ามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: คุณแฟนครับมอเตอร์เวย์สาย9นะครับที่มีอุบัติเหตุกิโลเมตรที่0บวก800นะครับยังติดขัดนะสำหรับการจราจรเดี๋ยวขอไปเพิ่มเติมกับทางคุณใหม่นะครับคุณใหม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: คุณใหม่เป็นยังไงบ้างใช้ฝั่งขาออกหรือเปล่าฮะคุณใหม
1: ่ครับเป็นฝั่งขาออกกม0บวก800
0: ครับผ่านจุดเกิดเหตุหรือยังครับคุณใหม
1: ่ตอนนี้ผมมาถึงกม6แล้วตอนนี้รถติดมาถึงกม6แล้ว
0: ครับยังช้าอยู่ใช่ไหม
1: ครับผมวิ่งขาเข้า
0: อ๋อคุณใหม่ใช้ขาเข้า
1: ครับคือขาเข้า
0: เห็นฝั่งตรงข้ามเป็นยังไงบ้างคุณใหม
1: ่ก็มีเจ้าหน้าที่มาแล้วฮะแต่ว่ายังไม่เห็นรถยกนะครับ
0: รถยกเขาจอดอยู่ใช่เขาจอดอยู่ข้างทางครับซึ่งตรงนี้เราดูกล้องอยู่เนี่ยแต่ว่ารถยกอ่ะยังน่าจะต้องขนถ่ายน้ำมันก่อนนะครับถึงจะดำเนินการเคลื่อนย้ายยกได้นะครับเคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องเลยใช่ไหมฝั่งขาออก
1: ครับ
0: แต่
1: ไม่ทราบว่ามันเป็นรถอะไรนะครับ
0: เป็น
1: ตะแคง
0: เป็นรถบรรทุกน้ำมันที่เขาพลิกตะแคง
1: อ๋อเพราะว่ามันตะแคงลงไปข้างทางเลย
0: ใช่
1: เห็นแต่ด้านข้างเลยไม่รู้ว่ารถอะไร
0: ครับนะฮะโอ้ยังเรียกได้ว่ายังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะทางด้านของฝั่งขาออกนะครับ
1: รถติดยาวเลย
0: ครับคุณใหม่จะเดินทางเข้าไปทำงานหรือว่ายังไงครับเนี่ย
1: อ๋อผมไปแค่คลองหลวงเองครับ
0: อ๋อตรงคลองหลวงเนาะครับขาเข้าดีเลยไม่ติดนะ
1: ครับขาเข้าไม่ติดครับ
0: ได้ขอบคุณคุณใหม่ด้วยนะครับที่ช่วยกันเพิ่มเติม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณใหม่ด้วยนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขนถ่ายน้ำมันอยู่นะครับเห็นบอกว่ามีประมาณค่อนถังนะน้ำมันคาร์บอนเนี่ยครับที่เราเห็นอยู่คือพลิกตะแคงแล้วตัวรถเนี่ยไปเบียดกับรั้วนะครับที่กั้นระหว่างคู่ขนานนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะมองในกล้องนี้ไม่ค่อยจะเห็นเลยนะครับเพราะว่าตัวเขาพลิกตะแคงอยู่สำหรับตัวรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยนะครับแต่ว่าที่เห็นเนี่ยก็คือมีทั้งรถยกรถเจ้าหน้าที่หลายคันนะครับรถก็ยังเคลื่อนตัวได้นะครับนะเคลื่อนตัวได้แต่ว่าด้านหลังที่ตามมาเนี่ยติดนะครับคือผ่านได้1ช่องทางนะครับหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเช้าวันนี้ทำไมรถติดนะวงแหวนตะวันออกมุ่งหน้าไปทางบางปะอินเนี่ยนะครับก็มีอุบัติเหตุนะรถบรรทุกน้ำมันที่เขามาพลิกตะแคงเมื่อเช้านี้มีจักรยานยนต์นะครับมาชนเข้าไปด้วยนะครับส่งผลให้มีคนเจ็บแต่เขานำส่งคนเจ็บไปแล้วนะครับ2รายนะฮะตอนนี้ก็ยังมีผลกระทบยังไงฝากคุณผู้ฟังให้เพิ่มความระมัดระวัง

0: จุดดังกล่าวเนี่ยมีการวางกลวยยางกั้นช่องทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ไหลทางก็คือเสียไปช่องทางด้านซ้ายกับไหลทางเหลือวิ่งผ่านได้ช่องทางด้านขวาสุดครับ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวโทร02-285-8888
0: ส่วนทางด้านของถนนพระราม3นะครับพระราม3ในฝั่งขาเข้าปากซอยพระราม3 55พื้นถนนทรุดตัวนะครับแล้วก็มีรถเคลนตกลงไปด้วยนะครับขวาง2ช่องทางด้านซ้ายเลยพระราม2ด้านขาเข้าปากซอยพระราม3ด้านขาเข้าปากซอยพระราม3 55นะคุณผู้ฟังถนนพื้นถนนเนี่ยทรุดตัวนะครับแล้วก็รถเคลนนี่ตกไป2ช่องทางด้านซ้ายใครที่ใช้ขาเข้าถนนพระราม3ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับช่วงนั้นจะอยู่ระหว่างแยกสาธุประดิษฐ์นะครับมุ่งหน้ามาทางด้านของทางขึ้นวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับก็ทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับใครเดินทางกันอยู่รายงานเพิ่มเติมกันได้นะครับตรงจุดดังกล่าวพระราม3นะครับในฝั่งขาเข้านะส่วนกรณีของรถบรรทุกน้ำมันที่เกิดเหตุพลิกตะแคงมอเตอร์เวย์สาย9กิโลเมตรที่8กิโลเมตรที่0บวก800นะครับคุณผู้ฟังเพิ่มเติมนะว่าตัวน้ำมันคาร์บอนเนี่ยมันคืออะไรที่เราได้รับคืบหน้ามาว่าน้ำมันที่เขาบรรทุกมาเนี่ยเป็นน้ำมันคาร์บอนนะครับตัวน้ำมันคาร์บอนเนี่ยคือน้ำมันหนักที่ได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบหรือว่าน้ำมันที่เขาผลิตขึ้นใหม่เนี่ยเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตคาร์บอนแบล็กนะครับซึ่งเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมยางรถยนต์พลาสติกรวมไปถึงหมึกพิมพ์นะครับก็เป็นข้อมูลความรู้นะครับที่เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังด้วยก็เป็นน้ำมันชนิดที่รถบรรทุกคันนี้เขาบรรทุกมาประมาณค่อนถังได้นะเห็นบอกแต่ไม่แน่ใจว่ากี่ลิตรนะครับก็ตอนนี้ต้องขนถ่ายน้ำมันให้ได้ก่อนขนถ่ายน้ำมันให้หมดก่อนแต่ตัวน้ำมันเนี่ยไม่ได้หกบนถนนนะไม่ได้มีหกบนถนนพอขนถ่ายน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงจะดำเนินการยกในขั้นตอนต่อไปรถยกนี่เขามาสแตนบายแล้วล่ะนะครับที่เห็นเนี่ยน่าจะ2คันนะน่าจะเท่าเดิมนะครับเพราะว่าคันหน้าเนี่ยจอดอยู่ด้านหน้าสุดเลยนะครับคือไม่ได้เกิดเพลิงไหม้ไม่ได้เกิดปัญหาเรื่องของน้ำมันรั่วไหลนะครับเพราะฉะนั้นในที่เกิดเหตุก็ไม่มีรถดับเพลิงมาสแตนบายแต่อย่างใดก็จะมีรถยกเท่าที่เห็นเนี่ย2คันนะครับแล้วก็รถของทางเจ้าหน้าที่ทางหลวงเนี่ยหลายคันอยู่นะมีจอดต่อๆกันนี่ประมาณก็รวมแล้วเป็น10คันได้นะครับเนี่ยทำให้การจราจรชะลอตัวนะครับบางคนก็พอผ่านจุดเกิดเหตุก็ชะลอดูด้วยไงนะครับก็ยังไงผ่านแล้วผ่านเลยนะครับเพราะว่าด้านหลังตามหลังมาเนี่ยท้ายยาวนะล่าสุด5กิโลใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเกิน5แล้วนะประมาณ5กิโลเศษแล้วนะครับคือจะเริ่มชะลอตั้งแต่ก่อนถึงจุดที่ติดอ่ะนะครับคือถ้ารวมจุดที่ชะลอด้วยเนี่ยนะครับไม่ใช่5กิโลนะประมาณเป็น7กิโลอ่ะนะครับถ้ารวมที่ชะลอด้วยนะชะลอก่อนเข้าจุดที่รถติดอ่ะนะครับก็เคลื่อนตัวได้ช้าต่อเนื่องเลยนะครับต้องใช้เวลานะครับต้องใช้เวลาในการดำเนินการนะฮะแล้วก็ย้ำว่ารถผ่านได้นะครับ1ช่องทางใครที่จะเบี่ยงซ้ายออกไปทางบางบัวทองผ่านได้1ช่องทางส่วนรถที่จะขึ้นต่างระดับนะครับเพื่อจะวนไปพหลโยธินด้านขาออกเนี่ยยังเคลื่อนตัวได้นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับอันนี้เป็นวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9นะครับทิศทางขาออกกิโลเมตรที่0บวก800มีรถบรรทุกน้ำมันพลิกตะแคงอยู่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเจ้าที่ตำรวจทางหลวงมาอำนวยการจราจรให้นะครับ นะใครจะผ่านจุดดังกล่าวก็เคลื่อนตัวได้ช้าหน่อยนะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันส่วนช่วงนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยกับโครงการคนรักรถนะครับช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับจสร้อยของเรานะครับโครงการคนรักรถนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับการทำประกันประเภทที่1หรือประเภทที่3สมาชิกมีโอกาสได้เงินกองทุนคืนกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีต่อไปด้วยประเภทที่1ผ่อนได้ 0% นาน6เดือนส่วนประเภทที่3ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนประเภทที่1มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมถ้าคุณประสบเหตุแต่เป็นฝ่ายถูกสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้โครงการนี้นะครับ02150888ขับรถดีมีเงินคืนกับวิริยะประกันภัย02150888นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณวงตะวันจันทิพย์เจ้าหน้าที่ประสานงานการไฟฟ้านครหลวงกรณีถนนพระราม3ที่มีถนนพื้นทรุดตัวเนี่ยนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับผม
0: เหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับคุณวงตะว
2: ันต้องเรียนแจ้งอย่างนี้นะครับพี่พอดีไอ้จุดเนี้ยครับก็คือว่าช่วงประมาณสักปีสามครึ่งนะครับก็คือว่าทางที่ปรึกษาควบคุมงานของการไฟฟ้านะครับมีการตรวจสภาพของผิวจราจรโดยเป็นรอบปกตินะครับก่อนคืนพื้นที่จราจรพอไปถึงตรงบริเวณนั้นเนี่ยก็คือเห็นรถเคนนะครับมันจอดยางรั่วอยู่ด้านซ้ายแล้วก็เห็นเป็นถนนทรุดตัวลงไปพอไปสอบถามเหตุก็คือว่ารถเคนเขาแจ้งว่าเขาขับรถผ่านปุ๊บแล้วก็ถนนมันก็เลยทรุดตัวลงไปทางทีมงานเราก็เลยได้ให้ผู้รับจ้างเนี่ยซึ่งพื้นที่เนี้ยเราได้รับอนุญาตจากกทม.มาเนี่ยเข้าไปปิดผิวจราจรไว้ก่อนครับแล้วปัจจุบันก็มีการแก้ไขเบื้องต้นในการปิดเบี่ยงจราจรแล้วก็นำแผ่นเหล็กมาปิดแล้วก็ได้แจ้งทางเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาช่วยกันอำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ประมาณว่าคืนนี้ครับเดี๋ยวทางการไฟฟ้าเนี่ยจะดำเนินการจัดซ่อมคืนผิวให้นะครับ
0: ครับตอนนี้เคลื่อนย้ายตัวรถเคลนแล้วใช่ไหมครับ
2: รถเคลนน่าจะยังครับตอนนี้รอทางทีมช่างเข้ามาดูเรื่องยางนะครับ
0: อ๋อครับก็คือตรงจุดที่ผ่านบริเวณฝาท่อที่ยุบเนี่ยก็คือมีการปิดกี่ช่องทางนะครับตรงนี
2: ้มันไม่ได้ผ่านฝาท่อครับพี่มันเป็นชุดตัวที่ถนนครับ
0: ครับคือต้องปิดตรงนี้กี่ช่องทางครับ
2: ตอนนี้ปัจจุบันนะครับก็คือปิดไว้2ช่องทางแต่ถ้ารถเคนดำเนินการเรื่องการจัดซ่อมแล้วเสร็จอะเราก็จะปิดแค่1ช่องทางในบริเวณที่ถนนมันชุดตัวลงไปนะครับ
0: ครับครับก็คือยังมีผลกระทบกับการจราจรไหมครับตรงนี้
2: เบื้องต้นตอนนี้ก็ยังรถยังไม่ได้ติดทางก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆครับเพราะว่าตรงจุดนี้มันมีช่องทางจราจรก็คือว่าประมาณ5ช่องนะครับก็ไปทางด้านขวา3ช่องเราปิด2ช่องด้านซ้ายก็ยังผ่านได้อยู่ครับก็เดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายรถเคนออกไปก็น่าจะเปิดได้เป็น4ช่องครับเลนซ้ายสุดแล้วก็ด้านขวาอีก3ช่องนะครับ
0: ก็เลนซ้ายสุดแล้วก็ด้านขวาอีก3ช่องก็วิ่งได้นะครับก็คือมันเหมือนไม่อยู่ตรงกลางอ่ะเนาะนะครับเลนที่2จากซ้ายว่าอย่างนั้นนะครับดีกว่า
2: ได้ครับ
0: นะครับได้ครับเดี๋ยวเพิ่มเติมกันขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณวงตะวัน
2: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็คือตามภาพที่เราขึ้นให้เลยนะครับคุณผู้ฟังเลนที่2จากซ้ายนะครับที่ถนนสุดตัวนะครับแล้วก็รถเคลนเขาไปตกนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องติดตามเพิ่มเติมเรื่องของการเคลื่อนย้ายรถเคลนแต่ช่องขวานี่ยังวิ่งได้นะครับเท่าที่เห็นได้ประมาณน่าจะสักสองช่องทางนะด้านขวานี่ยังวิ่งได้เดี๋ยวเพิ่มเติมกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อคลิป AI อ้างเป็นสมเด็จพระสังฆราชกระจายออนไลน์และองค์การอนามัยโลกระบุการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตายังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ทั่วโลกสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: ช่วยคลิ

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
2: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชเตือนอย่าหลงเชื่อข้อมูลอันเป็นเท็จหลังพบการเผยแพร่ภาพและเสียงตัดต่อด้วยเทคโนโลยี AI แบบ Deepfake เลียนแบบพระรูปและพระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชแพร่กระจายในสื่อสังคมออนไลน์ประสานเร่งดำเนินการทางกฎหมายคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
3: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประกาศเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จประกาศเรื่องข้อมูลอันเป็นเท็จจากระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI โดยปรากฏภาพและเสียงตัดต่อด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์แบบ Deepfake โดยการเรียนพระรูปและการเรียนพระสุรเสียงของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกไปในทางทุจริตและเพื่อแสวงประโยชน์ทางการค้าแพร่หลายที่ยิ่งขึ้นซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายทั้งนี้ในเบื้องต้นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการตามกฎหมายแล้วโดยพบข้อเท็จจริงว่าบางรายการนั้นมีต้นกำเนิดจากการกระทำนอกประเทศจึงยังไม่อาจปิดกั้นหรือดำเนินการตามกฎหมายภายในประเทศได้อย่างทันท่วงทีอันหนึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจะได้ประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลโดยดำเนินการทางกฎหมายตามอำนาจหน้าที่ต่อไปโดยเร็วจึงขอประกาศให้สาธารณชนทราบว่าไม่พึงเชื่อข้อมูลรูปเสียงคำกล่าวและข่าวอันเนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราชที่มิได้เป็นการเผยแพร่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยเด็ดขาดเพื่อมิให้ตกเป็นเหยื่อของภัยทางเทคโนโลยีที่กำลังแพร่หลายในปัจจุบันจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: สำนักพระราชวังแจ้งการเข้าพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามวันอังคารที่12พฤษภาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:30 นจนถึง 12:00 นเนื่องด้วยมีพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญพุทธศักราช2569ดังนี้เปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่ 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นโปรดแต่งกายสุภาพชุดไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้าถุงองค์การอนามัยโลกระบุการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตายังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ทั่วโลกและหน้าต่างโลกติดตามกับคุณนิธาเตี้ยเนตรค่ะ
4: สถานการณ์รอบโลกเช้านี้ไปเริ่มกันที่องค์การอนามัยโลกระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสฮันตาบนเรือสำราญยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการระบาดใหญ่ทั่วโลกและแตกต่างจากการระบาดของโควิด-19 เมื่อ6ปีก่อนเพราะไวรัสฮันตาจะแพร่กระจายผ่านการสัมผัสใกล้ชิดเท่านั้นอิหร่านกับสหรัฐยิงโจมตีเรือของแต่ละฝ่ายตอบโต้กันไปมาในช่องแคบฮอร์มุซขณะที่ผู้นำสหรัฐยืนยันข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปสหรัฐขอให้ประเทศต่างๆสนับสนุนร่างมติของสหประชาชาติที่เรียกร้องให้อิหร่านหยุดโจมตีและวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซแต่บรรดานักการทูตเชื่อว่าจีนและรัสเซียจะวีโต้หรือใช้สิทธิยับยั้งร่างมติดังกล่าวศาลการค้าของสหรัฐมีคำตัดสินคัดค้านมาตรการภาษีนำเข้าทั่วโลก 10% ล่าสุดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเห็นว่าการเก็บภาษีแบบครอบคลุมทั้งหมดไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายภายใต้กฎหมายการค้าที่ออกในช่วงทศวรรษที่1970พายุรุนแรงในสหรัฐก่อให้เกิดพายุทอร์นาโดอย่างน้อย3ลูกพัดถล่มหลายเมืองของรัฐมิสซิสซิปปีส่งผลให้บ้านเรือนราว500หลังพังเสียหายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ17คนนิธาเตียเนตรายงานค่ะ
5: ถ้าเมื่อยก็ยืดเส้นยืดสายผ่อนคลายความเครียดลงบ้างดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับมาทำงานใหม่ศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: 9นาฬิกา10นาทีนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ทางด้านของ PAA นะครับแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานนะครับหลอกแอดไลน์ปลอมนะอันนี้สำคัญนะคุณผู้ฟังครับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับหรือ PEA ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพครับที่มาแอบอ้างเป็นพนักงาน PEA นะครับติดต่อผ่าน LINE หรือช่องทางส่วนตัวเพื่อหลอกลวงขอข้อมูลนะครับหรือให้ดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าครับซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลของเราด้วยนะครับข้อเท็จจริงที่สำคัญก็คือ PEA เนี่ยเขาไม่มีนโยบายให้แอดไลน์ส่วนตัวนะการติดต่อนะให้บริการก็จะดำเนินการผ่านช่องทางทางการเท่านั้นนะครับทีนี้คุณผู้ฟังแนวการป้องกันนะครับให้ตรวจสอบบัญชี LINE ทางการ PEA Thailand ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวอันนี้เราต้องสังเกตเลยนะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประจำตัวประชาชนของเราเลขบัญชีหรือ OTP ผ่านแชทผ่านลิงก์ผ่านโทรศัพท์นะครับหลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือครับและถ้าหากสงสัยให้คุณผู้ฟังนะครับติดต่อสอบถามผ่านหน่วยงาน PEA ในพื้นที่นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PEA Contact Center โทร1129ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ PEA ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันรู้เท่าทันป้องกันภัยจากมิจฉาชีพด้วยนะครับขอบคุณ PEA นะครับหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะครับต้องระวังเดี๋ยวนี้นี่มิจฉาชีพมันมาในทุกรูปแบบนะอ่ะกลับมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันหน่อยครูฟังกรณีของรถบรรทุกน้ำมันที่ไปพลิกตะแคงมอเตอร์เวย์สาย9ด้านขาออกกิโลเมตรที่0บวก800ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับท้ายแถวเนี่ยสะสมเกิน7กิโลนะครับมีท้ายสะสมเกิน7กิโลนะครับก็ยังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่ยังมีรถบางคันที่ยังชะลอดูนะครับเนี่ยฮะทั้งรถใหญ่รถเล็กนะครับแล้วก็จะมาเบียดแย่งช่องทางกันด้วยนะตรงนั้นน่ะจาก2ก็จะเหลือ1นะครับก็เลยทำให้รถชะลอตัวเจ้าหน้าที่ปิดช่องทางด้านซ้ายสุดแล้วก็ไหลทางนะครับเพราะว่าตัวรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยเขาไปเสียหลักพลิกตะแคงแล้วรถเนี่ยเทไปทางด้านของช่องทางคู่ขนานที่จะมีรั้วกั้นนะครับคือทราบมาว่าตัวหัวรถเนี่ยนะครับมันเกยออกไปในช่องทางคู่ขนานก็เหมือนกับว่าเลยรั้วแนวกั้นไปด้วยซึ่งเมื่อเช้านี้ก็มีรถที่มาประสบเหตุเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับมาในช่องทางคู่ขนานนะครับก็วิ่งชนไปและทำให้เกิดอุบัติเหตุด้วยเดี๋ยวติดตามกันยังรอดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณนนทิยาครับแจ้งตามหาคุณแม่นะครับคุณนนทิยาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณพัช
1: คือทราบมาว่าคุณแม่นี่น่าจะหายไปเมื่อวานใช่ไหมตามคาดการที่เราคาดการไว้
2: ใช่ค่ะเมื่อวานหรือช่วงเช้านี่เองล่ะค่ะยังไล่กล้องวงจรปิดไม่เจอค่ะ
1: อ๋อเพราะว่าตอนช่วงดังกล่าวเนี่ยคือคุณแม่อยู่ลำพังไม่ได้มีใครอยู่บ้านใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: เพราะว่าลูกๆก็จะไปเยี่ยมเสาร์อาทิตย
2: ์ลูกพี่ลูกน้องแวะมาดูค่ะ
1: อ๋อเมื่อคืน
2: แต่ว่าไม่ได้เจอตัวค่ะก็คือแวะมาดูบริเวณบ้านเฉย
1: ๆโอ้ครับคุณแม่นี่เรียกได้ว่าเห็นบอกว่าเคยหายไปเมื่อ10ปีก่อนใช่ไหม
2: ใช่ค่ะสมัยนั้นก็คือแกป่วยนะคะก็เลยเดินไปหาญาติที
1: ่
2: ก
1: ็
2: คือบ้านเก่าประมาณ18โลค่ะ
1: อ๋อแกเดินอย่างเดียวเลยไม่ได้นั่งรถอะไร
2: เพราะว่าใช่เวลาแกป่วยแกจะไม่ได้พกอะไรเลยบอกให้พกโทรศัพท์แกก็ไม่ยอมพกค่ะ
1: ซึ่งนะตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณแม่มีอาการป่วยยังไงครับ
2: แกจะหูแว่วค่ะ ช่แล้วก็คือถ้าเจอคนแปลกหน้าเข้าไปคุยก็อาจจะไม่ได้คุยด้วยค่ะทีนี้ก็เลยอยากจะให้ผู้ฟังช่วยดูให้หน่อยถ้าเกิดเห็นคุณแม่รูปพรรณสันฐานประมาณนี้เผื่อมีเบาะแสจะได้ช่วยแจ้งกลับมาให้หน่อย
1: คุณแม่นี่รูปร่างผอมใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะผอม
1: ผิวขาวเหลืองนะ
2: ใช่ค่ะผิวขาวเหลือง
1: สูงประมาณสักกี่เซนได้ครับ
2: สูงประมาณ155เซนค่ะ
1: 155เซนรูปร่างผอม
2: หนัก50ค่ะ
1: ก็ผอมเลยแหละก็ไม
2: ่
1: รูปร่างดูผอมๆ
2: รูปร่างพอดีแบบผอมนิดนึงใช่ค่ะทรงผมก็จะเป็นผมบ๊อบสั้นเลยติ่งหูมาหน่อยค่ะ
1: มีแบบขาวปนดำด้วยใช่ไหมผม
2: ใช่ค่ะมีผมงอกแซมค่ะแต่ไม่ได้ขาวล้วนนะคะ
1: ทราบการแต่งกายไหมครับเมื่อวาน
2: ถ้าที่เจอล่าสุดคือชุดดำทั้งชุดค่ะ
1: อันนี
2: ้มีแกก็จะยังไว้ทุกอยู
1: ่ก็น่าจะเป็นชุดดำทั้งชุดเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนี้คือเราสันนิษฐานนะใช่ไหม
2: สันนิษฐานค่ะแต่เดี๋ยวยังไงถ้าได้ภาพจะแจ้งกลับไปอีกครั้งค่ะ
1: บ้านนี่อยู่ที่ไหนนะครับ
2: หมู่บ้านชลดาบางบัวทองค่ะ
1: บางบัวทองนะ
2: ค่ะ
1: หมู่บ้านชลดานี่จะอยู่ช่วงประมาณไหนตรงบางบัวทอง
2: อยู่ตรงข้ามเทศบาลบางบัวทองค่ะ
1: ตรงข้ามเทศบาล
2: ก่อนตลาดบางบัวทอง
1: ก่อนถึงตลาดบางบัวทองนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะครับคุณแม่นี่บอกว่าปกติแล้วมีคุยกับคนอื่นด้วยไหมเพื่อนบ้านอะไรแบบเนี้ยมีบ้างไหมครับ
2: ถ้าอาการคงที่ดีคุยค่ะแต่ช่วงนี้น่าจะไม่ค่ะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เนี้ยค่ะเริ่มไม่ค่อยโอเค
1: นะฮะขออภัยก็คือคุณแม่มีอาการเรื่องจิตเวทอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเนาะ
2: ใช่ค่ะใช่
1: ก็จะมีอาการแบบหูแว่วอะไรแบบนี้ด้วยเนาะ
2: หูแว่วใช่ค่ะก็จะมีแบ
1: บ
2: ร่างหนึ่งร่างสองค
1: ่
2: ะ
1: ครับครับแกค่อนข้างที่จะมีอาการแบบโมโหง่ายอะไรอย่างงี้ไหม
2: ไม่ได้อาละว่าค่ะแต่อาจจะมีแบบว่าด่านิดนึงถ้าเกิดไม่พอใจอย่างเงี้ย
1: ก็เป็นอาการปกติของจิตเวทนั่นเองเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วมีแบบว่าคุยคนเดียวอะไรอย่างนี้บ้างไหมครับ
2: มีค่ะมีช
1: ่
2: วงนี้คือก็จะงุนงำตลอดค่ะ
1: ได้เพราะว่าจะได้ให้ช่วยสังเกตกันถ้าเจอลักษณะแบบเนี้ยนะครับยังไงช่วยเพิ่มเติมให้หน่อยนะคุณผู้ฟังคุณแม่อายุ73ปีแล้วใช่ไหมครับคุณนนทิยา
2: ใช่ค่ะ73แล้วค่ะ
1: นะก็สันนิษฐานว่าจะเป็นเสื้อสีดำกางเกงสีดำปกติใส่กางเกงไหมหรือว่าเป็นกระโปรงยังไงครับ
2: กางเกงค่ะ
1: กางเกงนะขาสั้นขายาวครับปกติ
2: ขายาวค่ะขายาว
1: นะครับก็สันนิษฐานน่าจะเป็นชุดดำ
2: เรียบร้อยหน่อยจะแบบแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยค
1: ่
2: ะ
1: ก็แบบเป็นแบบแต่งตัวแบบเป็นผู้ใหญ่อะเนาะ
2: ใช่แกเป็นข้าราชการแกก็จะแบบเรียบร้อยนิดนึงค่ะ
1: โอเคนะครับล่าสุดก็คือตอนนี้ไปขอทางนิติดูแล้วใช่ไหมครับแต่ว่ายัง
2: ใช่ค่ะกำลังไล่ดูแต่ยังไม่พบเวลาที่ออกจากบ้านค่ะเพราะว่ากำลังจะไปแจ้งความแล้วก็เลยจะเช็คเวลาที่แน่นอนรูปพรรณสันฐานที่แน่นอน
1: มีแบบไปสอบถามคนข้างเคียงข้างบ้านอะไรยังไงบ้างไหมครับได้เบาะแสอะไรบ้างไหม
2: ให้รปภ.ช่วยเช็คในหมู่บ้านหมดแล้วค่ะคือจะมีรปภ.ประจำตามจุดอะค่ะก็แจ้งให้เขาตรวจเช็คให้ก็ยังไม่ได้เบาะแสค่ะ
1: นะครับปกติคิดว่าคุณแม่จะไปบ้านญาติไหมหรือว่าคนที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยไหมมีเคยคุยกับเราไหมว่า
2: ไปค่ะก็เลยคือเมื่อกี้ป้าที่เป็นพี่สาวแกค่ะมาที่บ้านแต่ทีนี้ก็คุยกันว่าหรือแกจะเดินกลับไปหาป้าเหมือนสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็เลยให้ป้ากลับไปรอที่บ้านแล้วค่ะเผื่อจะเจอตัว
1: ค่ะแต่ว่าตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วเนาะช่วงเช้า
2: เราสันนิษฐานว่าช่วงเช้าเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่ว่าที่เจอตัวเป็นมันเมื่อคืนก็เลยมีโอกาสตั้งแต่เมื่อ

0: ำได้นะคะคือแกไม่ได้ถึงกับอัลไซเมอร์ค่ะแค่แบบหลงคุยไม่รู้เรื่องบ้างค่ะคุยยาวๆไม่ได้
1: ก็น่าจะเป็นที่ที่แกมีความเป็นไปได้ว่าจะไปมากที่สุด
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันตอนนี้คุณป้ากลับไปถึงบ้านหรือยังครับเนี่ย
0: ยังเลยค่ะยัง
1: นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ยังไงเดี๋ยวอาจจะได้คืบหน้ากันขอให้แกไปที่บ้านคุณป้าจริงๆนะเน
0: า
1: ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: จะได้หายห่วงกันนะครับได้ครับยังไงเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราย้ำออกอากาศให้นะครับถ้ามีคุณผู้ฟังเพื่อนสมาชิกช่วยแจ้งเข้ามาเนี่ยเราจะรีบคืบหน้ากลับเลยแล้วก็ทางนั้นเดี๋ยวฝากคุณนนทิยาด้วยถ้าสมมติคุณแม่ไปบ้านคุณป้าหรือว่า
0: ให้แจ้งกล
1: ับ เจอที่ไหนยังไงเดี๋ยวช่วยคืบหน้ากลับให้เราได้ทราบด้วยนะครับ
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ
1: เอาใจช่วยนะครับ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ยินดีครับเอาใจช่วยครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ก็หายไปตั้งแต่เมื่อเช้านะคุณผู้ฟังเมื่อเช้านี้นะครับคือเขาบอกว่าปกติคุณแม่จะอยู่คนเดียวแล้วก็ลูกเนี่ยจะไปเยี่ยมช่วงเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยลูกๆก็บอกว่าไปเยี่ยมบ่อยขึ้นเหมือนกันนะครับก็กำลังไล่ดูกล้องวงจรปิดนะครับของหมู่บ้านชลดาบางบัวทองอยู่ก่อนถึงตลาดบางบัวทองนะฮะตรงนั้นนะครับใครที่พบเห็นนะครับคุณรัชนีนะครับชื่อว่าคุณรัชนีอายุ73ปีสันนิษฐานว่าน่าจะสวมชุดดำทั้งชุดนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงการไว้ทุกข์นะครับผมบ๊อบสั้นขาวปนดำนะผิวขาวเหลืองสูง155เซนน้ำหนักประมาณ50กิโลกรัมก็รูปร่างสมส่วนแต่ออกไปทางผอมนะครับนะคุณแม่เนี่ยมีอาการหูแว่วพูดคนเดียวบ้างนะครับใครที่พบเห็นนะครับอยู่ที่ไหนอย่างไรอาจจะกำลังเดินอยู่ตรงไหนยังไงแถวๆบางบัวทองหรือเปล่าแถวๆเนี่ยตลาดบางบัวทองไหมหายไปจากหมู่บ้านชลดาบางบัวทองนะครับเมื่อเช้านี้ช่วยแจ้งเพิ่มเติมกันที่จอสอร้อยด้วยดอกจัน1808หรือ1137ขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยนะครับนะก็ฝากสังเกตให้หน่อยนะครับส่วนอุบัติเหตุมีอีกจุดหนึ่งนะคุณผู้ฟังรับแจ้งเข้ามาถนนเพชรเกษมด้านขาออกนะครับบริเวณหน้าจันทิมาบูติกอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับ8นาฬิกา33นาทีครับมีรถปิกอัพบรรทุกของเสียหลักพลิกตะแคงนะครับขวางช่องทางด้านขวานะครับอยู่ระหว่างอำเภอท่ายางมุ่งหน้าอำเภอชะอำนะครับเพชรเกษมด้านขาออกหน้าจันทิมาบูติกอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับมีอุบัติเหตุรถปิกอัพบรรทุกของพลิกตะแคงคือเสียหลักนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านขวานะครับก็ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะอุบัติเหตุเช้าวันนี้ก็หลายจุดนะแล้วก็ที่มีตกค้างกันมาตั้งแต่เมื่อคืนกรณีถนนรังสิตปทุมตอนนี้ก็เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับนะที่เหตุเมื่อคืนนี้รถบรรทุกไม้ที่ไปพลิกตะแคงนะครับตรงช่วงแถวต่างระดับบางพูนนะครับล่าสุดเนี่ย3 4 5ก็เริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วล่ะนะครับนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายนี่ยาวนิดนึงนะซ่อมสร้างแล้วก็ทางด้านของรังสิตปทุมนะครับส่วนทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย9นี่แหละที่ยังมีผลกระทบการจราจรกรณีของรถบรรทุกน้ำมันที่ไปพลิกตะแคงกิโลเมตรที่0บวก800เนี่ยครับเราดูกล้อง CCTV ของทางกรมทางหลวงล่าสุดก็ยังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่นะครับคือตัวของรถบรรทุกคันนี้เนี่ยบรรทุกน้ำมันคาร์บอนนะมาประมาณค่อนถังแต่ไม่ได้มีรั่วไหลลงมาบนถนนนะครับไปพลิกตะแคงนะครับก็ต้องดำเนินการถ่ายน้ำมันออกมาก่อนหลังจากนั้นก็จะยกเคลื่อนย้ายมีรถเคลนมาแล้วนะครับอยู่ที่เกิดเหตุเนี่ยรถบรรทุกก็เริ่มเข้ามาใช้เส้นทางกันเยอะขึ้นนะครับเนี่ยเคลื่อนตัวช้านะครับตอนนี้ดูเหมือนจะก็ได้ประมาณ1ช่องทางครึ่งนะครับผ่านจุดดังกล่าวแต่พอไปถึงจุดที่รถพลิกตะแคงเนี่ยก็จะเหลือ1ช่องทางนะฮะลักษณะรถที่เข้ามาเนี่ยจะมีลักษณะรถเข้ามา2ช่องแล้วก็จะบีบเหลือ1ช่อง

0: ทำให้เคลื่อนตัวช้าเป็นลักษณะคอขวดนะครับยังมีท้ายาวอยู่นะสำหรับวงแหวนตะวันออกกาญจนาสาย9นะครับมีสะสมอยู่ประมาณก็ร่วมๆ7กิโลได้นะครับส่วนรถที่จะวิ่งตรงไปวังน้อยเนี่ยไม่ติดนะครับไม่มีปัญหาแต่ว่าทีเนี้ยก่อนจะถึงตรงต่างระดับที่จะขึ้นไปทางวังน้อยเนี่ยมันก็จะมีชะลอตัวนะครับนะท้ายก็ยาวประมาณสัก7กิโลนะครับแต่ดูดีขึ้นนะผมเห็นการจราจรด้านท้ายแถวเนี่ยคือไม่ได้หยุดนิ่งอะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดมีสลับหยุดนิดนึงนะช่วงประมาณสักก่อนจะถึงจุดที่เกิดเหตุเนี่ยก็จะมีสลับหยุดเนี่ยนะครับคือรถบางคันนี้ก็มาเบียดแทรกกันด้วยนะครับโอ้มีสลับหยุดด้วยนะครับตรงประมาณช่วงกิโลเมตรที่5ครับรถจะมีสลับหยุดนิ่งรถบางคันก็วิ่งไหลทางด้านซ้ายนะครับคือท้ายแถวยังยาวอยู่นะสำหรับวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9นะครับในช่วงเช้าวันนี้ก็เรียกได้ว่ามีผลกระทบมาเป็นน่าจะรวมๆ2ชั่วโมงแล้วนะครับใครที่เดินทางกันอยู่ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับส่วนทางคุณยมพยายังแจ้งมาบอกว่าถนนอโศกมนตรีนะครับด้านขาเข้าช่วงระหว่างแยกพระราม9มุ่งหน้าแยกอโศกการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับน่าจะปริมาณรถเยอะนะอโศกมนตรีด้านขาเข้าส่วนด้านกลับกันรถเยอะเคลื่อนตัวช้าเหมือนกันนะครับด้านขาเข้านี่เคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งนะแล้วก็มีทางด้านของคุณเด็กวัดป่ารายงานนะครับถนนกาญจนาภิเษกด้านขาออกการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีการซ่อมผิวการจราจรบริเวณปากซอยวัดลาดปลาดุกวงแหวนตนตกเนี่ยนะครับมีการทำงานช่องทางด้านขวาของช่องทางหลักมีการซ่อมผิวการจราจรนะครับช่วงปากซอยวัดลาดปลาดุกขอบคุณในข้อมูลด้วยนะเนี่ยตอนนี้เรายังขึ้นภาพให้ดูนะครับจากทางกล้อง CCTV ของทางกรมทางหลวงกรณีรถบรรทุกน้ำมันที่เสียหลักพลิกตะแคงอยู่ช่วงกิโลเมตรที่0บวก800หรือว่าทางเบี่ยงที่จะออกไปทางคู่ขนานผลโยธินออกไปทางบางบัวทองนะครับมีปริมาณรถสะสมอยู่นะคุณผู้ฟังท้ายแถวก็ยังยาวนะครับส่วนช่วงนี้นะครับแจ้งคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับทางด้านของรฟม.มีการเดี๋ยวดูนิดนึงนะรฟม.นะครับมีการแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินในด้านขาเข้านะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยรฟม.นะครับแจ้งการทำงานนะครับคุณผู้ฟังในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธดาวขนองนะครับมีความจำเป็นครับต้องปิดเบี่ยงการจราจรบนถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินฝั่งขาเข้าบริเวณบ้านอู่รถทัวร์ถึงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน38เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับงานขุดเจาะอุโมงค์นะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างปล่องระบายอากาศที่3ในช่วงระหว่างวันที่8เมษายนเรื่อยไปจนถึง31พฤษภาคม2569นี้นะครับเวลา 22:00 นเป็นต้นไปตลอด24ชั่วโมงโดยผู้ใช้ทางฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้ฝั่งละ1ช่องจราจรสามารถสัญจรผ่านได้ฝั่งละ1ช่องจราจรนะครับคุณผู้ฟังครับทั้งนี้การปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่นะครับบริเวณใกล้เคียงกันในช่วงวันแล้วก็เวลาดังกล่าวดังนั้นครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางและรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับโดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0843562511ย้ำนะครับ0843562511ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.purplelinesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะ หรือที่ LINE @MRT Purple Line นะครับขอบคุณทางรฟม.ในช่วงนี้ด้วยครับขอบคุณมากๆนะครับมาติดตามสภาพการจราจรกันต่อดูนิดนึงนะฮะการจราจรรอบในนะครับดูการเคลื่อนตัวณเวลานี้นะครับหลายจุดบางจุดเนี่ยดีขึ้นแล้วนะครับก็บางจุดอาจจะยังมีปัญหาผลกระทบกันอยู่เพชรบุรีด้านขาเข้าบริเวณช่วงใต้ทางด่วนพัฒนาการนะครับต่อเนื่องสะพานข้ามแยกคลองตันมีท้ายนะครับช่วงใต้ทางด่วนพัฒนาการนะปริมาณรถมากนะครับสะสมด้านบนสะพานข้ามแยกคลองตันทองหล่อพร้อมพงรถยังพอเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับเข้าแยกพร้อมพงจะมีปริมาณรถเริ่มหนาแน่นกลับกันไม่มีปัญหาเพชรอุทัยจากใต้ทางด่วนเข้ามาทางด้านของกำแพงเพชร7รถเริ่มแน่นเหมือนกันเช่นเดียวกับทางด้านของแยกพระราม9ต่อเนื่องมาทางอโศกนะครับรถเยอะนะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณขวัญพัดนะครับก่อนหน้านี้แจ้งนะฮะตามหาคุณตาจงกลนะครับนะล่าสุดนี่เป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับหายไป5วันเลยใช่ไหมคุณตา
1: ใช่ค่ะ
0: ครับเป็นยังไงบ้างเห็นบอกว่าสายตรวจทางสน.พระพลาชัยไปเจอคุณตาเหรอครับ
1: ใช่ค่ะพอดีว่าตอนกลางคืนน้องๆค่ะตามหาด้วยแบบใช้มอเตอร์ไซค์ตามหากันนะคะตามช่องคอยก็ยังไม่เจอจนเกือบประมาณเที่ยงคืนนะคะแล้วเสร็จน้องไปเจอสายตรวจอะค่ะที่ว่ากำลังจะตรวจแถวนั้นอยู่พอดีน้องก็เลยแจ้งเขาค่ะว่าถ้าเจอคุณตาค่ะรบกวนแบบติดต่อกลับมาหาน้องด้วยอะค่ะก็คือแลกไลน์กันพอน้องเหมือนน้องเขาก็แบบหาไม่เจอแล้วถอดใจเขาว่ากลับบ้านพอยังไม่ทันจะถึงบ้านนะคะประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงสายตรวจก็โทรมาแล้วก็ส่งไลน์มาให้อะค่ะก็แบบเจอแล้วอะไรเงี้ยค่ะให้ไปเจอที่สน.พระพลาชัยได้เลยไปรับตากลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
0: เมื่อคืนกี่โมงอะครับตอนที่เขาติดต่อมา
1: เที่ยงคืนครึ่งค่ะ
0: โอ้แล้วเป็นยังไงบ้างตอนที่ไปเจอคุณตาที่พระพลาชัยครับ
1: คุณตาก็เลยอะค่ะเพราะว่าเหมือนหิวแล้วก็อ่อนเพลียแบบง่วงแต่ว่าพอเราถามอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะแบบไม่ค่อยตอบแล้วก็ไม่ค่อยรู้ว่าแบบสรุปจะได้กินข้าวกินน้ำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทางเจ้าหน้าที่เขาไปเจอคุณตาที่ไหนอะครับ
1: เจอในซอยเหมือนตอกซอยตามของสวนมะลิอะค่ะ
0: ตอนที่ไปเจอนี่คุณตาเดินอยู่หรือว่ายังไงครับเขาบอกไหม
1: นั่งอยู่ตรงเขาเรียกว่ายังไงแบบเหมือนจุดพักของวินมอเตอร์ไซค์อะที่เขานั่งกันอะค่ะแต่ตอนนั้นวินมอเตอร์ไซค์เขาไม่มีแล้วไงคะมันดึกมากแล้วแกก็ไม่นั่งตรงนั้น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แล้วได้สอบถามคุณตาไหมครับว่าโอ้โหหายไปตั้ง5วันไปไหนมายังไงบ้าง
1: แกบอกว่าแกชี้ไปทางข้างหน้าให้บอกแกแบบไปทางนู้นมาไปเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแบบบอกก็ไม่ได้ว่าแบบไปตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยเขาก็ขำ
0: โอ้ครับโอ้หลายวันมากๆเลยแล้วสภาพแกเป็นยังไงบ้างโซมไหมยังไงเพราะ5วันเลยอะครับที่หายไป
1: โซมค่ะก็ผอมหน่อยนึงอะค่ะเพราะว่าไม่ได้กินข้าวแล้วก็แบบอ่อนแรงค่ะเพียแบบไม่ได้พักผ่อนให้พออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับโอ้แล้วดีใจไหมเวลาเจอเราอะ
1: ดีใจค่ะแกแต่ว่าปกติแล้วแกก็ยิ้มกับทุกคนอย่างนี้อยู่แล้วอะยิ้มหัวเราะอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: เพราะแบบมันจำไม่ค่อยได
0: ้นะครับอันนี้เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับที่คุณตาหายไปครับ
1: ครั้งที่สองค่ะ
0: ครั้งที่สองใช่ไหมครั้งนั้นนี่นานแบบนี้ไหมครับ
1: ครั้งนั้นวันเดียวค่ะหายตอนเช้าแล้วตอนทุ่มหนึ่งเจอค่ะ
0: โอ้โหแบบเราก็ดีใจด้วยนะโอ
1: ้ใช่ค่ะ
0: ห้าวันนะครับแบบ5วันที่ผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างครับที่บ้าน
1: โอ้โหเครียดกันมากค่ะเพิ่งทุกทางเลยให้แบบวนหากันก็แล้วให้แบบทุกคนช่วยกันญาติพี่น้องเลยค่ะแล้วก็ตำรวจอย่างเงี้ยพอตำรวจเสร็จเพิ่งแบบดูดวงหมอทรงอะไรคือทุกอย่างอ่ะเพิ่งทุกทางเลยอ่ะมันแบบจนมุมมากเลยค่ะเลยแบบยังคิดว่าแบบมีอะไรติดตาเราหรือเปล่าทำไมถึงมองไม่เห็นเลยขนาดทั้งที่วนก็อยู่แถวนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
0: นะครับแหมก็เรียกได้ว่าเราก็เป็นห่วงแล้วก็ดีใจกับทางครอบครัวมากๆเลยนะครับ เนาะทางคุณเดี๋ยวดินนะคุณขวัญพัฒน์เรามีโครงการFocus Minutesเราได้ชวนเข้าโครงการแล้วเนาะเดี๋ยวยังไงก
1: ็
0: นะเดี๋ยวเรามาเข้าร่วมโครงการFocus Minutesกันจะได้ส่งสติ๊กเกอร์แล้วก็เข็มกลัดไปให้ที่บ้านด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าได้เข็มกลัดถ้าได้สติ๊กเกอร์ไปแล้วเนี่ยเอาไปติดเสื้อคุณตาไว้ได้เลยแล้วไม่ต้องถอดออกนะครับเนาะเผื่อว่าวันไหนแกพลัดหลงออกไปแบบเนี้ยจะได้ให้พลเมืองดีคุณผู้ฟังเพื่อนสมาชิกจอสร้อยช่วยกันสังเกตเป็นหูเป็นตากันให้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคุณตากลับมาแล้วแล้วทานข้าวอะไรยังไงเรียบร้อยหรือยังครับเนี่ย
1: ทานแล้วค่ะทานเลย
0: ดีใจด้วย
1: นอนยาวเลยค่ะปกติจะตื่นแบบ6 โมง 7 โมงนี่8 โมงกว่าเลยค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละ5 วันก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมายังไงบ้างอะนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ไปไกลเลยอ่ะนะครับ
1: ไกลค่ะไกล
0: เออบ้านอยู่แถวๆอะไรนะวัดอินทรา
1: อินทราวิหาร
0: วัดอินเออโอ้โหนี่ไป
1: เพราะว่าวันที่สองอะค่ะวันที่สองที่พอตอนเช้าอ่ะวินมอเตอร์ไซค์ตรงข้ามกับวัดราชาธิวาสอะค่ะเจอเสร็จแล้วเนี่ยพอเมื่อวานพอเหมือนหมอดูทักมาอะไรเงี้ยว่าแบบเหมือนเขาจะกลับบ้านเขาด้วยรถไฟอะค่ะเพราะว่าบ้านแกเนี่ยเบื้องเดิมเนี่ยคืออยู่8 ลิ้วอย่างเงี้ยค่ะก็แบบต้องไปบนแถวนั้นแหละถึงว่าได้เบาะแสเพิ่มเติมจากพี่สามล้ออ่ะ
0: อืม
1: เราก็เลยเนี่ยไปบนตรงนั้นเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโชคดีอีกอย่างคือที่น้องไปเจอสายตรวจแล้วสายตรวจเจอตาค่ะ
0: ครับโอ้โหก็ดีใจด้วยนะครับแหมก็น่าจะอิดโรยมากๆเลยแหละเพราะว่าจุดที่หายไปกับจุดที่เจอมันไกลกันมากเลยนะครับเนี่ย
1: ไกลมากค่ะ
0: เออนะครับดีใจกับทางครอบครัวด้วยครับนะ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปนะครับเรื่องของการเชิญโชว์เข้าโครงการ Forget Me Not กันนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับทางคุณขวัญพัฒน์นะก็ดีใจกับทางคุณขวัญพัฒน์และครอบครัวด้วยนะครับเจอแล้วนะคุณตาจงกลด้วงประเสริฐอายุ77 ปีโอ้โหนี่หายไปตั้ง5 วันนะครับเนี่ยแล้วก็เจอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.พระพลาชัยด้วยนะครับที่ก็เรียกได้ว่าช่วยกันแล้วก็ประสานงานเข้ามานะครับจนเจอคุณตาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณพันธ์นะอยู่ทางเพชรเกษมสวัสดีครับคุณพันธ์
2: สวัสดีครับพี่พันธ
0: ์ครับ
2: เพชรเกษมขาเข้าวิ่งจากอำเภอสามพรานมุ่งหน้าอ้อมใหญ่อ้อมน้อยการจราจรไม่มีปัญหาพี่
0: ครับผม
2: ใช้การได้ดีครับทั้งไปทั้งกลับตรงก่อสร้างก็ไม่มีปัญหานะพี่พันธ์ตัวนี
0: ้อ๋อคล่องตัวนะครับ
2: แยกหมอสีแยกเกณฑ์ดัดแยกแยกบุญเปโตครับผม
0: ครับ
2: มีหน้าโรงพยาบาลวิชัยเวชพี
0: ่อ๋อ
2: พื้นสายฟุตบาทเจ้าหน้าที่ทำงานปูพื้นฟุตบาทใหม่ครับผม
0: อ๋อทางเท้านะครับ
2: ครับปูทางเท้าใหม่ครับอยู่ท้ายครับผมการจราจรก็ไม่มีปัญหาครับ
0: ครับเคลื่อนตัวได
2: ้ไม่ร้อนเท่าไหร่พี่พันธ์3.3
0: มีแดดหรือยังครับเนี่ย
2: แดดออกมั่งคืบมั่งอะไรพี่นะตอนนี้กำลังแดดกำลังออกครับ
0: ครับ
2: ครับผม
0: ได้ครับคุณพันขอบคุณมากเลยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณพันด้วยนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมกันข้างหน้าถ้ามีอะไรนะครับช่วงนี้9:39 เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับ
3: แกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506

0: ผู้ขับขี่ทุกคนรู้จักช่องทางฉุกเฉินแต่เกือบทุกคนใช้ช่องทางนี้ไม่ถูกต้องช่องทางฉุกเฉินไม่ได้มีไว้จอดพักไม่ใช่ทางลัดและไม่ใช่ที่หยุดรถชั่วคราวแต่เป็นพื้นที่สำหรับรถเสียและรถฉุกเฉินที่จะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุเท่านั้นหากฝ่าฝืนอาจได้รับอันตรายและมีโทษปรับตามกฎหมายเพื่อความปลอดภัยหยุดใช้ช่องทางฉุกเฉินผิดวัตถุประสงค์ด้วยความห่วงใยจากกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: เราต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามสรุปอุบัติเหตุนะครับในรอบวันกับทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณป๊อปครับ
0: ครับผม
1: ถ้าว่ารู้ก็จบที่จะผ่านไปแล้วนะต่
0: อ
1: 28ชีวิตที่โคตรสุดเลยต้องทำชีวิตระหว่างไม่มีเงิน28ชีวิตเลยทำให้เกิดวันของโยมที่จะผ่านไปเลยคนในประเทศผู้เป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดเลยนะในประเทศเนี่ยบ่อยอย่างนี้นะคุณแพทย์เพราะว่าไม่มีทรัพยากรอะไรที่สำคัญมากกว่าจะมีทรัพยากรมีเล็กน้อย
0: ใช่ครับ
1: ค่ารวมนะครับค่ารวมในปีนี้เราสูญเสียไปแล้วนะครับนี่ก็ต้นปีมาถึงเมื่อวานนี้4,612นี่ชีวิตเลยนะครับนี่เป็นชีวิตคนที่อยู่ในประเทศไทยที่จริงๆนี่คนก่อนจะสูญนะถ
0: ึ
1: งจะผมเพราะเรื่องนี้มันต้องถึงได้แม้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่เขาก็บอกว่าประมาณสัก95เปอร์เซ็นต์เนาะมันต้องถึงได้เราไม่ควรที่จะตาเป็นเบียร์ใช้คำนี้เลยนะ
0: ครับ
1: ถามแพทย์เข้ามาถึงแล้วก็บอกโอ้โหอันตรายมากจริงๆทุกคนเทียบกับปีที่แล้วนะปีที่4,612ปีที่แล้ว4,960ชีวิตก็แปลว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้วอยู่45ชีวิตทุกคน45ชีวิตขึ้นบอกว่าเป็นเรื่องไม่ค่อยดีที่มันเยอะกว่าแต่ไม่อยากให้มันน้อยกว่าตั้งเป้าว่าเดือนละร้อยละร้อยจริงๆแล้วนี่สี่เดือนนี่มันน่าจะน้อยกว่าปีที่แล้วกว่า400นะแต่นี่มันกลับมากกว่า45ในกรุงเทพเมื่อวานนี้ก็1ชีวิตนะครับนะครับยอดเป็น296คนแล้วก็กับต้นปีนี่เฉพาะในกรทมถึง6ปี
0: ครับ
1: เรื่องนี้ยังต้องการการแก้ไขอย่างจริงจังมากนี้เข้มข้นนะครับ
0: ใช่ครับ
1: อย่ามองว่ามันเป็นเรื่องที่อะไรนะตกสปาเวรกรรมป่วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่บางทีมีไปประชาชนความบอกโอ้เป็นเรื่องของความซวยนี่โหยุ่งไปกันใหญ่เลยนะถ
0: ้
1: าเป็นข้อเป็นแบบซวยอะไรมันก็ไม่ได้สำคัญอะไรหรอกครับขึ้นกับโชคชะตาจริงไม่ใช่มันไม่ใช่เวรกรรมมันเป็นพฤติกรรม
0: ครับ
1: ที่พฤติกรรมอีกหนึ่งในช่วงต่างๆครับถ้าเราทำได้ดีกว่านี้ก็ฝากถ้าเราเป็นคนซึ่งมีนโยบายได้มีออกมาไวๆนะครับเราจะได้ปลอดภัยของชีวิตครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากครับคุณหมอขอบคุณนายแพทย์แท้จริงขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับด้วยนะครับก็อีก38รายนะครับที่สูญเสียกันไปเมื่อวานนี้นะครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังกรณีของอุบัติเหตุการจนาพิเศษมอเตอร์เวย์สาย9นะครับที่มีรถบรรทุกน้ำมันไปเสียหลักพลิกตะแคงบริเวณช่วงกิโลเมตรที่0+800อัปเดตล่าสุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมานะครับบอกว่ายังดูดน้ำมันออกจากรถไม่หมดนะเพราะว่ารถที่บรรทุกมาเนี่ยเป็นรถบรรทุกน้ำมันคาร์บอนนะครับปริมาณน้ำมันเนี่ยประมาณค่อนคันนะฮะก็กำลังเร่งในการถ่ายน้ำมันอยู่ตอนนี้นะฮะแต่ว่ายังถ่ายไม่หมดนะฮะก็หลังจากนั้นเนี่ยพอถ่ายน้ำมันได้แล้วก็จะดำเนินการยกรถเคลื่อนย้ายในช่วงต่อไปนะครับยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับสำหรับมอเตอร์เวย์สาย9วงแหวนตะวันออกนะครับท้ายนี้ก็อยู่ประมาณสัก5กิโลเมตรได้นะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางด้านของเจ้าหน้าที่อาสาศูนย์วัฒนะปทุมนะครับคุณสะทนธัญญะ012นะครับอุบัติเหตุพหลโยธินนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับจุดครับเพิ่มเติมให้หน่อยครับจุดดังกล่าวเป็นยังไงบ้างครับอุบัติเหตุ
2: ณบริเวณที่จุดเกิดเหตุนะครับเบื้องต้นเป็นจักรยานยนต์1คันแล้วก็รถเก๋ง2คันนะครับ
0: ครับ
2: เบื้องต้นก็คือยืนยันเสียชีวิตชายหนึ่งรายยังอยู่ในสภาพเดิมคืออยู่ใต้ท้องรถเก๋งนะครับ
0: คร
2: ับ ตอนนี้รถอุปกรณ์จัดทาง1คันถึงที่เกิดเหตุนะครับอยู่ว่าเดี๋ยวจะใช้แหลมเพื่อใช้แทนแม่แรงอะครับ เพื่อดำเนินการนำผู้เสียชีวิตออกมาจากใต้ท้องรถครับ
0: อ๋อครับก็คืออยู่ระหว่างดำเนินการนะตอนนี
2: ้ใช่ครับใช่ครับ
0: ครับมีคนเจ็บด้วยไหมครับเนี่ย
2: คนเจ็บไม่มีนะครับเบื้องต้นคนเจ็บไม่มีเสียชีวิตคนเดียวครับ
0: ครับจุดเกิดเหตุอยู่ฝั่งขาเข้าพหลโยธินตรงไหนครับ
2: ตรงหน้าสถาบันธัญรักษ์พอดีครับ
0: หน้าสถาบันธัญรักษ์
2: ช่องทางคู่ขนานใช่พระหวนขาเข้าช่องทางคู่ขนานหน้าสถาบันธัญรักษ์เลยครับ
0: ครับตอนนี้คู่ขนานนี่วิ่งได้กี่ช่องทางยังไงบ้างครับ
2: เหลือช่องทางเดียวถ้าแจ้งเป็นข้อมูลเลยครับถ้าปัดออกช่องทางด่วนได้ปัดออกไปเลยครับช่องทางคู่ขนานมันใช้ได้ช่องทางเดียวการจราจรสะสมแล้วครับ
0: ม
2: ีใช้แถวแล้ว
0: น่าจะต้องใช้เวลาอีกนานไหมครับ
2: อย่างน้อยก็ต้องมี 3-40 นาทีก็ตีสักชั่วโมงนึงอ่ะพี่เพราะต้องรอผู้เกี่ยวข้องมาชนสูตรร่วมกันทุกฝ่ายครับ
0: ครับ
2: ครับผม
0: ผู้เสียชีวิตนี่เป็นใครยังไงผมเป็นเจ้าหน้าที่เหรอครับ
2: เบื้องต้นเป็นชาย1รายนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของเทศบาลของฝ่ายกองสาธารณสุขครับของเทศบาลนครรังสิตครับ
0: อายุประมาณเท่าไหร่ครับ
2: 40หรือ50ปีประมาณ
0: เหมือนกับกำลังจะไปทำงานเนี่ยหรือเปล่าฮะ
2: น่าจะใช่หรือก็ประมาณนั้นนะครับ
0: ครับครับ
2: ครับผม
0: การจราจรตอนนี้มีสะสมยาวไหมครับ
2: สะสมใช้แถวแล้วครับสะสมมีใช้แถวแล้วแจ้งเป็นข้อมูลได้เลยครับว่าให้ใช้ช่องทางด่วนสะดวกสุดในช่องทางคู่ขนานตอนนี้มันใช้ได้เลนเดียวแล้วเริ่มมีใช้แถวสะสมนะครับ
0: ครับครับ
2: ครับโอเคครับ
0: ขอบคุณมากนะครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณสะทนธัญญะ012อาสาศูนย์วัฒนปทุมด้วยนะครับนะก็เป็นอุบัติเหตุนะครับพหลโยธินด้านขาเข้าช่องทางคู่ขนานนะครับบริเวณสถาบันธัญลักษณ์นะครับที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคุณผู้ฟังนะครับก็การจราจรก็ชะลอตัวนะครับผ่านจุดที่เกิดเหตุมีท้ายสะสมนะครับตรงนี้นะฮะก็ให้ใช้ช่องทางหลักนะครับเบี่ยงออกช่องทางหลักไปก่อนนะครับเพราะว่าคู่ขนานเนี่ยผ่านได้นะครับแค่1ช่องทางเท่านั้นนะครับนะฮะนะครับก็เพิ่มเติมเป็นข้อมูลกันนะครับส่วนทางคุณวินัยแจ้งมานะครับบอกว่าถนนเทิดไทยครับช่วงปากซอยเทิดไทย10มีรถจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองนะครับจักรยานยนต์เสียหลักล้มเองมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นหญิง1คนนะฮะขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับจุดนี้ก็ทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากมีอุบัติเหตุด้านกลับกันไม่มีปัญหานะครับยังเคลื่อนตัวได้สายเอเชียครับขาเข้าบริเวณต่างระดับบางประหันนี่ก็มีอุบัติเหตุนะ 7:30 นาทีนะครับที่มีแจ้งมาเป็นรถปิกอัพบรรทุกไม้เสียหลักพลิกตะแคงขวางช่องทางคู่ขนานเลนซ้ายที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่แล้วนะครับเดี๋ยวขอไปคุยกับทางคุณพ่อน้องซีเกมนะครับอยู่ทางพระราม4สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพาร
0: ์ทเป็นยังไงบ้างครับ
3: 10ล้อจอดเสียนะครับขนดินขนหนักนะครับตอนนี้เขายางแตกนะครับผมเลยเป็นขาออกนะครับผมเลยโรงงานยาสูบครับทางเข้ามาประมาณสัก50เมตรนะครับ
0: ครับ
3: ตรงข้ามกับการไฟฟ้าของเตยนะครับเป็นมุ่งหน้าขาออกคันนี้รถที่จะมาจากทางบ่อนไก่เนี่ยเขาก็ชะลอตัวกันครับเพราะว่ามาต้องเบี่ยงขวาออกมานะครับ
0: ครับ
3: ก็ทำให้การจราจรก็ติดขัดครับผม
0: เลยโรงงานยาสูบมานะเลยทางเข้า
3: ใช่นิดนึงครับประมาณ50เมตรทางเข้าครับผมแต่เขาก็จอดเลยมาหน่อยนึงแต่คันนี้เขาเป็นรถหนักนะครับยางเนี่ยเมื่อกี้น่าจะเป็น2เส้นเลยมั้งครับแต่เขาเป็น10ล้อนะเขาเส้นฝั่งซ้ายเนี่ยจะเส้นที่1กับเส้นที่2มั้งครับ
0: โอ้ครับ
3: น่าจะใช้เวลานะครับถ้าอีกจะไม่มีเจ้าหน้าที่นะครับผมน่าจะ
0: เขามีกลัวยางอะไรมาวางกั้นไว้ไหมครับเนี่ย
3: ไม่มีครับผมน่าจะเพิ่งเห็นมั้งครับเขาเลยจอดไว้เขาก็เดินดูอยู่เมื่อกี้ครับ
0: โอ้ครับตอนนี้สะสมยาวไหมครับท้ายแถวมี
3: เมื่อกี้ที่ผมออกจากโรงงานยาสูบมาผมก็ต้องเข้ามาโค้งมาเลนสองนะครับถึงจะมาได้เพราะว่าเขารถบรรทุกหนักเนี่ยผมว่ามันจะหน้ารถบริษัทเขาต้องมาเปลี่ยนเองหรือเปล่าฮะยางอะไรอย่างเงี้ยมันจะใช้เวลา
0: จะต้องใช้เวลาด้วยเนาะ
3: พอสมควรผมว่านะว่าเป็นรถหนักนะครับมันต้องใช้ไม่แรงตัวใหญ่นะครับยกนะฮะในตอนนั้นนะ
0: อ๋อ
3: ครับ
0: เท่าที่ดูเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ก็เริ่ม
3: ตรงข้ามกับจอสร้อยนั่นแหละครับมองจากตึกน่าจะมองเห็น
0: แถวๆตรงข้ามการไฟฟ้านี่แหละตรงนั้นอ่ะ
3: ใช่ครับใช
0: ่ครับอ่ะก็เริ่มมีผลกระทบเหมือนกันนะครับ
3: ใช่ครับผม
0: ขาเข้ารถเยอะไหมครับฝั่งกลับกัน
3: ขาเข้าไม่ค่อยมีนะครับปกติจะมีท้ายแถวตรงแยกชนแยกตรงนี้เลยนะครับผมแต่ว่าตรงข้ามทางรถไฟไม่ติดนะครับผมคล่องตัวหมดนะครับทั้งจะติดแค่ขาออกข้างเดียวครับผมนิดหน่อยช่วงไฟครับผม
0: ได้ครับตอนนี้เดินทางถึงไหนแล้วครับ
3: คุณพัดก็อยากจะเพื่อนบอกเพื่อนสมาชิกมอเตอร์ไซค์นะเนี่ยตรงเส้นของตรงที่ใช้พระรามสี่เนี่ยครับตรงคลองเตยกับตรงเนี้ยเขาชอบผ่านไฟแดงกันมา
0: โอ้โหประจำ
3: ประจำครับวันนั้นผมก็เห็นชนเยอะนะก็เห็นชนบ่อยแต่ว่ากฎหมายเขาก็แรงอยู่นะเพราะว่าเขาจับแต่ว่าเขายังพากันผ่าอยู่อ่ะบางทีป้อมตำรวจเนี่ยบางทีเขาก็ผ่าไปนะ
0: คร
3: ับ เราก็อยากให้อันตรายเราก็อยากจะให้เขาไปผ่าไฟดงไฟแดงอะไรกันเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับต่างกันเยอะเลยแบบเนี่ยสมัยก่อนนี่ไม่มีใครกล้าฝ่าไฟแดงเท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้พอตัวเองฝั่งนั้นปั๊บก็ข้ามมาอยู่ฝั่งนี้ละเตรียมก็จะไปกันวิ่งกันสวนเสียงเฮฮาเลย
0: คร
3: ับ ผมว่ามันบางทีมันอันตรายครับ
0: เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรนะจริงๆ
3: ใช่ครับเดี๋ยวนี้ไม่ขับไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ครับไม่ค่อยตามกฎเท่าไหร
0: ่
3: คือเวลามันเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยมันก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายนะครับผมถ้ารถใหญ่ชนเนี่ยรถใหญ่ก็แค่พังแต่ตัวเขาเองเนี่ยอาจจะนะครับอาจจะบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิตอย่างเงี้ย
0: ครับมันไม่คุ้มกัน
3: เห็นบ่อยนะครับวิ่งในเลนทางด่วนก็เหมือนกัน
0: ครับจริง
3: ๆ
0: จริงๆรอสัญญาณไฟสักหน่อยเพื่อความปลอดภัยมันก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกนะ
3: ยังผมใช้พระราม2เนี่ยโอ้โหวิ่งมาในทางด่วนผมก็เคยเห็นชนมาแล้วนะครับรถใหญ่ชนพอมันล้มลงไปเนี่ยรถคันที่เขาเบรกไม่ทันผมก็กลัวเหยียบ
0: เ
3: พราะว่าเส้นในทางด่วนเนี่ยรถใช้ความเร็วใช่ไหมฮะผมบอกว่าอยากจะให้ทำเหมือนเส้นวิภาวดีอ่ะโอ้อันนั้นจับจริงครับ คือเข้ามาจับจริงเลยวิภาปรับทีห้าร้อยนี่ค่าแรงเลยนะครับวันหนึ่งเลยนะค่าแรงเลยนะครับ
0: อยากให้เพื่อนมา
3: ให้แบบขับขี่แบบให้ถูกกฎหมายแล้วจะได้ปลอดภัยทุกคนนะครับ
0: ใช่ครับ
3: ครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณพ่อน้องสีแก้ว
3: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับก็แจ้งมานะครับบริเวณถนนพระราม4ด้านขาออกนะครับที่มีรถ10ล้อยางแตกนะครับอยู่ช่องทางด้านซ้ายนะเราประสานสน.ทุ่งมหาเมฆให้แล้วนะครับเลยทางเข้าโรงงานยาสูบมาเล็กน้อยนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลตอนนี้รถถามว่าชะลอตัวไหมก็มีนิดนึงนะครับตรงช่วงปากทางเข้าซอยโรงงานยาสูบนะครับแต่ดูภาพรวมก็ยังถือว่าไม่ติดเท่าไหร่นะครับขอบคุณคุณพ่อน้องซีเกมด้วยนะฮะช่วงนี้7 9 นาฬิกากับ57 นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่นะครับ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดช่วยประชาชนลดค่าครองชีพสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรหรอครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: วันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพพาณิชย์ผนึกมหาดไทยไพรส์นีไทยกระจายสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% ตั้งเป้าช่วยประชาชนกว่า4ล้านคนคุณยั่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นางสาวลลิดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าวันนี้โครงการไทยช่วยไทยออกจำหน่ายสินค้าเป็นประจำทุกวันศุกร์ร่วมกับห้างค้าปลีกค้าส่งและผู้ผลิตสินค้าที่นำสินค้าเฮาส์แบรนด์สินค้าจำเป็นต่อชีวิตประจำวันมาลดราคาสูงสุด 25-58% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับไปรษณีย์ขยายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศกว่า940แห่งเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนห่างไกลสามารถเข้าถึงสินค้าได้อย่างสะดวกมากขึ้นตั้งเป้าประชาชน4ล้านคนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวขณะเดียวกันที่ทำการไปรษณีย์ยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าเชื่อมโยงทั้งจำหน่ายค้าปลีกค้าส่งกระจายผ่านรถพุ่มพวงครอบคลุม 1,000 ตลาดท้องถิ่นทั่วประเทศสำหรับสินค้าที่เข้าร่วมโครงการมีมากกว่า15รายการจากผู้ประกอบการ12รายครอบคลุมสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันนอกจากนี้จุดจำหน่ายที่ว่าการอำเภอและไปรษณีย์ประชาชนยังสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ผ่านทางห้างชั้นนำไม่ว่าจะเป็นแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปโกโฮเซลฟู้ดแลนด์เดอะมอลและ 7-Eleven รวมห้างค้าปลีกท้องถิ่นอีกกว่า800สาขาทั่วประเทศรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Shopee Lazada TikTokGrab และ Lineman ก็จำหน่ายสินค้าในราคาเดียวกันกับหน้าร้านเพื่อความสะดวกให้กับประชาชนมากยิ่งขึ้นอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับภาวะเลือดข้นเกิดจากการกินน้ำน้อยจริงหรือไม่ไปติดตามกันค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
10: ภาวะเลือดข้นคือภาวะที่เลือดมีความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงสูงผิดปกติส่งผลให้เลือดมีความหนืดไหลเวียนไปทั่วร่างกายได้ยากกว่าปกติและเสี่ยงเกิดลิ่มเลือดอุดตันตามอวัยวะต่างๆหรือโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองรวมถึงภาวะอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเลือดในร่างกายการดื่มน้ำน้อยทำให้เกิดภาวะเลือดข้นนั้นไม่จริงเนื่องจากภาวะเลือดข้นเกิดจากการสร้างเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติแม้ในภาวะที่ร่างกายขาดและเกลือแร่อย่างรุนแรงอาจทำให้เลือดข้นขึ้นกว่าปกติได้แต่การดื่มน้ำเพียงอย่างเดียวจะไม่เกิดภาวะขาดน้ำและเกลือแร่อย่างรุนแรงปริมาณน้ำที่เหมาะสมสำหรับคนปกติร่างกายจะมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อรักษาสมดุลได้เป็นอย่างดีหากดื่มน้ำอย่างน้อย 500-600 ซีซีและไม่เกิน 3-4 ลิตรต่อวันร่างกายก็ยังสามารถทำงานได้ตามปกติจึงไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องการดื่มน้ำจนเกินไปแนะนำให้ดื่มน้ำวันละ 1-2 ลิตรต่อวันซึ่งข้อแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดื่มน้ำมีดังนี้หากรู้สึกกระหายน้ำแสดงว่าร่างกายขาดน้ำควรดื่มน้ำเพื่อเติมน้ำให้กับร่างกายหากมีการสูญเสียน้ำและเกลือแร่ออกจากร่างกายมากกว่าปกติควรได้รับการชดเชยทั้งน้ำและเกลือแร่ พื่อให้ชดเชยกับปริมาณน้ำที่สูญเสียไปปริมาณน้ำดื่มที่เหมาะสมกับผู้ป่วยขึ้นอยู่กับโรคประจำตัวเป็นแล้วแต่สภาพร่างกายของผู้ป่วยแต่ละรายและควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำแบบรวดเดียวจำนวนมากเนื่องจากร่างกายไม่สามารถขับน้ำส่วนเกินออกได้ทันทีชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
11: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
12: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวายหนึ่งมัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

10:12 น.นะครับมาติดตามกันต่อกับจส.ร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับคุณผู้ฟังครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดกว้างสำหรับผู้เรียนในทุกรูปแบบนะครับมุ่งมั่นขยายโอกาสทางการศึกษาให้เขาถึงสำหรับทุกคนนะครับรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีภาค1ประจำปีการศึกษา2569นะทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับพร้อมกันทั่วประเทศครับครอบคลุมหลากหลายวิชาสาขานะครับครอบคลุมหลากหลายสาขาวิชาเลยนะครับพร้อมระบบการเรียนที่ยืดหยุ่นทั้งออนไลน์และออนไซต์รองรับผู้เรียนทุกกลุ่มนะครับตั้งแต่นักเรียนนักศึกษาไปจนถึงคนทำงานที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพในสายอาชีพด้วยนะครับรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์นะครับนะเฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิจนะระหว่างวันนี้นะครับจนถึงวันที่19 มิถุนายน 2569ที่เว็บไซต์ iregist2.ru.ac.th นะครับสมัครด้วยตนเอง2รอบนะครับวันที่14-17 พฤษภาคม 2569และ24-28 มิถุนายน 2569นะครับณมหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมากและสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติ23จังหวัดทั่วประเทศนะครับส่วนกลางเปิดรับ9คณะนะครับได้แก่คณะนิติศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะมนุษยศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์คณะรัฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์และสื่อสารมวลชนนะครับและคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยนะครับส่วนภูมิภาคเปิดรับ4คณะนะครับคณะนิติศาสตร์คณะสาขาคณะนิติศาสตร์สาขานิติศาสตร์นะครับคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการคณะรัฐศาสตร์กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจและคณะสื่อสารมวลชนสาขานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลนะครับนอกจากนี้นะครับยังเปิดสอบนอกจากนี้ครับยังเปิดสอนภาคพิเศษ9นอกจากนี้นะครับยังเปิดสอนภาคพิเศษ5คณะนะครับได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ศิลปกรรมศาสตร์สาธารณสุขศาสตร์ทัศนมาตรศาสตร์และพยาบาลศาสตร์ผู้ที่สนใจเรียนคณะนะครับเรียนในคณะภาคพิเศษนะครับรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและขยายโอกาสสู่กลุ่มคนที่หลากหลายด้วยนะครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเรียนล่วงหน้าด้วยระบบพรีดีกรีสะสมหน่วยกิจนะเพื่อนำไปเทียบโอนเมื่อจบม.6นะครับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือปวส.นะครับที่สามารถเทียบโอนหน่วยกิจและเรียนต่อจนจบปริญญาตรีได้ภายใน 1-2 ปีด้วยนะครับผู้จบปริญญาตรีที่ต้องการเรียนต่อปริญญาใบที่2สามารถเทียบโอนหน่วยกิจได้เช่นกันนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอื่นนะสมัครเรียนควบคู่กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้นะครับพร้อมกัน2สถาบันครับค่าหน่วยกิจสำหรับการเรียนในส่วนกลางหน่วยกิจละ25บาทส่วนภูมิภาคหน่วยกิจละ50บาทและระบบพรีดีกรีหน่วยกิจละ50บาทครับโปรพิเศษนะครับลดค่าเทียบโอนหน่วยกิจ 50% สำหรับนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาระบบพรีดีกรีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่งานประชาสัมพันธ์อาคารสุโขทัยชั้น2ติดตามข่าวสารได้ที่ FacebookPR รามคำแหง University หรือ www.ru.ac.th นะครับฝ่ายรับสมัครส่วนกลางหมายเลขโทรศัพท์นะครับ02310-8615 02310-8623และ02310-8000ต่อ4831-4836หรือ4838นะครับส่วนภูมิภาคนะครับสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-310-8624 02-310-8624 และ02-310-8000ต่อ4834นะครับ
ก็เพิ่มเติมกันให้นะครับขอบคุณธนาคารขอบคุณทางด้านของมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยนะครับในช่วงนี้ครับช่วงนี้มาติดตามกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับ10นาฬิกากับ17นาทีนะฮะการจราจรมอเตอร์เวย์สาย9นะครับด้านขาออกรถยังติดนะครับที่มีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันนะครับเสียหลักพลิกตะแคงกิโลเมตรที่0บวก800นะครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการล่าสุดเข้าไปดูกล้องนะครับของทางกรมทางหลวงเนี่ยก็ยังรอการเคลื่อนย้ายนะครับยังอยู่ที่เกิดเหตุนะสำหรับรถบรรทุกน้ำมันคือพลิกตะแคงนะครับอยู่ช่วงทางออกคู่ขนานที่จะไปทางด้านของบางบัวทองเนี่ยนะรถติดนะครับมีท้ายนี่อยู่ประมาณสักเกือบ5กิโลนะตอนนี้นะครับก็ท้ายสั้นลงกว่าเมื่อชั่วโมงก่อนนะครับยังมีผลกระทบนะสำหรับจุดดังกล่าวคือจาก2ช่องทางเนี่ยก็จะบีบเหลือ1ช่องทางนะครับแต่ว่ารถก็จะเริ่มไหลกันไปได้นะครับซึ่งณตอนนี้เองเนี่ยก็มีการขยับมาปิดเฉพาะไหลทางด้านซ้ายนะครับนะก่อนหน้านี้ปิดช่องทางซ้ายกับไหลทางแต่ตอนนี้เริ่มขยับกลวยยางเข้ามานะครับเหลือปิดไหลทางด้านซ้ายเท่ากับว่ารถเนี่ยสามารถผ่านได้2ช่องจราจรนะครับผ่านจุดดังกล่าวนะก็เริ่มไหลแล้วก็เรียกได้ว่าทำให้ท้ายแถวเนี่ยสั้นลงกว่าเมื่อชั่วโมงก่อนนะครับแต่ก็ยังมีผลกระทบกันอยู่นะครับเพราะว่าต้องดำเนินการทั้งการถ่ายน้ำมันออกจากรถนะที่บรรทุกมาเป็นน้ำมันคาร์บอนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะดำเนินการยกเคลื่อนย้ายกันต่อไปมีรถเคลนมีรถของทางกรมทางหลวงมาต่อแถวกันหลายคันนะครับเพื่อรอดำเนินการกันอยู่ที่เกิดเหตุด้วยก็ฝากเป็นข้อมูลมีอุบัติเหตุอีกจุดนึงนะครับคุณเด็กวัดป่ารายงานเข้ามาบอกว่าผลโยธินด้านขาเข้านะครับช่วง3แยกลำลูกกามุ่งหน้าฐานทัพอากาศบริเวณก่อนถึง3แยกกรุงเทพตัดกับซอยผลโยธินบริเวณ 54/2 เนี่ยนะก็คือมีรถกระบะชนกับรถเก๋งขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับการเคลื่อนตัวเห็นบอกว่าเป็นไปตามจังหวะรอบสัญญาณไฟฝั่งกลับกันด้านขาออกไม่ติดเคลื่อนตัวได้นะครับก็เป็นอุบัติเหตุรายที่18แล้วนะครับก่อนหน้านี้มีแจ้งเข้ามาอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข1095นะครับอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดเกิดเหตุบริเวณเลยหน่วยควบคุมไฟป่าปางมะผ้ามา200เมตรที่เกิดเหตุนะครับมีรถเก๋งพลิกคว่ำ1095นะครับอำเภอปางมะผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอนจุดเกิดเหตุบริเวณเลยหน่วยควบคุมไฟป่าปางมะผ้ามา200เมตร

0: ถึงทางลงสุขุมวิทหรือว่าทางลงช้างสามเสียเล็กน้อยมีรถเก๋งชนกับรถกระบะตู้ทึบขวางช่องทางขวาครับการจราจรมีผลกระทบเคลื่อนตัวช้านะครับนะเป็นทางพิเศษการจราพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านขาออกนะครับก่อนถึงทางลงสุขุมวิทเล็กน้อยเก๋งชนกับรถกระบะตู้ทึบขวางช่องทางขวาสุดนะทำให้การจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับก็ฝากระมัดระวังด้วยส่วนช่วงนี้นะครับแหมเด็กๆก็ใกล้เปิดเทอมด้วยนะครับฝากกันไว้หน่อยครับก่อนเปิดเทอมนี้นักเรียนนักศึกษาอย่าลืมเปลี่ยนบัตรโดยสาร MRT เป็นบัตรแมงมุม EMV Student นะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางด้วยนะครับโดยทางด้านของบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนนะครับหรือ BEM เชิญชวนน้องๆนักเรียนนักศึกษานะครับที่ถือบัตรโดยสาร MRT หรือ MRT Plus นะครับเปลี่ยนบัตรจากบัตรเดิมนะครับเป็นบัตรแมงมุม EMV Student นะเพื่อให้ยังคงรับสิทธิ์ส่วนลด 10% ภายในวันที่31พฤษภาคม2569นี้นะครับเนื่องจากตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินและสายสีม่วงจะเข้าสู่การใช้บัตร EMV นะครับเพื่อการเดินทางอย่างเต็มรูปแบบทีนี้สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า15ปีเจ้าหน้าที่ก็จะออกเป็นบัตร MRT EMV Student สีชมพูนะครับทางนี้ครับเด็กที่มีอายุไม่เกิน14ปีบริบูรณ์และมีความสูงไม่เกิน120ซมหรือเด็กที่มีอายุไม่เกิน7ปีบริบูรณ์แต่ความสูงเนี่ยเกิน120ซมนะครับสามารถเดินทางได้ฟรีครับโดยทางด้านของผู้โดยสารสามารถนำบัตรใบเดิมพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอเปลี่ยนบัตรได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีครับโดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนบัตรนะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook BEM Bangkok Expressway and Metro นะครับนะก่อนเปิดเทอมนี้นะครับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาก็อย่าลืมนะครับไปเปลี่ยนบัตรโดยสาร MRT เป็นบัตรแมงมุม EMV Student นะครับเพื่อความสะดวกในการเดินทางด้วยย้ำนะไม่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนบัตรนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังนะการเดินทางในหลายๆจุดก็เรียกได้ว่าเริ่มดีขึ้นคล่องตัวขึ้นกว่าเมื่อช่วงเช้านะครับแต่อาจจะยังมีบางจุดที่ตกค้างเนื่องจากมีผลกระทบมาจากอุบัติเหตุด้วยทั้งบริเวณทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับช่วงขาออกเนี่ยก่อนถึงช้างสามเสียนนะครับท้ายยาวนะครับตอนนี้ท้ายเลยหน้าด่านบางเมืองมาแล้วนะครับก็จากเทพรักษ์เข้ามาทางหน้าด่านบางเมืองหรือว่าทางลงศรีนครินทร์นี่ก็เริ่มติดแล้วนะฮะเดี๋ยวขอไปติดตามเพิ่มเติมกับทางด้านของร้อยตำรวจตรีชนาธประดารองสารวัตรจราจรสนมักกะสันนะครับนะก็มีการทำทางลาดให้กับผู้พิการนะครับนะเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยนะครับทางด้านของรองสาวัตรสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ครับผมรองสาวัตรตรงนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับตรงอโศกใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับตรงสะพานข้างตอนแยกจากตรงสะพานนี้ก็บัดสองมีการทำทางลาดให้หน่วยการวัดสะดวกให้คนพิการครับ
0: ครับ
1: นี้โรงงานแล้วครับในช่างโรงงานให้อยู่ครับอาจจะใช้เวลาผมสอบถามไปแล้วนะครับอาจจะใช้เวลาหลายวันอยู่ครับจะทำให้เสียการจราจรบนถนนอโศกดินแดงเข้าทางซอยสมบัติไปขึ้นเหล็กครับ
0: ครับ
1: แต่รถช่วงสายก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับเคลื่อนตัวได้แล้วเริ่มเคลื่อนตัวได้รอบๆยาวๆจังจามได้ยาวๆตรงน
0: ี
1: ้ครับยังไม่มีปัญหา
0: ครับ
1: ด้านการจราจรถึงแยกพระรามเก้าจะไม่มีรถติด
0: อันนี้ทำ
1: ก็ไปได้อยู่ครับ
0: อันนี้ทำกี่ฝั่งนะครับ
1: ช่วงนี้ทำด้านฝั่งขาเข้าการซอยส่งบางทีด้านเดียวก่อน
0: ด้านเดียวก่อนนะครับอ๋อครับก็คือตั้งแต่ช่วงสะพานข้ามคลองแสนแสบเลยอันนี้ตลอดแนวของสะพานเลย
1: ครับ
0: เหมือนกับปิดช่องทางซ้ายช่องเดียวใช่ไหมครับรองสวัสดิ
1: ์ใช่ครับขึ้นเลนครับจะขึ้นเลน
0: ครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีกำหนดทำฝั่งขาออกด้วยไหมครับเนี่ย
1: น่าจะ

0: น่าจะไม่มีนะขาออกยังไม่ได้สอบถามว
1: ่
0: าทางด้านฝั่งขาออกที่ออกจากการแจ้งออกมาทางด้านเพชรบุรีจะทำหรือเปล่า
1: ครับเบื้องต้นก็คือทำขาเข้าก่อนเขามีการแจ้งกำหนดไหมครับว่าถึงวันที่เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ
0: สอบถามเบื้องต้นอาจจะใช้เวลาประมาณสัก2-3 อาทิตย์คร
1: ับ2-3 อาทิตย์เนาะครับก็วันนี้วันแรกไหมครับที่ดำเนินการหรือว่ายังไงครับ
0: ดำเนินการมาหลายวันแล้วครับแต่ว่าเป็นช่วงเปิดเทอมก็เลยไม่กระทบแต่ช่วงนี้มสวเขาเกิดเรียนซัมเมอร์ก็เลยกระทบมานะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็หยุดประมาณสัก2 อาทิตย์ก็น่าจะเปิดเป็นเต็มระบบแล้วนะครับ
1: ครับผม
0: ก็เร่งให้อยู่ว่าให้ทันก่อนช่วงที่เราจะเปิดเทอมใหญ่ครับ
1: น่าจะทันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวประมาณสัปดาห์หน้านี่ก็น่าจะเปิดแล้วเนาะ
0: ครับครับ
1: ครับได้ครับขอบคุณมากเลยครับ
0: ขอบคุณมากคร
1: ับ สวัสดีครับขอบคุณครับก็ทำด้านเดียวกับเราช่วงสะพานข้ามคลองแสนแสบนะคุณผู้ฟังนะครับตอนนี้ก็มีผลกระทบนะครับเห็นท้ายเนี่ยก็อยู่ช่วงโอ้ใต้ทางด่วนนะครับกระทบไปถึงเกือบจะถึงแยกพระรามเก้าเหมือนกันนะครับทางด้านของฝั่งขาเข้าถนนอโศกดินแดงต่อเนื่องมาทางกำแพงเพชร7ท้ายซอยอโศกนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลกันนะครับแต่ว่าด้านที่มาจากทางอโศกสุขุมวิทนี่ก็รถเยอะนะนะครับด้านที่มาจากทางอโศกสุขุมวิทก็มีสะสมนะช่วงเข้าแยกอโศกเพชรนี่แหละนะครับก็มีการขยายนะครับเรื่องของทางเท้าทำทางลาดให้กับคนพิการนะครับก็ 2-3 อาทิตย์นะครับสำหรับจุดนี้ในซอยอโศกฝั่งด้านขาเข้ามุ่งหน้าอโศกสุขุมวิทนะครับใครที่ใช้เส้นทางก็ให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับเพชรบุรีเข้ามาทางด้านของอโศกเพชรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ว่าช่วงก่อนเข้าแยกพร้อมพงเนี่ยรถก็จะเยอะนะครับมีท้ายสะสมเกือบถึงทองหล่อเหมือนกันนะครับทองหล่อต่อเนื่องมาจากสะพานข้ามแยกคลองตันก็รถมากนะครับแต่ท้ายแถวสั้นลงนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ท้ายไปกระทบพัฒนาการแต่ตอนนี้ก็ท้ายมีปริมาณรถสะสมช่วงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกคลองตันนะครับก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันนะครับคุณผู้ฟังใครที่ออกเดินทางกันในช่วงเวลาเนี้ยบางท่านที่เพิ่งจะเดินทางกันในช่วงสายๆไปทำงานสายๆก็อาจจะมีผลกระทบในบางจุดด้วยนะครับราชเทวีนะฮะเพชรบุรีด้านขาออกตอนนี้ก็เริ่มหนาแน่นมากขึ้นนะครับมีท้ายเนี่ยก่อนเข้าแยกเพชรพระรามนะครับเกือบจะกระทบยมราชเหมือนกันนะส่วนทางด้านของฝั่งขาเข้าแยกประตูน้ำไปราชเทวีต่อเนื่องไปยมราชนี่ก็ยังเคลื่อนตัวได้ไม่ติดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับขอไปเดินตลาดกับจส.ร้อยนะครับกับทางคุณอนัชชาชิมตระกูลกันครับ
2: เดินตลาดกับจส.ร้อย
1: ไปเดินตลาดกันนะครับคุณณัฐชาครับ
3: ค่ะเรามาตามสถานการณ์ของมะม่วงแล้วก็ลำไยนะคะที่ลำพูนกับที่เชียงใหม่นะคะซึ่งนายจิรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในก็ไปลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์นะคะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมบริหารจัดการผลไม้ฤดูกาลโดยเฉพาะลำไยอันนี้จะออกสู่ตลาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปส
1: ่
3: วนมะม่วงนะคะปีนี้เขาบอกว่ามีผลผลิตดีก็แปลว่าออกมาเยอะมากนะคะแล้วก็มีคุณภาพดีด้วยอย่างที่ลำพูนเนี่ยออกสู่ตลาดแล้วเกินครึ่งของผลผลิตทั้งจังหวัดส่วนที่เชียงใหม่ออกสู่ตลาดแล้วประมาณละ30-40ความต้องการของตลาดยังอยู่ในระดับที่ดีนะคะส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะที่สำคัญก็คืออย่างมะม่วงเนี่ยมีพวกแปรรูปไปทำอะไรผลไม้เป็นขนมอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นนะคะก็ทำให้ผลผลิตเนี่ยราคายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะทีนี้กรมการค้าภายในนะคะก็ยังร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนนำผู้ประกอบการเข้าซื้อผลมะม่วงแฟนซีจากเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงบ้านโฮ่ง2 ตันนะคะก็ ็นำไปจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ12บาทก็เป็นราคานำตลาดนะคะแล้วก็ที่ผ่านมามีการประสานกับหน่วยงานพันธมิตรเข้ามาช่วยรับซื้อผลผลิตมะม่วงภาคเหนือตอนล่างก็คือที่พิษณุโลกและพิจิตรแล้วจำนวน 3,250 ตัน
1: ครับ
3: ส่วนที่ลพบุรีนะคะก็เดี๋ยวตั้งแต่วันนี้เป็นวันที่10พฤษภาคมนะที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้านะเขาจะมาจัดงานกันลพบุรีจัดงานของดีเมืองละโวตลาดเกษตรปลอดภัยนะก็จะมีสินค้าคุณภาพดีเข้าร่วมงานนะคะงานก็จะมีเรื่องของสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างปลาส้มฟักไข่เค็มดินสอพองผ้าทอมัดหมี่กางเกงลิงลพบุรีตะกร้าสารพลาสติกกระยาศาสตร์ข้าวหมากข้าวเม่าสดขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนกาละแมไอศกรีมผลไม้สมูทตี้ผลไม้น้ำนมข้าวโพดข้าวเมล็ดทานตะวันคั่วถั่วทองถั่วลิสงข้าวโพดคั่วโบราณน้ำผึ้งตะกร้าสารเส้นพลาสติกแล้วก็อาหารอย่างหลากหลาย
1: เยอะมาก
3: นะของดี
1: น่าสนใจตรงไข่เค็มดินสอพองเนี่ย
3: นะ
1: ถ้าเป็นชายานี่เขาจะดำๆเนาะเขา
3: ใช่ ใช่ไหมแล้วแต่วัตถุดิบที่เขาจะเอามาใช้กันนะ
1: ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงเนาะดินสอพองด้วย
3: มันต้องเป็นของดีค่ะที่เอามาโชว์เราวันนี้นะคะ
1: ก
3: ็งานอยู่ใกล้ๆนี่นะแค่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าไปดูได้นะคะงานมีจนถึงวันที่10ส่วนที่จังหวัดตราดเนี่ยอันนี้เป็นของงานล่วงหน้านะงานจะมีวันที่14ถึง18พฤษภาคมเขาเป็นงานวันรักกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดนะคะเนี่ยมาหลายชนิดมากเลยที่ตราดนะคะเขาก็จะสนับสนุนผลไม้คุณภาพของจังหวัดโดยเฉพาะระกำหวานแล้วก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆด้วยนะคะอย่างขบวนแห่ผลไม้และริ้วขบวนมีการประกวดธิดาระกำหวานการแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็มีกิจกรรมอย่างการประกวดผลไม้6ชนิดก็คือระกำหวานทุเรียนพันหมอนทองมังคุดผิวมันมังคุดผิวลายเงาะพันดงเรียนแล้วก็สับปะรดตราสีทองนะเราไม่ค่อยสนใจเรื่องผลประกวดเราแนะนำ
1: ใช
3: ่อะไรก็ได้
1: สนใจในภาพนี่แหละ
3: นี่แหละภายในภาพเนี่ยนะแต่ต้องไปเทไปช้อปปิ้งนะนะก็จะตีเราก็เคยต้องใครชอบหลังอานก็ไปดูได้เขาจะมีประกวดสุนัขพันธุ์ไทยหลังอานนะประเภทเอกลักษณ์ตราดนะแล้วก็มีการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆนะคะ
1: อ
3: ันนี้14ถึง18พฤษภาคมนะงานก็จะไปอยู่ที่จังหวัดตราดนะคะ
1: ก็บอกล่วงหน้าให้เดินทางไปได
3: ้นะคะก็เตรียมพร้อมเราไปช่วงนี้จะมีผลไม้ออกมาเยอะ
1: นะ
3: นะคะก็มาชมผลไม้ผลไม้ปีนี้ออกมาเยอะทุกชนิด
1: ครับทุเรียนนี่บอกว่าล้นตลาดเลย
3: ล้นตลาดขนาดเตรียมความพร้อมก่อนล่วงหน้านะ
1: ครับ
3: ตอนนี้ก็เลยต้องไปเตรียมลำไยกับมะม่วงเพราะว่าอันนี้ก็ปลูกง่ายกว่าอย่างมะม่วงเนี่ยปลูกง่ายกว่าเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมพร้อมในการที่จะดูซับผลผลิตนะคะ
1: เป็นหน้ามะม่วงเขาด้วยตอนนี้
3: ใช่
1: นะครับ
3: วันนี้คือเดินตลาดค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณณัชชา
2: เดินตลาดกับจสร้อย
1: ขอบคุณคุณอนัชชาชิมตระกูลนะครับในช่วงเดินตลาดกับจสร้อยนะครับทุกวันศุกร์เวลาประมาณเนี้ยนะครับ 10:30 นาทีโดยประมาณและทุกวันจันทร์นะครับ 15:30 นาทีโดยประมาณนะครับก็ติดตามกันได้เรื่องของราคาผลผลิตทางการเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรต่างๆนะก็มีแจ้งให้ดีทราบคุณผู้ฟังจะได้ไปร่วมงานกันได้นะครับช่วงนี้ต้องช่วยกันอุดหนุนเกษตรกรกันเยอะๆนะครับกลับมาช่วงนี้คุณผู้ฟังมีแจ้งนะครับนะทางด้านของประกาศแจ้งเตือนคนไทยในสหพันธรัฐรัสเซียนะครับเนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกนะครับได้รับแจ้งเวียนจากกระทรวงการต่างประเทศนะครับสหพันธรัฐรัสเซียซึ่งอ้างถึงประกาศของกระทรวงกลาโหมสหพันธรัฐรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามยูเครนที่จะโจมตีกรุงมอสโกในวันแห่งชัยชนะนะครับวันที่9พฤษภาคม2569นะครับโดยขอให้ประชาคมระหว่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศดังกล่าวเนื่องจากสหพันธรัฐรัสเซียอาจตอบโต้ด้วยกำลังทางทหารต่อยูเครนนะครับบอกว่าถ้าหากยูเครนดำเนินการก่อการร้ายในช่วงการเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะนั่นเองในการนี้ครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกขอให้คนไทยที่พำนักอาศัยใน สหพันธรัฐรัสเซียโดยเฉพาะในกรุงมอสโกและพื้นที่โดยรอบตลอดจนบริเวณชายแดนรัสเซียยูเครนอย่างเช่นเมืองครูสนะครับเบลโกรอดนะครับเมืองรอสตอฟออนดอนเพิ่มความระมัดระวังนะครับหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันเป็นจำนวนมากครับรวมทั้งให้ติดตามข่าวสารและประกาศของสถานเอกอัครราชทูตและทางการท้องถิ่นอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับในกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือหรือเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายกงสุลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกหมายเลขโทรศัพท์+7 495 109 1199นะครับและหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินนะครับ+7 985 853 8456นะครับก็เป็นโพสต์นะครับล่าสุดจากทางสถานเอกอัครราชทูตณกรุงมอสโกนะครับสหพันธรัฐรัสเซียนั่นเองส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็มีฝากเข้ามานะครับทางด้านของการประปานครหลวงนะก็เดินหน้านะครับโครงการยกระดับการบริการประชาชนสู่ระบบดิจิทัลนะครับเพื่อเตรียมเปลี่ยนรูปแบบการจัดส่งใบแจ้งค่าน้ำประปานะครับใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์นะครับเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่า e-billนะเริ่มตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับลดปัญหาการไม่ได้รับเอกสารหรือเอกสารชำรุดสูญหายระหว่างการจัดส่งทางไปรษณีย์ด้วยนะครับอีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการลดการใช้กระดาษนะโดยลูกค้าสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับใบแจ้งค่าน้ำประปาใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีทางอีเมลนะครับได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางดังนี้นะครับ 1. แอปพลิเคชัน MWA on Mobile 2. เว็บไซต์ mwa.co.th นะครับนะหรือที่เว็บไซต์ e-service apps นะครับ .mwa.co.th นะครับ /etaxregister นะครับหรือ3นะครับสำนักงานประปาสาขาทั้ง18แห่งนะครับทั้งนี้ครับหากลูกค้าไม่ได้ลงทะเบียนภายในเดือนพฤษภาคม2569นี้นะครับสามารถเรียกดูเอกสารดังกล่าวได้ผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน MWA on Mobile ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569เป็นต้นไปนะครับการประปานครหลวงขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนทั้งนี้ครับการประปานครหลวงได้จัดแคมเปญพิเศษเพื่อมอบให้แก่ลูกค้าที่รับใบแจ้งค่าน้ำประปาใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีทางไปรษณีย์และยังไม่เคยสมัครใช้บริการ MWA e-bill service เพียงสมัครใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน MWA on mobileพร้อมระบุรหัส MWA New Gen นะครับท่านจะได้รับ e-voucher นะครับมูลค่า50บาทจำนวน 8,000 สิทธิ์จำกัด1สิทธิ์ต่อ1บัญชีผู้ใช้งานต่อ1ทะเบียนผู้ใช้งานนะครับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2569นี้หรือจนกว่าจะครบจำนวนสิทธิ์นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWAcall center โทร1125หรือทาง LINE official account นะครับ @mwathailand ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับขอบคุณการประปานครหลวงด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
4: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
5: ที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
7: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
6: ฮ
7: ะใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม. BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
8: กทม.พร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
1: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
0: แล้วฤดูฝนเล่า
1: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
0: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
1: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
0: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
1: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
0: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: ได้ครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย

ื่อสักครู่เข้าไปดูกล้อง CCTV นะฮะของกรมทางหลวงบริเวณมอเตอร์เวย์สาย9นะครับจุดที่เกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันที่เสียหลักพลิกตะแคงโอ้โหผมเห็นภาพของรถที่วิ่งตรงขึ้นไปทางวังน้อยอ่ะขับแบบน่ากลัวมากนะครับมีแบบรถใหญ่รถ10ล้อด้วยแบบมาด้วยความเร็วนะครับเนี่ยแล้วก็บริเวณกลางปลาครับคุณผู้ฟังเหมือนมีรถเก๋งคันหนึ่งจอดเสียอยู่ด้วยบริเวณจุดที่เกิดเหตุเลยครับกลางปลาระหว่างคู่ขนานที่จะเบี่ยงออกไปทางบางบัวทองกับช่องทางหลักที่จะตรงขึ้นไปทางวังน้อยครับกลางปลาที่มีการขีดเส้นสีขาวแดงไว้นะครับมีรถจอดเสียอยู่คันหนึ่งเป็นรถเก๋งเปิดฝากระโปรงแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางหลวงที่เขามาดูแลอำนวยการจราจรกรณีของอุบัติเหตุรถบรรทุกที่พลิกตะแคงก็เหมือนมาช่วยดูให้นะครับเนี่ยมีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณ 2-3 คนนะครับเราตรวจสอบเข้าไปดูล่าสุดเนี่ยยังมีท้ายสะสมอยู่นะครับมอเตอร์เวย์สาย9วงแหวนตะวันออกทิศทางขาออกนะครับกรณีของเหตุรถบรรทุกน้ำมันคาร์บอนที่ไปเสียหลักพลิกตะแคงบริเวณกิโลเมตรที่0+800ยังมีท้ายสะสมอยู่ประมาณ2กิโลเมตรณเวลานี้นะครับเนี่ยก็จะมีรถชะลอตัวผ่านจุดที่เจ้าหน้าที่กำลังรอดำเนินการอย่างที่บอกขั้นตอนของการดำเนินงานเนี่ยต้องถ่ายน้ำมันออกจากตัวรถให้หมดก่อนนะครับแล้วถึงจะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถเป็นลำดับต่อไปเนี่ยเท่าที่เห็นในช่องทางขนานเนี่ยก็มีรถที่ไปจอดดำเนินการอยู่ตรงด้านนอกด้วยนะครับด้านนอกรั้วของคู่ขนานนะฮะก็ยังมีผลกระทบกับการจราจรนะครับแล้วก็มีรถที่มาจอดเสียอยู่บริเวณก้างปลาฝั่งนะจุดที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับจะมีรถจอดเสียอยู่ก็ยังไงฝากเพิ่มความระมัดระวังนะครับเพราะว่าตรงไปทางด้านของวังน้อยเนี่ยยังวิ่งได้2ช่องจราจรเต็มๆแต่อยากจะให้ลดความเร็วกันสักหน่อยนะครับเมื่อครู่นี้เปิดกล้องไปดูนี่ผมโอ้โหเห็นรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์คันหนึ่งเขาหักขวาหลบรถเก่งที่จอดเสียอยู่ครับอันตรายมากนะก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับลดความเร็วกันหน่อยครับเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนกันได้เพราะว่าตรงจุดที่รถเก่งจอดเสียเนี่ยก็ไม่มีการนำสัญลักษณ์อะไรมาวางนะครับเพราะฉะนั้นใครที่วิ่งไหลทางด้านซ้ายเนี่ยต้องระวังนะครับนะเป็นไปได้ให้วิ่งช่องทางปกติดีกว่าก็นั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ยังมีผลกระทบนะครับนี่ก็เกือบ3ชั่วโมงแล้วนะครับสำหรับจุดนี้ก็ยังต้องติดตามเพิ่มเติมกันสำหรับการดำเนินการของทางเจ้าหน้าที่ด้วยคุณผู้ฟังมีข้อมูลแจ้งมาจากทางคุณธนัทนะครับบอกว่าทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทิศทางจากด่านเทพรักษ์มุ่งหน้าด่านบางเมืองนะครับมีการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับสลับหยุดนิ่งรถติดมากเห็นบอกว่าไม่รู้ว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรก็เลยฝากให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้หน่อยนะครับด้านด่านเทพรักษ์มุ่งหน้าด่านศรีนครินทร์จริงๆแล้วเนี่ยก็มีอุบัติเหตุนะสำหรับก่อนถึงทางลงช้างสามเสียนะครับก่อนถึงทางลงสุขุมวิทเล็กน้อยมีรถเก๋งชนกับรถกระบะตู้ทึบนะครับขวางอยู่ช่องทางด้านขวาก็เลยทำให้ตามหลังมาเนี่ยมีผลกระทบนะสำหรับทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นะครับตอนนี้เนี่ยติดตั้งแต่หน้าด่านเทพรักษ์เข้ามาก็เริ่มชะลอช้าเหมือนกันนะครับแล้วก็มาชะลออีกทีช่วงด่านบางเมืองนะครับศรีนครินทร์ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับคุณธนัทก็มีอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ที่มีแจ้งมาด้วยนะครับคุณแป๊บพระประแดงนะครับรายงานเข้ามาว่าซอยสุขสวัสดิ์70การจราจรชะลอตัวนะครับปากซอยสุขสวัสดิ์70แยก7มีท่อประปาแตกนะครับมีท่อประปาแตกยังไม่มีเจ้าหน้าที่มานะครับการจราจรชะลอตัวนะครับผ่านจุดดังกล่าวไปก็จะเคลื่อนตัวได้ฝั่งกลับกันไม่มีปัญหานะครับก็เป็นข้อมูลกันนะครับในซอยสุขสวัสดิ์70แยก7มีท่อประปาแตกอยู่นะครับก่อนหน้านี้คุณพันธ์รายงานเข้ามานะครับบรมราชชนนีฝั่งขาเข้านะครับช่วงพุทธมณฑลสาย4ต่อเนื่องสาย2การจราจรไม่มีปัญหาเคลื่อนตัวได้นะครับด้านกลับกันก็คล่องตัวเช่นกันนะครับ
คุณฟังมีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้นะครับซอยบางขุนเทียน 4/2 รับแจ้งจากสายด่วน199นะครับเป็นเหตุเพลิงไหม้นะครับภายในหมู่บ้านคุนาลัยบางขุนเทียนซอย 4/2 ซึ่งเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางขุนเทียนกำลังเดินทางไปที่เกิดเหตุนะครับใครที่ผมเห็นรถน้ำรถดับเพลิงยังไงก็ช่วยเปิดทางอำนวยความสะดวกให้ด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอเชิญร่วมงานสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ซื้อสลากอย่างมีสติในช่วงระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคมนี้ณจังหวัดชลบุรีด้วยครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO นะครับขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับประจำปี2569ครั้งที่2ภาคตะวันออกนะครับเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้กับลูกค้าและกลุ่มผู้ที่สนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับในระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับสำหรับกิจกรรมนี้ครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับก็เพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยภายในงานก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักทั้งแบบใบและแบบดิจิทัลนะครับรวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักตลอดจนการดำเนินธุรกิจสลากด้วยความรับผิดชอบสนับสนุนให้มีการซื้อสลากอย่างมีสติการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพร้อมด้วยกิจกรรมร่วมสนุกและมีโอกาสได้รับของที่ระลึกนะครับจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับนอกจากนี้ครับยังได้รับความร่วมมือจากคู่ความร่วมมือของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเช่นกองทุนการออมแห่งชาติกอช.นะครับที่จะมาร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการออมเพื่อยามเกษียณสำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ใกล้กับสถานที่จัดงานหรือสนใจเข้าร่วมงานนี้นะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับน่าสนใจมากๆสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569วันเสาร์วันอาทิตย์ที่9และ10พฤษภาคมนี้พบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีกันได้นะครับขอบคุณสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วงนี้ด้วยครับ10 นาฬิกากับ 56 นาทีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเผยนายกบอกกัมพูชาควรเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศส่วนการหารือ3ฝ่ายไม่ได้มีข้อยุติใดๆยังต้องพยายามหาแนวทางเดินหน้าไปด้วยกันสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ศิหศักดิ์ระบุนายกแจงกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศเตรียมคุยปรักสุคนพิจารณาการส่งอุปทูตกลับไปประจำการสถานทูตของแต่ละฝ่ายแต่เรื่องนี้ยังมีขั้นตอนต้องดำเนินการคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือ3ฝ่ายระหว่างนายกรัฐมนตรีของไทยกัมพูชาและประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ว่ามาจากการประสานงานของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนที่ต้องการให้ไทยและกัมพูชาได้มาพูดคุยกันว่าจะเดินหน้าคลี่คลายปัญหาอย่างไรซึ่งไม่ใช่การแทรกแซงแต่เป็นการอำนวยความสะดวกในการพูดคุยทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้พยายามเสนอมาตรการเพื่อนำไปสู่การแก้ไขประเด็นที่เป็นปัญหาและเห็นว่าควรหลีกเลี่ยงสงครามทางวาจากล่าวหาบนเวทีระหว่างประเทศที่จะไม่เป็นประโยชน์ต่อการพูดคุยในการหารือแสวงหาความร่วมมือในบางเรื่องที่ทำร่วมกันได้ก็ได้มีการหารือกันโดยเฉพาะการปราบปรามสแกมเมอร์และยังเห็นว่าควรต้องมีการติดต่อกันระหว่างภาคประชาชนผ่านสมาคมมิตรภาพไทยกัมพูชาและตามที่ประชุม3ฝ่ายได้มอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของทั้ง2ฝ่ายมาพูดคุยกันโดยเร็วนั้นมองว่าหากจะเดินหน้าความร่วมมือจำเป็นต้องมีการติดต่อกันให้ได้โดยตรงสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าสำคัญคือการส่งอุปทูตกลับไปประจำการสถานทูตของแต่ละฝ่ายซึ่งเรื่องนี้ยังมีขั้นตอนต้องดำเนินการนายศิหศักดิ์ย้ำว่าการหารือยังไม่ได้ข้อยุติใดๆและพยายามหาแนวทางเดินหน้าไปด้วยกันซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องร่วมมือกันทั้งสองฝ่ายการหารือที่เกิดขึ้นถือเป็นจุดเริ่มต้นอาจจะไม่ได้แก้ไขโดยง่ายแต่คิดว่าการพูดคุยน่าจะดีกว่าการปะทะและใช้ความรุนแรงต่อกันยศวัฒน์พงประภาสเลยกันครับ
2: ภัยยาเสพติดไม่ใช่เรื่องไกลตัวเมื่อยาบ้ากว่า4ล้านเม็ดถูกสกัดกั้นได้ก่อนทะลุเข้าพื้นที่ชั้นในสะท้อนบทบาททหารที่ช่วยปกป้องความปลอดภัยของประชาชนติดตามกับคุณณัฐชัยหลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ภารกิจสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือยังคงเข้มข้นหลังเจ้าหน้าที่เฝ้าตรวจพบความเคลื่อนไหวของขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายระหว่างเข้าตรวจสอบรถยนต์ต้องสงสัยได้พยายามหลบหนีก่อนจะถูกเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้และกำลังพลปลอดภัยทุกนายจากการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้าจำนวนมากถึง4ล้านเม็ดถูกบรรจุในกระสอบดัดแปลงเตรียมลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ตอนในซึ่งหากยาเสพติดล็อตนี้หลุดรอดเข้าสู่ชุมชนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของประชาชนทั้งปัญหาอาชญากรรมความรุนแรงและการทำลายอนาคตของเยาวชนการสกัดกั้นในครั้งนี้จึงเปรียบเสมือนการหยุดยั้งปัญหาตั้งแต่ต้นทางลดการแพร่กระจายของยาเสพติดและช่วยปกป้องสังคมไม่ให้เผชิญกับผลกระทบในวงกว้างหลังเกิดเหตุได้มีการเข้าตรวจสอบในพื้นที่อย่างละเอียดพร้อมส่งมอบของกลางให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้ผลการดำเนินงานตลอดช่วงที่ผ่านมาสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่องยึดยาบ้าได้แล้วมากกว่า177ล้านเม็ดสะท้อนถึงความพยายามในการลดภัยคุกคามที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: 11:10 น.ครับมาเดินทางกันต่อกับจสร้อยนะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังครับช่วงนี้นะครับฝากกันไว้ด้วยกับธนาคารออมสินเขาฉลองครบรอบ113 ปีนะครับแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเลยนะครับเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113 ล้านบาทนะครับกับสลากออมสินพิเศษ1 ปีและ 2 ปีทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับยิ่งซื้อก่อนนะฮะซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3 ครั้งนะครับเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63 รางวัลครับตลอดระยะเวลาของกิจกรรมได้ก็จะมีครั้งที่1เนี่ยวันที่16 พฤษภาคม 2569อันนี้เขาจะจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13 ล้านบาทนะครับจำนวน26 รางวัลรางวัลละ500,000 บาทด้วยกันนะครับส่วนครั้งที่2วันที่16 มิถุนายน 2569ก็จะมีการจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30 ล้านบาทนะครับจำนวน30 รางวัลเพราะฉะนั้นรางวัลละ1 ล้านบาททีเดียวครับส่วนครั้งที่3วันที่16 กรกฎาคม 2569จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70 ล้านบาทจำนวน7 รางวัลครับรางวัลละ10 ล้านบาทเงินรางวัลพิเศษรวม113 ล้านบาทนะครับจุกๆกันไปเลยลุ้นรางวัลได้ทั้งลูกค้าใหม่ที่ซื้อสลากออมสินและลูกค้าเดิมนะครับที่มีสลากออมสิน1 ปีหรือ2 ปีที่ยังไม่ครบอายุนะครับโดยยิ่งซื้อเพิ่มยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นเพิ่มด้วยนะครับและรีบซื้อก่อนนะครับก็จะได้ลุ้นรางวัลพิเศษถึง3 ครั้งด้วยกันนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลปกติในแต่ละงวดด้วยพร้อมรับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดที่สำคัญครับไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายนะคุณผู้ฟังและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มนะครับรับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆนะครับไม่เสียภาษีมาเปลี่ยนเรื่องออมให้เป็นเรื่องง่ายนะครับซื้อได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตัวเองนะครับทางแอปพลิเคชัน MyMoเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับย้ำนะครับคุณผู้ฟังยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับส่วนช่วงนี้นะครับมาติดตามกันต่อคุณผู้ฟังถนนทางหลวงหมายเลข9นะครับวงแหวนต้นออกด้านขาออกนะครับช่วงกิโลเมตรที่0+800ที่มีรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยไปพลิกตะแคงตั้งแต่เมื่อเช้ามืดนะครับตอนนี้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จนะยังมีผลกระทบกับการจราจรนะครับรถที่จะเบี่ยงซ้ายออกคู่ขนานไปบางบัวทองยังขยับเคลื่อนตัวช้านะครับอย่างต่อเนื่องตอนนี้อัปเดตก็คือผ่านได้2 ช่องทางแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เขาเปิดเพิ่มอีก1 ช่องเป็น2 ช่องจราจรผ่านได้นะครับแต่ก็เรียกได้ว่ายังมีท้ายสะสมนะครับแต่สั้นลงเยอะนะครับตอนนี้ท้ายเนี่ยอยู่แค่ประมาณเดี๋ยวดูนิดนึงท้ายนี้อยู่ที่เดี๋ยวก่อนน่าจะไม่ถึง2 กิโลแล้วครับประมาณ900 เมตรเกือบ1 กิโลสั้นลงเยอะนะครับเพราะตอนนี้เขาเปิด1 ช่องจราจรเพิ่มเติมให้ก็เลยผ่านได้2 ช่องจราจรแต่ต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าเป็นรถที่เขาบรรทุกน้ำมันคาร์บอนแล้วมาพลิกตะแคงคือเหมือนกับลงข้างทางระหว่างคู่ขนานกับช่องทางหลักนะครับตรงนั้นจะมีรั้วกั้นซึ่งเมื่อเช้านี้มีรถจักรยานยนต์ที่เขาวิ่งมานอกรั้วนะครับก็คือคู่ขนานนอกรั้วเนี่ยวิ่งชนแล้วมีผู้บาดเจ็บ2 รายแต่นำส่งโรงพยาบาลไปแล้วนะครับส่วนตัวรถบรรทุกคันนี้เนี่ยยังต้องรอดำเนินการเคลื่อนย้ายเท่าที่เห็นรถเคลงก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุคือต้องมีการถ่ายน้ำมันออกมาให้หมดก่อนนะครับแต่น้ำมันไม่ได้หกบนผิวถนนนะก็ยังมีผลกระทบกับการจราจรนะครับท่านใดที่ฟังจสร้อยก็อย่าพึ่งชะลอดูนะผ่านแล้วผ่านเลยนะครับถ้าทราบสาเหตุก็ผ่านแล้วผ่านเลยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวถ้าชะลอเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้ส่วนก่อนหน้านี้ที่มีรถเก๋งคันหนึ่งเขาไปจอดเสียบริเวณก้างปลาเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับก็ไม่มีผลกระทบแล้วแต่ว่าจะเหลือไหลทางด้านซ้ายนี่แหละที่มีรถบรรทุกน้ำมัน ยังรอดำเนินการกันอยู่นะครับแต่ท้ายแถวนี่ดีขึ้นกว่าก่อนหน้านี้เยอะเลยเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยยาวสุดก็ประมาณ7กิโลเมตรเลยนะครับตอนนี้เหลือเพียงแค่900เมตรเท่านั้นคุณพันรายงานการจราจรมาบอกว่าถนนวงสว่างด้านขาเข้านะครับช่วงระหว่างสะพานลอยวงสว่างมุ่งหน้าสะพานข้ามแยกประชานุกูลการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับปริมาณรถมากด้านกลับกันเคลื่อนตัวได้แล้วก็มีแจ้งอุบัติเหตุเพชรเกษมฝั่งขาเข้าช่วงระหว่างสะพานแม่น้ำเพชรบุรีมุ่งหน้ามาทางด้านของวัดเขาบันไดกิโลเมตรที่156บวก600นะครับหน้าเซเว่นสาขาชุมชนไร่ส้มมีอุบัติเหตุเมื่อช่วง10นาฬิกานะครับรถพ่วงชนรถบรรทุกตู้ทึบเป็นรถบรรทุกมะพร้าวนะครับเสียหลักพลิกตะแคงด้วยนะฮะขวางช่องทางซ้ายมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ1รายเจ้าหน้าที่ดำเนินการนำส่งโรงพยาบาลแล้วนะครับการจราจรมีผลกระทบนะครับย้ำจุดนะครับเพชรเกษมด้านขาเข้ากิโลเมตรที่156บวก600หน้าร้านสะดวกซื้อ7สาขาชุมชนไร่ส้มนะครับช่วงระหว่างแม่น้ำเพชรบุรีมุ่งหน้าวัดเขาบันไดอิฐมีรถพ่วงชนกับรถบรรทุกตู้ทึบที่บรรทุกมะพร้าวนะครับแล้วตัวรถบรรทุกมะพร้าวเนี่ยก็พลิกตะแคงขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับมีคนเจ็บด้วยส่วนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับมีอุบัติเหตุบริเวณหน้าศูนย์บริการ RCK Park ก่อนถึงร้านแม่กิมบวยเล็กน้อยบรรทุกชนกับรถปิกอัพขวางช่องทางซ้ายนะครับการจราจรติดขัดท้ายสะสมประมาณ3กิโลเหตุเกิดเมื่อช่วง11นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับมีท้ายสะสมประมาณ3กิโลนะครับคู่ขนานมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับช่วงบริเวณหน้าศูนย์บริการ RCK Park ก่อนถึงร้านแม่กิมบวยเล็กน้อยนะครับมีอุบัติเหตุด้วยส่วนเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุที่มอเตอร์เวย์สาย9อ่ะครับรถบรรทุกน้ำมันคาร์บอนที่ไปพลิกตะแคงกิโลเมตรที่0บวก800ล่าสุดเนี่ยสอบถามไปกับทางพื้นที่นะครับก็บอกว่ายังถ่ายน้ำมันไม่เสร็จนะครับยังขดถ่ายน้ำมันไม่เสร็จเนี่ยเพราะฉะนั้นรถเคลนก็ยังรอดำเนินการเตรียมดำเนินการยกรถนะครับถ้าถ่ายน้ำมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเขาก็มีการวางกลวยยางกั้นเอาไว้มีรถของตำรวจทางหลวงมาเปิดสัญญาณไฟวับวาบนะครับผ่านได้2ช่องจราจรแต่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าค่อนข้างแคบด้วยความที่ว่ามีรถบรรทุกใช้เส้นทางเยอะนะครับเนี่ยเส้นทางก็คือใครที่ตามหลังมาคุณผู้ฟังต้องประเมินล่วงหน้าเลยนะครับอย่าเพิ่งมาเบียดจากขวาเข้าซ้ายนะอันตรายเพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผมเห็นมีรถบางคันเนี่ยคือใช้เส้นทางจะมุ่งหน้าไปทางวังน้อยครับแต่ว่าพอมาถึงจุดดังกล่าวก็มาเบียดแทรกนะครับอันตรายนะเดี๋ยวจะเกิดซ้ำซ้อนได้นะครับก็ให้ตามกันมานะครับเพราะว่าตอนนี้ท้ายแถวก็สั้นลงเยอะนะครับเนี่ยตอนนี้ก็มีสะสมอยู่ประมาณสัก900เมตรอ่ะประมาณนี้นะฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเห็นรถแต่ละคันนี่ใช้ความเร็วมากๆเลยนะรถที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของวังน้อยเนี่ยนะครับส่วนทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ที่ก่อนหน้านี้มีแจ้งอุบัติเหตุด้านขาออกนะครับบริเวณก่อนถึงทางลงสุขุมวิทเล็กน้อยนะครับรถเก๋งชนกับรถกระบะตู้ทึบล่าสุดเข้าไปดูการเคลื่อนตัวนะครับก็ยังมีผลกระทบบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าช่วงเทพรักษ์มาเนี่ยไม่ติดแล้วนะครับจะมาชะลอช้าช่วงเหนือด่านบางเมืองนะครับแล้วก็รถจะเยอะนะครับแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะครับจากด่านบางเมืองมาถึงด้านของด่านช้างสามเสียนหรือว่าด่านปากน้ำเนี่ยนะครับเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ติดหนักเหมือนกันตรงนี้ส่วนด้านฝั่งกลับกันขาเข้าเนี่ยจะมีชะลอตัวนะครับช่วงก่อนข้ามสะพานกาญจนาภิเษกมีท้ายสะสมนะครับหน้าด่านบางครุนะตรงนี้ปริมาณรถมากนะส่วนช่วงนี้ครับมาติดตามกันหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะเรา ิดรับสมัครผู้สื่อข่าวพิเศษจสร้อยก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรรายงานบรรยากาศหลายๆท่านก็บอกเทคนิคในการขับรถอย่างประหยัดท่ามกลางวิกฤตพลังงานขอบคุณทุกท่านบางท่านก็อาจจะเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษที่เคยมีรหัสเดิมอยู่แล้วก็ร่วมกันรายงานกันอย่างอบอุ่นทีเดียวคุณผู้ฟังครับจสร้อยขอบคุณผู้สื่อข่าวพิเศษ JS Roy Tracker เทศกาลสงกรานต์2559ทุกท่านนะครับที่ร่วมกันรายงานสภาพการจราจรบรรยากาศดีๆในช่วงสงกรานต์กันอย่างคึกคักทีเดียวคุณผู้ฟังครับมีข่าวดีนะฮะโอกาสนี้นะครับจสร้อยครับเราทำการสุ่มผู้โชคดีนะครับเราทำการสุ่มเพื่อมอบอะไรครับมอบรางวัลครับรางวัลเป็นอะไรครับเป็นเงินสดคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะแรนดอมนะผมจะแรนดอมจากผู้ที่การสุ่มเพื่อมอบอะไรครับมอบรางวัลครับรางวัลเป็นอะไรครับเป็นเงินสดคุณผู้ฟังเดี๋ยวผมจะแรนดอมนะ

รางวัลละ 1,000 บาทคุณได้รับไปเลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรายชื่อของผู้ที่รายงานเข้ามานะครับในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา JS100 Tracker ของเรานะครับก็มีหลายท่านทีเดียวนะฮะเราจะแรนดอมทีละ1ท่านนะครับ3คนนะเอาล่ะตอนนี้ผมแรนดอมท่านแรกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวทำการแรนดอมนะครับนะด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของเรานะฮะเอาล่ะท่านแรกนะครับมาแล้วฮะโอเคท่านแรกนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจอสอ1ตัวเลข4หลักนะ1 2 6 6นะครับคุณจอสอ1 2 6 6นะฮะคุณเอกชัยเอี่ยมจรูนครับยินดีด้วยเย้ ไม่แน่ใจเจ้าตัวฟังอยู่หรือเปล่าคุณเอกชัยเอี่ยมจรูนนะครับจอสอ1 2 6 6นะครับท่านแรกนะครับแรนดอมกันมาเรียบร้อยเหลืออีก2ท่านนะลุ้นนะครับท่านที่2เดี๋ยวแป๊บนึงนะผมใส่ระบบก่อนโอเคผมกดแรนดอมแล้วนะมาครับมาเรียบร้อยครับท่านที่2นี่เลข3หลักนะขึ้นต้นด้วยเลข8จอสอที่ขึ้นต้นด้วยเลข8ลงท้ายด้วยเลข0ครับเอาละมาลุ้นตัวกลางขอแสดงความยินดีกับคุณจอสอ8 30ครับคุณบุญเพ็งอินทราครับยินดีด้วยเย้นะฮะคุณจอสอ830คุณบุญเพ็งอินทานะครับได้รางวัลเงินสด 1,000 บาทและคุณเอกชัยเอี่ยมจรูนนะครับจอสอ1266ด้วยท่านสุดท้ายครับท่านสุดท้ายลุ้นนะลุ้นนะลุ้นนะทุกคนผมกำลังทำการแรนดอมนะครับครั้งสุดท้ายนะครับมาแล้วครับท่านสุดท้ายนะครับเลข3หลักครับขึ้นต้นด้วยเอาตรงกลางดีกว่าเนาะตรงกลางไหมตรงกลางคือเลข7ตรงกลางคือเลข7นะครับลงท้ายด้วยเลข3เอ๊ะ7 3แล้วอะไรอยู่ข้างหน้าครับขอแสดงความยินดีนะฮะกับท่านสุดท้ายนะครับคุณจอสอ573ครับคุณปิยาพรสัตยาบันครับเย้ ยินดีด้วยครับนะฮะ3ท่านนะครับที่ตอนนี้เราแรนดอมมานะครับเป็นผู้สื่อข่าวพิเศษที่ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 1,000 บาทนะครับหมายถึงว่า3คนที่ไปแบ่งกันใช่ไหมคนละ300กว่าบาทเหรออ๋อไม่ใช่แหมอะไรจะใจร้ายขนาดนั้นเอาไปเลยท่านละ 1,000 นะครับแสดงความยินดีกับคุณจอสอ1266นะฮะคุณเอกชัยเอี่ยมจรูนคุณจอสอ830คุณบุญเพ็งอินทาและจอสอ573คุณปิยาพรสัตยาบันด้วยนะครับนะฮะยินดีด้วยกับทั้ง3ท่านครับ yes นะฮะส่วนท่านใดที่ไม่ได้รับรางวัลไปไม่เป็นไรนะครับเราต้องขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะครับคุณผู้ฟังจอสอร้อยขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันนะครับรายงานสภาพการจราจรช่วยกันอัปเดตการจราจรช่วยกันนะรายงานบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมากันอย่างคึกคักมากๆทีเดียวต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะมีโอกาสให้ร่วมกันรายงานแบบนี้ครับโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงด้วยใช่ไหมก็สามารถที่จะร่วมรายงานกันได้แล้วเราก็จะเปิดรับสมัครผู้สื่อข่าวพิเศษนะครับในช่วงเทศกาลของเราต่อเนื่องกันแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็อยากให้คุณผู้ฟังนะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมกับผู้สื่อข่าวพิเศษ JS100 Tracker ยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในวันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวฝากด้วยนะครับทั้ง3ท่านนะครับเดี๋ยวทางจอสอร้อยเราจะติดต่อกลับไปเพื่อนัดหมายรับรางวัล นะครับยินดีกับทั้ง3ท่านด้วย
มาติดตามกัน

0: ต่อนะครับมาดูกันเรื่องของเส้นทางการจราจรคุณผู้ฟังมีการประกาศปิดเบี่ยงการจราจรนะครับปากทางเข้าสาย1จากพระนกพุทธมณฑลสาย4นะครับก็คือตั้งแต่วันที่11ถึง20พฤษภาคมอันนี้แจ้งให้คุณผู้ฟังได้ทราบล่วงหน้าเลยนะครับก็เป็นการแจ้งนะครับในโครงการที่เขามีการดำเนินงานนะครับต้องปิดเบี่ยงการจราจรถนนพุทธมณฑลสาย1ช่วงถนนพระนกพุทธมณฑลสาย4เลี้ยวเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับเพื่อขยายผิวการจราจรตั้งแต่11ถึง20พฤษภาคมนี้นะครับตลอด24ชั่วโมงผู้ใช้ทางสามารถใช้เส้นทางเลี่ยงนะครับดังนี้ครับจากพระนกนะครับพุทธมณฑลสาย4กับรถใต้สะพานบางน้อยไปฝั่งขาเข้าเมืองแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับจากนั้นครับให้ชิดซ้ายเพื่อจะกลับรถใต้สะพานบางลิ่มและขึ้นสะพานข้ามแยกนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้คือจากคนที่มาจากทางพุทธมณฑลพรานกพุทธมณฑลสาย4นะครับย้ำนะฮะให้กลับรถใต้สะพานบางน้อยแล้วก็วิ่งขาเข้าไปเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1จากนั้นให้คุณผู้ฟังชิดซ้ายนะครับเพื่อจะกลับรถใต้สะพานบางลิ่มแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นสะพานข้ามแยกทีนี้จากพรานกพุทธมณฑลสาย4ข้ามสะพานบางน้อยและกลับนะฮะก็คือแล้วก็ใช้สะพานลัดตาเหนียวจากนั้นครับให้ชิดซ้ายนะครับเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยบางเชือกหนังมุ่งหน้าเข้าถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับนะก็เป็นข้อมูลในการวางแผนการเดินทางด้วยนะครับนะให้วางแผนการเดินทางนะครับทางโครงการก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะครับไม่เมื่อกี้ผมพูดเล่นที่บอกว่าให้ไปหารกันอะนะคือได้ทุกคนนั่นแหละคนละ 1,000 นะครับมีแบบเอ๊ะต้องหารกันเหรอไม่หารให้ทุกคนเลยคนละ 1,000 นะครับนะเมื่อสักครู่พูดเล่นแซวเล่นแซวเล่นเดี๋ยวขอไปที่คุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับพี่หัวโต99
1: สวัสดีครับคุณพัชครับงั้นผมจะมีส่วนแล้วล่ะเนี่ย
0: จะเอาด้วยใช่ไหม
1: เพราะหารน่ะ
0: ไม่หารสิให้เต็มเต็ม
1: ของให้เต็มเต็มเลย
0: ครับ
1: จองวันหนึ่งไม่มีชื่อเดี๋ยวแทรกเข้าไป
0: ต้องไปครั้งหน้าแล้วปีใหม่เดี๋ยวไปลุ้นปีใหม
1: ่เหรอตายแล้วผมเมื่อกี้นี้พอดีเปิดตาไปนิดนึงไม่ได้ฟังว่ามีชื่อน่ะ
0: เขาแรนดอมมาไงเนี่ยมี3ท่านมีคุณเอกชัยเอี่ยมจรูนคุณบุญเพ็งอินทาใช้ชื่อพี่ป่ะไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ได
0: ้แล้วก็คุณปิยพรอันนี้ไม่น่าจะใช่พี่หัวโตละปิยพรสัตยบัณฑ์เนี่ย
1: ครับแล้วไปอย่างนั้นเลยครับส่งจิตจอยที่ไหนจะหวัง
0: นะก็หลายท่านก็โอ้โหแบบช่วยกันรายงานนี่ต้องขอบคุณมากๆนะครับ
1: ต้องร่วมสนุกกับไม่งั้นจะไม่ใช่ครอบครัวจอตลอยหรือยังไงก็ต้อง
0: ครับ
1: ครับนะ
0: ใช่ครับ
1: ให้มีส่วนร่วมทุกๆคนคือถ้าคุณไม่ได้เข้าไปในจอสร้อยเราจริงๆนะแล้วคุณจะไม่รักจอสร้อยถ้าเข้าไปแล้วจะรัก
0: ครับ
1: เรื่องนี้เรื่องจริงนะเข้าไปสัมผัสเราจะรักแล้วยิ่งได้ไปเรนลี่หรือได้ไปร่วมกิจกรรมกับจอสร้อยอะไรหรืออย่างที่ทำกิจกรรมรับรองว่าคุณไม่เคยแล้วคุณจะรักจอสร้อย
0: ใช่แล้วพูดถึงแรนลี่นี่เดี๋ยวให้ติดตามเลยนะนะครับเดี๋ยวให้ติดตามให้ติดตาม
1: นั่นแหละสโลแกนของเราด้วยใจเพื่อสังคมนะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สโลแกนนี้มา3296ก็ทำถนนทั้งเส้นทางนะคุณพั
0: ชโอ้เหรอครับ
1: ก็จาก375แยกตรงด้านถนน375ตรงช่วงอำเภอตะตุ่มมาก็ทำถนนสองช่วงก็ไปของเท่าไหร่แล้วก็เขาเรียกว่าเวลานี้ประมาณ14กิโลถึงบางเลนก็ลื้อไปแล้วประมาณเกือบ13กิโล
0: ใช่ไหม
1: เป็นทั้งเส้นทางเลย
0: คร
1: ับก็บางจุดจะต้องหยุดชะลอตัวนะเครื่องจักรรถเครื่องจักรสิบล้อมปล่อยเข้าปล่อยออกก็จะต้องมีชะลอตัวไปบางจุดและบางจุดก็เบียดคือส่วนใหญ่จะเบียดจุดก่อสร้างทั้งถนนเลยก็คือไปใช้ร่วมกันธรรมดาจะวิ่งไปหนึ่งกับหนึ่งแต่ทีนี้ว่าถนนมันใหญ่ทีนึงก็เลยต้องใช้ความมาระวังด้วยเพราะว่ารถใหญ่ด้วยอะไรด้วยนะที่มาใช้ก็มีสิบล้อมีสิบแปดล้อที่วิ่งผ่านก็ผู้ใช้ทางก็เนี่ยมันจะเบียดกันไปมาอย่าหลงเส้นทางอ่ะเพราะว่าเออนี่ถ้ามาจากบางเลนนึกว่าเส้นทางเราไม่ใช่นะข้างหน้ามันมีสวนมาได้นะครับว่าก็วางตัวอย่างเอาไว้บางครั้งตะวันเนี่ยยังพอมองเห็นก็เป็น
0: โอ้ใช่จะสับสนเนาะตรงนี้
1: กลางคืนเนี่ยไฟจะไม่มีบอก
0: ครับ
1: นะเวลาสวนกันหรืออะไรกันแล้วเวลาใช้ความเร็วเนี่ยอันตรายบอกเตือนเลยผู้ใช้ทางยิ่งฝนตกคุณยิ่งต้องระวัง
0: ครับ
1: แต่ว่าเส้นเนี้ยค่อนข้างจะอันตรายกว่าทุก
0: คนคือบางทีเรามาด้วยความเร็วอ่ะพี่หัวโตแล้วแบบมันเอ๊ะการตัดสินใจมันต้องเร็วตามไปด้วยไง
1: ใช่
0: แล้วตัดสินใจพลาดนี่ยุ่งเลย
1: บางครั้งเราก็เพลินนะการขับกลางคืนเนี่ยบางครั้งก็มืดก็มืดแล้วก็บางครั้งวิ่งไปเนี่ยเรานึกว่าทางของเราแต่ที่ไหนได้ข้างหน้าน่ะสวนทางมาได้เพราะว่ามันเป็นเบียดจุดก่อสร้างไงก็ยังก่อสร้างไม่เสร็จอย่างเนี้ยคุณอย่ามั่นใจในการขับรถแล้วก็บางครั้งสายตาบางคนก็ไม่ได้ดีทุกคน
0: คร
1: ับ บางคนคนหนุ่มๆก็ตายังฉันเห็นถ้าไม่ประมาทก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าบางคนก็ตาไม่ค่อยดีต
0: ้
1: องใช้ความระมัดระวังมันระวังในการใช้รถใช้ถนนประมาทนะครับฝากวันนี้คุณตรวจลมยางก่อนที่จะขับรถออกนะครับถ้าลมยางไม่ดีอาจเกิดอันตรายได้เกิดอุบัติเหตุได้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของกรุงเทพประกันภัยเขาร่วมออกบูธในงาน Money Expo 2026นะครับมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับบมจ.กรุงเทพประกันภัยขอเชิญชวนลูกค้าและผู้ที่กำลังมองหาหลักประกันในการคุ้มครองร่างกายและทรัพย์สินนะครับร่วมงาน Money Expo 2026มหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่26นะครับในช่วงระหว่างวันที่7ถึง10พฤษภาคม2569นี้ซึ่งกรุงเทพประกันภัยได้ร่วมออกบูธในงานนี้ด้วยนะครับที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นส่วนลดและของสมนาคุณพิเศษสำหรับผู้ที่ทำประกันภัยในงานนี้เท่านั้นนะครับโดยมีทีมงานจากกรุงเทพประกันภัยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการทำประกันภัยต่างๆนะและคำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่เหมาะสมครับกับความคุ้มครองที่หลากหลายทั้งประกันภัยรถยนต์ประกันอัคคีภัยประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันภัยการเดินทางประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคมะเร็งและประกันภัยอื่นๆครับที่ให้ความคุ้มครองรองรับไลฟ์สไตล์ของคุณด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิพิเศษนะครับเป็นสิทธิพิเศษสามารถผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% ผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการนะครับพร้อมรับของสมนาคุณฟรีครับที่จัดเตรียมมามอบให้กับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยที่ทำประกันภัยภายในงานด้วยย้ำนะครับตั้งแต่วันที่7ก็คืองานเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่เมื่อวาน7ถึง10พฤษภาคม2569นี้ครับพบกับกรุงเทพประกันภัยได้ที่บูธ H3 บูธ H3 นะครับที่ Challenger Hall 1ถึง2นะครับ Impact เมืองทองธานีนะครับไปร่วมงานกันได้ไปเจอกันที่บูธของกรุงเทพประกันภัยบูธ H3 ย้ำกันนะครับที่ Challenger Hall 1และ Challenger Hall 2 Impact เมืองทองธานีได้เลยนะครับขอบคุณบริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับคุณผู้ฟังการจราจรบริเวณที่จะผ่านมอเตอร์เวย์สาย9กิโลเมตรที่0บวก800ยังย้ำนะครับว่ายังเคลื่อนตัวช้ากันอยู่นะแล้วก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยเนี่ยล่าสุดที่ผมเปิดกล้องไปดูนี่เห็นมีรถพ่วง18ล้อเนี่ยกำลังจะเบียดซ้ายเข้ามานะครับโอ้โหอันตรายมากๆอยู่ช่องทางซ้ายแล้วก็เบียดเข้ามาเนี่ยเบียดแทรกเนี่ยนะฮะที่เราขึ้นภาพให้ดูเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับคือจะมีลักษณะแบบนี้บ่อยนะบางทีก็เป็นรถนั่งส่วนบุคคลบางทีก็เป็นรถ10ล้อแบบนี้ครับเนี่ยมีรถกระบะอีกคันนึงกำลังจะรอเบียดเข้ามาแล้วเหมือนกันคือไม่อยากเห็นภาพแบบนี้ครับเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคือรถที่เขาวิ่งทางตรงที่จะไปวังน้อยเนี่ยคือถ้ามาด้วยความเร็วตรงนี้ถึงแม้ว่าจะมีก้างปลาก็ตามนะแต่การเบียดแย่งเขาแย่งแทรกทางเข้ามาเนี่ยรถคันหลังบางทีคงไม่ให้เข้าอ่ะแล้วถ้ามาแทรกกันแบบนี้หลายๆคันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะทำให้เกิดท้ายแถวนี่สะสมยาวขึ้นไปอีกด้วยข้างหลังก็จะเคลื่อนตัวได้ช้าขึ้นแล้วก็มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ด้วยเช่นกันฝากค่อยๆตามมากันทีละคันครับเพราะว่าตอนนี้ท้ายไม่ยาวแล้วนะท้ายเนี่ยไม่ได้หยุดนิ่งด้วยนะครับเคลื่อนตัวได้ตลอดนะสะสมไม่ถึง1กิโลครับเคลื่อนตัวตามกันได้ตลอดนะค่อยๆไปทีละคันครับใจเย็นๆกำลังรอดำเนินการนะครับเพราะว่าต้องดูดน้ำมันถ่ายน้ำมันออกจากตัวรถก่อนรถคันนี้เขาบรรทุกน้ำมัน คาร์บอนมานะครับแล้วประสบเหตุตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าพลิกตะแคงอยู่นะครับที่เกิดเหตุมีทั้งรถเคลนรอดำเนินการรถตำรวจทางหลวงรถของเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงมีพนักงานมีเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะครับกำลังเดินไปเดินมากันอยู่ใครที่ใช้เส้นทางต้องลดความเร็วนะเกรงว่าเดี๋ยวจะไปชนรถได้ไปชนคนได้นะครับพูดไม่ทันไรมีเบียดมาอีกแล้วอันนี้เป็นรถพ่วงนะเนี่ยคือมาตลอดนะครับเนี่ยแล้วตอนนี้รถที่วิ่งคือวิ่งขวาแล้วก็มาเบียดเข้าซ้ายนี่เยอะมากนะครับเนี่ยแล้วก็เลยทำให้มีท้ายนี่เริ่มยาวขึ้นไปอีกคือมันสุ่มเสี่ยงกับการที่จะเกิดซ้ำซ้อนได้ด้วยไงเนี่ยครับเบียดเข้ามากันตลอดเลยก็เดี๋ยวเราติดตามมาต่อนะครับก็ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาแล้วนะสำหรับอุบัติเหตุจุดนี้มอเตอร์เวย์สาย9นะครับวงแหวนตะวันออกด้านขาออกนะครับจุดที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานไปบางบัวทองนะครับตรงทางเบี่ยงพอดีนะครับมีรถประสบอุบัติเหตุเป็นรถบรรทุกน้ำมันเสียหลักพลิกตะแคงลงข้างทางเหตุตั้งแต่เมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาครับยังมีผลกระทบกับการจราจรเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับ
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
4: อ่ะดูนี
3: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
6: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
5: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
7: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
8: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA วันนี้เราจะมาเจาะลึกรายละเอียดของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark อาคารอนุรักษ์ซึ่งมีอายุมากกว่า109ปีให้ฟังทีละชั้นทีละชั้นเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่สนใจไปเยี่ยมชมนะคะเริ่มกันที่ชั้น3เป็นชั้นบนสุดของพิพิธภัณฑ์โดยที่ชั้นนี้จะแบ่งออกเป็นห้องต่างๆบอกเล่าเรื่องราวแสงแรกแห่งสยาม First Electric Light in สยามค่ะแต่ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ห้องจัดแสดงห้องแรกเราก็จะได้ตื่นตาตื่นใจกับภาพจิตรกรรมเขียนสีบริเวณโถงบันไดชั้น3ที่ใช้เทคนิคเฟรสโกเชโกหรือการวาดภาพด้วยสีฝุ่นผสมกาวธรรมชาติลงบนผนังปูนแห้งนับเป็นภาพเขียนสีที่มีความสมบูรณ์หาชมได้ยากมากส่วนท่านที่ชื่นชอบการเช็คอินถ่ายรูปต้องไม่พลาดเก็บภาพที่จุดชมวิวบริเวณระเบียงซึ่งสามารถมองเห็นพระปรางภายในวัดเลียบได้อย่างใกล้ชิดที่สุดค่ะต่อจากจุดชมวิวเราก็จะไปกันที่ห้องแสดงนิทรรศการห้องแรกที่มีชื่อว่าห้องบางกอกใต้แสงประทีปพาคุณย้อนอดีตไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสยามในยุคก่อนที่จะมีไฟฟ้าใช้ส่วนห้องที่2ห้องผจญภัยทะลุมิติเวลาในห้องนี้นะคะจะพาผู้ชมไปพบกับหมอบรัดเลย์ผู้รอบรู้และเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีผู้บุกเบิกกิจการไฟฟ้าไทยซึ่งจะมาถ่ายทอดแนวคิดการวางแผนก่อนเกิดกิจการไฟฟ้าในประเทศค่ะในห้องที่3ห้องแสงแรกแห่งสยามถ่ายทอดบรรยากาศเสมือนจริงของท้องพระโรงณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่20กันยายน2427วันแรกที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้ค่ะมาถึงห้องที่4 ห้องเจริญกรุงจุดเริ่มต้นของกิจการไฟฟ้าในสยามสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในวันที่เกาะรัตนโกสินทร์เริ่มมีแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าและสุดท้ายห้องโรงไฟฟ้าวัดเลียบพบกับแบบจำลองโมเดลอาณาจักรโรงไฟฟ้าและเครื่องจักรผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าวัดเลียบโรงไฟฟ้าแห่งแรกของไทยค่ะเป็นยังไงบ้างคะขนาดแค่ชั้นเดียวยังอัดแน่นไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์การไฟฟ้าไทยมากขนาดนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Spark ตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 5:00 น.หยุดทุกวันจันทร์เพื่อความสะดวกสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
7: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะ
10: ครับ
9: พออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
11: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
9: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
10: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
9: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
11: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
7: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
12: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
13: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
14: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
16: ฝุ่นควัน PM 2.5มลพิษทางอากาศที่กำลังบั่นทอนชีวิตของคนใช้รถใช้ถนนกรมทางหลวงห่วงใยสุขภาพปอดของทุกคนจึงเร่งดำเนินการมาตรการลดฝุ่นบนทางหลวงด้วยการฉีดพ่นน้ำบนผิวจราจรนำรถบรรทุกน้ำออกพรมถนนและเกาะกลางพร้อมทำความสะอาดและเก็บเศษดินบริเวณพื้นที่ที่กำลังก่อสร้างรวมถึงปล่อยฝอยละอองน้ำความดันสูงบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางทุกแห่งเพื่อให้ผู้ใช้ทางทุกคนหายใจได้สะดวกขึ้นปลอดสะอาดปลอดมลพิษเมื่อใช้ทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวงโทร1586ตลอด24ชั่วโมง
17: ฉันได้แล้ว
18: ผมก็ได
17: ้ป้าก็ได
19: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ซื้อเลย
20: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับจสร้อยของเรานะครับก็สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุบนท้องถนนครับที่ทำให้เกิดผลกระทบการจราจรนะครับทำอย่างไรที่จะให้ผู้ขับขี่รถยนต์นะครับมีจิตสำนึกในการขับขี่รถด้วยความปลอดภัยเคารพกฎวินัยการจราจรเป็นเรื่องที่สำคัญเพื่อที่จะร่วมกันลดปัญหาการจราจรจากอุบัติเหตุนั่นเองอุบัติเหตุลดลงได้นะครับด้วยตัวท่านเองฝากกันไว้นะครับใครที่ขับรถดีคุณผู้ฟังเข้าร่วมการทำประกันภาคสมัครใจกับโครงการคนรักรถนะครับก็จะมีเงินกองทุนคืนให้ด้วยสมาชิกมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนการทำประกันประเภทที่1สินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ได้รับเงินคืนนะครับแล้วก็ยังมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อๆไปให้ด้วยส่วนรถถ้าไปประสบเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันครับรถที่จะเข้าร่วมนะครับต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับรับสิทธิ์ผ่อน 0% นาน6เดือนส่วนรถเก๋งที่อายุเกิน7ปีนะครับก็ย้ายไปทำประกันประเภทที่3ได้นะครับสมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลและปิกอัพเชิงพาณิชย์นะครับประกันประเภทที่3มีเงินกองทุนคืนให้เช่นกันนะครับในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดรับอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้ผ่อนได้ 0% นาน3เดือนแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับใครสนใจสามารถต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับกับบริษัทวิริยะประกันภัย02150888นะครับ02150088ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้มีเพิ่มเติมกรณีของอุบัติเหตุนะครับเป็นกรณีของอุบัติเหตุทางหลวงหมายเลข3009บริเวณช่วงหน้า PTT Station อ่างเก็บน้ำหนองกลางดงหนองแขวะเนี่ยนะครับใกล้เคียงกับปั๊มคาวเทคอำเภอศรีราชาที่มีรถบรรทุกเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าล่าสุดนะครับมีเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอกว่าประกาศแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเป็นกรณีฉุกเฉินนะครับโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึงมีความจำเป็นนะครับต้องดำเนินการงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการเร่งด่วนเพื่อปฏิบัติงานแก้ไขกรณีอุบัติเหตุดังกล่าวนี่นะครับซึ่งพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็จะมีถนนเส้นทางหลวงชนบท3009บริเวณรอบปตท.อ่างเก็บน้ำหนองกลางดงหรือว่าหนองแขวะครอบคลุมพื้นที่ทั้ง2ฝั่งถนนนะครับก็คือตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับคาดว่าจะต้องดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จและจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตามปกติในช่วงประมาณบ่าย 3 โมงนะการไฟฟ้านะครับส่วนภูมิภาคต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับมาณโอกาสนี้ด้วยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการอย่างสุดความสามารถครับเพื่อให้ระบบจ่ายไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเนี่ยนะครับก็เป็นภาพจากที่เกิดเหตุที่เราขึ้นภาพให้ดูเป็นกรณีอุบัติเหตุนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางหลวง3009ที่มีรถบรรทุกเสียหลักไปชนกับเสานะครับทำให้เมื่อช่วงเช้านี้การจราจรติดขัดนะก็ขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลกันในช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังส่วนล่าสุดเนี่ยมอเตอร์เวย์สาย9ที่มีอุบัติเหตุรถบรรทุกน้ำมันเนี่ยนะครับไปเสียหลักพลิกตะแคงกิโลเมตรที่0+800ล่าสุดตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการยกนะครับรถบรรทุกต้องปิดการจราจรนะครับรถที่ใช้ฝั่งขาออกมุ่งหน้าวังน้อยใครที่จะออกไปทางบางบัวทองตอนนี้เจ้าหน้าที่ปิดทุกช่องทางนะครับปัดรถให้วิ่งขึ้นไปต่างระดับบางประอินนะครับเพื่อจะคุณผู้ฟังต้องวนลงผลโยธินขาออกไปก่อนแล้วก็ค่อยไปกลับรถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรถที่จะไปทางบางบัวทองเนี่ยไม่สามารถออกได้นะครับเพราะว่ารถเคลนเขากำลังดำเนินการยกนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับเดี๋ยวขอไปที่สายจากทางคุณมนตรีนะครับอุบัติเหตุ พชรเกษมนะคุณมนตรีสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพาน
0: เป็นยังไงบ้างครับคุณมนตรีตรงจุดไหนครับที่มีอุบัติเหตุ
1: ตรงยูเทิร์นตรงจุดยูเทิร์นมันอยู่ตรงปั๊มพีทีตรงแมคโครนครปฐมครับ
0: แมคโครนครปฐม
1: ครับ
0: เป็นเป็นจุดกลับรถพอดีเลยแหละฮะตรงจุดเกิดเหต
1: ุใช่ครับใช่ครับตรงจุดกลับรถ
0: เป็นอุบัติเหตุยังไงครับเนี่ย
1: คันผมเห็นอยู่คันเดียวนะครับเป็นรถพ่วง18ล้อ
0: ครับ
1: ที่ว่าคันที่เสียหายเนี่ยที่คือรถคันนี้เขาจะยูเทิร์นจากขาออกไปทางขาเข้าแล้วก็ผมไม่แน่ใจว่าคู่กรณีเป็นรถอะไรเพราะเห็นอยู่คันเดียว
0: เขาขวางอยู่กลางยูเทิร์นเลยป่ะครับ
1: ใช่ครับใช่ครับอยู่คาจุดยูเทิร์นเลย
0: อ๋อน่าจะคาไปทางขาเข้าใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเห็นขาเข้านี่รถเยอะมากเลยนะครับเนี่ย
1: ใช่ฮะใช่ฮะก็ตั้งแต่ไอตรงหนองดินแดงป้อมหนองดินแดงมาก็เริ่มเคลื่อนตัวช้ามา
0: ใช่ครับสะพานข้ามคลองมาเนี่ยก็ติดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอ้ครับมีเจ้าหน้าที่มาหรือยังครับ
1: ไม่เห็นเจ้าหน้าที
0: ่
1: แต่รถเสียหายเยอะมากตัว
0: เขาชนเข้ากับอะไรครับเนี่ย
1: ผมไม่แน่ใจว่ารถบรรทุกหรือเปล่าเพราะมันมีรถบรรทุกอีกคันหนึ่งเขาไปจอดอยู่ตรงหน้าปั๊มปตท.แล้ว
0: อ๋อเลยไปเลยจุดกลับรถไปอะนะ
1: ใช่ใช่ฮะ
0: แล้วเสียหายไหมครับตัวรถบรรทุกที่ไปจอดตรงปตท.เนี่ย
1: ถ้าเสียหายมันน่าจะเสียหายด้านฝั่งขวาแต่ทีนี้ผมมองไม่เห็นด้านไม่ได้ออกไปดูด้านขวาของเขา
0: แต่ว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคู่กรณีหรือเปล่าเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่ฮะสันนิษฐานว่าได้เป็นคู่กรณีหรือเปล่า
0: อ๋อแล้วตอนเนี้ยตัวของรถนี่มีคนขับลงมาด้วยไหมหรือว่ามีคนเจ็บ
1: ไหมไม่เห็นฮะไม่เห็นฮะผมไม่แน่ใจว่าผม
2: ไม่รู้ใจอ่ะ
1: ไม่รู้
2: ครับพี่มาดูเลย
1: ผมกำลังแจ้งจอดสร้อยอยู่
0: จอดปลอดภัยใช่ไหมคุณมนตรี
1: หมอแล้วคนขับเขาบาดเจ็บหรือเปล่า
2: ไม่มีเป็นหมอไม่ทันเนี่ย
1: อ๋อโอเคพอดีใจของอสของพงศ์ประเดือเขาเข้ามาซึ่งมาถึงจุดเกิดเหตุ
0: อ๋อครับเขาว่าไงมีคนเจ็บไหมครับเนี่ย
1: เขาก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าพวงจุดเกิดเหตุนี้ไม่เห็นคน
0: คือเป็นรถใหญ่ทั้งคู่เลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ฮะน่าจะ18ล้อกับ18ล้อฮะเพราะไอ้คันที่ไปจอดอยู่หน้าปั๊มก็น่าจะเป็นคู่กรณี
0: ครับ
1: ครับผม
0: โอ้โหติดขัดมากเลยนะครับเนี่ยมัน
1: ใช่ฮะเคลื่อนตัวช้าเพราะว่ามันอยู่คาจุดยูเทิร์นพอดี
0: คือผ่านได้ทุกช่องไหมครับหรือว่าแค่ด้านซ้ายยังไง
1: ถ้าฝั่งขาเข้ากรุงเทพแบบผ่านได้ทุกช่อง
0: ครับ
1: คือไอ้รถที่จะยูเทิร์นรถเล็กก็ยังยูเทิร์นได้อยู
0: ่ครับ
1: มีรถทางหลวงมาแล้วหนึ่งคัน
0: อ๋อครับหมายถึงว่ารถที่จะกลับรถจากฝั่งขาออกไปฝั่งขาเข้านี่ยังพอกลับได้ถ้าเป็นรถเล็กใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับถ้าเป็นรถเล็กกลับยังกลับได้อยู่คร
0: ับ แล้วรถฝั่งขาออกขออภัยฝั่งขาเข้ากลับรถได้ไหมครับ
1: ได้ครับเพราะว่ามันเขาตั้งแบรีเออร์ให้กลับคนละด้านกัน
0: อ๋อครับ
1: ครับผม
0: แล้วทำไมขาเข้ามันถึงติดยาวเลยอ่ะคุณมนตรี
1: ก็คือชิ้นส่วนของรถคันที่เสียหายมันกระจายมาเยอะเขาก็คนที่ผ่านเขาก็ไม่กล้าขับเร็วเพราะทางเศษกระจกเศษไอ้กันชนอะไรมันกระจายเยอะมาก
0: ก็คือกระจายอยู่ฝั่งขาเข้านี่แหละก็เลยทำให้รถได้ชะลอตัวนะ
1: ก็คือกระจายมาสองเลนนะฮะ
0: ครับด้านหลังมานี่มีสลับหยุดนิ่งไหมครับ
1: ไม่ถึงกับสลับหยุดนิ่งเพียงแต่ว่าเคลื่อนตัวช้า
0: ครับโอ้ท้ายยาวม
1: ากทางหลวงมาแล้ว1คันก็น่าจะช่วยระบายได้ดีขึ้นนะ
0: ครับท้ายนี่เกือบ3กิโลเลยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับมันมาตั้งแต่ช่วงสักกระเทียมก็เริ่มลดเยอะแล้วอ่ะ
0: เนี่ยอยู่ตั้งแต่เมกะโฮมตรงเนี้ย
1: นั่นแหละฮะนั่นแหละฮะ
0: ครับครับ
1: ฮะก็เดี๋ยวผมถ่ายรูปแล้วส่งเข้าไปในไลน์ของจอดร้อยให้แล้วกัน
0: จอดรถปลอดภัยนะคุณมนตรี
1: ผมเข้าไปจอดในปั๊มแล้วเดินย้อนกลับมา
0: ขอบคุณมากระวังด้วยนะครับ
1: ครับผมครับผม
0: ครับขอบคุณมากครับคุณมนตรีขอบคุณครับ
1: ครับผมนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับจุดกลับรถนะครับคุณผู้ฟังบริเวณเลยแมคโครนครปฐมมาเพชรเกษมด้านขาเข้านะครับตอนนี้ติดเลยนะฮะท้ายนี่ยาวเลยนะครับท้ายเลยสะพานข้ามคลองหนองดินแดงไปแล้วนะครับแถวเมกะโฮมมาเนี่ยติดเลยนะครับ ็เป็นกรณีของอุบัติเหตุรถ18ล้อนะครับน่าจะชนกันคู่กรณีเนี่ยล่วงหน้าไปอยู่หน้าปั๊ม PTT นะครับนะก็รถใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับก็เดี๋ยวรอดำเนินการเพราะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่มาละอ่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับในวันนี้นะฮะขอบคุณทุกท่านที่แวะมาส่งพี่จุกระเบียบคุณวันบางรักด้วยนะครับคุณระพีคุณพัชนีบอกมอเตอร์เวย์ขาเข้าสาย7ก่อนถึงจุดพักรถบางประกงมีรถติดหลายกิโลเมตรเลยอ๋อเหรอครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณพี่จุกระเบียบคุณก่อนหน้านี้ด้วยนะครับนะคุณ AA คุณอะไรล่ะคุณวิชาญนะครับหลายท่านเลยคุณกู๊ดไมค์ด้วยนะครับก็คุณ SS นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อพักกันสักครู่นะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 12:00 น.กับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48และตำรวจทางหลวงล้อมจับต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง110รายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
4: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่ไลน์แอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนโดยในปีนี้มีประเทศสมาชิก11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกและร่วมประชุมครั้งแรกคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูฟิลิปปินส์ปีนี้มีสมาชิกอาเซียน11ประเทศเพิ่มติมอร์เลสเตเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนและเข้าร่วมการประชุมเป็นครั้งแรกโดยประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ในฐานะประธานของอาเซียนกล่าวเปิดประชุมว่าถือว่าเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือและความมั่งคั่งของภูมิภาคท่ามกลางความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงผู้นำอาเซียนได้แสดงถึงความพร้อมในการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆรวมไปถึงผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามการประชุมสุดยอดอาเซียนแบบเต็มคณะมีผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนและประธานธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะแขกของประธานอาเซียนเข้าร่วมโดยในถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีต่อฟิลิปปินส์ในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนและแสดงความยินดีต่อเวียดนามในโอกาสเข้ารับตำแหน่งด้วยอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกับอาเซียนทุกประเทศให้อาเซียนยังคงเป็นเสาหลักของสันติภาพเสถียรภาพและความรุ่งเรืองของภูมิภาพอาเซียนเคยเผชิญวิกฤตมาแล้วหลายครั้งครั้งนี้เชื่อว่าจะรับมือกับความท้าทายได้แต่อาเซียนยังคงต้องคงเป็นความเอกภาพปรับตัวได้และมองไปข้างหน้าตรงกับหัวข้อการประชุมก้าวสู่อนาคตร่วมกันและการสร้างความร่วมมือในการรับมือความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำการดูแลคุ้มครองประชาชนถือเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วงสถานการณ์ตะวันออกกลางนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานศูนย์ปฏิบัติการเพื่อประสานการอพยพคนไทยในหลายพันคนกลับประเทศพร้อมชื่นชมสิงคโปร์ในการช่วยเหลืออพยพพลเมืองอาเซียนประเทศอื่นๆซึ่งถือเป็นตัวอย่างของความเป็นหนึ่งเดียวของอาเซียนด้วยอย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการต่อด้วยการหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาเลเซียและสิงคโปร์ยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ตำรวจทางหลวงพิษณุโลกส่วนที่กำลังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการไล่ล่าขบวนการขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาหลังพบรถกระบะขนคนเต็มคันวิ่งเป็นขบวนบนถนนสาย11พื้นที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกก่อนรถนำจะไหวตัวทันเห็นตำรวจแล้วกลับรถหนีทำให้รถขนแรงงาน10คันแตกกระจายเข้าป่าตำรวจทางหลวงร่วมกับตชด.31ฝ่ายปกครองกรมน.และหน่วยข่าวกลองกระจายกำลังปิดล้อมค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางคืนจนถึงเช้าวันนี้สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาได้รวม110รายพร้อมจับผู้นำพาได้บางส่วนสอบสวนผู้นำพารับสารภาพว่ารับจ้างขนแรงงานจากอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายไปส่งที่พื้นที่ภาคกลางโดยใช้วิธีเปลี่ยนถ่ายรถในจังหวัดพิษณุโลกได้ค่าจ้างหัวละ 20,000 บาทแต่ถูกตำรวจสกัดจับเสียก่อน
9: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้น เป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้งสองทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสัมมาคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

0: เสียหลักนะครับพลิกคว่ำมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบในจุดเกิดเหตุพบว่าเป็นรถปิกอัพยี่ห้อโตโยต้าลีโวสีดำเสียหลักไปชนกับเสาแล้วก็พลิกคว่ำได้รับความเสียหายในที่เกิดเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิง1รายอายุประมาณ64ปีมีอาการเจ็บบริเวณเอวด้านขวาและข้อมือซ้ายผิดรูปเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ให้การปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุก่อนมอบให้กับรถ EMS โรงพยาบาลเขาย้อยนำผู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลพระจอมเกล้าสภาพการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุเคลื่อนตัวช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้ครับต้องขอบคุณข้อมูลจากทางกู้ภัยสว่างสรรเพชรจุดอำเภอเขาย้อยด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดมาให้ได้รับทราบกันสำหรับกรณีอุบัติเหตุจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็พี่พันธ์นะครับบอกว่าวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้เนื่องจากว่ามีรถยางแตกอยู่เดี๋ยวเรากลับไปเพิ่มเติมกรณีอุบัติเหตุเมื่อสักครู่นะครับที่เขาย้อยกันจาก10ตำรวจอภิชาติเอี่ยมวงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่144สวัสดีครับ
1: ครับ
0: ครับจ่าครับอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับตอนนี
1: ้ตอนนี้คนเจ็บก็ไปโรงพยาบาลแล้วครับ
0: อ๋อคนเจ็บกี่รายครับ
1: เจ็บมีมา2คนครับแต่ว่าเหมือนกับอาจจะไม่รู้ว่าหนักหรือเปล่าครับแต่ว่าขึ้นรถโรงพยาบาลไปหนึ่งคนครับ
0: หรอคนขับหรือคนนั่งมาครับที่เจ็บ
1: ไม่แน่ใจ
0: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรที่เกิดเหตุตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับจ่าครับ
1: ตอนนี้เคลียร์เรียบร้อยแล้วครับมีรถมาลากไปแล้วครับ
0: อ๋อครับครับการจราจรเป็นยังไงบ้างมีสะสมมีติดขัดต้องเบี่ยงยังไงตรงไหนไหม
1: ไม่มีแล
0: ้
1: วคร
0: ับ
1: ปกติคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: ปกติเนาะแล้วมีอะไรเสียหายไหมมีอะไรพังเสียหายไหม
1: เบื้องต้นไม่มีนะครับ
0: ไม่มีเนาะแล้วเขารู้ไหมว่าเขาเสียหลักได้ยังไงตรงนี้มันเป็นโค้งเหรอหรือมันเป็นขึ้นลงเขาหรือมันยังไงอะฮะ
1: อาจจะรับไหมครับผมไม่แน่ใจ
0: อ๋อไม่แน่ใจ
1: ทางขึ้นเขาด้วยครับขึ้นลงเขาด้วย
0: มันโค้งไหมมันเหมือนแบบเป็นแบบทางโค้งไหมยังไง
1: โค้งลงมาคร
0: ับ โค้งลงใช่ไหม
1: ใช
0: ่เขามาเร็วไหมมีคนเห็นเหตุการณ์ไหมครับจ่า
1: ไม่เห็นหรอกครับเพราะว่าผู้ผมก็ทำงานอยู่บนแล้วได้ยินเสียงก็เลยวิ่งลงมาดูคร
0: ับเสียงดังไหมตอนนั้นที่เราได้ยิน
1: เสียงดังครับ
0: ดังเลยเนาะแล้วพอออกมาดูนี่สภาพรถเขาเป็นยังไงบ้างครับตอนนั้น
1: ก็คือพลิกคว่ำนะครับ
0: เหมือนล้อชี้ฟ้าอย่างนี้เลยเหรออ
1: ่าใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเขามีแบบคานออกมาขอความช่วยเหลือไหมหรือเขาติดภายในหรือยังไงครับตอนนั้น
1: ติดยุ่งไหนแล้วก็ไปช่วยกันออกมา
0: ใช้เวลานานไหมกว่าจะเคลื่อนย้ายได้เนี่ยครับ
1: ไม่สักพักนึงครับพ
0: ี่อ๋อมีฝนไหมแถวนั้น
1: ผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ
0: ์มีฝนไหมครับมีฝนไหมอ
1: ะไรนะครับ
0: ฝนตกไหมครับในพื้นที
1: ่ไม่มีครับ
0: อ๋อได้ครับขอบคุณมากนะครับที่เพิ่มเติมให้สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับพี่ครับ
0: ครับขอบคุณจ่าสิบตำรวจอภิชาติเอี่ยมวงนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่144นะอยู่บริเวณใกล้เคียงจุดเกิดเหตุพอดีเลยก็ได้ยินช่วงเสียงตอนที่เขาเสียหลักไปชนนะฮะดังมาตู้มหนึ่งนะก็วิ่งไปช่วยกันนะครับปรากฏใช้เวลาไม่นานดำเนินการเคลื่อนย้ายได้สำเร็จนะครับเป็นทางหลวง3349นะฮะอยู่ที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายที่บอกว่าเป็นผู้หญิงนะเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นแล้วนะพ้นกีดขวางไปละก็บอกว่าการจราจรนี่ก็กลับมาใช้การได้เป็นปกตินะครับแถวนั้นก็ไม่มีฝนแต่ว่ามันเหมือนเป็นทางลงเขามานะครับแล้วก็เป็นช่วงโค้งพอดีเลยนะก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับกรณีของคุณสมิธเนี่ยเดี๋ยวประสานงานเจ้าหน้าที่ให้เลยนะฮะที่บอกว่าอยู่พุทธมณฑลสาย3เลยศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยมาเล็กน้อยเป็นถุงบิ๊กแบ็ก2ใบนะครับสีออกขาวๆนะครับตกหล่นอยู่เลนกลางเลยก็ฝากระวังด้วยนะครับการจราจรก็มีเบี่ยงหลบกันเดี๋ยวจะเกิดอันตรายนะครับผ่านพ้นไปดีขึ้น ฝั่งกลับกันก็ใช้

0: ได้นะครับบริเวณจุดดังกล่าวก็ยังไม่มีปัญหาการจราจรที่จะมุ่งหน้ามาตัดกับทางด้านของถนนเพชรเกษมเมื่อสักครู่นะครับพี่พันธ์บอกว่าวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งขาเข้าด้านขาออกหน้าโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จะมีรถแท็กซี่สีส้มยางแตกหน้าหลังเลยนะนะครับอยู่ในช่องทางซ้ายคู่ขนานเขาบอกว่าส่วนฝั่งขาออกมีเจ้าหน้าที่กำลังเก็บกิ่งไม้ที่ช่องทางขวาของช่องทางหลักด้วยฝากระวังเลยนะฮะมีทั้งรถแท็กซี่ยางแตกจอดเสียมีทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่กำลังเก็บกิ่งไม้ด้วยอยู่ในช่องทางหลักด้านขวานะครับยังไงรบกวนช่วยเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับบริเวณจุดดังกล่าววิภาวดีรังสิตเห็นบอกว่าชะลอตัวนะชะลอตัวเนื่องจากว่ามีทั้งเรื่องของรถจอดเสียแล้วก็มีทั้งเรื่องของเจ้าหน้าที่เก็บกิ่งไม้กันด้วยนะครับแล้วก็เห็นผู้ชายใกล้เคียงการสะพายกระเป๋าแล้วก็ลักษณะเหมือนโบกรถแท็กซี่ขอเงินน่ะนะครับอยู่แถวๆหน้าโรงแรมรามาการ์เด้นนะครับก็อยากจะให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูให้หน่อยนะครับไม่แน่ใจว่ามิจฉาชีพหรือเปล่านะก็บอกว่าเป็นผู้ชายสะพายกระเป๋าแล้วก็โบกรถแท็กซี่เพื่อขอเงินนะครับอยู่หน้าโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพฝากประสานงานเจ้าหน้าที่ต่อเนื่องเลยนะครับก็หลายเหตุการณ์เลยที่พี่พันธ์แจ้งเข้ามานะครับเดี๋ยวยังไงดำเนินการประสานงานตามต่อให้นะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวนะครับเห็นก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงเช้านะครับที่บอกว่ามีเรื่องของผิวจราจรที่พระราม3เนี่ยมันสุดตัวนะครับซึ่งจุดนี้เราก็มีการแจ้งกับทางเขตท่านก็รับทราบเรียบร้อยแล้วนะครับทางสำนักงานเขตยานาวานะครับก็เป็นเรื่องของผิวจราจรที่พระราม3บริเวณช่วงปากซอย53สุดตัวเมื่อเช้านี้นะครับเวลาประมาณสัก 7:20 เขาบอกว่ารับแจ้งว่ามีเหตุผิวจราจรมันสุดตัวพระราม3ฝั่งขาเข้านะบริเวณช่วงปากซอยพระราม3 53นะครับซึ่งก็มีทางด้านของนายอิทธิพลอิงประสานท่านผู้อำนวยการเขตยานาวานะครับพร้อมกับท่านผู้ช่วยนะฮะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตยานาวาก็คือนางสาวลลินทิพย์ฝอยทับทิมเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็มีทางหัวหน้าฝ่ายโยธานะก็ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็อยู่ระหว่างประสานงานหน่วยงานเกี่ยวข้องเข้าดำเนินการในที่เกิดเหตุมีการนำเครื่องจักรนะครับทำการแก้ไขมีการปิดการจราจรก่อนหน้านี้นะตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาอยู่2ช่องทางด้านซ้ายนะครับผู้ใช้เส้นทางก็ต้องเพิ่มเติมความระมัดระวังสำหรับจุดดังกล่าวด้วยนะครับโดยก็มีการให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บางพงพางเจ้าหน้าที่เทศกิจของเขตยานาวานะครับมาช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวนะครับก็บอกว่าจุดนี้ก็จะแจ้งรายงานความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะระหว่างที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกำลังดำเนินการซ่อมผิวจราจรให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับบริเวณช่วงพระราม3ปากซอย53นะครับเป็นรับแจ้งเรื่องของผิวจราจรสุดตัวนะตั้งแต่ช่วง 7:20 นาทีนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ที่ผ่านมาก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงจะแจ้งให้ทราบตอนนี้การจราจรบริเวณจุดดังกล่าวก็ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับไม่ได้มีปัญหาการจราจรมากสักเท่าไหร่นะครับก็โดยรวมก็ยังถือว่าใช้ได้อะไปกับนะครับบริเวณช่วงปากซอย53มีชะลอตัวแค่นิดเดียวเองท้ายแถวคือแทบจะไม่มีนะท้ายแถวมันจะไม่มีแต่ว่ามันเป็นบริเวณช่วงโค้งด้วยเพราะว่า53เนี่ยมันจะมาจากช่วงใต้วงแหวนอุตสาหกรรมที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของยานาวาก่อนถึงตรงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับแถวๆโค้งวัดด่านนะ53เนี่ยก็จะเจอบริเวณจุดที่เขาทำงานกันอยู่ก็ฝากเพิ่มเติมความระมัดระวังด้วยนะครับแต่ดูแล้วท้ายแถวมันสั้นครับท้ายแถวแทบจะไม่มีถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปทางด้านของช่องลมไปทางด้านของช่องนนทรีเข้าไปทาง5แยกนรนองก็ถือว่าดีนะเคลื่อนตัวได้ไม่มีปัญหาการจราจรนะครับคุณตู่ระยองพี่ตู่บอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้ากรุงเทพท้ายแถวอยู่ก่อนถึงแหลมฉบังบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่100ปริมาณรถมากแล้วก็ประกอบกับวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วย พี่ตู่ระยองเพิ่มเติมให้อีกจุดหนึ่งมอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้าหลักกิโลเมตรที่98มีอุบัติเหตุก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเร่งดำเนินการอยู่ซ้ายมือครับขอบคุณคุณตู่ระยองด้วยแล้วก็ขอบคุณคุณพิชชี่ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาคุณประจักษ์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเสนาครับครับ
0: พี่ประจักษ์รถเสียราชพฤกษ์หรอ
1: ใช่ครับเป็นราชพฤกษ์ขาออกมุ่งหน้าปทุมครับ
0: อ๋อช่วงไหนอะพี
1: ่ตรงช่วงข้ามเส้นรัตนาธิเบศรนะครับอยู่ช่องทางด่วนนะครับผม
0: เลนไหนครับ
1: อยู่เลนซ้ายครับลงจากข้ามเส้นรัตนาธิเบศรมาประมาณ100เมตรครับผม อยู่เลนซ้ายครับผม
0: เป็นรถอะไรพี่ประจักษ์
1: เป็นรถบรรทุกดิน6ล้อหัวยาวครับ
0: oh.
1: ยางล้อยางแตกครับ
0: หรอแล้วดินมันตกไหมอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อไม่มีครับผม
0: ไม่มีเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับผมเพิ่งผ่านมาครับ
0: รถติดไหมครับเนี่ย
1: ตอนนี้พอดีเพิ่งเหตุการณ์เพิ่งเกิดครับ
0: oh.
1: ยังไม่มีครับผม
0: ยังไม่ติดใช่ไหม
1: ยังไม่มีรถติดครับผม oh. ผมก็กลัวจะมีอุบัติเหตุครับมันช่วงบางสายตาพอดีมันลงจากสะพานมาพอดีเลยครับกลัวจะเป็นอุบัติเหตุนะครับ
0: ได้เดี๋ยวรีบแจ้งให้เลยครับรีบประสานได้และกลับกันมีปัญหาไหมครับพี่ประจักษ
1: ์ไม่มีครับผมคล่องตัวครับ
0: ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นเนาะวันนี้ไม่ติด
1: ครับผมปกติครับไม่ติดครับรอบนอกโล่งครับผม
0: ได้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวแจ้งต่อให้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณประจักษ์นะครับเป็นเรื่องของรถบรรทุกดินนะยางแตกแล้วก็ไปจอดเสียอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเลยต่างระดับบางลักน้อย100เมตรนะครับเป็นรถบรรทุกดินยางแตกจอดเสียอยู่ช่องทางหลักฝั่งซ้ายเลยต่างระดับบางลักน้อยตัดรัตนาธิเบศร์100เมตรราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะครับการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะก็บอกว่าไม่ได้มีท้ายแถวสะสมแต่อย่างใดก็ชะลอตัวกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฝากระวังด้วยเดี๋ยวลงมาจากต่างระดับเนี่ยใช้ความเร็วกันมาแล้วเดี๋ยวเบี่ยงหลบกันเดี๋ยวมันจะเกิดอันตรายนะท่านใดที่ตามหลังมานะครับอยู่ในช่องทางหลักฝั่งซ้ายนะครับช่องทางด่วนฝั่งซ้ายนะผ่านพ้นจุดนี้ไปโล่งเลยนะส่วนฝั่งกลับกันก็ใช้การได้นะไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวเราประสานงานตามต่อให้นะครับขอบคุณคุณประจักษ์ด้วยที่เพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับสักครู่เดียวครับ
2: คุณปู่โทร1586กด1ถามเรื่อง M-Flow คุณพ่อโทร1586กด5ติดต่อสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะคุณแม่โทร1586กด7ถามเส้นทางมอเตอร์เวย์ส่วนผมก็โทร1586กด9เพราะมีคำถามเกี่ยวกับ M-Pass โทร1586ตอบทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องทางหลวงและมอเตอร์เวย์แจ้งอุบัติเหตุขอความช่วยเหลือโทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคน
2: ประตูรั้วกำลังจะป
3: ิ
2: ด
3: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Student ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันทีเสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีหนึ่งในหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศคือระบบโลจิสติกที่แข็งแกร่งและได้มาตรฐานการท่าเรือแห่งประเทศไทยมุ่งมั่นยกระดับการให้บริการสู่มาตรฐานสากลเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งให้ครอบคลุมทุกมิติสร้างความแข็งแกร่งร่วมกับชุมชนและภาคีเครือข่ายใส่ใจสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยคาร์บอนสู่เป้าหมายท่าเรือคาร์บอนต่ำให้เติบโตอย่างสมดุลทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการท่าเรือแห่งประเทศไทยเสริมพลังประเทศไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
2: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
3: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
1: แล้วต้องทำยังไงคะหมอ
4: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
3: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
4: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02 708 7501 ถึง 10

0: ข้อมูลจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับหรือว่าทาง PEA นะครับ PEA แจ้งเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักงานหลอกแอดไลน์ปลอมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างเป็นพนักงาน PEA ติดต่อผ่านไลน์หรือช่องทางส่วนตัวเพื่อหลอกลวงขอข้อมูลหรือให้ดำเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและข้อมูลส่วนบุคคลครับข้อเท็จจริงสำคัญ PEA ไม่มีนโยบายให้แอดไลน์ส่วนตัวการติดต่อให้บริการจะดำเนินการผ่านช่องทางทางการเท่านั้นสำหรับเรื่องของแนวทางการป้องกันนะครับตรวจสอบบัญชีไลน์ทางการ PEA Thailand ต้องมีเครื่องหมายโล่สีเขียวไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนเลขบัญชีหรือ OTP ผ่านแชทลิงก์โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการคลิกลิงก์จากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือหากสงสัยให้ติดต่อสอบถามผ่านหน่วยงาน PEA ในพื้นที่ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม PEA Contact Center โทร1129ตลอด24ชั่วโมงครับPEA ห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนร่วมกันรู้เท่าทันป้องกันภัยจากมิจฉาชีพครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่าทาง PEA ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะครับที่ติดตามกันกรณีของอุบัติเหตุนะครับทางหลวง3009ที่บ่อวินศรีราชาชลบุรีก็มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายรถนะครับคันที่เกิดเหตุออกไปพ้นกีดขวางการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการจราจรบริเวณจุดดังกล่าวก็เห็นบอกว่าปริมาณรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวตามกันไปได้อย่างต่อเนื่องส่วนเรื่องของการจ่ายกระแสไฟฟ้าในพื้นที่นะครับเมื่อสักครู่ก็ได้เพิ่มเติมกับทางด้านของท่านผู้จัดการนะครับที่เข้าดำเนินการในจุดเกิดเหตุด้วยก็บอกว่าใช้เวลาถึง16นาฬิกาไม่น่าจะเกินนะนะฮะที่ได้พูดคุยเพิ่มเติมกันในพื้นที่กับทางคุณปัญญาผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบึงเนี่ยก็บอกว่าไม่เกิน16นาฬิกาน่าจะจ่ายไฟได้ทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องของการจราจรก็ใช้ได้แล้วนะทั้งสองฝั่งยังไงก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งดำเนินการอย่างสุดความสามารถเพื่อให้การใช้งานระบบไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับสายด่วน PEA ครับ call center 1129นะขอบคุณข้อมูลจากทาง PEA ด้วยนะครับไม่เกิน16นาฬิกาน่าจะเป็นปกติละสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวครับยังคงย้ำฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคุณแม่รัชนีนะครับคุณแม่รัชนีท่านอายุ73ปีนะครับท่านป่วยจิตเวชนะครับบางครั้งมีอาการพูดคนเดียวคุยคนเดียวนะครับแต่ว่ายังสอบถามยังพอรู้เรื่องนะคุณแม่หายออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อเช้านะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่หมู่บ้านชนลดาบางบัวทองนะครับอยู่ใกล้เคียงกับตลาดบางบัวทองคนหายเนี่ยสูงประมาณ155เซนติเมตรผมบ๊อบสั้นนะครับผมนี่เป็นสีขาวปนสีดำผิวขาวเหลืองแต่งกายด้วยชุดสีดำนะครับเสื้อสีดำกางเกงสีดำนะครับถ้าใครพบเจออยู่ที่ไหนก็รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับติดต่อผ่านช่องทางดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะสำหรับท่านใดที่มีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่อยู่ในการดูแลนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของความจำเนี่ยนะฮะเป็นอัลไซเมอร์หลงลืมจะมากจะน้อยนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อขอรับลงทะเบียนได้สำหรับโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยของเรานะครับเราเปิดรับลงทะเบียนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการ Forget Me Not กับจสร้อยหลังจากลงทะเบียนเสร็จเราจะจัดส่งเข็มกลัดแล้วก็สติกเกอร์สำหรับรีดติดเสื้อให้ส่งทางไปรษณีย์นะครับไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมารับนะเราจัดส่งให้ถึงบ้านเลยทางไปรษณีย์ก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกเช่นเดียวกันตอนที่โทรเข้ามาลงทะเบียนแนะนำเป็นดอกจัน1808เพราะเบอร์นี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้าสะดวกเป็น1137ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็แล้วแต่โปรโมชั่นที่คุณใช้อัตราค่าบริการของแต่ละค่ายมือถือที่คุณใช้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นดอกจัน 1808อันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด24ชั่วโมงนะครับก็บอกทางเจ้าหน้าที่ที่รับสายได้เลยบอกว่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ Forget Me Not นะฮะหรือว่าจะบอกว่าลงทะเบียนหลงลืมก็ได้บอกข้อมูลนิดหน่อยไม่เยอะนะครับหลักๆ ก็จะเป็นใครเป็นญาติบ้านอยู่ที่ไหนเราต้องติดต่อใครกรณีเกิดพัดหลงเนี่ยหลักๆนะก็จะมีประมาณแค่นี้เองนะไม่ได้ละลาบละล้วงสอบถามข้อมูลส่วนตัวแต่อย่างใดนะครับส่วนการสแกน QR code ที่บอกกันเป็นประจำว่าถ้าใครพบเห็นพลเมืองดีให้ทำการสแกน QR code คือการสแกน QR code คือการสแกนแล้วมันจะขึ้นลิงก์ให้ติดต่อกลับมาที่สถานีที่จสร้อยไม่ได้ขึ้นเป็นโปรไฟล์ของคนหลงนะครับคือไม่ได้ขึ้นเป็นข้อมูลผู้พัดหลงนะการสแกนคือสแกนและให้ติดต่อกลับมาสแกนเพื่อติดต่อกลับมาก็เหมือนการกดเบอร์โทรนั่นแหละนะครับเหมือนกันแต่ว่าอันนี้เปลี่ยนเป็นแค่สแกนพอสแกนปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นช่องทางติดต่อกลับมาที่จสร้อยของเรานะครับหลังจากนั้นพอเจ้าหน้าที่รับสายก็ซักถามข้อมูลเราก็จะรีบแจ้งไปทางญาติแจ้งไปทางลูกหลานก็คือตามขั้นตอนที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นั่นแหละเพราะว่าถ้าเกิดกรณีพัดหลงเราต้องติดต่อใครเราก็จะรีบติดต่อไปทางคนนั้นเลยนะฮะแล้วก็จะช่วยประสานงานไปยังเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงท่านจุดที่พลเมืองดีเขาเจอพื้นที่อะไรนะครับอยู่ใกล้กับอะไรนะฮะก็จะรีบแจ้งหน่วยงานเนี่ยเข้าไปให้การดูแลชั่วคราวก่อนนะครับเพื่อไม่ให้หลงไปไกลกว่านี้หรือว่าเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเป็นการป้องกันไว้ก่อนก็ดูแลเป็นการชั่วคราวหลังจากนั้นก็นัดแนะแล้วก็ส่งตัวท่านผู้พัดหลงเนี่ยกลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัยนะครับลงทะเบียนไว้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยมีเข็มกลัดมีสติ๊กเกอร์นะครับแล้วก็เป็นหลักสากลอยู่แล้วว่ารูปดอก Forget Me Not เนี่ยเวลาใครพบเห็นก็จะทราบว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยหลงลืมผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์นะครับเพราะฉะนั้นลงทะเบียนไว้ก่อนเลย1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับโครงการ Forget Me Not กับทางจสร้อยของเราครับมาดูข้อมูลเพิ่มเติมทางหลังไมค์กันต่อนะครับมีทางด้านของคุณฮุสนาแล้วก็คุณสุวดีนะครับแจ้งเข้ามาจุดเดียวกันเลยเขาบอกว่าการจราพิเศษด้านฝั่งมุ่งไปตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9ใกล้เคียงกับต่างระดับวัสลุดนะครับมีอุบัติเหตุชนกันอยู่หลายคันเหมือนกันนะแล้วก็อยู่เลนขวาจุดนี้เราประสานงานกู้ภัยสาย9ให้แล้วนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าดำเนินการในจุดเกิดเหตุให้นะครับขอบคุณทั้งคุณฮุสนาแล้วก็คุณสุวดีด้วยนะครับแจ้งเข้ามา2ท่านเลยจุดเดียวกันนะครับการจราพิเศษด้านฝั่งประวัติตะวันออกหรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9จากบางพลีที่จะมุ่งหน้าบางปะอินนะครับอุบัติเหตุอยู่บริเวณช่วงใกล้เคียงกับต่างระดับวัสลุดนะครับเขาบอกว่าอยู่เลนขวานะแล้วมันส่งผลให้รถเนี่ยมันติดค่อนข้างยาวนะครับคุณนิติสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับพี่นิติอยู่แถวไหนครับเนี่ย
1: อยู่ตรงถนนตากสินครับผมตรงหน้าเซเว่นกรุงทน
0: ถนนตากสินหน้าเซเว่นกรุงทน
1: ตากคู่ขนานนะครับ
0: อ่าฮะเป็นฝั่งมุ่งหน้ามุ่งจากไหนไปไหนนะพี
1: ่จากสพไปมาจากสะพานนะครับผม
0: มาจาก
1: สะพานตากสิน
0: ข้ามสะพานตากสินมา
1: ครับ
0: ก็กรุงธนบุรีใช่ไหม
1: กรุงธน
0: เป็นกรุงธนบุรีข้างหน้าคือแยกตากสินใช่ไหมพี
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่โอเคกรุงธนบุรีช่องทางคู่ขนานนะ
1: ช่องทางคู่ขนานครับ
0: คู่ขนานเป็นรถอะไรอ่ะพี่
1: โรงแรมครับพี่เป็นรถฮอนด้าแจ๊สคร
0: ับ แจ๊สสีอะไรครับ
1: ต่างคือสีเทาครับ
0: ทะเบียน
1: 3046
0: หมวดตัวอักษรแล้วครับ
1: ตอเสือยอยักษ
0: ์3046กทมนะครับ
1: ครับกทมครับ
0: รถเป็นอะไรอ่ะครับคุณนิติ
1: อากาศปิดเงียบกับความไฟน่าจะไม่พอต้องขอ
0: ชาร์จแบต
1: จำแบตครับ
0: จำแบตเนาะมีสายพ่วงไหมเรามีสายพ่วงไหม
1: มีครับมีคร
0: ับ หมอมีสายพ่วงนะโอเคจอดอยู่เลนซ้ายเลยเหรอครับ
1: ใช่ครับว่าเซเว่นเลยครับ
0: โ
1: อ้แล้วเซเว่นติดกับโรงแรมแคสซิตี้
0: อ๋อฮะมันอีกไกลไหมกว่าจะถึงแยกตากสินน่ะ
1: มันถึงป้ายมุ่งหน้ากับถึงแยกเข้าแคสซิตี้กับตากสิน
0: เลยตรง
1: ไม่ไกลอะครับ
0: อะไร
1: ไม่ไกล
0: อยู่ตรงกลางกลาง
1: อ
0: ยู่ระหว่างสถานีกรุงธนบุรีกับวงเวียนใหญ่ไหม
1: ประมาณนั้นแหละคร
0: ับ ประมาณนั้นนะโอเคอยู่เลนซ้ายเนาะ
1: ได้ครับเดี๋ยวมุ่งหน้าสะพานตากสินคร
0: ับได้ครับ
1: ไอ้มุ่งหน้า
0: แยกตากสินอ่าฮะ
1: ได้ครับ
0: ได้ครับเดี๋ยวช่วยไปสัมพันธ์ตอนนี้ออกอากาศอยู่เผื่อว่ามีใครฟังอยู
1: ่คร
0: ับ แล้วมีรถผ่านไปผ่านมาบ้างไหมอ่ะตอนเนี้ย
1: ก็มีอยู่
0: ก็พอมีใช่ไหมโอเคได้ได้เดี๋ยวเราช่วยประชาสัมพันธ์ให้ครับคุณนิติ
1: ได้ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับคุณนิตินะครับฝากประชาสัมพันธ์ขอความช่วยเหลือนะครับอยู่ถนนกรุงธนบุรีนะมุ่งหน้าไปแยกตากสินมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินข้างหน้าคือแยกตากสินนะเขาบอกว่าอยู่ระหว่างช่วง BTS กรุงธนบุรีก่อนถึงใต้ BTS วงเวียนใหญ่นะครับอยู่ในช่องทางคู่ขนานซ้ายมือเป็นรถ Honda Jazz นะฮะสีเทาสอเสือยอยักษ์3046กทม. Honda Jazz สีเทาสอเสือยอยักษ์3046กทม.แบตหมดเขามีสายพ่วงแบตนะแต่ว่าต้องการคนจอดให้ช่วยจำแบตให้หน่อยนะครับเขามีสายพ่วงใครที่ฟังอยู่แล้วลงมาจากสะพานตากสินนะครับถ้าจะแวะให้ความช่วยเหลือก็ระวังรถที่ตามหลังมาด้วยนะครับยังไงขอบคุณมากๆขอบคุณล่วงหน้านะครับเป็น Honda Jazz สีเทาสอเสือยอยักษ์3046กทม.นะใครมีน้ำใจนะเพราะว่าเขามีสายพ่วงแบตอยู่แล้วนะครับก็จอดแวะให้ความช่วยเหลือเขาได้นะฮะชื่อคุณนิตินะอยู่ซ้ายมือคู่ขนานนะครับนะขอบคุณล่วงหน้าการจราจรเคลื่อนตัวได้นะครับยังไงจอดช่วยเหลือกันมีน้ำใจให้กันระวังรถบนท้องถนนด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทางนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนครับสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับพระดอนแจ้งเหตุครม.ไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญแต่ให้สภาชุดใหม่เป็นผู้เสนอเหตุอาจถูกตีตกและไม่สามารถเสนอร่างในทำนองเดียวกันได้ในสมัยประชุมนี้จะทำให้ล่าช้ากว่าเดิมสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอดมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: นายประดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสาเหตุที่รัฐบาลไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญว่าหลังจากที่ได้หารือกันในคณะรัฐมนตรีและทีมฝ่ายกฎหมายและทีมฝ่ายกฎหมายแล้วที่แรกเห็นว่าเป็นอำนาจของครม.ในการยืนยันแต่เมื่อเรามีสภาชุดใหม่จึงเห็นว่าควรให้ฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้เสนอร่างเพื่อพิจารณามาอีกครั้งเพราะการยุบสภาครั้งที่แล้วเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันในร่างรัฐธรรมนูญฉะนั้นหากมีการยืนยันร่างเดิมกลับไปก็คาดการได้ว่าจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญตกไปแล้วรัฐสภาก็จะไม่สามารถผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้รวมถึงจะทำให้ไม่สามารถเสนอร่างในทำนองเดียวกันได้อีกในสมัยการประชุมนี้ซึ่งจะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญล่าช้าออกไป1สมัยการประชุมด้วยเหตุนี้จึงเห็นว่าเมื่อมีการทำประชามติจากประชาชนมาแล้วและประชาชนเห็นด้วยอย่างท่วมท้นในการที่จะแก้ไขและให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จึงเป็นอำนาจโดยชอบที่รัฐสภาจะไปดำเนินการต่อศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนความสำคัญของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงติดตามกับคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับ
8: หากจะกล่าวถึงพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงความรักความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และปวงชนชาวไทยได้อย่างลึกซึ้งที่สุดท้องสนามหลวงคือชัยภูมิที่ประจักษ์ในทุกห้วงเวลาสำคัญนับตั้งแต่เริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จวบจนปัจจุบันย้อนรอยอดีตไปในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพื้นที่กว้างใหญ่แห่งนี้ถูกขนานนามว่าทุ่งพระเมรุสรภูมิอันศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญในการส่งเสด็จเจ้านายสู่สวรรคาลัยหัวใจสำคัญของการเนรมิตมณฑลพิธีในครั้งนี้คือการสืบทอดคติความเชื่อเรื่องโลกและจักรวาลตามไตรภูมิพระร่วงที่อธิบายถึงเขาพระสุเมนศูนย์กลางจักรวาลที่รายล้อมด้วยทิวเขา7ชั้นและทะเลสีทันดรความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกถ่ายทอดสู่สถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรที่ตั้งตระหง่านกึ่งกลางพิธีมณฑลท้องสนามหลวงเสมือนการจำลองสวรรค์ชั้นดาวดึงอันเป็นที่ตั้งของภัยชยนปราสาทเพื่อส่งเสด็จพระผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งกลับคืนสู่สวงสวรรค์พระเมรุมาตรที่กำลังรังสรรค์ขึ้นอย่างวิจิตรการตาในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงงานศิลปกรรมไทยชั้นครูแต่คือประจักษ์พยานแห่งความกตัญญูกตเวทีของปวงชนชาวไทยเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างโลกมนุษย์และสวงสวรรค์ที่จะจารึกความอาลัยและการน้อมส่งเสด็จแม่ของแผ่นดินผู้ทรงสถิตอยู่ในใจราษฎรตราบชั่วนิจนิรันดร์วรัญชัยชูประเสริฐสุขเรียบเรียง
9: ผิดพลาดเป็นเรื่องปกติแต่ผิดแล้วควรปรับปรุงแก้ไขให้ทุกอย่างพัฒนาให้ดีขึ้นศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
11: สถานีวิทยุจส.100
1: วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 太多的。มีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่าพี่กี้ใช่ไหมจ๊ะบ้านค่ะดูกันพอห้าแล้วฝ่ายดูฝ่ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
1: เอ้ยลองใส่ลองใส่ให้ดู
0: ลองใส่ให้ดู
1: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
2: เอาใส่ใส่เราเริ่มไหมคะถวาย

0: กลับมาติดตามจัสรอยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้คุณสุวรรณทองบอกว่าภาษีเจริญวันนี้ร้อนนะรอฝนอยู่นะตกบ้างเถอะแถวภาษีเจริญนะครับขอบคุณคุณสุวรรณทองด้วยคุณกิติคุณบอกว่าระยองฝนตกครับขอบคุณคุณกิติคุณด้วยนะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นะครับติดตามข้อมูลทางหลังไมค์กันต่อครับมีรับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุมาเมื่อสักครู่นะครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งภูมิภาคตะวันออกก็ประสานงานกู้ภัยสาย9รับทราบแล้วนะครับเห็นบอกว่าชนกันหลายคันเลยบริเวณช่วงใกล้เคียงกับต่างระดับพัสดุอยู่ในช่องทางด้านขวาการจราจรเคลื่อนตัวช้าแล้วก็มีท้ายแถวสะสมส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับแล้วก็มีรับแจ้งจากตำรวจทางหลวงแจ้งว่ามีอุบัติเหตุที่มิตรภาพนะครับสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวมิตรภาพฝั่งขาออกมกเหล็กไปกลางดงครับหลักกิโลเมตรที่67ก็บอกว่ามีรถบรรทุกพ่วงเสียหลักพลิกตะแคงนะครับกม67นะอยู่2ช่องทางเลยนะครับกีดขวางอยู่2ช่องทางเลยส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวช้าบริเวณจุดเกิดเหตุนะครับแล้วก็ในพื้นที่มีฝนตกด้วยนะเจ้าหน้าที่ก็ฝากย้ำเตือนว่าโปรดขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับมิตรภาพฝั่งขาออกหรือว่าทางหลวงหมายเลข2นะฝั่งขาออกหลักกิโลเมตรที่67นะครับมีอุบัติเหตุรถบรรทุกพ่วงเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางอยู่2เลนเลยนะครับเขาบอกว่าฝนตกในพื้นที่ด้วยเจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการแล้วก็อำนวยการจราจรกันอยู่สำหรับในจุดเกิดเหตุการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับเนื่องจากเป็นรถใหญ่ด้วยนะบรรทุกพ่วงส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรนี่ยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณวีรพัฒน์การจราพิเศษด้านฝั่งมุมแหวนตะวันตกครับขาออกบริเวณช่วงต่างระดับปทุมเสนาที่จะมุ่งหน้าไปสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาการจราจรเห็นบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้านะครับแล้วก็สลับกับการหยุดนิ่งเลยนะบริเวณจุดดังกล่าวฝั่งกลับกันนี่เคลื่อนตัวได้ดีกว่านะครับคุณประจักษ์บอกว่ามีรถจอดเสียราชพฤกษ์ฝั่งขาออกเลยต่างระดับบางรักน้อย100เมตรเป็นรถบรรทุกดินนะครับเขาบอกว่ายางแตกแต่ว่าดินไม่ได้ตกหล่นนะก็จอดกีดขวางอยู่ในช่องทางหลักด้านซ้ายมือนะครับส่งผลให้การจราจรก็มีชะลอตัวต้องเบี่ยงหลบกันจุดดังกล่าวผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือว่า GLO นะครับขอเชิญร่วมงานสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ซื้อสลากอย่างมีสติ 9-10 พฤษภาคมนี้นะครับณจังหวัดชลบุรีเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับท่านใดสนใจเรียนเชิญได้เลยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล GLO ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับความเข้าใจผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569ครั้งที่2นะครับภาคตะวันออกเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานให้กับลูกค้าและกลุ่มคนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับของสำนักงานในระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับสำหรับกิจกรรมนี้สำนักงานได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องครับเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานและถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรโดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือว่า L6 ทั้งแบบใบและแบบดิจิทัลนะครับรวมถึงสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักตลอดจนการดำเนินธุรกิจสลากด้วยความรับผิดชอบสนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพร้อมด้วยกิจกรรมร่วมสนุกและมีโอกาสรับของที่ระลึกจากสำนักงานนะครับนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากคู่ความร่วมมือของสำนักงานอาทิกองทุนการออมแห่งชาติที่มาร่วมให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการออมเพื่อยามเกษียณสำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกด้วยท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าหากว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมท่านใดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับสถานที่จัดงานเรียนเชิญได้เลยนะครับสนใจเข้าร่วมงานนี้ถือว่าน่าสนใจเอามากๆเลยห้ามพลาดเลยนะย้ำอีกครั้งครับสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำปี2569ครับเสาร์และอาทิตย์ที่กำลังจะถึงนี้นะครับ9และ10พฤษภาคมนี้พบกันที่ลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับ9ถึง10พฤษภาคมนี้ครับลานโปรโมชั่นชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาที่ชลบุรีครับเรียนเชิญเลยครับมีทางด้านของข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรื่องของสภาพการจราจรจากคุณปรีชานะก็แจ้งไว้หลังไมค์บอกว่ารัชดาท่าพระเป็นฝั่งขาเข้านะครับเขาบอกว่าติดทุกด้านเลยนะคุณปรีชาบอกว่ารัชดาตลาดภูแยกไผ่สวรรค์โดยเฉพาะแยกไผ่สวรรค์เนี่ยให้ข้อมูลหลังไมค์บอกติดทุกด้านเลยนะบอกติดทุกด้านเลยแยกไผ่สวรรค์นี่การจราจรนี่เคลื่อนตัวช้าเลยนะแล้วก็มีสลับกับการหยุดนิ่งด้วยส่วนท่านใดที่ใช้มิตรภาพอยู่ฝากระวังด้วยนะครับไหนจะเรื่องของอุบัติเหตุแล้วเป็นรถใหญ่ด้วยนะบรรทุกพ่วงนะฮะก็บอกบรรทุกพ่วงเสียหลักพลิกตะแคงถนนมิตรภาพขาออกหลักกิโลเมตรที่67นะแถวปากช่องไปลำตะคองนะครับกม67แถวปากช่องไปลำตะคองก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงอยู่ในจุดเกิดเหตุแล้วนะครับก็บอกว่ากำลังช่วยเหลือแล้วก็อำนวยความสะดวกเรื่องของการจราจรกันอยู่ก็ฝากย้ำผู้ใช้เส้นทางจุดดังกล่าวว่าใช้ความระมัดระวังกันด้วยเนื่องจากว่าในพื้นที่มีฝนตกนะครับมีฝนตกนะมิตรภาพฝั่งขาออกกม67นะเป็นรถบรรทุกพ่วงนะเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางไป2เลนเลยตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วนะบอกว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการในจุดเกิดเหตุกรณีของคุณปรีชานะที่บอกว่าแยกไผ่สวรรค์ทำไมเอ๊ะติดทุกด้านเลยก็เราก็ตรวจสอบในพื้นที่สนบุคโลนะเป็นเหตุรถประจำทางไปจอดเสียอยู่บริเวณช่วงตากสิน28อยู่เลนซ้ายนะเขาบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ทราบแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการในจุดเกิดเหตุอยู่นะครับต้องขอบคุณทางสน.บุคโลด้วยนะฮะคุณปรีชาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับติดอยู่มากน้อยแค่ไหนฮะในพื้นที่ก่อนหน้านี
1: ้ตอนนี้ติดมากเลยครับไม่สามารถที่ขยับได้เลยเพราะว่ารถมันจะขวางเลนไปทั้งสองเลน
0: อ๋อคือจอดนิ่งเลย
1: ใช่ครับระบบมันล็อกครับผมเพราะว่าเป็นรถมือที่พอมันมีปัญหาจะล็อกทั้งคันเลยเข็นก็ไม่ได้ขยับก็ไม่ได้ครับผม
0: โอ้พี่ปีชาอยู่ด้านไหนเนี่ย
1: ตอนนี้ผมอยู่ตรงปลายตากสิน28ครับผมฝั่งเดียวกับฝั่งที่รถจอดระบบขับคล่องครับ
0: โอ้แสดงว่าจอดอยู่ด้านหลังเขาได้เห็นหมดเลยใช่ไหมตอนนี้
1: ใช่ตอนนี้อยู่หน้าเคียร์ครับผมอยู่หน้างานครับ
0: โอ้โห
1: รอรถพอดีทางเจ้าหน้าที่กำลังประสานงานไปที่ตรงนั้นเขาจะมีการสร้างทางรถไฟอยู่หน้าโรงพยาบาลทหารเรือ
0: ครับ
1: เขาอาจจะไปขอรวดสลิงหรือขออะไรเส้นใหญ่ที่จะมาฉุดลากให้มันมาขยับเข้าซ้ายได้ครับผม
0: ตรงนั้นมันมีกี่เลนครับพี่ปิชาม
1: ี2เลนครับผม
0: แล้วมันขวาง2เลนเลยเหรอ
1: จริงๆเนี่ยรถมันจะเสียอยู่ช่วงระหว่างเลนกับขวาเนี่ยมันไปค่อมเลนกันไว
0: ้เอ้าดันไปค่อมเลนไว้อีก
1: ถูกถ้าเกิดไปค่อมเลนขวาไว้น่ะ
0: รถจะไปได้เลนไง
1: อาจจะไปได้
0: ใช่โอ้เป็นค่อมเลนอีกโอ้
1: ถูกต้องครับผมตอนนี้กำลังรอจังหวะกันอยู่ก็ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าหากมีรถติดในช่วงนี้เยอะๆก็เกิดจากปัญหาทุกจุดนี้ครับ
0: และกลับกันแล้วมันกระทบไหม
1: ผลกับการจะมีช่วงกระทบอีกช่วงยูเทิร์นตรงซอยตากสิน28ตรงซอยลงเหล็กเพราะว่ามันเป็นช่วงยูเทิร์นพอดี
0: นั่นน่ะสิ
1: ก็มีผลกระทบอยู่ก็สะสมตรงนี้ก็จะสะสมมาเรื่อยๆอยู่ตอนนี้ครับ
0: โอ้เอา
1: เจ้าหน้าที่ก็กำลังรีบเร่งกันอยู่ครับผมเจ้าหน้าที่ก็สน.บุคโลนะครับก็รีบเร่งตามรถที่จะมาชุดลากอยู่ครับผม
0: พี่ปีชาดูแล้วน่าจะนานไหมเคสนี
1: ้น่าจะไม่นานครับผมเพราะว่าเห็นรถแมคโครท่านมีการโอดโซ่อะไรมาแล้วครับผมรถกำลังขยับมาแล้วครับ
0: อ๋อโอเค
1: น่าจะไม่นานครับผม
0: ขอบคุณมากพี่ปีชา
1: ครับขอบคุณ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณปรีชานะฮะบอกว่าตอนนี้อยู่ด้านหลังคันที่เกิดเหตุนี่แหละนะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.บุคโลแล้วก็มีเจ้าหน้าที่นะครับที่ทำงานตรงนั้นมันเป็นปิดเบี่ยงแนวก่อสร้างอยู่แล้วด้วยนะแล้วจุดดังกล่าวเนี่ยจริงๆมันไปได้2เลนนะแต่เขาไปจอดอยู่ตรงกลางเลยระหว่าง2เลนที่ไปได้เนี่ยมันก็เลยไปไม่ได้เลยนะฮะเป็นรถประจำทางเนี่ยแหละระหว่างพูดคุยกันก็บอกว่าเห็นเตรียมโซ่เตรียมรถใหญ่จะเข้าดำเนินการลากให้พ้นกีดขวางละเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ด้านตากสินนะคือจอดเสียอยู่ใกล้เคียงตากสิน28ไอ้ฝั่งที่มาจากมหาสวรรค์เนี่ยติดอยู่แล้วนะท้ายยาวอยู่แล้วฝั่งนี้จะได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนะฮะส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยอย่างที่คุณปีชาบอกคือกลับรถมาก็ไม่ได้เพราะว่าถ้ากลับรถมามันก็จะมาเจอตรงนี้แหละตรงที่เขาจอดเสียอยู่ตรงเลนกลางเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงจุดกลับรถนะฮะแล้วก็ทางฝั่งกลับกันฝั่งตรงข้ามอ่ะ ถ้ายังไม่ได้เคลื่อนย้ายเนี่ยเดี๋ยวพอคนจะมาออกกันตรงจุดกลับรถเนี่ยทางมันก็จะยาวไปตรงในตากสินฝั่งที่มาจากแยกตากสินนะนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางมันยังไม่ยาวเท่าไหร่ก็จะมีปัญหาตรงมหิสวรรค์นะครับอย่างที่หลายท่านบอกเนี่ยว่าติดนิ่งเนี่ยก็คือเนี่ยแหละรถประจำทางที่ไปจอดเสียเนี่ยบริเวณจุดดังกล่าวนี่แหละตากสิน28เนี่ยเดี๋ยวถ้าเคลื่อนย้ายได้ก็น่าจะดีขึ้นละนะน่าจะดีขึ้นแต่ต้องใช้เวลาอีกสักครู่นึงนะแต่ว่าคุณปีชาเขาเห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดอ่ะเขาก็ดูแล้วบอกไม่น่าจะนานนะเพราะว่าตอนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะมีพวกทีมงานที่เขาเบี่ยงการจราจรที่เป็นแนวก่อสร้างอยู่ตรงนั้นเขาก็มาช่วยๆกันนะเห็นบอกนำอุปกรณ์นำรถใหญ่อะไรจะมาลากไปละนะฮะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะเห็นบอกว่าท้ายยาวเลยแล้วก็ติดนิ่งเลยแล้วก็อ้อนรัชดาท่าพาร์ทด้วยนะรัชดาท่าพาร์ทที่จะเลี้ยวซ้ายมาให้สวรรค์เนี่ยที่จะไปตากสินเนี่ยอันนี้ก็จะกระทบนะฝั่งที่มาจากเดอะมอลล์เนี่ยมาจากเดอะมอลล์ท่าพระเนี่ยมาจากราชพฤกษ์เนี่ยที่จะเลี้ยวซ้ายตรงมหิสวรรค์ไปตากสินเนี่ยอันนี้ก็กระทบจากจุดนี้แหละที่เขาไปจอดเสียอยู่เนี่ยนะซอย28นะที่กำลังดำเนินการเคลื่อนย้ายกันอยู่เนี่ยนะครับก็กระทบท้ายแถวเริ่มมาแล้วเหมือนกันนะเริ่มยาวแล้วนะครับการจราจรก็แน่นๆนะใช้ราชพฤกษ์ก่อนใช้เจริญนครก่อนนะครับดูจะสะดวกกว่านะครับแต่ถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ไม่ค่อยติดแล้วนะด้านหน้าก็ชะลอตัวแถวแยกตากสินชะลอตัวแถววงเวียนใหญ่ละนะครับอ่ะเดี๋ยวมีทางด้านของพูดคุยใกล้จะเปิดเทอมละเดี๋ยวช่วงเนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยนะช่วงกลางๆเดือนนี่ก็หลายโรงเรียนนะเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเทอมกันละสำหรับผู้ปกครองก็ชุดนักเรียนซื้อกันหรือยังฮะไม่รู้ว่าปีนี้นี่คึกคักหรือว่าเงียบเหงายังไงเดี๋ยวไปพูดคุยกันหน่อยนะฮะกับทางด้านของท่าน CEO บริษัทสมอยูนิฟอร์มจำกัดนะฮะคุณวรวุฒิชูศรีสวัสดีครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับคุณวรวุฒิครับเห็นบอกว่าปีนี้นี่เป็นยังไงบ้างครับสำหรับสมอของเรานี่คึกคักหรือว่าเงียบเหงาสำหรับผู้ปกครองที่จับจ่ายใช้สอยซื้อชุดนักเรียนเป็นยังไงบ้างครับ
2: ก็ปีนี้ถ้าเทียบกับปีก่อนๆปีนี้มีผู้ปกครองที่คึกตื่นตัวมากขึ้นในการจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่ดูคึกคักกว่าปีก่อนๆครับผมแม้จะเป็นช่วงเหมือนเศรษฐกิจเหมือนกับไม่ค่อยดีหรือว่ามีผลกระทบในเรื่องของราคาค่าน้ำมันต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่ายอดขายกับตรงที่คึกตื่นตัวมากขึ้นในการจับจ่ายใช้สอยนะครับแต่ดูคึกคักกว่าปีก่อนๆครับผมแม้จะเป็นช่วงเหมือนเศรษฐกิจเหมือนกับไม่ค่อยดีหรือว่า

0: คือภาพเมื่อช่วงสายๆที่ผ่านมานะใครที่พบเห็นพบเจอนะครับผู้หญิงลักษณะใกล้เคียงดังกล่าวกรุณานะครับรีบติดต่อกับจส100-1137ครับหรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเนื่องจากว่าท่านนี้เนี่ยป่วยด้วยนะครับรีบติดต่อกลับนะแล้วก็ไม่ได้ทานยามาจะสัปดาห์หนึ่งแล้วนะครับคุณชายสองพี่น้องสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับรายงานสภาพจราจรในพื้นที่อุบัติเหตุนะครับ
0: เชิญเลยครับ
1: ผมวิ่งมาจากเส้นต่างระดับในตรงปทุมมาครับ
0: ครับ
1: จากต่างระดับสามโคกที่ว่าไม่ต่างระดับไปแยกกันที่สุขครับก็คือมุ่งหน้ามาทางถนนราชพฤกษ์ก่อนมีอุบัติเหตุก่อนถึงตาช่างนะครับตรงนี้จะมีตาช่างรถบรรทุกครับอยู่ซ้าย
0: ครับ
1: คือจุดที่เกิดเหตุตรงนี้มันจะสักประมาณ500ก่อนถึงตาช่างรถบรรทุก
0: ร
1: ถที่เหตุอยู่ช่องเลนขวาครับ
0: ครับ
1: ก็คือเป็นรถชนท้ายกัน2จุดอีกคันคู่แรกก็คือรถเก๋งกับรถกระบะชนท้ายกันอยู
0: ่
1: ห่างจากจุดที่2ก็คือสักประมาณ10-20 เมตรนะครับเป็นรถกระบะชนท้ายกัน3คันอันนี้ทั้ง3คันนี้ค่อนข้างจะเสียหายเยอะนะครับ
0: ครับ
1: ฝนตกหนักมากที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ครับ
0: ครับ
1: ยังไม่มีเจ้าหน้าที
0: ่มีคนเจ็บไหมครับ
1: ดูจากภาพน่าจะไม่มีคนเจ็บอาจจะเจ็บเล็กน้อยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับเพราะว่าไม่มีใครลงมาจากรถฝนตกหนักครับ
0: ครับ
1: ณเวลานี้ผมวิ่งมาถึงตรงโรงเรียนบางขุนทองบางกระปั่นตรงบางกระปั่นที่จะมุ่งหน้าเป็นฝั่งขาออกนะครับ
0: ครับ
1: จะมีรถชนท้ายกันเลยจากอุโมงค์บางขุนทองขึ้นไปสักประมาณ500เมตรเป็นรถกระบะชนท้ายกัน
0: ครับ
1: มีเครื่องชะลอตัวยาวมายังไม่เจอท้ายแท้ครับแล้วเวลานี
0: ้ครับ
1: ก็คือเลยจากที่อุบัติเหตุไปก็คือปริมาณรถก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าชะลอตัวเนื่องจากฝนตกหนักอยู่นะครับ
0: ครับมีน้ำท่วมขังตรงไหนไหมครับเนี่ย
1: ก็มีนะท
0: ่วมเป็นบางช่วง
1: ว่าถนนที่ว่ามันจะต่ำก็คือมีทางเล็กน้อยอยู่เป็นซ้าย
0: ครับ
1: ครับผมตอนนี้ก็ฝนหยุดแล้วนะครับ
0: หยุดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เปียกแดดครับผม
0: ครับผม
1: ยังไม่ได้ดีเลยสภาพจราจรแต่ถ้าเลยจากวงเวียนบางขุนทองมุ่งหน้ามาทางถนนพะโลมก็ยังลดน้อยท่องตัวนะครับ
0: ครับผม
1: คร
0: ับ
1: ฝากไว้เป็นข้อม
0: ู
1: ลคร
0: ับ
1: 2.3
0: ได้ครับคุณชาย2พี่น้องเดี๋ยวตามต่อให้สวัสดีคร
1: ับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณชาย2พี่น้องด้วยนะครับฝนตกหนักนะก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้เริ่มซาแล้วเขาบอกว่าหยุดแล้วนะที่ราชพฤกษ์แล้วก็มีเรื่องของอุบัติเหตุเดี๋ยวยังไงประสานงานตามต่อให้นะแล้วก็อีกท่านนึงนะที่ยังไม่เจอเนี่ยต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่เป็นกรณีของคุณแม่รัชนีนะที่เราตามหากันส่วนอีกท่านนึงเนี่ยเป็นคุณพ่อสวัยนะหรือว่าคุณตาไหวเนี่ยแหละที่เรายังคงประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่นะครับยังไม่เจอนะครับที่บอกว่าเป็นทหารนะฮะเรืออากาศตรีสวัยสาตะโยธินท่านนี้เนี่ยแจ้งตามหามากับทางจส.100ท่านหายตั้งแต่วันพุธนะฮะตั้งแต่วันพุธตอน6โมงเช้าตาสวัยเนี่ยอายุ86ปีมีอาการหลงลืมนะฮะคุณตาสวัยมีอาการหลงลืมเขาบอกไม่แน่ใจว่าตอนหายไปเนี่ยท่านสูงแว่นตาไปหรือเปล่านะผิวขาวเหลืองสูงประมาณ162เซนติเมตรผมสั้นนะฮะมีโรคเบาหวานความดันหัวใจแจ้งความที่สภ.คูคตนะฮะบ้านอยู่ที่ซอยจามอนนะตอนช่วงที่หายไปเนี่ยใส่เสื้อแขนสั้นสีครีมกางเกงขาสั้นสีดำนะฮะท่านจำชื่อตัวเองได้ให้เรียกว่าตาไหวหรือว่าตาสวัยท่านจำได้นะฮะแล้วก็จำชื่อลูกสาวได้ถ้าถามท่านว่าลูกชื่ออะไรท่านอาจจะตอบว่าชื่อตุ๊กตานะเป็นชื่อเล่นของผู้แจ้งคุณวนิดาเป็นลูกสาวท่านนะท่านอาจจะตอบว่าชื่อตุ๊กตานั่นคือชื่อของลูกสาวท่านนะฮะถ้าพบเจอนะตอนนี้เราประชาสัมพันธ์ตามหากันอยู่นะสองท่านเลยนะฮะกรณีของคุณตาไหวหนึ่งท่านนะครับแล้วก็คุณแม่รัชนีอีกหนึ่งท่านถ้าพบเจอคนพัดหลงนะครับถ้าไม่แน่ใจเรื่องของลักษณะหน้าตาเนี่ยเข้าไปดูได้ในโซเชียลมีเดียกับทางจส.100ทาง Facebook นะเข้าไปดูในตามหาประชาสัมพันธ์คนหายได้เลยแล้วลองเทียบเคียงกันดูถ้าเจออยู่แถวไหนนะฮะใช่ไม่ใช่ยังไงเนี่ยโทรกลับมาให้เบาะแสก่อนนะครับ1137ครับหรือว่าดอกจันทร์

0: 1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายขอบคุณล่วงหน้าเลยนะฮะรฟม.ครับมาติดตามการทำงานกันหน่อยนะครับเห็นบอกว่ามีเรื่องของการแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับแจ้งขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณแยกราชเทวีถึงซอยเพชรบุรี10ครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟของสถานีราชเทวีครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีครับถึงวันที่16พฤษภาคม2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ครับแจ้งว่าบริษัทชการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มครับช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับมีความจำเป็นต้องขยายเวลาปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมบนถนนเพชรบุรีบริเวณแยกราชเทวีถึงซอยเพชรบุรี10ครับเพื่อดำเนินการก่อสร้างท่อร้อยสายไฟของสถานีราชเทวีครับตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569เวลาเที่ยงคืน1นาทีครับถึงวันที่16พฤษภาคม2569เวลา24นาฬิกาครับตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนเพชรบุรีบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าแยกราชเทวีสามารถสัญจรได้2ช่องจราจรครับปิดทางเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดและฝั่งมุ่งหน้าแยกอุรุพงษ์สามารถสัญจรได้2ช่องจราจรและ1ช่องจราจรตามลำดับครับโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติครับการปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางครับและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวครับหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ063-217-6532ครับติดตามข้อมูลโครงการได้ทาง Facebook ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากรฟม.ด้วยนะครับพี่พัชนีครับบอกว่าสุขุมวิทจากศรีราชามาบางแสนคล่องตัวทั้งไปทั้งกลับค่ะขอบคุณพี่พัชนีด้วยนะฮะคุณจิรทีมครับบิ๊กซีดาวคนองครึ้มแล้วอากาศอบอ้าวมากครับแล้วก็อโศกก่อนหน้านี้นะคุณปัจจระบอกว่าติดนะนิ่งนานเลยนะครับขอบคุณหลายๆท่านที่เพิ่มเติมนะฮะในคอมเมนต์ทาง YouTube กับทางจสร้อยของเรานะครับมีข้อมูลหลังไมค์ต่อเนื่องกันมานะครับคุณทองปานรถจอดเสียอโศกมนตรีนะครับเลยใต้ทางด่วนมา100เมตรเป็นรถเก๋งสีเทาจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาเขาบอกว่าคนเห็นเหมือนคนขับเนี่ยน่าจะหลับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอยู่ในรถการจราจรเคลื่อนตัวช้าฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้นะครับคุณชัยรัตน์ลำลูกกาขาออกคลอง2ไปคลอง4ท้องฟ้ามืดครึ้มการจราจรเคลื่อนตัวได้ไปกลับคุณเอกสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณเสวะ
0: แน่มาแล้ว
1: เมื่อวานรอดไหม
0: โอ้โหพี่ตั้งแต่ใต้ตึกเลยครับยังไม่ทันคล่อมโมไซค์เลยพี่ยังไม่ทันขึ้นโมไซค์ยังไม่ทันสตาร์ทเลยพี่ใช่
1: เหรออย่างนี้วันนี้ก็ไม่รอด
0: โอ้โหทำไมอวยพรขนาดนี
1: ้เมื่อกี้ผมมาเนี่ยผมมาเส้นรัตนาธิเวศ
0: ครับ
1: มาจากบางใหญ
0: ่
1: ตกแรงมาก
0: หรอ
1: ที่ปัดน้ำฝนเบอร์สามเบอร์สี่แล้วอะเบอร์สามแล้วอะ
0: ลมแรงไหมครับ
1: เบอร์สี
0: ่ลมแรง
1: ฮะลมแรง
0: ลมแรงด้วย
1: ตกหนักมากเลย
0: ครับ
1: แล้วคราวนี้พอเข้ามาในท่าอิฐมาบ้านลูกค้า
0: ครับ
1: มันก็เบาลงเยอะเลยนะ
0: อ๋อเหรอ
1: เออตอนนี้คือเบาลงเยอะแล้วนะ
0: ครับ
1: เออแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนเหลือแค่เบอร์หนึ่งบอกว่ามันท้องฟ้าเริ่มเปิด
0: แสดงว่ามันตกแบบคือเหมือนกับว่าตกมาสู้หนึ่งแล้วก็เบาเลย
1: แล้วทิ้งทีเดียวแล้วจบเลยแค่นี้อ่ะเออแต่ว่ามันจะน่าจะไปทางนู้นไปทางอยุธยาป่ะ
0: อ๋อ
1: เออเพราะว่าทางนู้นเริ่มมืด
0: ครับครับ
1: เออที่เมื่อกี้ตกแรงๆอ่ะ
0: คือมันพัดขึ้นไปข้างบนใช่ไหมมันไม่ได้พัดลงมานะพี่เอกนะ
1: ใช่ใช่มันไม่ได้พัดลงมันไปทางนู้นไปข้างๆ
0: ไ
1: ปด
0: ้
1: านข้าง
0: เออ
1: ไปทางด้านเดี๋ยวตรงนี้มุมนี้มันจะไปไหนอ่ะนั่นแหละไปทางปทุมธานีทางด้านโน้นอ่ะทางด้านเอ่อ ทางด้านอยุธยาทองทั้งนั้นน่ะไปทางนั้นแหละตอนนี้ก็เบอร์หนึ่งอยู่เหมือนเดิมที่ปัดน้ำฝนก็ยังไปได้เรื่อยๆนะ
0: รถเยอะไหมวันนี้พี
1: ่ผมวิ่งมาทั้งวันนะวันนี้นะวิ่งหลายเส้นนะ
0: ครับ
1: ก็สบายๆอ่ะไม่ถึงขนาดแน่นมากไม่ถึงขนาดแน่นมากนะ
0: มีน้ำท่วมขังตรงไหนยังครับพี่เอก
1: ส่วนใหญ่อยู่ในซอย
0: หรอถนนใหญ่ไม่มีถนนหลักไม่มี
1: ถนนใหญ่หลักไม่มีหลักไม่มีมีแต่ในซอยอย่างผมเข้ามาท่าอิฐอ่ะมันก็จะมีแบบท่วมขังบริเวณแบบพวกทางที่มันต่ำ
0: ครับครับ
1: ทางต่ำๆเนี่ยมันก็จะท่วมขังบริเวณสักนิดนึงไม่เยอะหรอก
0: ครับ
1: เพราะบางทีมันตกแรงมากมันระบายไม่ทัน
0: ครับ
1: แต่พอมาถึงจุดที่มันแบบว่าพื้นที่สูงหน่อยนะมันก็แห้งๆไม่มีอะไร
0: ครับ
1: แต่อีกสักพักเดี๋ยวก็แห้งหมดแหละ
0: ดูท้องฟ้าเปิดไหม
1: เนี่ยตอนนี้มันจะสว่างแล้วตอนนี้ที่เนี่ยเริ่มสว่างแล้ว
0: ครับคร
1: ับ แต่มันไปมืดทางด้านนู้นไงที่ว่าไปทางอยุธยาอ่างทองเนี่ยจะมืดเท่ากับเมฆเมื่อกี้ไปแล้วล่ะ
0: เดี๋ยวต้องรอดูตอนเย็นนะ
1: ผมว่าเสมารอด
0: เอาอีกแล้วเมื่อวานพี่ก็พูดอย่างเงี้ยเมื่อวานผมก็เชื่อใจพี่เต็มที่เลยนะผมลุยเลยนะผมไม่ใส่เสื้อกันฝนด้วยเมื่อวาน
1: เ
0: หรอใช่
1: แต่วันนี้รอดนะ
0: รอดนะ
1: มองไปทางด้านฝั่งทนนะสว่างแล้วนะ
0: โอเคพี่เดี๋ยวเราม
1: องทางผมวัดใจกันอีกว่า
0: ได้เลยพี่เดี๋ยวเรามาทราบผมกันอีกทีวันจันทร์นะวันจันทร์พี่โทรเข้ามาด้วยนะ
1: ยังไงเสาร์อาทิตย์ถ้าฝนตกก็เป็นวันก็อยู่บ้าน2วันพักผ่อน
0: เป็นมาแล้วสัปดาห์ที่แล้วเสาร์อาทิตย์ต้องไม่สบายมาแล้วแล้ววันจันทร์ก็มาทำงานต่อ
1: โอเคคร
0: ับ ขอบคุณครับพี่เอก
1: เท่านี้ก่อน
0: ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเอกด้วยนะฮะรัตนาธิเบศนะก็ใช้มาเห็นบอกว่าฝนตกลงมาแบบสู้เดียวอ่ะคือหนักเลยอ่ะแล้วก็ซานะฮะคือตกมาแป๊บเดียวนะตกหนักแล้วก็ซาไปแล้วตอนนี้นะก็บอกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์หนึ่งแล้วนะครับล่าสุดคุณเทพฤทธิ์รัชดาท่าพระขาเข้านะตลาดภูมุ่งหน้าไปมหาสวรรค์รถมากครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆฝั่งกลับกันก็บอกเคลื่อนตัวได้คุณวิชาญ93ทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีครับช่วงฉิมพลีมุ่งหน้าพุทธมณฑลสาย3การจราจรเนี่ยไม่มีปัญหานะครับพี่วิชาญบอกว่าเคลื่อนตัวได้นะไปกลับแต่ว่าท้องฟ้ามืดครึ้มคุณเล็กพระราม2รัชดาพิเศษฝั่งขาออกราชวิภามุ่งหน้าประชานุกูลครับการจราจรเห็นบอกเคลื่อนตัวได้ช้านะฝั่งกลับกันรถมากแต่เคลื่อนตัวได้เรื่อยๆพี่พานอยู่ท่าข้ามพระราม2ท่าข้าม23เคลื่อนตัวได้ไปกลับนะครับคุณธนพลสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: เห็นบอกมีต้นไม้ล้มเหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: อยู่ที่ไหนอ่ะคุณธนพล
2: กาญจนบุรีอะครับเส้นใกล้เอราวันนะครับ
0: เอราวัน3199
2: เหรอตอนนี้เข้าตัวเมืองอะครับ
0: 3199
2: ครับ3199ครับ
0: เป็นยังไงบ้างอ่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้าง
2: ตอนนี้มีคนมาตัดต้นไม้แล้วครับ
0: เป็นต้นอะไรอ่ะรู้มั้ย
2: ไม่ได้ไม่รู้จักต้นไม้เลยครับ
0: ต้นใหญ่เหรอต้นใหญ่
2: ใช่ครับ
0: ใหญ่ประมาณไหนอ่ะที่มันล้มลงมา
2: ปิดถนนได้2เลนเลยครับ
0: โอ้เอาแล้วถนนตรงนั้นมันเป็น2เลนอยู่แล้วไม่ใช
2: ่
0: หรอ
2: ใช่ครับก็คือหล่นมาปิดแล้วก็หล่นมา2ต้นครับทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยครับ
0: อ้าวแล้วรถก็คือไปจอดกันอยู่ตรงกลางถอยก็ไม่ได้เดินหน้าก็ไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: ตอน
2: นี้ได้แล้วครับ
0: อ๋อตอนนี้ได้แล้วแล้วใครมาตัดให้อ่ะ
2: พี่เล่นออกตัวเป็นที่กลุ่มคนมาตัดอะครับผมไม่มั่นใจว่าจะเจ้าหน้าที่หรือเปล่าแต่ว่ามีตำรวจด้วยครับ
0: อ๋อเห็นตำรวจด้วยแต่คนที่มาตัดไม่รู้เป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่าใช่ไหม
2: ใช่ครับไม่มั่นใจคร
0: ับ เหรอแล้วตอนนี้ออกมาจากที่เกิดเหตุยังคะเนี่ย
2: กำลังเริ่มขยับตัวกันครับ
0: ฝนยังตกอยู่ไหม
2: ยังตกอยู่ครับ
0: ยังตกอยู่หนักไหมฮะตอนนี
2: ้ไม่หนักครับ
0: หรอมันนานไหมเนี่ยกว่าที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงเนี่ย
2: ครึ่งชั่วโมงได้คร
0: ับ อ๋อแล้วเราก็จอดกันอยู่อย่างนั้นนะมีหลายคันไหม
2: อยู่ตรงกลางมี6คันครับ
0: 6คันแต่ไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหม
2: ไม่มีใครเป็นอะไรครับ
0: มันไม่ได้ล้มทับรถใครใช่ไหม6คันเนี้ย
2: ไม่ได้ล้มขับรถใครครับแต่ว่ามีแค่เกือบโดนคันหลังสุดอยู่ครับ
0: อ๋อแล้วโดนไหมไม่โดน
2: ไม่โดนครับไม่โดน
0: ตอนนี้ยังไงคือเขาพยายามตัดเป็นท่อนๆแล้วยกออกเหรอหรือยังไงอยู
2: ่ใช่ครับตอนนี้ฟังผมเคลื่อนตัวได้แล้วครับอีกฝั่งนึงกำลังน่าเดี๋ยวก็น่าจะได้แล้วครับ
0: คุณธนพลจากไหนไปไหน
2: ของผมจากเอราวัณเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีครับ
0: อ๋อจากเอราวัณไปตัวเมืองโอเคแล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งนี่คือกำลังแก้ไขกันอยู่ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: โอเคได้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะที่เราเห็นว่ามาใช่ไหม
2: ใช่ครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยคร
0: ับ ได้ตอนนี้ขยับได้แล้วนะ
2: ได้แล้วครับ
0: ได้ขอบคุณมากคุณธนพล
2: คร
0: ับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับขอบคุณคุณธนพลนะฮะเป็นเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มลงมาคือปิดหัวท้ายเลยอะแล้วรถก็ไปอยู่ตรงกลาง6คันแต่ว่ายังเคราะห์ดีไม่ได้โดนไม่ได้มีใครเป็นอะไรนะไม่ได้ทับรถนะแต่ว่ามันลักษณะแบบล้มมาปิดหัวท้ายเลยคือไปก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้นะฮะเนี่ยตามคลิปตามภาพที่เขาส่งมาให้เลยโอ้โหวิวสวยนะเนี่ยโอ้โหอยู่บนเขากันด้วยนะฮะทางหลวง3199นะเอราวัณมุ่งหน้าอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะฮะมีเจ้าหน้าที่แล้วนะตัดต้นไม้อยู่ฝั่งคุณธนพลเนี่ยไปได้ละนะอีกฝั่งหนึ่งก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งน่าจะเปิดการจราจรเป็นปกติคุณโนบิคุงสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับรูปหล่อเสมา
0: หายไปไหนมาครับ
3: คุยกันนานเลย
0: นานมากอะพี่หายไปไหนมา
3: ฮะ
0: พี่หายไปไหนมาพี
3: ่อย่าเสียงดังอย่าเสียงดัง
0: เอาอยู่ไหนวันนี้อยู่ไหนอะ
3: อ๋อคือขอรายงานสภาพการจราจรก่อนนะครับ
0: ครับ
3: ผมวิ่งมาจากวงเวียนใหญ่แล้วก็เลี้ยวซ้ายข้ามถนนอิสรภาพ
0: ครับ
3: แล้วก็มุ่งหน้าไปยังโพสามต้น
0: ครับ
3: พอมาถึงใกล้ๆกับเขตไฟแดงโพสามต้นก็มีรถติดนิดหน่อยตามสัญญาณไฟนะครับเพราะว่าจากวงเวียนใหญ่เลี้ยวซ้ายเข้ามาถนนอิสรภาพเพื่อมุ่งหน้าแยกโพสามต้นมันก็ยังพอไปได้อยู่แต่รถค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วนะครับจากช่วงโมงที่แล้วที่ผมตะเวนดูอยู่นะครับ
0: ส่วน
3: ฝั่งกับกันจากแยกโพสามต้นก็มีท้ายแถวเกือบจะถึงบิ๊กซีนะครับแต่ถ้าได้รับสัญญาณไฟก็หมดเป็นรอบๆไปนะครับส่วนถนนประชาธิปกก็ยังไหลตามจังหวะของสัญญาณไฟนะครับ
0: ก
3: ็ไปกันช้าๆเพราะว่ามันมีแนวก่อสร้างอยู่นะครับส
0: ่
3: วนวงเวียนใหญ่เข้าสี่แยกบ้านแขกก็รถก็เริ่มเยอะเหมือนกันนะครับไม่แพ้ขาเข้า
0: ครับ
3: ของทางสะพานพระปกเกล้าแล้วก็สะพานพุทธนะครับผมคาดว่าถ้าเกิดว่าฝนตกนี่ลงมานี่คุณสามารถคุณเสมาก็คงดีอกดีใจนะครับ
0: ถ้าตกมาตอน6โมงนี่ไม่ดีใจนะฮะ
3: ครับ
0: ครับผม
3: คืนนี้เป็นไงครับคืนนี้21หรือ223ดี
0: ไม่ดูแล้วผมเลิกดูบอลแล้วเลิกดูบอลแล้ว
3: จริงอ่ะ
0: ผมไม่ดู
3: ผมไม่เชื่อ
0: ผมไม่ดูผ่อน
3: เลยเดี๋ยวจะโดนถามพี่พันธ์เลยถามพี่พันธ
0: ์โอ้นี่กลับมาทีนี่กลับมาจังหวะดีด้วยนะขอบคุณมากพี่โนบิคุง
3: ดูแลสุขภาพด้วยครับผม
0: เช่นกันครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณสมชายสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
0: ครับพี่สมชายอยู่ไหนอ่ะ
4: เดี๋ยวผมวิ่งเส้น340นะครับ
0: ครับ
4: สุพรรณบางบัวทองครับ
0: ครับ
4: เจอต้นไม้ล้ม2จุดครับ
0: โอ้ที่ไหนกับที่ไหนครับ
4: แต่ว่าเป็นเลนซ้ายก็คือมันจากสุพรรณมันจะถึงแยกก่อนถึงแยกสาลีประมาณ500เมตรนะครับ
0: อ๋ออันนี้เป็นขาเข้าหรือขาออกอ่ะพี
4: ่ขาเข้ากรุงเทพอ่ะครับ
0: ขาเข้าเนาะโอเค
4: แล้วก็เลยแยกสาลีมาประมาณ2กิโลผมเห็นป้ายกม.ช่วงกม .46 กับ45ครับนั่นอีกจุดนึงเลนซ้ายเหมือนกันคร
0: ับ อ๋อเลนซ้ายเหมือนกันต้นใหญ่ไหมครับ2จุดนี้
4: ไม่ใหญ่แต่ว่ามันก็บางเลนซ้ายไปครึ่งเลนนะครับต้นไม้ฉีกลงมาขวางถนนครับเพราะที่ผมมาลมมันแรงมาก
0: แล้วรถมันผ่านได้ไหมครับ
4: วิ่งเลนขวา
0: วิ่งเลนขวาได้ใช่ไหม
4: ใช่ใช่ทีนี้ถ้ามันไปมืดๆเนี่ยมันก็จะอันตราย
0: อ๋อโอเค
4: ครับยังไม่มีใครมาตัดอะไร
0: ตรงนั้นคือมันมีแนวก่อสร้างอยู่ไหมหรือว่ามันไม่มีแล้ว
4: ไอจุดแรกเนี่ยมันเป็นอยู่ในเขตก่อสร้างแต่ว่าช่วงนั้นน่ะเขาให้วิ่ง2เลนแล้วไอ้ขาเข้ากรุงเทพ
0: ครับอ๋อจุดไอที่บอกว่าก่อนถึงต่างระดับสาลีใช่ไหม
4: ใช่ใช่ใช
0: ่โอเค
4: ประมาณ500เมตร
0: โอเคแล้
4: วก็เลยจากสาลีมาอีกประมาณ2กิโลอ่ะแต่ว่ามันมีป้ายกม.ก็คือช่วงกม .46 กับ45เนี่ยมันจุดนึง
0: ครับโอเคเป็นขาเข้าทั้งคู่เนาะ
4: ใช่ครับ
0: ได้เดี๋ยวประสานงานให้เลยฝนยังตกอยู่ไหมครับ
4: เมื่อกี้อ่ะมันเอาเลยไอ้ช่วงที่ต้นไม้ล้มจุดที่สองมาก็เจอฝนพอเจอได้สักพักหนึ่งกิโลนึงมันก็หายไปยังไม่มีฝน
0: อ๋อหรอ
4: เป็นช่วง
0: แต่พื้นมันยังเปียกเลื่อนอยู่ไหมครับเนี่ย
4: ผมเลยจุดนั้นมาตรงนี้แห้งอยู
0: ่แห้งอยู่เนาะ
4: แต่ตรงเมื่อกี้ที่ช่วงเจอฝนตกก็ ก็จะน้ำเยอะอยู่หน่อยนึงก็วิ่งประมาณ50-60ได้อยู
0: ่ครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับ
4: ครับผมฟ้าคึมอยู่ตอนนี
0: ้ฟ้าคึมอยู่นะไม่รู้จะลงมาซ้ำหรือเปล่าด้วยใช่ไหม
4: ครับเดี๋ยวก็แถวบางบัวทองน่าจะเจอเนี่ยครับ
0: เดินทางปลอดภัยขอบคุณครับคุณสมชาย
4: ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีคร
0: ับขอบคุณคุณสมชายนะครับ2จุดนะ340บางบัวทองสุพรรณบุรีแต่อันนี้เป็นฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาเข้ากรุงเทพเข้ามาทางด้านของกาญจนานะฝั่งตะวันตกเนี่ยมาจากสุพรรณบุรีนะ340ขาเข้าก่อนถึงต่างระดับสาลีประมาณ500เมตรอันนี้จุดที่1นะจุดที่มีแนวก่อสร้างนี่แหละนะฮะเขาบอกว่าตรงนี้ก็วิ่งได้1เลนมันล้มมาทับ1เลนซ้ายแล้วก็กม45 46อันนี้ก็อีก1เลนซ้ายเหมือนกันนะครับการจราจรวิ่งได้แค่เลนเดียวบริเวณจุดดังกล่าวนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่กรณีราชพฤกษ์ของคุณชาย2พี่น้องอันนี้ติดมากเลยนะติดมากเลยก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์500เมตรมีอุบัติเหตุ2จุดนะฮะจุดแรกเก๋งกับปิกอัพอยู่เลนขวาเลยจากจุดแรกมา50เมตร SUV กับปิกอัพ2คันจุดนี้3คันเสียหายเยอะมากกีดขวางอยู่ในช่องทางด้านขวาฝนตกหนักในพื้นที่ท้ายแถวยาวนะท้ายแถวยาวนะราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์500เมตรรวมแล้วทั้ง2จุดเนี่ยประมาณ5คันห่างกันประมาณ50เมตรนะฮะการจราจรเคลื่อนตัวช้านะฝนตกหนักด้วยสำหรับในพื้นที่ช่วงนี้พักกันก่อนครับ
5: ฉันได้แล้ว
6: ผมก็ได้
5: ป้าก็ได
7: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ซื้อเลย
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
9: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
10: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
11: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
12: อัมพลฟู้ด
13: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
14: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA นะคะในตอนที่แล้วเราได้พาทุกท่านไปสำรวจบริเวณชั้น3ของพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือ MEA Spark กันอย่างละเอียดและวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่ชั้น2ค่ะซึ่งมีการจัดแสดงนิทรรศการที่บอกเล่าเรื่องราวแสงแห่งความยั่งยืน Sustainable Electric Light โดยจะแบ่งออกเป็น3ห้องนะคะเริ่มจากห้องแสงแห่งความเจริญบรรยากาศในห้องนี้ให้ความรู้สึกราวกับย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นที่ประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้อย่างแพร่หลายผู้เข้าชมจะได้รับชมภาพยนตร์เก่าที่ถ่ายทอดสีสันยามค่ำคืนของพระนครค่ะทั่วทั้งเมืองสว่างสวายเรืองรองไปด้วยแสงจากไฟฟ้าต่อด้วยห้องกำเนิดการไฟฟ้านครหลวงย้อนชมเส้นทางไฟฟ้าจากสถานีต้นทางสู่มือผู้ใช้โดยมีการไฟฟ้านครหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่1สิงหาคม2501จากการรวมกิจการของการไฟฟ้ากรุงเทพและกองไฟฟ้าหลวง3เสนค่ะเพื่อดูแลการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมไปร่วมรับฟังเบื้องหลังภารกิจอันน่าภาคภูมิใจของการไฟฟ้านครหลวงผ่านโลโก้ MEA และวัตถุจัดแสดงจริงและสุดท้ายคือห้องที่มีชื่อว่าห้องยุทธศาสตร์ถ้าอยากรู้ว่าตลอด67ปีที่ผ่านมาผู้ว่าการ MEA เป็นใครกันบ้างค้นหาคำตอบได้ที่ห้องนี้ค่ะพร้อมเยี่ยมชมงานศิลปะจิตรกรรมบนฝ้าเพดานและห้องประชุมที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีตเสมือนได้นั่งอยู่ในห้องทำงานผู้ว่าการในอดีตเรียกว่าเป็นประสบการณ์น่าประทับใจที่คุณจะไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทย MEA Sparkตั้งอยู่ภายในการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบเปิดให้เข้าชมฟรีวันอังคารถึงวันอาทิตย์9โมงเช้าถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันจันทร์ท่านที่สนใจสามารถจองเข้าชมล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
1: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
2: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
5: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
4: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

มีทางคุณธัญรัตน์นะครับบอกว่าแจ้งแทนเพื่อนชาวอิสราเอลนะครับก็บอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือซัมซุงสีดำไม่ทราบจุดขึ้นรถแท็กซี่แต่มาลงที่สนามบินดอนเมืองตอนเมื่อคืนนี้4ทุ่มครึ่งนะครับเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองจำทะเบียนไม่ได้คุณพัชรดนัยลืมกระเป๋าสตางค์ผู้ชายนะครับแบบพับข้างในมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงเทพแล้วก็มีเงินสดจำนวนหนึ่งลืมไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองททหารออ่าง2109กทมนะครับแท็กซี่สีเหลืองททหารออ่าง2109กทมครับขึ้นมาจากพัฒนาการ38ไปลงที่คอนโดลุมพินีซิตี้คนขับชื่อนายอนันต์คำแปงนะครับนายอนันต์คำแปงถ้าฟังอยู่รบกวนช่วยติดต่อกลับจสร้อยหน่อยนะครับมีผู้โดยสารลืมของไว้บนรถของท่านครับสามารถติดต่อกลับได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1137และดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายครับอุบัติเหตุจากคุณยมพยายังครับพี่ยมบอกว่าเพชรเกษมฝั่งขาเข้าปากซอยเพชรเกษม 50/2 มีรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์กีดขวางอยู่1ช่องทางด้านซ้ายครับส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับกรณีอุบัติเหตุจากคุณชาย2พี่น้องนะครับราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้ามี2จุดเลยเห็นหลังไมค์บอกว่าคนโทรมาสอบถามเยอะจุดนี้แล้วก็รถติดแล้วนะครับท้ายแถวค่อนข้างยาวราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์500เมตรมี2จุดห่างกัน50เมตรทั้งหมดเนี่ยจุดแรกเนี่ยเป็นเก๋งกับปิกอัพอยู่เลนขวาจุดที่2เนี่ย3คันเป็น SUV แล้วก็ปิกอัพอีก2คันนะครับคือใกล้เคียงกันเนี่ยเขาบอกว่าอยู่รวมๆกันเนี่ยประมาณ5คันนะแต่มันห่างกันประมาณ50เมตรอ่ะเสียหายเยอะนะเสียหายเยอะแล้วก็อยู่เลนขวาทั้งคู่เลยนะฮะทั้ง2จุดเลยฝนตกหนักนะเราประสานงานสภ.ชัยพฤกษ์ให้แล้วเจ้าหน้าที่กำลังไปที่เกิดเหตุตอนนี้น่าจะถึงแล้วนะเพราะว่าเราแจ้งไปสักพักหนึ่งละตอนนี้คาดว่าเจ้าหน้าที่สภ.ชัยพฤกษ์เนี่ยน่าจะอยู่ในจุดเกิดเหตุละยังไงใครที่ใช้เส้นทางอยู่ฝากระวังด้วยนะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์500เมตรมี2จุดเลยห่างกัน50เมตรอยู่เลนขวาทั้งคู่นะครับจุดแรก2คันจุดที่2 3คันประสานงานสภ.ชัยพฤกษ์ให้ขอบคุณทางสภ.ชัยพฤกษ์ด้วยนะครับการจราจรเขาบอกเคลื่อนตัวช้าทั้งคู่เลยนะหลังไม่รับแจ้งบอกว่าการจราจรติดขัดทั้ง2ฝั่งช่วงนี้พักกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมาติดตามจสร้อยหลัง16 นาฬิกาเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนในเย็นวันศุกร์นี้ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนและกรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังไวรัสฮันตาสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นายกรัฐมนตรีนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนในเวที Retreat Session ย้ำเอกภาพยืดหยุ่นบทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48แบบไม่เป็นทางการที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยกล่าวถึงสถานการณ์ที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางไม่ใช่เพียงวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างโดดเดี่ยวแต่เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่มีความผันผวนและคาดการได้ยากอาเซียนไม่สามารถดำเนินบทบาทตั้งรับได้อีกต่อไปแต่ต้องตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆด้วยความคล่องตัวและมองการไกลมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เสนอ3แนวทางยุทธศาสตร์ได้แก่การเสริมสร้างความเป็นภูมิภาคนิยมโดยจุดแข็งของอาเซียนอยู่ที่ความเป็นเอกภาพก้าวข้ามจุดยืนเฉพาะของแต่ละประเทศหันมาให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ร่วมของภูมิภาคและหัวใจสำคัญของการทำลงไว้ซึ่งความเป็นแกนกลางของอาเซียนคือความยืดหยุ่นทั้งในการประสานงานภาวะวิกฤตและความร่วมมือที่จะสร้างความไว้วางใจลดความตึงเครียดก่อนที่จะบานปลายตลอดจนการรักษาบทบาทสำคัญของอาเซียนทั้งภายในและนอกภูมิภาคโดยอาเซียนต้องรักษาสถานะการเป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจจากประชาคมระหว่างประเทศนอกจากนี้ย้ำว่าอาเซียนเป็นรากฐานสำคัญของเสถียรภาพในภูมิภาคมาโดยตลอดและในช่วงเวลาที่โลกเผชิญความปั่นป่วนบทบาทดังกล่าวจะยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: กรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังไวรัสฮันตายืนยันยังไม่พบรายงานการระบาดในไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
7: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานผู้ติดเชื้อไวรัสฮันตาเชื่อมโยงกับเรือสำราญในแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้จนมีผู้เสียชีวิต3รายโดยมีการระบุว่าแม้เหตุการณ์นี้จะได้รับความสนใจเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการเดินทางระหว่างประเทศแต่ความเสี่ยงต่อพี่น้องประชาชนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำสำหรับไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีหนูเป็นแหล่งรังโรคหลักคนมักติดเชื้อจากการสูดดมฝุ่นละอองที่ปนเปื้อนปัสสาวะอุจจาระหรือสารคัดหลั่งของหนูในพื้นที่อับอากาศโดยอาการเริ่มแรกจะคล้ายไข้หวัดใหญ่คือมีไข้สูงปวดกล้ามเนื้อและอ่อนเพลียแต่หากอาการรุนแรงอาจเกิดภาวะปอดอักเสบหรือไตวายเฉียบพลันซึ่งมีอัตราเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ30-40ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้สั่งการให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางและประสานหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
8: เปิดรับสมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12ถึง18ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10นาทีสมัครได้ตั้งแต่1ถึง12มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 น.อิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคง และความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: จ้ะมีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจถ้าเผื่อจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ริการเซฟชีวิตหยุดขับเร็วบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาค
1: กลับมาติดตามจสร้อยกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้หลัง16นาฬิกาก็จะมาเน้นเรื่องของสภาพการจราจรกันเป็นหลักนะครับแต่ละพื้นที่ฟ้าฝนมีลงมานะครับหลายพื้นที่เลยนะครับก่อนหน้านี้รับแจ้งมาบอกว่ามีทั้งตกหนักตกเบาหลายพื้นที่บอกว่าฝนหยุดแล้วแต่ว่าถนนการจราจรยังคงเปียกลื่นนะครับแล้วก็มีบางจุดที่มีเรื่องของต้นไม้ล้มนะครับก็รับแจ้งมาเป็นระยะเช่นเดียวกันเดี๋ยวค่อยๆติดตามกันไปแต่ว่าทุกจุดเนี่ยดำเนินการประสานงานเจ้าหน้าที่ให้นะครับก็จะมีทางฝั่งของราชพฤกษ์นะกรณีของคุณชายสองพี่น้องเนี่ยแหละที่บอกว่ายังติดกันมากนะครับเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักเลยชนกัน2จุดจุดแรก2คันเก๋งกับกระบะจุดที่2 3คันนะครับห่างกันประมาณ50เมตรอยู่เลนขวาทั้งคู่ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์500เมตรยังกระทบการจราจรอยู่นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่คุณยมพญายังปากซอยเพชรเกษม50ทับ2มีกระบะกับจักรยานยนต์กีดขวางช่องทางซ้ายแถวนนก่อนหน้านี้ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับคุณเอกรัตนธิเบศขาเข้าฝนตกหนักเลยแต่ว่าล่าสุดเริ่มซาแล้วนะการจราจรยังพอเคลื่อนตัวได้น้ำท่วมขังอยู่ในซอยย่อยต่างๆแต่ว่าบนถนนหลักไม่พบน้ำท่วมขัง340คุณสมชายนะครับเป็นฝั่งสุพรรณบุรีที่จะมุ่งหน้ามาบางบัวทองบริเวณช่วงก่อนถึงต่างระดับสาลีประมาณ500เมตรจุดแรกเนี่ยมีต้นไม้ล้มนะครับกีดขวางอยู่1ช่องทางด้านซ้ายเลยจากจุดนี้ไปอีกจุดนึงเนี่ยบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่45ถึง46จุดนี้ก็มีล้มอีก1จุดเหมือนกันนะแต่การจราจรเนี่ยผ่านได้1ช่องทางด้านขวาสุดนะฮะการจราจรชะลอตัวก่อนหน้านี้ฝนตกหนักแต่พอขับมาระยะหนึ่งฟ้าเริ่มเปิดนะฝนก็เริ่มเบาลงนะแต่การจราจรก็ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดก็จะมี2จุดนั่นแหละก่อนถึงต่างระดับสาลี500เมตรกับกม4546ที่มีต้นไม้ล้มมา2จุดแล้วก็ขีดขวางไป1ช่องทางด้านซ้ายนะครับคุณสถาพรสายเอเชียครับหรือว่าทางหลวงหมายเลข32คุณสถาพรบอกว่ามีต้นไม้ล้มเหมือนกันบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่32ถึง33มีต้นไม้ล้มลงมากีดขวางอยู่1ช่องทางด้านขวาส่งผลให้การจราจรนี้เคลื่อนตัวช้านะครับ2ฝั่งเลยจะอยู่ในช่วงของบางปะหันนะที่จะมุ่งหน้าไปป่าโมกอ่างทองเป็นฝั่งขาออกนะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียจุดที่คุณสถาพรแจ้งเข้ามาบริเวณช่วงหลักกิโลเมตรที่32ถึง33นะครับมีต้นไม้ล้มกีดขวางอยู่1ช่องทางด้านขวาครับกระทบการจราจรไปกลับชะลอตัวทั้ง2ฝั่งนะครับคุณเบิ้มครับบอกว่าทางหลวงหมายเลข345ครับซ่อมสร้างเป็นฝั่งขาออกบริเวณช่วงแยกบางคูวัดสัญญาณไฟจราจรเนี่ยดับทุกด้านนะรถเนี่ยชะลอตัวกันอยู่นะครับทั้ง2ฝั่งเลยเนื่องจากว่าสัญญาณไฟจราจรบริเวณช่วงแยกบางคูวัดดับทุกด้านครับเราประสานงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการในจุดเกิดเหตุครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ช่วงนี้ติดตามก่อนที่จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมทางหลวงเดี๋ยวมาเพิ่มเติมเรื่องของคุณสถาพรกันหน่อยนะฮะคุณสถาพรสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสายเอเชียก่อนหน้านี้ต้นไม้ล้มนะครับ
2: ครับ
1: ครับจุดที่ต้นไม้ล้มคือช่วงไหนอะครับพี่สถาพร
2: ช่วงกมที่3 ต่อ 3ขาขึ้น
1: อันนี้มันอยู่ในพื้นที่ของอะไรครับตำบลอำเภอหรือว่าจังหวัดอะไรตอนนั้น
2: อำเภอบางปะหัน
1: บางปะหันใช่ไหม
2: บางปะหัน
1: อ๋อเป็นต้นใหญ่เลยเหรอพี
2: ่มันขวางเลยหนึ่งครับเป็นขวาง
1: ต้นใหญ่เลยไหม
2: น่าจะได้เป็นไม่ก็ประมาณนั้นมันเป็นช่วงใบมันปิดเลนหนึ่งกับเลนขวาต้องเบี่ยงเข้าเลนเหมือนกัน
1: โอ้แล้วรถก็คือติดไหมหรือว่ามันยังพอผ่านได้หรือยังไง
2: ก็แต่ผมมายังไม่ติดครับ
1: ยังไม่ติด
2: คือเห็นต้นไม้ต้องรีบเบรกแล้วหักเข้ากลางเลย
1: มันทับรถคันไหนไหมครับตอนที่จังหวะที่มันล้ม
2: ไม่ทับ
1: ใช่ไหม
2: ไม่ทับ
1: อ๋อ
2: ที่ผมเจอคือมันล้มแล้วคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: มันล้มไปแล้ว1ต้นเหรอครับ
2: ใช
1: ่ๆโอ้แล้วฝนยังตกอยู่ไหมครับ
2: น่าจะเป็นต้นครับแต่ช่วงใบมันข้ามมาเข้ามาในถนน
1: ฝนยังตกอยู่ไหมครับ
2: คือปิดเลนนึงครับเลนขวา
1: ฝนยังมีอยู่ไหมครับเนี่ยฝน
2: ไม่แน่ใจผมเลยมาแล้วปะปอนแต่โทรแจ้งรอบแรกคร
1: ับ
2: อ๋อ
1: แล้วตอนนี้ฝนในพื้นที่ยังมีอยู่ไหมคร
2: ับ แต่เขียฝนตกอยู่
1: อ๋อยังตกอยู่ใช่ไหม
2: แต่ตอนนี้ผมเลยมาแล้วไง
1: ได้รีบแจ้งให้แล้วตอนนี้ถึงไหนแล้วอ่ะ
2: ครับอ่างทองมันไม่มีแล้ว
1: อ
2: ันนี้เลยอ่างทองมาแล
1: ้
2: ว
1: ไม่มีฝนแล้วเหรอครับ
2: ตอนนี้ไม่มีแล้วครับ
1: ได้ครับขอบคุณนะครับคุณสถาพร
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ขอบคุณคุณสถาพรด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็เพิ่มเติมย้อนหลังให้สำหรับทางหลวงหมายเลข32หรือว่าสายเอเชียนะครับกม32ถึง33อยู่แถวช่วงบางปะหันนะครับพระนครศรีอยุธยามีต้นไม้ล้มลงมาลักษณะเหมือนเป็นพุ่มใหญ่ๆนะมันล้มลงมากีดขวางอยู่1ช่องทางด้านขวาไม่ได้ไปล้มทับรถคันไหนนะเพราะว่าจังหวะที่เขาผ่านมาเขาบอกเห็นมันล้มไปแล้วมันล้มไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็ไม่เห็นว่าไปทับรถคันไหนนะเพียงแต่ว่าการจราจรเนี่ยมันก็ผ่านได้เลนซ้ายก็มีชะลอตัวเบี่ยงหลบกันนะครับแล้วก็ล่าสุดถึงแถวอ่างทองแล้วก็บอกว่าฝนหยุดแล้วนะแถวนั้นขอบคุณข้อมูลจากคุณสถาพรด้วยการจราจรเคลื่อนตัวได้ตลอดนะครับ2ฝั่งช่วงนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันครับในช่วงของกรมทางหลวงครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
1: ข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงในวันนี้นะครับเป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์จากแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับแขวงทางหลวงสระบุรีขอประชาสัมพันธ์การปิดช่องจราจร1ช่องจราจรบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติด้านฝั่งขาเข้าบนทางหลวงหมายเลข1ก็คือพหลโยธินนะฮะหลักกิโลเมตรที่112บวก100ถึงหลักกิโลเมตรที่112บวก300ในวันที่19ถึง22พฤษภาคม2569ครับโดยบริษัทอินเตอร์แม็กเทคจำกัดจะเข้าดำเนินการปรับปรุงระบบวิมในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับถนนพหลโยธินหรือว่าทางหลวงหมายเลข1นะครับด้านบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักเฉลิมพระเกียรติเป็นฝั่งขาเข้านะครับหลักกิโลเมตรที่112บวก100ถึงหลักกิโลเมตรที่112บวก300วันที่19ถึง22พฤษภาคม2569นะครับในระหว่างดำเนินการอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางก็ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้ครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารในช่วงกรมทางหลวงด้วยครับ
2: ทางหลวงทั่วไทยปลอดภัยทุกเส้นทาง
3: เดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวง
1: ติดตามข้อมูลประกาศดับไฟกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับเป็นประจำในทุกเย็นวันศุกร์นะฮะมาติดตามข้อมูลการทำงานของการไฟฟ้านครหลวงเป็นเรื่องของการประกาศดับไฟนะครับจากทางด้านของ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงครับการไฟฟ้านครหลวงมีความจำเป็นต้องทำงานเกี่ยวกับสายป้อนไฟฟ้าแรงสูงนะครับเพื่อการพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับและเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวบางพื้นที่ดังต่อไปนี้ครับวันเสาร์ที่9พฤษภาคม2569ครับตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นถึง 16:30 นครับถนนนวมินทร์ซอยนวมินทร์42แยก27หมู่บ้านโกลเด้นทาวน์ลาดพร้าวเกษตรนวมินทร์ถนนประชาร่วมใจหมู่บ้านกฤษฎานครซอย 3/1 3/2 3/3 และ 3/4 ครับถนนเจริญกรุงซอย 85 แยก 6 ถนนเทิดไทยซอย 33 แยก 6 ซอยจันทร์กลิ่นถนนลาดประเขาซอยลาดประเขา 12 ถนนเพชรเกษมซอยเพชรเกษม 110 แยก 14/1 ถนนอัสสัมชัญซอยอัสสัมชัญ 11 ถนนกรุงธนบุรีซอย 4แยก3แยก5และแยก7ครับถนนรามคำแหงซอยรามคำแหง12ถนนสุขสวัสดิ์ซอยวัดใหญ่ครับหมู่บ้านภูมิใจนิเวศ1ตั้งแต่แยกหมู่บ้านภูมิใจนิเวศ1ซอย8ซอย 8/1 ซอย10ซอย11ซอย12ซอยหมู่บ้านภูมิใจนิเวศโครงการ7ซอยหมู่บ้านภูมิใจนิเวศโครงการ12และซอยหมู่บ้านภูมิใจนิเวศโครงการ14ถึงซอยหมู่บ้านภูมิใจนิเวศโครงการ15ครับและในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคม2569ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:00 นถึง 15:30 นครับถนนสายไหมซอยสายไหม64หมู่บ้านนัฐการเฟส1และเฟส2ครับถนนสุขุมวิทซอยบุญสิริสุดทางตรงดับตรงช่วงโค้งขวามือถนนพระราม2 บริเวณซอยพระราม2ซอย11ถนนรางรถไฟสายเก่าซอยสุรพล1ถนนมหาวงซอยสุรพล2ถนนกาญจนาภิเษกหมู่บ้านบัวทองธานีปาร์คตั้งแต่ซอย1 2 3 4 5 5ทับ1ถนนมหาวงซอยสุรพล2ถนนกาญจนาภิเษกหมู่บ้านบัวทองธานีปาร์คตั้งแต่ซอย1 2 3

Estate และ MEA Call Center โทร1130ได้ตลอด24ชั่วโมงครับขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวงหรือว่าทาง MEA ด้วยนะครับสามารถติดตามประกาศแจ้งดับไฟได้เป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะฮะขอบคุณข้อมูลจากการไฟฟ้านครหลวง MEA ครับตรวจสอบข้อมูลในคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับมีแจ้งมาบอกว่าคุณอุทัยศรีนครินทร์ฝั่งขาออกรถติดที่เดิมนะที่เดิมตรงสีเอี่ยมใช่ไหมไปลาซานใช่ไหมเขาบอกรถติดที่เดิมนะหัวแถวอยู่โรงเรียนนานาชาติไทยสิงคโปร์ท้ายแถวอยู่ทางรอดอุโมงค์สีอุดมนะขอบคุณพี่อุทัยด้วยนะฮะคุณอนุกูลรัฐเทวีมีโอกาสฝนตกไหมครับนะฮะก็มีนะครับอย่าคิดว่าไม่มีเพราะเมื่อวานคิดว่าไม่เปียกก็เปียกนะฮะคุณปัญญาขอบคุณพี่ปัญญาด้วยนะพี่ปัญญาบอกว่าอยู่ราชพฤกษ์ขาเข้าก่อนถึงโรบินสันเล็กน้อยมีอุบัติเหตุชนกันเลนขวาสุดตอนนี้แท้แถวยามากขาฝนหยุดตกแล้วอยู่ในช่องทางหลักอ้อขอบคุณมากครับพี่ปัญญาอันนี้เป็นอุบัติเหตุกรณีของคุณชาย2พี่น้องอันนี้ย้ำให้ขอบคุณพี่ปัญญานะฮะยังไม่ได้เคลื่อนย้ายใช่ไหมเขาบอกมี2จุดใกล้ๆกันนะราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าจุดที่1ก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์500เมตรเป็นเก๋งกับปิกอัพอยู่เลนขวาอยู่เลนขวาช่องทางหลักเลยจากจุดนี้มา50เมตรมี3คันปิกอัพ2คัน SUV 1คันเสียหายหนักมากนะเสียหายหนักมากอยู่ในช่องทางหลักด้านขวาเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าฝนตกหนักเลยเราประสานงานสภ.ชัยพฤกษ์ให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้านะครับเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็ล่าสุดพี่ปัญญาบอกว่าท้ายแถวมันสะสมค่อนข้างยาวนะฮะสำหรับบริเวณจุดดังกล่าวก็เนื่องจากกรณีนี้แหละครับมีอุบัติเหตุ2จุดใกล้ๆกันเลยห่างกันประมาณ50เมตรสำหรับราชพฤกษ์เป็นฝั่งขาเข้าก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์500เมตรนะครับทั้งหมดใน5คันรวมทั้ง2จุดนะแล้วก็อยู่ในช่องทางหลักด้านขวาทั้งคู่เลยก็เลยส่งผลกระทบเรื่องของการจราจรติดขัดแล้วก็ท้ายแถวเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมกรณีของคุณเบิ้มนะที่บอกว่าแยกสัญญาณไฟจราจรดับทุกด้านแยกบางคูวัดเราก็เลยสอบถามไปทางด้านของสภ.เมืองปทุมธานีทราบว่าก่อนหน้านี้มีไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างตอนนี้เนี่ยไฟมาตามปกติแล้วสัญญาณไฟก็กลับมาใช้งานได้เป็นปกตินะฮะก็ต้องขอบคุณทางสภ.เมืองปทุมธานีที่ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกลับมาให้ด้วยครับ

ีวิตหยุดขับเร็วก่อนหน้านี้นะครับรับแจ้งว่าเกิดเหตุโครงสร้างอาคารถล่มนะที่ชลบุรีที่แหลมฉบังศรีราชาเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าคงได้เพิ่มเติมพูดคุยกันนะครับเบื้องต้นขอบคุณทางกู้ภัยสว่างประทีปก่อนนะฮะเขาบอกว่ารับแจ้งเป็นเหตุโครงสร้างอาคารถล่มในพื้นที่แหลมฉบังโอ้มีคนเจ็บด้วยนะเขาบอกมีคนเจ็บด้วยใกล้กับไฟแดงห้วยเฝ้านะฮะมีคนเจ็บด้วยนะในพื้นที่ศรีราชาชลบุรีเดี๋ยวติดตามกันต่อนะฮะโอ้จากภาพนี่เห็นว่าไปถล่มทับเหมือนทับรถด้วยนะไม่แน่ใจว่าคนเจ็บเป็นใครยังไงนะฮะเป็นโครงสร้างตัวอาคารนะเบื้องต้นเอารถทับ2คันนะถ้าดูจากมุมนี้เนี่ยนะเป็นกระบะ1คัน SUV 1คันกระบะนี่หลังคายุบมาเลยอ่ะท่านใดที่ติดตามอยู่ใน YouTube ก็จะน่าจะได้เห็นภาพไปพร้อมๆกันนะฮะอันนี้เป็นจุดเกิดเหตุนะที่แหลมฉบังชลบุรีเห็นบอกว่ามีคนเจ็บหลายรายด้วยเหรอเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมให้สักครู่หนึ่งนะฮะขอบคุณทางอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถานที่ศรีราชานะครับที่เพิ่มเติมข้อมูลมาให้นี่ฮะกระบะนี่หลังคานี่กระทบไปถึงห้องโดยสารอะไม่แน่ใจว่าคนเจ็บคือคนที่อยู่ในกระบะคันนี้หรือเปล่านะเมื่อสักครู่นะคันสีขาวนะอันนี้ SUV สีดำนะอันนี้หลังคายังไม่ค่อยยวบเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นสีขาวเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าตรงห้องโดยสารเนี่ยมันยุบลงมาเลยนะ2รายใช่มั้ยทางคุณบุษบงเพิ่มเติมมาให้เมื่อครู่นี้เลยนะด่วนๆเลยนะเขาบอกว่า2รายนะคนเจ็บไม่แน่ใจว่าเป็นใครยังไงนะแต่เหมือนมันเป็นพื้นที่โล่งๆอ่ะเป็นลักษณะเป็นโครงอ่ะเป็นโครงเหล็กอ่ะนะมันไม่ได้แบบถล่มลงมาแบบเป็นปูหรือว่าเป็นตัวอาคารที่มันสร้างเสร็จแล้วนะลักษณะเหมือนเป็นโครงเหล็กอ่ะเขาใช้คำว่าเป็นโครงสร้างโครงสร้างตัวอาคารนะก็มันก็ถล่มลงมาน่าจะอยู่ระหว่างการก่อสร้าง

0: ้างอ่ะจุดเนี้ยใช่ไหมเดี๋ยวยังไงคงได้เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่อีกทีนึงนะเขาใช้คำว่าเป็นตัวโครงสร้างอาคารมันถล่มแล้วก็ดูจากในภาพเนี่ยก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคนงานนะคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะเนี่ยระหว่างเขาขึ้นนั่งร้านทำงานกันอยู่เนี่ยหรือไม่ก็เนี่ยมากับกระบะคันเนี้ยพอหลังคามันยุบลงมาเลยอ่ะนะลมแรงใช่ไหมเขาบอกว่าก่อนหน้านี้ลมแรงนะที่ชลบุรีเนี่ยเขาบอกว่าฝนตกหนักก่อนที่มันจะถล่มลงมามีรับแจ้งรายงานว่าก่อนที่โครงสร้างมันจะถล่มลงมาลมแรงมากในพื้นที่โอ้นี่ขนาดเป็นเหล็กนะเนี่ยนะฮะเนี่ยพังถล่มลงมาเลยแล้วก็ไปทับกับรถนะฮะถ้าดูจากภาพนี่มันทับไป2คันน่ะเนี่ยอันนี้ตัวปิกอัพสีขาว MG เนี่ยอันนี้หนักหน่อยหลังคายุบเลยนะฮะแต่ตัว SUV สีดำนั่นน่ะอันนั้นหลังคาไม่ยุบนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงกลับมาเพิ่มเติมกันถ้ามีความคืบหน้านะฮะคุณนิจคุณณจีรวัฒน์นะฮะคุณนิรวัฒน์บอกว่ากาญจนาขาออกติดแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมมาให้อุบัติเหตุนิมิตใหม่ฮะพี่แมงกะไซสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับบิ๊ก
0: สวัสดีครับ
1: มีอุบัติเหตุรุนแรงครับผม
0: ครับเชิญเลยพี่แมงกะไซ
1: ช่วงก่อนถึงถนนไม้ตีกิจมุ่งหน้าลำลูกกานะครับ
0: ครับ
1: เป็นรถตู้พ่วงแม่ลูก
0: ครับ
1: โดนจอยยอชนท้ายข้างขวาครับรถจอยยอคาที่เลย
0: เสียชีวิตเหรอฮะ
1: ไม่รถคาที่แต่คนไม่เจ็บ
0: หมดสติไหมหรือเจ็บไหมครับพี
1: ่น่าจะเจ็บเพราะว่าเหล็กกั้นท้ายรถนี่มันบุบยุบเข้าไปเลย
0: โอ้ชนแรงเลยพี
1: ่แรงฮะแรงรถคารถอยู่ตรงตั้งเลยนะครับ
0: โอ้โห
1: ฮะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาแล้วกู้ชีพมาแล้วครับเสียไปสองช่องทางก่อนถึงสัญญาณไฟนะครับคุณเสมา
0: ครับ
1: จราจรก็ถือว่าขึ้นยังขึ้นตัวได้อยู่จะรอตัวตรงจุดเกิดเหตุนะครับ
0: อ๋อท้ายไม่ได้มีสะสมหรอพี่แมงกะไซครับ
1: น่าจะมีแล้วเพราะว่าตอนที่ผ่านมาสักครู่เริ่มแล้ว
0: เนาะโอเค
1: เริ่มแล้วใช่แต่ถ้าเขาเคลียร์แล้วก็น่าจะเร็วนะครับฝนมาแล้วด้วย
0: ตกยังพี่แมงกะไซแถวนั้นอะ
1: ตอนถึงแยกนี่เริ่มลงเมตรแล้วน้องบิ๊ก
0: ครับผม
1: แล้วก็มาถึงแยกตัดลำลูกกามาลำลูกกาของแปดก็ยังเคลื่อนตัวได้ดีนะครับ
0: ครับผม
1: สบายดีนะครับ
0: ไม่สบาย เพราะพี่แมงกะไซไม่ค่อยเข้าสายเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยโทรมา
1: เขิน
0: อะไรล่ะแหมรุ่นใหญ่แล้วไม่ต้องมาเขินแล้ว ดีใจครับพี่แมงกะไซที่ได้คุยกันเนาะ
1: ครับผมแล้วฝากสวัสดีมาที่ทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับได้เลย
1: ทุกท่านด้วยนะครับ
0: เช่นกันรักษาสุขภาพครับพี่แมงกะไซ
1: ครับผมขอบคุณมากบิ๊ก
0: ยินดีครับสวัสดีครับขอบคุณพี่แมงกะไซด้วยนะฮะแหมไม่ได้คุยกันนานนะเสียงยังหนุ่มเหมือนเดิมนะพี่แมงกะไซบอกว่านิมิตใหม่ขาออกก่อนถึงแยกไมตรีจิต50เมตรเมื่อครู่นี้นะเป็นรถเป็นเหมือนเป็นตู้พ่วงอะนะชนกับจักรยานยนต์นะก็บอกชนกันค่อนข้างรุนแรงนะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาค่อนข้างไวเหมือนกันนะในพื้นที่แล้วก็กู้ชีพก็มาค่อนข้างไวนะเขาบอกว่ากีดขวางไป2เลนซ้ายนะเมื่อสักครู่ที่พี่แมงกะไซเพิ่มเติมให้นิมิตใหม่ขาออกนะฮะก่อนถึงไมตรีจิต50เมตรรถตู้พ่วงชนกับรถจักรยานยนต์กีดขวางอยู่2ช่องทางด้านซ้ายส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันชะลอตัวครับบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปก็การจราจรเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นนะส่วนฝั่งกลับกันเห็นบอกว่าการจราจรยังไม่มีปัญหานะยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็มีอีกหนึ่งจุดครับรับแจ้งมาคุณเพ็ญวิภาบอกว่ามีเหตุเพลิงไหม้นะอยู่ที่กาญจนานะฮะกาญจนาพิเศษด้านฝั่งวงแหวนตะวันออกหรือว่าทางหลวงหมายเลข9หรือว่ามอเตอร์เวย์สาย9นะฮะเขาบอกว่าเห็นกลุ่มควันแล้วก็เห็นเปลวไฟด้วยนะคาดว่าน่าจะเป็นไฟไหม้ข้างทางถนนกาญจนามุ่งหน้าไปสุวรรณภูมิใกล้เคียงกับหลักกิโลเมตรที่17+600นะฮะขอบคุณคุณเพ็ญวิภาด้วยส่วนการจราจรเห็นคุณเพ็ญวิภาบอกว่ายังเคลื่อนตัวได้นะไปกลับ2ฝั่งไม่ได้มีปัญหาการจราจรนะฮะแล้วก็เมื่อสักครู่นะครับอุบัติเหตุกรณีของราชพฤกษ์เห็นบอกรถติดมากนะราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์ท้ายแถวยังยาวอยู่นะท้ายแถวยังยาวอยู่ถ้าจะเลี่ยงเหร ไปกาญจนากาญจนาดีกว่านะกาญจนาดีกว่านะฮะกาญจนาดีกว่าแล้วก็ทางฝั่งของราชพฤกษ์ออกก็ติดยาวๆเหมือนกันนะราชพฤกษ์ออกนี่ก็แน่นๆแล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างยาวเช่นเดียวกันนะครับต้องเผื่อเวลาการเดินทางแล้วแหละใครที่จะใช้ราชพฤกษ์ในวันนี้ทั้งเข้าทั้งออกนี่ดูจะมีปัญหาแล้วนะฮะคุณแจ็คบางบัวทองสวัสดีครับพี่แจ็ค
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับวันนี้ใกล้เคียงกับบางบัวทองที่สุดแล้วเนี่ย
2: ไปบางบัวทองมาฝนตกหนักมากเลย
0: เออฮะ
2: เมื่อกี้ใช้เส้นแจ้งวัฒนะนะ
0: ครับ
2: มุ่งหน้าเข้าไซน้อยอ่ะฝนแบบตกมาหนักมาก
0: ใช่เขาบอกแถวนู้นหนักเลยลมแรงไหมพี
2: ่ก็ได้อยู่เลยแหละ
0: เหรอ
2: พอได้เลยแหละเห็นบอกว่าหลังคงหลังคาปิวกันอยู
0: ่เหรอมีด้วยหรอ
2: ใช่
0: จริงปะเนี่ยแถวบ้านพี่หรอ
2: แถวบ้าน
0: เอ้าแล้วบ้านพี่ยังอยู่ไหม
2: โอเค
0: โอเคโอเคนะโอเคอ่ะแล้ว
2: ใช่ครับ
0: เป็นการจราจร
2: มาถึงนี่แล้วกำลังใช้การจนาพิเศษขาเข้าเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางพานนกตัดใหม่ไอ้พระไอ้เนี่ยพานนกพุทธมณฑลสายสี่อ่ะเพื่อจะไปทางของราชพฤกษ์จะจุดหมายคือนุ่นวัดธาตุทอง
0: อ๋อ
2: ก็รถน้อยคล่องตัวไม่มีปัญหาเลยไม่มีการไม่มีอุบัติเหตุแล
0: ้
2: วก็ฝนก็หยุดแล้วไม่มีอะไรเลย
0: อ๋อไม่มีฝนเลยใช่ไหม
2: ใช่แต่มองไปฝั่งกลับกันอ่ะแน่นเลยนะ
0: รถอ่ะ
2: ใช่ชะลอตัวรถหยุดนิ่งเลยแหละตั้งแต่ช่วงสีประวัติไปจนถึงเกือบเวสเกตอ่ะแน่นๆเลย
0: ได้ครับได้
2: ใช้ความระมัดระวังด้วยเนาะเป็นข้อมูลก่อน
0: ใช่ต้องระวังอ่ะถนนมันเปียกลื่นอ่ะเน
2: า
0: ะ
2: ใช่แต่ตอนนี้กำลังมุ่งเข้าเดี๋ยวก่อนนะพานกพุทธมณฑลสาย4ที่จะตัดไปเนี่ยจะตัดไปไอออกพระราม3วิ่งยาวๆออกคลองเตยอะไรเงี้ยน่าจะยังพอได้อยู่มั้งได้จะลง
0: จะลันมาเหรอจะลันละข้ามพระราม3มาฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเคมันจะมีชะลอตัวตรงหน้าห้างนะพี่นะตรงเดอะมอลล์นะเดอะมอลล์ท่าพระ
2: อ๋อโอเค
0: แล้วพี่ขึ้นสะพานพระราม3อ่ะแล้วมันมีอีกจุดนึงพี่แจ็คตรงซอย53อ่ะเค้ามีเบี่ยงจราจรอยู่นะเค้ามีเรื่องของถนนซุดอ่ะเมื่อเช้าอ่ะซอย53พระราม3อ่ะ
2: โอ้ถนนซุดด้วย
0: แต่ท้ายมันไม่ยาวอ่ะมันก็อยู่ช่วงโค้งวัดด่านนั่นแหละเพราะอยู่ประมาณซอย49อ่ะ
2: อ๋อโอเคขอบคุณมากเลยครับรับข้อมูล
0: ยินดีฮะ
2: ครับยังไงช่วงนี้เนาะต้องเปิดจอสร้อยฟังเพราะว่าสถานการณ์ฝนด้วยอะไรด้วยเนาะหลาย
0: ถูกต้องถูกต้องวันนี้ฟังในแอปไหมวันนี้ฟังในแอปไหม
2: วันนี้เปิด YouTube โหโล่งอกเลยเนาะ
0: วันนี้โอเคป่ะสะดุดป่ะ YouTube
2: ใช่โอเคนะ
0: ขอบคุณครับพี่แจ็ค
2: ครับขอบคุณมากเลยนะคร
0: ับ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณแจ็คบางบัวทองด้วยนะฮะคุณสมชายสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณเซมาผมเจอรถเสียครับ
0: ตรง
3: ถนนกาญจนาขาเข้าเนี่ยครับ
0: ที่ไหนพี่สมชาย
3: ตอนถึงเซนทรัลเวสเกตช่วงกมที่43ถึง42เนี่ยครับ
0: อ๋อฮะหยุดช่องทางหลักเหรอหรือคู่ขนาน
3: ทางด่วนเลยครับช่องทางหลักเนี่ยครับแล้วก็เลนขวาสุดคร
0: ับ เลนขวาสุดเป็นรถอะไรอ่ะ
3: รถจอดเสียรถอีซู
0: กระบะเหรอ
3: กระบะอีซูจอดเขาเปิดฝากระโปรงอยู่แล้วก็จอดมีคนอยู่ครับแต่ว่ามันอยู่เลนขวา
0: โอ้มันอันตรายไ
3: หมตอนช่วงนั้นรถชะลอตัวครับ
0: อ๋อชะลอตัวกันอยู่เนาะโอเค
3: ครับแล้วก็อีกจุดนึงก็เลยสถานเวสเกตมาก็เลนขวาเหมือนกันช่วงกม38 500ครับ
0: ก็จอดเสียเหมือนกันเหรอ
3: จอดเสียเหมือนกันครับอันนี้เป็นรถกระบะมันก็แต่ว่ามีหลังคาน่าจะเป็นทุกหนัก
0: ครับ
3: ไม่ได้เจอว่ายางแตกหรือเปล่าแต่ว่าอยู่เลนขวาสุดเหม
0: ือ
3: นก
0: ัน
3: อ๋อ
0: เหมือนกันช่องทางหลักขวาสุดเหมือนกันอีก
3: ใช
0: ่ใช่ครับแล้วฝนน่าหยุดยัง
3: ตรงนี้ไม่มีฝนเลยครับ
0: ไม่ตกเหรอถนนแห้งเหรอพี่
3: ตรงเนี้ยตรงกาญจนาเลยเซนทรัลมันแถวเนี้ยมันแห้งเลยครับ
0: อ๋อเหรอ
3: แต่ว่าก่อนที่ผมมาก็เจอช่วงอะไรช่วงบางบัวทองก็เจอฝนอะไรถนนเปียกเป็นช่วงๆครับ
0: เขาบอกแถวนู้นก่อนหน้านี้ลมแรงฝนตกหนักไงแถวนู้นอ่ะ
3: อ๋อครับ
0: ใช่
3: แต่ผมมามันไม่ตก
0: มันซาใช่ไหมมันเบาใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ได้ขอบคุณมากพี่สมชายเดี๋ยวแจ้งเจ้าหน้าที่ให้
3: ครับผมครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ครับ

0: ฟชีวิตหยุดขับเร็วMEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
1: ไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะชนทั้งแม่บ้านแล้วก็ชนพิธีกรเราก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: มีเพิ่มเติมกรณีเหตุโครงสร้างของตัวอาคารถล่มนะฮะที่หนองขามศรีราชาชลบุรีนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ห้องวิทยุบริธิสว่างประทีปศรีราชานะก็บอกว่าที่เกิดเหตุเนี่ยลักษณะเป็นหลังคาโรงงานที่มันพังถล่มลงมานะอยู่ที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้ชาย2รายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลวิภารามกับโรงพยาบาลแหลมฉบังเรียบร้อยแล้วไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนสาเหตุนี่อยู่ระหว่างการสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่อยู่นะฮะซึ่งในพื้นที่ตอนนี้ก็ก่อนหน้านี้เขาบอกฝนนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงแต่ลมเนี่ยแรงมากแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยใช่ไหมในพื้นที่เมื่อสักครู่รับแจ้งมาแถวชลบุรีนะฮะแต่ว่าดูจากในภาพนี่หลังจากที่มันพังถล่มลงมาสักพักหนึ่งเนี่ยนะท้องฟ้าก็เริ่มเปิดนะแล้วก็เรื่องของฝนเรื่องของลมนี่ก็เบาบางลงสำหรับในพื้นที่นะฮะที่ได้รับแจ้งมานี่ก็เป็นข้อมูลความคืบหน้าล่าสุดนะกรณีของโครงสร้างอาคารถล่มที่ชลบุรีนะที่เราตามกันมานะครับมีทางคุณ NW นะบอกว่าหาดไทยราชช่วงตลาดมารวยฝนตกหนักมากนะฮะขอบคุณด้วยนะฮะนี่เพิ่มเติมมาในคอมเมนต์ทาง YouTube นะคุณไก่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงไหนราช
1: พฤกษ์งานจราจรล่ะค่ะ แต่ว่าก็จากอุบัติเหตุดีๆเนาะ
0: หรอวันนี้เขาบอกติดนะติดนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้คือตอนขึ้นรถมาก็คือได้ยินคุณเสมาบอกว่าราชพฤกษ์มีอุบัติเหตุ2จุดเนาะ
0: ใช่ๆ
1: ใช่ก็เลยโทรมาสอบถามเพราะว่าที่บ้านไปทางนั้นพอดีใช่แล้วเห็นบอกว่าติดกิโลเดียวแต่ว่าตรงที่มาคือมาจากนครอินทร์นะคะแล้วก็ต่อวนวงเวียนปุ๊บก็ติดเลย
0: ยาวเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะติดทั้งสองทั้งกู้ขนานแล้วก็ช่องทางด่วนก็เลยโทรมาสอบถามเพราะว่าคิดว่ามีอะไรที่มันเกิดอุบัติเหตุหรือมีอะไรช่วงนี้อีกเพราะว่าเห็นบอกว่าไม่ได้รับรายงานแจ้งก็เลยบอกว่าถ้าเจอจะแจ้งมากดว่าขับมาจนจะถึงรัตนาธิเบศรแล้วยังไม่เจออะไรเลยค่ะ
0: มันอยู่แถวๆเลยต่างระดับรัตนาธิเบศรอ่ะอันนี้เราเลี้ยวเข้ารัตนาธิเบศรไหมหรือว่าเราเลี้ยวต่าง
1: ไม่ได้เลี้ยวเลยค่ะก็คือติดมาตั้งแต่วงเวียนบางขุนกองอะค่ะไหลมาเรื่อยๆค่ะไหลๆหยุดๆ
0: เพราะว่าหัวแถวอะอันนี้เราต้องข้ามไหมคุณไก่ต้องข้ามต่างระดับไหม
1: ไม่ข้ามแล้วค่ะจะเลี้ยวไปแล้ว
0: จะเลี้ยวใช่ไหมเพราะว่า
1: จะเลี้ยวออกรัตนาธิเบศรเพราะเห็นบอกว่าข้ามไปมีอุบัติเหตุก็เลยไม่ไป
0: หัวแถวอะมันจะอยู่เชิงทางลงเนี่ยคาดว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นจุดที่ทำให้มันติดยาวไปถึงวงเวียนเนี่ย
1: ใช่ค่ะเพราะตอนแรกเห็นบอกว่าแค่กิโลเดียวแต่มันไม่น่าจะกิโลเดียวแล้วมั้งคะตอนนี้เพราะว่าตอนที่มาก็คือติดตั้งแต่วงเวียนบางขุนกองแล้วค่ะใช่แต่ตอนนี้น่าจะไปไกลกว่านั้น
0: ละยาวเลยใช่ไหม
1: เพราะว่าใช่น่าจะใช่อ่ะค่ะเพราะว่ารถมันไหลอะค่ะมันใช้คำว่าไหลแล้วก็หยุดไหลแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวเองยังไม่ได้ออกรัตนาธิเบศรเลยเพราะว่าตั้งใจจะเปลี่ยนเส้นทางเหมือนกันเพราะว่ามีอุบัติเหตุก็ไม่ไปละ
0: ฝนตกไหม
1: ฝนไม่ตกนะคะตอนนี้แต่ว่าตกไปแล้วมีน้ำข้างทางแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะไม่ถึงขนาดถนนเปียกเลยนะคะหนูก็ค่อนข้างแห้งอยู
0: ่ครับ
1: ใช่แต่ฝั่งตรงข้ามนี้แบบฉลุยเลยค่ะ
0: ฝั่งตรงข้ามฉิวเลยเนาะ
1: ใช่แต่คนที่เข้าไปช่องทางด่วนที่จะข้ามราชพฤกษ์ถ้าฟังอยู่ถ้าไม่จำเป็นก็เปลี่ยนใจเถอะค่ะดูท่าทางแล้วน่าจะไปยากอยู่ค่อยๆไหลไปเรื่อยก็มีแจ้งมาค่ะแต่ว่าพี่ได้ออกน้ำไวเลยบอกฝากความคิดถึงคุณเสมาด้วยนะคะ
0: โอ้ยขอบคุณมากครับคุณไก่คิดถึงเช่นกันครับสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ครับครับขอบคุณคุณไก่ด้วยนะครับก็เป็นราชพฤกษ์อันนี้เป็นด้านฝั่งขาออกแต่ว่าอุบัติเหตุที่คุณชายสองพี่น้องเขาแจ้งมาเนี่ยอันนั้นเป็นฝั่งขาเข้านะฮะมันจะอยู่คนละจุดกันเลยนะมันอยู่คนละฝั่งกันด้วยนะครับที่คุณไก่เขาถามถึงเนี่ยมันจะเป็นฝั่งขาออกมาจากวงเวียนมาจากอุโมงค์บางขุนกองซึ่งจุดขาออกเนี่ยราชพฤกษ์มันหัวแถวมันอยู่เชิงทางลงตรงต่างระดับตรงบางลักน้อยที่ตัดกับรัตนาธิเบศรเนี่ยนะฮะส่วนกรณีของคุณชาย2พี่น้องเนี่ยมันคือต่างระดับชัยพฤกษ์มันอยู่คนละฝั่งกันอันนั้นเป็นราชพฤกษ์ขาเข้านะครับนะการจราจรก็ติดนะครับขาออกท้ายอยู่ก่อนถึงเชิงทางลงอุโมงค์ก่อนเข้าวงเวียนบางขุนกองช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานคุณไก่เขาบอกว่าติดแน่นมากนะครับส่วนฝั่งขาเข้าราชพฤกษ์ที่บอกว่าก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์เนี่ยอันเนี้ยท้ายแถวประมาณกิโลนึงนะครับถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็คล่องตัวนะทั้งสองฝั่งก็ไม่มีปัญหาการจราจรถ้าใครจะเลี่ยงไปกาญจนากาญจนาก็รถเยอะนะฮะกาญจนาฝั่งขาเข้าก็อย่างที่คุณสมชายเขาฝากไว้ว่ามันมีรถเสีย2จุดเลยก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่กับช่วงผ่านพ้นต่างระดับบางใหญ่เป็นกระบะ จอดเสียช่องทางหลักฝั่งขวาทั้ง2จุดเลยส่วนฝั่งกลับกันรถมากชะลอตัวเคลื่อนตัวได้ช้าเช่นเดียวกันครับ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: กรณีเพิ่มเติมเหตุเป็นโครงสร้างอาคารนะอ่ะเขาบอกว่าเป็นหลังคาสรุปว่าเป็นตัวหลังคาโรงงานนะจุดที่ถล่มเนี่ยเป็นตัวโครงสร้างของหลังคาที่อยู่ระหว่างการต่อเติมใหม่อยู่ระหว่างการทำงานยังไม่เสร็จแล้วมันถล่มลงมามีคนงานเนี่ยคนได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็คือคนงาน2คนนั่นแหละก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลไปแล้วตอนนี้เนี่ยตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุอยู่ส่วนสาเหตุเนี่ยยังไม่แน่ชัดนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดเลยนะที่เพิ่มเติมมาให้คุณเหลิมสวัสดีครับ
2: ครับ
1: อยู่ที่ไหนครับ
2: อยู่ราชพฤกษ์ขาออกครับที่ว่ารายงานว่าติดกันนะครับ
1: เจอสาเหตุไหม
2: มีรถบรรทุกยางแตกตรงทางลงต่างระดับรัตนาธิเบศครับเห็นยางกระจายอยู่เต็มถนน
1: เป็น
2: สาย
1: เลนซ้ายรถบรรทุกอะไรเขาบรรทุกอะไรมาคุณเหลิม
2: น่าจะบรรทุกดินหรืออะไรสักอย่างครับ
1: เหรอ
2: แต่แล้วน่าจะนานนะครับแก้ไขนานเพราะฝนก็มามืดแล้วด้วยตรงนี
1: ้ก็ยังอยู่ใช่ไหมมันเชิงทางลงตรงต่างระดับ
2: มีเจ้าที่มาแล้วครับรถตำรวจมอเตอร์ไซค์ครับเห็นเปิดไฟวิบวับอยู
1: ่เชิงทางลงเลยใช่ไหมรัตนาธิเบศรนะ
2: ลงมาก็เจอเลยครับ
1: ลงมาก็เจอเลยโอเคแล้วคู่ขนานมันติดด้วยหรอ
2: มันเป็น3เลนข้างบนอย่างเดียวครับแต่คู่ขนานเน
1: ี่
2: ย
1: ก่อนที่มันจะ
2: เป็นทางเบี่ยงที่เบี่ยงมาจากรัตนาธิเบศรก็สะสมครับสรุปออกมาแล้วก็ลงครับ
1: ฝนหยุดยัง
2: หยุดแล้วครับแต่ว่าเห็นมืดๆมาอีกแล้วครับ
1: มาอีกรอบแล้ว
2: ครับ
1: ขอบคุณมาก
2: น่าจะยาวไปถึงบางขุนกองครับที่บอกเมื่อกี้ครับ
1: ยาวเลย
2: มาผ่านมา
1: ใช่ยาวเลยคุณเหลิม
2: ครับ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ครับเผื่อเลี่ยงได้เลี่ยงครับ
1: ได้ครับขอบคุณ
2: แต่ไม่รู้จะเลี่ยงไปไหน
1: ก
2: ัน
1: เพรา
2: ะ
1: ว่า
2: ก่อนจะเลี้ยวซ้ายแล้วตอนนี้เบรกก็ยาวไปเหมือนกัน
1: ชะลอการเดินทาง
2: น่าจะนานเพราะว่าเป็นรถใหญ่ครับเคลื่อนย้ายยาก
1: กี่ล้ออ่ะ
2: น่าจะเป็น6ล้อใหญ่ครับ6ล้อคันใหญ่ๆ
1: แต่ไม่มีของอะไรที่มันทุกมาตกหล่นใช่ไหมไม่มีฮะ
2: ไม่มีครับเห็นมียางเศษยางสีดำๆกระจายอยู่บนถนน
1: โอเคขอบคุณครับคุณเหลิม
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเหลิมด้วยนะฮะราชพฤกษ์สรุปเป็นกรณีรถบรรทุกนะฮะจอดเสียอยู่เชิงทางลงต่างระดับที่ตัดกับรัตนธิเบศรราชพฤกษ์ฝั่งขาออกจุดที่คุณไก่เขาติดมาเนี่ยแหละท้ายแถวยาวเลยนะอยู่นู่นน่ะก่อนถึงทางลงอุโมงมาหุ่นกองนะถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็คล่องตัวขึ้นคุณมด X สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณหนุ่มเสมาครับ
1: สวัสดีครับเชิญเลยครับพี่มด X
3: ครับ345นะครับมาจากด้านบางปูวัดมุ่งหน้ามาทางด้านที่จะตัดราชพฤกษ์นะครับ
1: การ
3: จราจรขึ้นล่องคล่องตัวนะครับ แต่มองไปด้านที่จะเข้าชัยราชพฤกษ์ครับก็บอกได้เลยว่าไม่ไหวครับท้ายแถวอยู่ตรงต่างระดับพอดีเลยนะครับส่วนด้านตรงเข้าไปที่เป็นอยู่บนสะพานข้ามต่างระดับอะครับท้ายแถวอยู่ข้างบนสะพานก็กลางๆสะพานนะครับ
1: ครับผม
3: ครับผมก็เลยใช้345มาต่อเข้าวงแหวนกาญจนาตะวันตกนะครับก็ช่วง345ที่มาทางกาญจนาที่ใช้การได้ดีนะครับไม่มีปัญหาทั้งไปและกลับเข้ากาญจนาตะวันตกมานี่ก็รถปานกลางเคลื่อนตัวได้ดีทั้งไปและกลับนะครับ
1: ครับ
3: ครับคุณหนุ่มเสมาครับยังตามเรื่องนกหงส์หยกอยู่นะครับ
1: อ๋อติดตามอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวถ้ามีคืบหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ได้รับทราบกัน
3: ได้ครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: อ่ะยังติดตามกันอยู่นะหลายท่านเรื่องของนกหงส์หยก The Series นะหรือว่าบางคนเขาแซวมาเขาบอกเป็นเรื่องชื่อเรื่องนกหงส์หยก The Taxi นะฮะความคืบหน้าล่าสุดหลังจากความเดิมจากตอนที่แล้วเนี่ยต้องมีเกริ่นสักนิดนึงนะฮะแต่ต้องเร็วหน่อยนะเพราะเราเหลือเวลาอีก2นาทีแล้วนะเราจะต้องไปรับฟังข่าวต้นชั่วโมงพร้อมสิ่งที่น่าสนใจกันละนะฮะย้อนไปนิดนึงล่าสุดเมื่อวานที่เราคุยกันใช่ไหมบอกว่าเดี๋ยวคืนเมื่อวานเนี่ยจะนัดคุณปรีชาเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะติดต่อกับทางคุณทวีคนขับรถแท็กซี่นะฮะเมื่อคืนนี้ฮะท่านสารวัตรอัปเดตมาล่าสุดท่านสารวัตรที่สน.แสมดำนะเจ้าของพื้นที่ก็บอกว่าอีก 1-2 วันตอนเนี้ยเมื่อวานที่เราคุยกันนะบอกว่าติดต่อคนขับรถแท็กซี่ที่ชื่อคุณทวีเนี่ยโทรไม่ติดทางสถานีเราก็โทรไปเขาไม่รับสายแล้วก็เป็นสายไม่ว่างนะฮะหลังจากนั้นช่วงกลางคืนเนี่ยท่านสารวัตรบอกว่าติดต่อได้ละติดต่อคนขับรถแท็กซี่คันนั้นได้ละนะเขาก็นัดกับทางท่านสารวัตรแล้วก็ท่านสารวัตรก็ไปนัดกับทางคุณปรีชาเจ้าทุกข์นะผู้เสียหายก็บอกว่าเดี๋ยวอีก 1-2 วันจะกลับมาเจอกันคราวนี้จะสอบร่วมกันละ2คนจะได้เผชิญหน้ากันละระหว่างคุณปรีชานะกับคุณทวีนะคุณปรีชาที่เป็นเจ้าของนกหงส์หยกนะตอนนี้เท่ากับว่านกเนี่ยเหลือ2ตัวมีทั้งหมด5ตัวตายไป3แต่ไม่มีซาก1ตัวเขาบอกว่าให้เวลา 1-2 วันในการกลับไปหาซากนกมายืนยันว่ามันตายจริงๆเพราะว่าคุณทวีเขาบอกว่าเขาไปฝากอีกคนหนึ่งเลี้ยงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกลับไปหาคนนั้นแหละที่เขาไปฝากเลี้ยงเนี่ยก่อนที่จะนำนกไปคืนเจ้าของเนี่ยว่ามันตายจริงๆต้องไปหาซากมาแล้วเอามายืนยันกับทางท่านสารวัตรอีก 1-2 วันนะเรื่องนี้จะจบลงยังไงนะฮะโดยที่เดี๋ยวเขาจะต้องมาเจอกันละทั้ง3คนละทั้งคุณปรีชาทั้งคุณทวีโดยมีท่านสารวัตรเป็นคนกลางติดตามกันต่อได้วันจันทร์นะเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์ซีรีส์นี้หยุดงดออกอากาศก่อนนะฮะหยุดงดออกอากาศก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์แล้วมาติดตามกันต่อขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลียมีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลียซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่บี

0: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
1: ใหม่ดีทอบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดี
1: ดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
3: องค์การอนามัยโลกยืนยันการระบาดของไวรัสฮันตาบนเรือสำราญยังไม่ใช่จุดเริ่มต้นของโรคระบาดใหญ่ทั่วโลกแบบโควิด-19แม้พบการแพร่เชื้อจากคนสู่คนเตือนอาจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มจากระยะฟักตัวที่นานถึง6สัปดาห์ด้านกรมควบคุมโรคยกระดับการเฝ้าระวังไวรัสฮันตาสั่งด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศเข้มคัดกรองยืนยันปัจจุบันยังไม่พบการรายงานระบาดในประเทศไทยขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกส่วนไวรัสโคโรนาในค้างคาวเป็นการเฝ้าระวังโรคปกติในสัตว์ป่ายังไม่พบติดเชื้อในคนไม่มีสัญญาณการระบาดนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ณเมืองเซบูสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เสริมสร้างความร่วมมือและความมั่งคั่งของภูมิภาคพร้อมนำเสนอ3ยุทธศาสตร์อาเซียนในเวที Retreat Session ย้ำเอกภาพยืดหยุ่นบทบาทอาเซียนต่อเวทีโลกรับมือภูมิรัฐศาสตร์โลกผันผวนนายกรัฐมนตรีย้ำไทยเดินหน้าสร้างสันติภาพยึดมั่นอธิปไตยและผลประโยชน์ประชาชนมองการเจรจา3ฝ่ายไทยฟิลิปปินส์กัมพูชาทำให้เกิดสันติภาพได้ขออย่าสร้างแรงกดดันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชี้หากบรรลุข้อตกลงยอมรับได้พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูตเสียศักดิ์ย้ำนายกหารือ3ฝ่ายมุ่งมั่นรักษาผลประโยชน์ปกป้องอธิปไตยไทยระบุแจ้งกัมพูชาเลี่ยงสงครามวาจากล่าวหาไทยบนเวทีระหว่างประเทศจอกคุยปรักสุคนกำหนดกรอบมาตรการเผยยังมีขั้นตอนต้องใช้เวลาสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจก่อนพิจารณาฟื้นกลไกความร่วมมือ2ประเทศชัชชาติลุยศึกพูดว่ากทมสมัย2ยอมรับพรรคประชาชนคู่แข่งที่ประมาทไม่ได้สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเตือนประชาชนระวังการหลอกลวงหลังพบการเผยแพร่ภาพและเสียง AI แบบ Deepfake เตรียมพระรูปและพระสุรเสียงของสมเด็จพระสังฆราชแพร่ออนไลน์ย้ำเป็นข้อมูลอันเป็นเท็จประสานดำเนินการทางกฎหมายวันนี้นัดซื้อของถูกทั่วไทยรัฐบาลเดินหน้าไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพพาณิชย์ผนึกมหาดไทยประสนีไทยก็จะสินค้าราคาประหยัด946จุดลดสูงสุด 58% ตั้งเป้าช่วยประชาชนกว่า4ล้านคนสำนักงานตำรวจแห่งชาติลุยค้นโกดังบุหรี่ไฟฟ้าย่านประเวศยึดของกลางพร้อมอุปกรณ์เกือบ 200,000 ชิ้นจับกลุ่มผู้ต้องหาหลายรายพบเสี่ยงถูกนำไปทำพอร์ตซอมบี้เร่งขยายผลเครือข่ายนำเข้าจากชายแดนใต้ตำรวจท่องเที่ยวบุกคุมตัว8ชาวจีนในกองถ่ายซีรีส์แนวตั้งเถื่อนชาวเมืองเชียงใหม่อาศัยสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อเป็นที่ถ่ายทำไร้เอกสารขออนุญาตและใช้วีซ่านักท่องเที่ยวไม่มีใบอนุญาตทำงานหลายจังหวัดยังได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่ตำบลวังทองแดงอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยประชาชนได้รับผลกระทบ4หมู่บ้านหลังคาบ้านปลิวหายต้นไม้หักโค่นส่วนที่จังหวัดลำปางบ้านเรือนเสียหายกว่า200หลังคาเรือนเจ้าหน้าที่เร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือขณะที่จังหวัดสิงห์บุรีพื้นที่อำเภอค่ายบางระจันพายุฝนพัดถล่มมีลูกเห็บตกขนาดเท่าหัวแม่มือบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า50หลังคาเรือนและที่เชียงใหม่น้ำป่าไหลหลากเข้าซัดพื้นที่พักผ่อนริมน้ำบริเวณฝายนอนบ้านใหม่ปางเติมอำเภอแม่วางเสียหายหนัก
4: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 21 นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
5: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
6: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวัน หรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: นี่เธอถนนหน้าโรงเรียนตรงนี้ดูปลอดภัยดีจังเลยเนาะ
2: นั่นสิถ้าหน้าโรงเรียนทุกที่เป็นแบบนี้ก็จะดีมากๆเลยนะ
3: กรมทางหลวงร่วมสร้างความปลอดภัยให้แก่เยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตจึงได้เพิ่มมาตรการป้องกันอุบัติเหตุบริเวณหน้าโรงเรียนด้วยการเคลือบผิวจราจรต้านทานการเลื่อนถลายติดตั้งป้ายจำกัดความเร็วและคูณ2ความปลอดภัยด้วยเครื่องหมายบนถนนหน้าสถานศึกษาซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,500 แห่งทีนี้ก็วางใจในความปลอดภัยของบุตรหลานได้เลยเดินทางอุ่นใจปลอดภัยไปกับกรมทางหลวงสายด่วนโทร1586
4: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
5: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
6: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
7: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
8: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: างจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ท่าน10ตำรวจโทปันวิทย์คงสมานนะครับผบ.หมู่งานจราจรสภ.ชัยพฤกษ์สวัสดีครับผู้หมู่ครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ครับอุบัติเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับตอนนี้อุบัติเหตุเกิดบริเวณหน้าโรบินสันเลยนะครับช่องทางหลักก็เป็นรถทั้งหมดจำนวน3คันนะครับเป็นกระบะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำการเคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเปิดช่องทางการจราจรทั้งหมด3ช่องทางเรียบร้อยแล้วครับ
1: ครับมีคนเจ็บไหมครับ
2: ไม่มีคนเจ็บครับผม
1: อืมแล้วเห็นบอกว่ามันมี2จุดใกล้ๆกันเหรอครับผู้หมู
2: ่ตอนแรกมีทั้งหมด2จุดครับแต่พอดีเคสแรกเนี่ยสามารถคุยตกลงกันได้ครับแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผม
1: อ๋อมีคนเจ็บไหมครับทั้ง2จุดนะครับ
2: ไม่มีคนเจ็บทั้ง2จุดเลยครับผมเพราะว่าถนนลื่นครับฝนตกหนักมากเลย
1: แล้วตอนนี้หยุดยังครับเนี่ย
2: ตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับผม
1: อ๋อท้าย
2: รถก็ติดค่อนข้างหนักมากเลยนะครับช่วงนี้
1: ท้ายประมาณถึงไหนได้ครับ
2: ระบายครับว่าไงนะครับ
1: ท้ายแถวประมาณถึงไหนได้ครับ
2: ท้ายแถวตอนนี้อยู่ราชพฤกษ์ตัดใหม่แล้วครับผม
1: อ๋ออันนี้ก็คือ
2: คาดว่าใช้ประมาณอีกประมาณไม่เกิน10นาทีครับรถน่าจะขี้คายนะครับขับมาปกติ
1: ครับอันนี้ก็คือเคลื่อนย้ายไปหมดแล้วนะฮะทั้ง2จุดเลยเนาะ
2: ใช่ครับผมเคลื่อนย้ายทั้ง2จุดแล้วครับผม
1: ได้ครับยังไงขอบคุณมากนะครับผู้หมู่ที่ช่วยเพิ่มเติมให้นะครับ
2: โอเคครับผมครับยินดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในพื้นที่ของสภ.ชัยพฤกษ์ทำการเคลื่อนย้ายได้แล้วนะครับอุบัติเหตุ2จุดใกล้ๆกันห่างกัน50เมตรก่อนถึงต่างระดับชัยพฤกษ์นะฮะในช่องทางหลักนะครับชนกันทั้งหมดเนี่ยคู่แรกเนี่ย2คันเคลื่อนย้ายไปก่อนหน้านั้นได้แล้วแล้วก็อีกคู่นึงเนี่ย3คันเพิ่งจะดำเนินการเคลื่อนย้ายได้เมื่อสักพักนี้นะครับท้ายแถวยังสะสมอยู่นะครับส่วนอีกจุดนึงที่มีปัญหาเนี่ยก็เป็นจุดที่คุณเหลิมกับคุณไก่แจ้งเข้ามาอันนี้น่าจะอยู่คนละท้องที่กันนะเพราะอันนี้มันอยู่ทางฝั่งของต่างระดับตรงบางลักน้อยเลยตัดรัตนาธิเบศรมาเชิงทางดงที่เขาบอกว่าเป็นรถบรรทุกไปจอดเสียเนี่ยที่คุณเหลิมให้ข้อมูลเนี่ยแล้วท้ายแถวมันยาวมากตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้ฝั่งที่เกิดเหตุเนี่ยราชพฤกษ์ขาเข้าเนี่ยเดี๋ยวอีกน่าจะครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก็น่าจะระบายกันหมดแล้วแหละทางนู้นอ่ะก็จะเหลือฝั่งนี้ละฝั่งขาออกละที่ท้ายยาวๆกันเนี่ยใครที่มาจากข้ามคลองมหาสวัสดิ์ใครที่มาจากบรมใครที่มาจากเวสต์วิลล์ใครที่มาจากวงเวียนอุโมงค์บขุนกองติดยาวเลยนะครับอันนี้น่าจะอีก1ท้องที่ละนะฮะเดี๋ยวยังไงตามต่อให้นะครับแต่ว่าจุดอุบัติเหตุตรงฝั่งนู้นเนี่ยเคลื่อนย้ายไปก่อนแล้วเป็นด้านของสภ.ชัยพฤกษ์นะขอบคุณทางสภ.ชัยพฤกษ์ด้วยนะฮะส่วนไอ้เชิงทางลงตรงต่างระดับที่ตัดกันรัตนาธิเบศรเนี่ยอันนี้ท้ายยาวยาวกว่าตรงนู้นอีกนะเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกคือปกติราชพฤกษ์ขาออกนี่รถเขาก็จะแน่นอยู่แล้วนะหลายท่านบอกว่ายังไม่ทันลงอุโมงค์เลยเจอท้ายแถวแล้วด้วยนะสำหรับจุดนี้ราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะฮะเดี๋ยวยังไงตามกันให้นะพี่พัชนีสอบถามมามอเตอร์เวย์สาย7ไม่แน่ใจว่าติดหรือเปล่าคะขาเข้ากรุงเทพมอเตอร์เวย์สาย7ขาเข้ากรุงเทพนะขาเข้าไม่ค่อยติดขาออกอ๋อขาเข้ามี3จุดนะฮะจุดแรกก่อนถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางประกงก่อนถึงจุดพักรถแต่ว่าจุดนี้ไม่ได้ติดนิ่งรถแค่เยอะแต่ยังเคลื่อนตัวได้ตลอดจุดที่2คือด่านลาดกระบังครับจุดนี้ชะลอตัวไปได้ช้าจุดที่3คือหน้าสนามบินสุวรรณภูมิครับถ้าผ่านพ้น3จุดนี้ไปมอเตอร์เวย์สาย7ไม่มีปัญหาการจราจรครับพี่พัชนีฮะแล้วก็มีคุณ AA คุณกระปุกแดงคุณวิรัตหนองจอกฝนตกเหรอมีฝนตกที่หนองจอกอ่ะขอบคุณมากครับแล้วก็คุณ AA บอกว่ามีนบุรีลมแรงฟ้าแรงแต่ฝนยังไม่มาเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกรณีโครงสร้างหลังคาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างมันพังลงมานะครับกับท่านนายอำเภอศรีราชาท่านนายอำเภอพัชรชนันผ่องผาดนะฮะสวัสดีครับท่านนายอำเภอครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้ที่เกิดเหตุเป็นยังไงบ้างครับ
2: ตอนนี้ที่เกิดเหตุก็ตามภาพข่าวที่เห็นนะคะก็มีโครงสร้างเหล็กทับลงมีรถยนต์ของผู้รับเหมาได้รับความเสียหาย2คันค่ะแล้วมีผู้บาดเจ็บ2รายนะคะรายที่1คือนายบุญโฮมประมวลอายุ54ปีค่ะส่งโรงพยาบาลแหลมฉบังตอนนี้ก็ได้รับแจ้งว่าได้เสียชีวิตแล้วค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะนายถนอมหลีศูนย์อายุ60ปีนะคะตอนนี้อยู่กำลังรับการรักษาอยู่โรงพยาบาลวิภารามค่ะ
1: โอ้ทางแพทย์เขาบอกไหมครับว่าเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุอะไรครับ
2: ตอนนี
1: ้ยัง
2: ไม่ได้รับใช่ค่ะมีรับการรายงานเบื้องต้นค่ะ
1: แต่ว่าเป็นผู้ชายทั้งคู่นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้เขาเป็นช่างเหรอฮะท่านในอำเภอ
2: ใช่ค่ะช่างรับเหมาอยู่ในพื้นที่ค่ะก็มีทั้งหมด4คนค่ะที่เป็นช่างกำลังอยู่ในการก่อสร้างอยู่ค่ะแต่ว่าออกมาทัน2คนค่ะแล้วก็อีก2คนก็อยู่ตามที่ทราบค่ะได้รับบาดเจ็บค่ะ
1: ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเขามีคนที่เขาออกมาทันเขาได้เล่าให้ฟังไหมเขาให้ข้อมูลตรงนี้กับเจ้าหน้าที่ว่ายังไงบ้างครับมันเกิดอะไรขึ้น
2: เขาบอกว่าช่วงนั้นนะคะจะมีเหมือนลมหอบมาค่ะลมหอบลมแรงเข้ามาในพื้นที่วูบหนึ่งเลยค่ะแล้วก็โครงสร้างก็หล่นลงมาค่ะ
1: อ๋อครับคือมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรเตือนก่อนเลยใช่ไหมคือเหมือนลักษณะว่าเป็นลมมาวูบหนึ่งแล้วมันก็พังลงมาทั้งหมดเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะเพราะตอนนี้โครงสร้างอยู่ในการก่อสร้างอยู่ค่ะรับแจ้งว่าประมาณ 60% แล้วค่ะอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กเพื่อทำโครงหลังคาโกดังค่ะเพื่อจะมุงหลังคามีท่อนชีตค่ะ
1: อ๋อ จุดนี้เขาจะทำอะไรอ่ะเป็นมุงหลังคาอะไรอ่ะเป็นแบบลานจอดรถหรอหรือว่าเป็นอะไรครับตรงนั้น
2: เป็นแวร์เฮาส์ค่ะเก็บอุปกรณ์ของบริษัทฟูจิเทคค่ะ
1: อ๋อเป็นเหมือนเป็นจุดที่จะนำมาเก็บอุปกรณ์ของเขาก็เลยเหมือนว่าทำหลังคาเพิ่มเติมในพื้นที
2: ่ใช่ค่ะ
1: มันใหญ่มากน้อยขนาดไหนได้ครับท่านในอำเภอ
2: เดี๋ยวสักครู่นะคะ
1: ครับนี่ท่านในอำเภอก็อยู่ในจุดเกิดเหตุด้วยนะครับที่ลงพื้นที่ตรวจสอบครับเชิญเลยครับท่านในอำเภอครับ
2: เพราะว่าที่รับใบอนุญาตก่อสร้างนะคะก็จะเป็นโครงสร้างเหล็ก1ชั้นค่ะคสล.มีพื้นที่ความยาวอาคารประมาณ764ตารางเมตรค่ะ
1: เอกสารแบบแปลนอะไรขออนุญาตอะไรถูกต้องไหมฮะ
2: ตรวจสอบดูมีอ.1ได้รับอนุญาตถูกต้องค่ะค่ะจากทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนไหนอยู่ครับที่เกิดเหตุนะ
2: ที่เกิดเหตุตอนนี้ก็ยังรอเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ค่ะ
1: หรอ
2: แล้วก็ยังไม่ได้เคลียร์พื้นที่อะไรค่ะ อาจจะต้องเพราะว่ามีรถของผู้รับเหมาเสียหาย2คันก็อยู่ระหว่างรอประกันเข้ามาด้วยค่ะ
1: แต่คือตอนนั้นไม่ได้มีใครอยู่ในรถใช่ไหมโดยเฉพาะไอ้คันขาวอะท่านในอำเภอที่หลังคามันยุบลงไปเลย
2: อ๋อไม่มีค่ะทุกคนอยู่ข้างนอกค่ะทุกคนก็อยู่ในการก่อสร้างค่ะ
1: อ๋อฮะก็คนที่เสียชีวิตนี่น่าจะโดนตัวคานมันทับด้วยไหมฮะก่อนที่จะนำส่ง
2: ใช่ค่ะ
1: มาโอ้ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะคือทางบริษัทเขามีประกันอะไรถูกต้องไหมฮะ
2: ตอนนี้ก็เช็คกับทางผู้รับเหมาอยู่แต่เขาใช้สิทธิ์คือผู้รับเหมาแจ้งว่าเป็นลูกจ้างรายวันนะคะ
1: เอ้าหรอผู้เสียชีวิตเนี่ยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
1: เป็นคนไทยไหมครับ
2: คนไทยค่ะ
1: ทั้งคู่เนาะทั้งบาดเจ็บและเสียชีว
2: ิ
1: ต
2: ใช่ค่ะคนไทยค่ะ
1: อ๋อครับอันนี้เป็นบริษัทเป็นเจ้าของนี่เป็นต่างชาติหรือเป็นคนไทยอันเนี้ย
2: เป็นคนไทยค่ะ
1: คนไทยเนาะอ๋อได้
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: อ่ะก็เดี๋ยวตรงนี้ต้องมีการกันพื้นที่เนาะสำหรับจุดเกิดเหตุ
2: ใช่ค่ะ
1: ตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรครับ
2: เรียกในพื้นที่ตรงนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับ
2: ที่หนองขามค่ะอยู่ตำบลหนองขาม
1: ตำบลหนองขาม
2: แต่พื้นที่ก็เป็นอยู่ในสถานประกอบการค่ะของบริษัทฟูจิเทคออโต้อินทีเรียจำกัดค่ะ
1: ไม่ได้มีพวกเรื่องของสารเคมีไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้มีกระทบกับบ้านเรือนประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นคือมันไม่ได้ใกล้กันใช่ไหมที่จุดเกิดเหตุ
2: ไม่มีค่ะ
1: ไม่ได้ใกล้กับทางหลวงทางหลักไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการจราจรไม่ได้กระทบใช่ไหม
2: ไม่มีค่ะอันนี้บริษัทเข้ามาอยู่ใน
1: อุตสาหกรรมไหม
2: ของไม่ได้อยู่ในชุมชนค่ะ
1: มันอยู่ในพื้นที่ของอุตสาหกรรม
2: เป็นโซนบริษัทไม่ได้อยู่ในการนิคมค่ะ
1: อ่าฮะอ๋ออันนี้คือเขาแยกมาอีกทีนึงเนาะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของนิคมแหลมฉบัง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมอ๋อมันใกล้กับตรงนั้นเขาเรียกทางหลวงอะไรหรือว่าถนนเส้นอะไรที่ใกล้ที่สุดตรงนั้นนะครับ
2: ถนนใกล้ถนน
1: คือเขาแยกมาอีกทีนึงเนาะไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของนิคมแหลมฉบัง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมอ๋อมันใกล้กับตรงนั้นเขาเรียกทางหลวงอะไรหรือว่าถนนเส้นอะไรที่ใกล้ที่สุด

0: ในพื้นที่ของบริษัท
1: ก็เป็นของเขาเองอะเนาะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: เนื้อที่เขาเยอะไหมฮะทั้งหมดเลยบริษัทเขามันกว้างขนาดไหนครับเป็นไร
0: ่บริษัทพื้นที่เท่าไหร่นะคะประมาณ5ไร่ค่ะ
1: 5ไร่เน
0: า
1: ะอ
0: ๋
1: อ
0: ค่ะ
1: ในพื้นที่ฝนหยุดหรือยังท่านนายอำเภอครับ
0: ก็ยังมีตั้งเขาอยู่ค่ะมีฝนปรับปลายอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ที่นี่ก็เริ่มซาลงแล้วค่ะแต่บริเวณโดยรอบช่วงนี้ก็จะมีฝนฟ้าคะนองตกอย่างต่อเนื่องทุกวันค่ะ
1: ลมแรงด้วยไหมฮะเขาบอกบางช่วงนี่ลมแรงเหมือนกันนะใช่ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะลมแรงค่ะ
1: โอ้ครับครับยังไงก็ต้องระมัดระวังรักษาสุขภาพแล้วก็เอาใจช่วยนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่นายอำเภอขอบคุณมากเลย
0: ค่ะค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณท่านนายอำเภอศรีราชานะครับท่านนายอำเภอพัฒละชนันผ่องผาดนะที่เพิ่มเติมข้อมูลให้แล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะบอกว่าเป็นผู้ชายอายุ54ปีที่บอกว่าเป็นหนึ่งในช่างนะก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งอายุ60ปีเป็นผู้ชายเหมือนกันอันนี้ก็อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์ละนะครับ เป็นเหตุการณ์ที่เป็นส่วนที่ต่อเติมขึ้นมาเพื่อจะทำเป็นเหมือนโครงสร้างหลังคาเอาไว้เก็บของภายในบริษัทเขาอะนะฮะพื้นที่ก็กว้างใหญ่พอสมควรนะครับสุดท้ายเนี่ยคือเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยทำงานกันอยู่4คนนะเป็นคนงานเป็นคนไทยเนี่ยทำงานแล้วมันก็มีลมเหมือนลักษณะเป็นลมหอบมาแบบฟืบนึงอะแรงมากเลยแล้วเขาก็กำลังทำงานกันอยู่แล้วมันก็พังล้มลงมาหมดเลยมี2คนเนี่ยวิ่งหนีออกมาได้ทันไม่เป็นอะไรส่วนอีก2คนเนี่ยนำส่งโรงพยาบาลแล้วสุดท้ายก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล1รายนะก็ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะฮะติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้นะคุณหัวโต99สวัสดีครับพี่หัวโต
2: สวัสดีครับคุณเจมาครับ
1: เชิญเลยครับ
2: ตัวเมืองนครปฐมฝนไม่ตก
1: ฝนไม่ตกนะ
2: เหมือนเดิมคือแนวเดิมที่ตกไปก็แนวเดิมคือเบียดจากอำเภอตะพูไปทางบางเลนบางหลวงหนักสุด
1: ครับ
2: ด้านนู้นเลยก็ว่ากระหน่ำเลย
1: ครับผม
2: ก็ตกล้อมๆหน่อย
1: รอบนอกอะรอบนอกอะหนัก
2: เลยช่วงของอำเภอดอนตูมเลยนะปอกแฟกปอกแฟกนิดเดียวให้น้ำไหลเล่นนิดนิด
1: ครับผม
2: สามเจ็ดห้ามาตลอดก็ฝนตกเล็กน้อยที
1: ่
2: ผ่านมาเข้ามาในตัวเมืองฝนไม่ตกฝนไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับฐานบกที่ผ่านมาก็ยังใช้ได
1: ้ครับ
2: เข้ามาหน้าพระหน้าพานใช้ได้ครับออกมาจะถึงเกษมก็ไม่เจริญหานะไปทางพระประโจนย
1: ัง
2: ใช้ได้ดีโดยตลอดด้านขาออกก็มีเมฆคลุ้นๆอยู่ทางบ้านโป่งหน่อยนึงครับก็ตรงนี้ก็ฟ้าหลวยอย่างเดียวอะนะก็ตกแล้วก็ไม่ไปไง
1: ครับ
2: เหมือนจะว่าเมฆก็ไม่ไปแต่ฝนก็ไปแล้วก็เลยทำให้ฟ้าหลวยโดยตลอดก็เหมือนก็หกโมงเย็นตอนเนี้ยไม่หกโมงเลยมืดมืดตอนนั้นนะก็เป็นแยกลาดตะเคียนยังพอใช้ได้อยู่นะครับแยกลาดตะเคียนถ้าเราจะเลี้ยวฝากลับรถแล้วก็จะเข้าถนนสุขพลก็ยังใช้ได้อยู่นะครับออกมาก็ยังใช้ได้อยู่ธรรมดาวันศุกร์จะแน่นเป็นพิเศษแต่ว่าศุกร์นี้รู้สึกว่าจะไม่เท่าไหร่นะ
1: ครับ
2: เท่าที่ดูขนาดนี้ก็ชะลอตัวไม่มากนะนะครับก็แต่ว่าชะลอตัวแหละแต่ว่าก็ไม่เยอะนะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ดูข้อมูลหลังไมค์สลับกันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับรับแจ้งจากทางด้านของคุณไก่นะรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกต่างระดับบางรักน้อยมุ่งหน้าไปแยกบางพลูการจราจรรถมากนะครับแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะส่วนฝั่งกลับกันก็บอกว่าการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับคุณแมงกะไซเมื่อสักครู่นะครับท้ายชั่วโมงที่แล้วฝากข้อมูลไว้ทั้งหลังไมค์แล้วก็ออกอากาศเพิ่มเติมหน้าไมค์นะนิมิตใหม่ฝั่งขาออกก่อนถึงแยกไมตรีจิตร50เมตรรถตู้พ่วงชนกับรถจักรยานยนต์กีดขวางอยู่2ช่องทางฝั่งซ้ายส่งผลให้การจราจรเนี่ยมันเคลื่อนตัวช้าครับบริเวณจุดเกิดเหตุผ่านพ้นไปดีขึ้นฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้กรณีคุณสมชายเป็นรถเสีย2จุดนะครับการจราจรพิเศษด้านฝั่งบ่อไหตะวันตกเป็นด้านขาเข้านะจุดแรกเนี่ยกม43ถึง42ก่อนถึงต่างระดับบางใหญ่เป็นรถปิกอัพนะจอดเสียอยู่ในช่องทางหลักฝั่งขวาจุดที่2กม 38+500เป็นรถกระบะจอดเสียอยู่ในช่องทางขวาของช่องทางหลักเหมือนกันนะทั้ง2จุดนี้ส่งผลให้การจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าผ่านพ้นไปเริ่มใช้การได้ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันยังเคลื่อนตัวได้นะครับเมื่อสักครู่คุณหัวโต99หน้าพระนครปฐมนครชัยศรีทหารบกเพชรเกษมเก็บให้เรียบเลยการจราจรวันนี้รถเยอะแต่ยังไม่มีฝนนะ

0: ก็ยังใช้การได้นะในพื้นที่ก็ยังถือว่าไม่มีปัญหาการจราจรนะครับตรวจสอบข้อมูลการจราจรกันต่อเนื่องนะครับในช่วงเวลานี้ทางด้านของเพชรบุรีเพลินจิตพระราม1เห็นบอกว่าหนาแน่นอโศกมนตรีเขาบอกว่าเคลื่อนตัวได้ช้ามีสลับหยุดเป็นบางช่วงแล้วก็ด้านของรัชดาที่จะมุ่งหน้าไปอโศกติดแล้วนะสาทรเหนือหนาแน่นนะครับมุ่งหน้าไปแยกวิทยุฝั่งกลับการสาทรใต้ได้ตามรอบจังหวัดสัญญาณไฟแยกนรินทร์แยกสาทรสุรศักดิ์พี่หนุ่มร่มเก้าสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคุณเดมา
0: เชิญเลยครับพี่หนุ่ม
1: เอกมัยใต้วิ่งขึ้นเอกมัยเหนือนี่รถแน่นเลยนะครับ
0: ครับผม
1: เป็นพื้นที่ขึ้นตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งนะครับกับการขาเข้านั่นจะดีกว่าครับ
0: ครับ
1: คล่องตัวกว่าเยอะแล้วก็ฟ้าเริ่มครึ้มมาแล้วนะครับมืดมาแล้วมืดมาแล้ว
0: ตกไหมวันนี้วันนี้เสมาจะเปียกไหม
1: ผมว่าพยายามจะไม่ให้เปียกนะแต่มัน
0: พยายามจะไม่ให้เปียกนะแต่เมื่อวานเปียกไปแล้วนะ
1: เนี่ยเราสงสารเลยไม่อยากให้เปียกอีกโอ้โหอะไรก็แย่มาหมด
0: ผมก็
1: ต้องโดนไป3เม็ด
0: โอ้โหเอาวันสุดท้ายจริงๆเอาม
1: ันเข้าๆกันเลยหงแดงหงหยก
0: ผมอยากรู้ว่าวันจันทร์เนี่ยมันจะจบไหมไอ้สามสองเนี่ยวันจันทร์จะจบไหม
1: มันเข้าขากับหัวหยกเลยถ้าสามสองเนี่ยใช่ไหม
0: ครับครับผม
1: ผมผ่านนะ
0: ครับผมฝนหยุดแล้วเนาะไม่มีฝน
1: ยังครับยังไอ้ที่คุณชัยรัตน์บอยกลมๆแล้วเขาเรียกสะดึงนะ
0: สะดึงเหรอพี
1: ่เพี้ยนมาจากสะดือ
0: เอาจริงไหมเนี่ยที่ดึงผ้าใช่ไหมที่ปัดผ้าใช่ไหมครับพี
1: ่นั่นแหละครับ
0: เล็กสะดึง
1: เพี้ยนมันจะสะดือว่ามันกลมๆเหมือนกัน
0: เออผมไม่รู้แล้วนะอันไหนเล่นอันไหนจริงนี่ผมไม่รู้แล้วนะตอนนี้ผมแยกไม่ออกนะ
1: สะดึงและจริงคร
0: ับ สะดึงกับจริงแต่มันเพี้ยนมาจากสะดือหรือเปล่าเนี่ยไม่รู
1: ้ไม่รู
0: ้ขอบคุณ
1: มากคุณเดมา
0: ขอบคุณพี่หนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ชีวิตหยุดขับเร็วขอบคุณพี่หนุ่มล้มก้าวด้วยนะฮะคุณผู้ฟังจะสอร้อยน่ารักนะอันไหนเล่นอันไหนจริงเนี่ยผมไม่รู้นะผมแยกไม่ออกนะตอนนี้เอาจริงๆนะผมแยกไม่ออกนะตอนนี้ขอบคุณข้อมูลจากคุณ AA พี่พัชนีคุณ NW คุณนิรวัฒน์พี่ปัญญาด้วยพี่อู่ไทยด้วยพี่อนุกูลด้วยคุณละพีด้วยคุณกระปุกแดงด้วยคุณกู๊ดมิกด้วยโอ้คุณจิรทีพด้วยคุณปัจจระด้วยคุณวันยุมานะครับคุณทวัฒนะฮะคุณคุณสุวรรณทองคุณ AA คุณพิชชี่พี่ตู่ระยองพี่วันบางรักพี่พัชนีล่าสุดบอกว่ารับของฝากไหมคะต้องถามว่ารักไหมล่ะเออรักไหมล่ะถ้ารักมันก็ควรจะมีไหมแต่ถ้าไม่รักก็ไม่เป็นไรแต่ผมรักพี่นะเออเมื่อกี้พี่ถามมอเตอร์เวย์สาย7มาที่ผมรีบดูให้อย่างไวเลยนะนะขอบคุณนะครับแซวแซวคุณชยานิดคุณ AA บอกว่าฝนมาแล้วนะตกหนักฟ้าแรงด้วยนะครับแล้วก็คุณวิรัตบอกว่าหนองจอกฝนตกอยู่มินบุรีฟ้าแรงคุณ AA เพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งคุณชยานิดสวัสดีนะครับสนามบินน้ำฟ้าครึ้มแต่ยังไม่มีฝนค่ะแล้วก็มินบุรีล่าสุดเห็นบอกว่าอ่วมเลยฝนตกหนักมากคุณอาร์ตบอกว่าเสมาไม่น่ารอด ทำไมอวยพรกันอย่างนั้นล่ะอยากเห็นลูกนกลูกกาเปียกฝนหรอ เขาบอกว่าใช้จตุโชตฝนตกฝั่งขาออกรถติดหนักมากเลยส่วนฝั่งกลับกันขาเข้าใช้กันได้ครับขอบคุณคุณอาร์ตด้วยนะครับอีกหลายๆท่านเลยนะบางทีถ้าผมข้ามข้อความท่านใดไปเนี่ยอย่าเพิ่งน้อยใจนะด่าได้เลย ขอโทษขออภัยจริงๆบางทีข้อความมันลันเยอะแล้วผมมองไม่ทันนะครับต้องขออภัยจริงๆนะคุณครูน้อยพี่ประพบพรสวัสดีด้วยนะครับทางคุณบุษบงเขาเสริมข่าวให้จริงๆไม่อยากอ่านเลยนะข่าวเนี้ยน่าจะให้คุณบุษบงเขาเข้ามาอ่านเองนะเมื่อสักครู่แซวกันเรื่อง32ใช่ไหมนี่ล่าสุดนี่คุณนิกกี้นะคุณนิกกี้ณชัดอ่ะเขาเจอเกลียนคีย์บอร์ดอ่ะไปด่าลามปามถึงบุปการีของเขาอ่ะเขาก็เลยเข้าแจ้งความนะฮะร้องทุกข์แล้วก็มีทางด้านของท่านรองตำรวจไซเบอร์สอบสวนกลางเนี่ยก็มีการแถลงนะแล้วก็มันก็จะมีอยู่ประโยคนึงแหละซึ่งในมีมอ่ะในทางโซเชียลเขาก็จะเอามาแบบมาแซวมาพูดถึงกันนะก็จะมีบางช่วงที่ท่านพูดว่าฟุตบอลเนี่ยคือมันก็ต้องมีน้ำใจนักกีฬาเนาะก็มีช่วงหนึ่งที่แมนยูก็ยังเคยเจอไป 7-0 เลยก็อย่าทะเลาะกันบนโซเชียลนะครับไม่อยากอ่านเลยข่าวเนี้ยอ่านแล้วมันรู้สึกเขินในใจอ่ะเข้าใจป่ะคือแบบเราก็ไม่อยากพูดถึงอดีตอ่ะเออแต่คุณแม่ก็ส่งชงมาจังเลยนะฮะคือปัจจุบันเนี่ยเราโดนเข้าไปไง 3-2 2-3 เนี่ยแล้ววันสุดท้ายละเราคิดว่าวันจันทร์เนี่ยทุกคนน่าจะลืมละเพราะว่าเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปโดนเชลซีใหม่แล้วครับเนี่ยเดี๋ยวเด็กเชลซีจะมาล้อเราละนะวันจันทร์เป็นต้นไปนะฮะเป็นสีสันไม่โกรธนะแซวกันได้นะฮะเป็นเรื่องของกีฬาเนาะมันก็ต้องมีแพ้มีชนะใครจะไปชนะได้ตลอดล่ะแหมนะฮะเมื่อสักครู่นะครับเอกมัยพี่หนุ่มล้มก้าวบอกว่าตัดสุขุมวิทไปเพชรบุรีนะรถมากแต่ก็ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆส่วนฝั่งกลับกันไม่มีปัญหาการจราจรยังเคลื่อนตัวได้นะครับพระราม4รับแจ้งว่ารถแน่นนะเป็นช่วง3ย่านสารแดงวิทยุผ่านพ้นใต้ด่วนไปดีขึ้นนะช่วงเกษมราชช่วงกล้วยน้ำไทยเขาบอกท้ายแถวสั้นนะไม่น่าเชื่อวันนี้วันศุกร์ด้วยฝั่งกลับกันชะลอตัวกล้วยน้ำไทยเกษมราชหลังจากนั้นใช้ได้นะไปแน่นหน่อยใต้ด่วนไปวิทยุหลังจากนั้นฝั่งเนี้ยจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสารทอนเหนือหนาแน่นนะมุ่งหน้ามาวิทยุตัดพระราม4ทอนเซนหลุยแยกสาทรสุรศักดิ์ยังติดอยู่เลยอ่ะสีลมมุ่งหน้าใต้ทางด่วนรถมากครับฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ครับด้านบนสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเคลื่อนตัวได้ไปกลับครับกรุงธนบุรีตั้งแต่แยกตากสินเลยครับไปจนถึงราชพฤกษ์ก่อนถึงบางว่าแถวแถวตั้งระดับสุดเรียบเคลื่อนตัวได้ช้านะครับมีสลับหยุดเป็นบางช่วงด้วยฝั่งกลับกันเคลื่อนตัวได้ดีกว่าสะพานพระราม3สะพานกรุงเทพขาออกรถเยอะนะขาเข้าสะพานพระราม3ไม่ติดสะพานกรุงเทพติดนะครับส่วนพระราม3บริเวณช่วงซอย53ที่มีเรื่องของผิวจราจรชำรุดนะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งดำเนินการก็มีท้ายอยู่ประมาณใต้สะพานวงแหวนอุตสาหกรรมส่วนฝั่งกลับกันใช้ได้จนไปถึงใต้สะพานแขวนหรือว่าสะพานพระราม9ชะลอตัวไปแยกถนนตกส่วนด้านของห้าแยกนรนองเข้าไปได้ตามรอบไฟออกมาชะลอตัวก่อนถึงทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมสะพานพระปกเกล้าสะพานพุทธขาออกสะพานพระปกเกล้าท้ายยาวกว่าต่อเนื่องประชาธิปกแนวก่อสร้างจุดเดิมเจริญนครสมเด็จเจ้าพระยาลาดย่าคลองสานใช้ได้นะอิสรภาพตัดใหม่ชะลอตัวแยกมั่นแขกประชาธิปกตากสินจากมหาสวรรค์มาแยกตากสินวงเวียนใหญ่ได้ช้านะฝั่งกลับกันก็แน่นเหมือนกันแยกมหาสวรรค์เขาเบี่ยงไปเบี่ยงมานะเป็นแนวก่อสร้างสำหรับจุดดังกล่าวเนี่ยสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไม่ติดแต่บรมลงมาจากสะพานชะลอตัวไปหน้าห้างนะทางฝั่งของสะพานพระราม8ยังเคลื่อนตัวได้ไปกลับจากกระพัฒนิพงษ์ชะลอตัวก่อนถึงจปร.วิศุกษัตริย์ลงมาจากสะพานด้านนี้ใช้การได้ดีกว่าครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันทายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันทายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
3: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
4: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
3: เออนั่นแหละนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
5: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
6: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
7: ่40ครับ
8: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
7: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อย10เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
9: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
10: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
9: แล้วฤดูฝนเล่า
10: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
9: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
10: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
9: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
10: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
11: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
12: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
13: ้ Stop โทรเรียกช่างกปน.สิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
14: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงจองแอป MWA on Mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
15: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: รอเธอกลับมานะฮะมาติดตามเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อนะครับในช่วงเวลานี้ครับขึ้นไปตรวจสอบสภาพการจราจรด้านบนสายทางพิเศษต่างๆกันบ้าง นะครับกับคุณพรพิพัฒน์ทองสามครับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณพรพิพัฒน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีช่วงเย็นครับคุณเสมาแล้วก็ท่านผู้ฟังตสลอยครับ
0: ครับตอนนี้สภาพการจราจรเป็นยังไงบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับตอนนี้ครับผมจากดินแดงมุ่งหน้าไปทางต่างระดับท่าเรือนะครับรถคันสุดท้ายจะชะลอตัวช่วงบริเวณเดินทางลงเพลินจิตเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวก็จะถึงช่วงเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับที่มีปริมาณรถมากส่วนทางออกดูพิทักษ์เวลานี้ยังถือว่าใช้การได้ดีครับแล้วก็ทางลงพระราม4ชะลอตัวช่วงบริเวณก้างป่าทางลงนะครับในส่วนฝั่งกลับกันก็ยังคงหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับท่าเรือยาวกันมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงดินแดนเลยครับปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณตรงจุดดังกล่าวมีการก่อสร้างนะครับผมทำให้มีท้ายสะสมขึ้นไปนะครับแล้วก็ในส่วนจากบางนาครับมุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับรถจะเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณขึ้นเนินสุขุมวิท62นะครับผมแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นยาวจนถึงช่วงเข้าต่างระดับท่าเรือคุณผู้ฟังกลับกันขาออกเมืองนะครับเวลานี้ก็จะหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือมาจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่าวนางรองครับผ่านจุดนี้ไปแล้วเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐนะครับยังถือว่าคล่องตัวแล้วก็มุ่งหน้าไปทางบางนาสันโลงยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับในส่วนดาวคะนองนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างท่าเรือนะครับผมเวลานี้ก็ลดมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับท่าเรือนะครับประมาณสัก1กิโลเมตรนะครับผมแล้วก็ส่วนที่ฟังกลับกันนะครับขาออกเมืองตอนนี้ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3นะครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์ยังถือว่าลงได้ต่อเนื่องครับมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองก็ลดมากนะครับในส่วนสายสีรัตน์นะครับแกงวัฒนะงามวันมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่นตอนนี้นะครับผมยังถือว่าลดมากแต่เข้าได้ตลอดนะครับในส่วนที่มุ่งหน้าเข้าไปทางถนนรัชดาก็ยังถือว่าคล่องตัวครับแล้วก็มุ่งหน้าไปทางต่างระดับพญาไทวันนี้ลดเริ่มมากตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นย่านมะหนแล้วครับแล้วก็จะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเข้าต่างระดับพญาไทฝนที่ฝั่งกลับกันครับผมตอนนี้นะครับผมก็หนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาเลยครับผมแล้วก็ยังคงเราก็จะสะสมต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วงบริเวณทางลงย่านมะหนนะครับผ่านบริเวณนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวดีครับผมเชื่อมเข้าด่วนประจิมรัชยายังถือว่าคล่องตัวแล้วก็เข้าด่านประชาชื่นยังคงก็ได้ต่อเนื่องครับแต่พอผ่านด่านมาแล้วนะครับผมก็เริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณเชิงทางเนินทางขึ้นบริเวณหน้าปั๊มเลดแอร์เรียนะครับผมแล้วก็ผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงงามวงวานแล้วก็ทางลงแจ้งวัฒนะยังถือว่าคล่องตัวนะครับตรงจุดนี้ยังไม่มีฝนตกนะครับผมแล้วก็ในส่วนศรีนครินทร์มอเตอร์เวย์นะครับผมที่มุ่งหน้าเข้ามาทางด่านอโศก4นะครับตอนนี้หน้าด่านศรีนครินทร์รถน้อยแล้วครับผมจะผ่านจุดนี้ไปแล้วรถจะมาสะสมอีกครั้งช่วงบริเวณทางลงพระราม9นะครับที่มีปริมาณรถหนาแน่นผ่านจุดนี้ไปแล้วก็ยังคงเข้าด่านพระราม4ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็ตรงจุดนี้ไปแล้วก็จะตั้งแต่ต่างระดับมักกะสันจนถึงช่วงเข้าต่างระดับพญาไทนะครับที่มีปริมาณรถมากคนที่ฟังกลับกันขาออกเมืองครับตอนนี้รถจะเริ่มหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงเข้าด่านอโศกสามเลยครับผ่านบริเวณด่านไปแล้วใช้ทางลงลำแหงยังถือว่าคล่องตัวส่วนทางลงเดินนายนะครับแล้วก็ทางออกศรีนครินทร์ตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวเช่นกันครับในส่วนต่างระดับบางโค้งนะครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับตอนนี้ก็ลดมากเช่นกันครับท้ายจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนกันมาเลยแล้วก็จะต่อเนื่องยาวกันจนถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับพญาไทเลยครับฝนที่ฟังกลับกันนะครับผมก็จะมีชะลอตัวช่วงบริเวณก่อนเข้าต่างระดับบางโค้งนะครับท้ายสะสมอยู่ช่วงบริเวณเหนือด่านสาธุประดิษฐ์นะครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัฐนะครับผมวันนี้รถก็เริ่มสะสมเร็วแล้วครับผมขาออกเมืองท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นด่านพัฒนาการแล้วนะครับปัญหาตรงนี้มาจากช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวที่ปริมาณรถมากครับผมสะสมยาวเลยครับแล้วก็ผ่านทางขึ้นลาดพร้าวไปแล้วก็เริ่มเคลื่อนตัวได้ดีครับในส่วนทางลงเกษตรนวมินทร์นะครับผมทางลงรามินทราแล้วก็ทางออกสุติโชตนะครับผมตอนนี้ในส่วนทางลงก่อนหน้านี้เกษตรนวมินทร์แล้วก็รามินทราคล่องตัวส่วนทางออกสุติโชตวันนี้สะสมเร็วครับท้ายสะสมประมาณสัก1กิโลเมตรแล้วครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับรถจะเริ่มมีฝนจะเริ่มตกตั้งแต่ช่วงบริเวณหน้าเซ็นทรัลนะครับผมแล้วก็จะตกยาวกันจนไปถึงช่วงสุติโชตเลยครับทำให้มีรถสะสมเป็นจำนวนมากนะครับเคลื่อนตัวได้ช้านะครับยังไง ก็ขอให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังนะครับในส่วนฝั่งขาเข้าเมืองตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหาครับผมในส่วนสายบุรพาวิถีนะครับผมจากชลบุรีมุ่งหน้าไปทางบางนานะครับช่วงนี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับแต่จะมีมาสะสมอีกครั้งเนี่ยตั้งแต่ช่วงบริเวณ เหนือด่านเมืองใหม่บางพีแล้วก็ยาวจนถึงบางนาเลยครับที่มีปริมาณรถมากส่วนฝั่งขาออกเมืองตอนนี้ยังถือว่าคล่องตัวอยู่ครับแล้วก็ในส่วนสายบุรพาวิถียังไม่มีฝนตกนะครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับตอนนี้รถจะเริ่มสะสมตั้งแต่ช่วงบริเวณบางเมืองมาเลยครับผมแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางลงบางคุผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีครับผมมีมาสะสมมีครั้งละบางขุนเทียนเล็กน้อยครับแต่ส่วนในฝั่งจากบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนนะครับช่วงนี้รถการจราจรจะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคูมาเลยครับปัญหามาจากช่วงบริเวณทางร่วมปู่เจ้าที่มีปริมาณรถมากครับทำให้มีท้ายยาวแล้วก็เคลื่อนตัวได้ช้ามีหยุดนิ่งต่อเนื่องยาวไปจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นบางคูเลยครับผ่านทางขึ้นปู่เจ้าไปแล้วก็รถยังคงมากอยู่ครับผมจะมีมาเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งเลยก็ช่วงบริเวณทางลงปากน้ำครับผ่านทางลงปากน้ำไปแล้วมุ่งหน้าไปทางบางแก้วมีคล้องตัวครับในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับผมช่วงนี้ดูจากภาพแล้วฝนยังไม่ตกนะครับแต่คาดว่าอีกสักครู่น่าจะตกแล้วครับผมเพราะว่าฟ้ามืดแล้วครับในส่วนสายปทุมรัฐยานะครับแล้วก็สายอุดรรัฐยาช่วงนี้ฝนยังไม่ตกแล้วก็ยังคล้องตัวนะครับการทางพิเศษนะครับก็อยากฝากประชาสัมพันธ์เตือนนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียสิ่งของตกหล่นสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางนะครับหรือว่าน้ำท่วมบนทางพิเศษนะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์คอลเซ็นเตอร์ของการทางพิเศษได้ที่เบอร์1543ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับยังไงขอบคุณคุณเสมาในเบรกนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตอีกครั้งจะโทรไปแจ้งให้ทราบนะครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากนะครับ
1: คุ
0: ณพิพัฒน์ครับสวัสดีครับ

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เป็นข้อมูลจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะฮะต้องขอบคุณทางคุณพรพิพัฒน์ทองสามด้วยนะครับเพิ่มเติมสภาพการจราจรให้ในช่วงเร่งด่วนเย็นนี้นะครับมาติดตามพื้นล่างกันต่อนะครับยังพอมีเวลานะครับแจ้งวัฒนะช่วงนี้หนาแน่นนะครับไปกลับหน้าศูนย์ราชการงามวงวานเคลื่อนตัวช้าครับโดยเฉพาะฝั่งขาออกท้ายค่อนข้างยาวพอขนยุทธินฝั่งขาออกเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงแถวผ่านพ้นสะพานควายมาห้าแยกห้าแยกลาดพร้าวนะไปทางด้านของรัชโยธินเสนาเกษตรนะครับไปทางด้านของสะพานใหม่นี่รถเยอะเลยรามอินทราฝั่งขาออกชะลอตัวนะครับก่อนถึงลาดประเขาวัชรพลนะครับกม8รัชดารามอินทราวันนี้ท้ายค่อนข้างยาวนะฮะตั้งแต่ช่วงแถวนวลจันทร์เลยนะมุ่งหน้านวมินทร์มุ่งหน้ากาญจนาตะวันออกต่อเนื่องไปรามอินทราครับทางฝั่งของมินบุรีขาเข้าหนาแน่นนะตั้งแต่โค้งวัดแสนสุขเข้ามาเลยรามกำแหงชะลอตัวแล้วนะครับเข้าออกตัดมอเตอร์เวย์สาย9บริเวณช่วงลำสันลีขาออกฝั่งขาเข้าหน้าโรงพยาบาลรามกำแหงศรีนครินทร์เข้ามาทางด้านของลำสันลีติดนะตั้งแต่ช่วงพัฒนาการก่อนถึงสีพัดด้วยส่วนฝั่งขาออกเนี่ยแน่นๆเลยสีอุดมสีเอี่ยมมาทางด้านของลาซานสุขุมวิทแถวอุดมสุขแถวบางนาแถวอ่อนนุชพระขนงรถเยอะนะไปกลับเลยอโศกสุขุมวิทติดอยู่นะครับโดยเฉพาะด้านของอโศกมนตรีไปกลับแล้วตอนนี้พระราม9ฝั่งขาออกรถมากขึ้นเพชรบุรีคลองตันเข้ามาเอกมัยทองหล่อเพชรอุทัยอโศกเพชรติดนะครับราชเทวีแปลกนะราชเทวีนี่กลายเป็นว่าถ้าเทียบกับทางฝั่งโซนอโศกเพชรอุทัยศูนย์วิจัยเนี่ยราชเทวีนี่ดีกว่านะครับแต่เขาก็ติดเป็นปกติอะเนาะแต่ทางฝั่งตั้งแต่อโศกเพชรออกมาเนี่ยโอ้โหติดเยอะนะวันนี้นะฮะน่าจะเป็นวันศุกร์เลยป่ะสุขุมวิทเข้าออกอโศกอย่างที่บอกว่ารถแน่นเลยพระขนงยังติดอยู่นะแต่ว่าพระรามสี่กลายเป็นว่าพระรามสี่นิทายเขาสั้นลงนะมันแน่นตรงสุขุมวิทแทนนะฮะแล้วก็ด้านของพญาไทจากปทุมวันไปทางด้านของราชเทวีนะส่วนฝั่งที่มาจากแยกพญาไทก็ฝั่งนี้ก็เหมือนท้ายแถวเขาเริ่มสั้นลงเหมือนกันนะครับดินแดงใต้ด่วนประชาสงเคราะห์บทไว้พาแยกพระราม9ชะลอตัวนะทางฝั่งถนนราชวิถีทั้ง2ด้านเลยนะครับถ้าหันหน้าเข้าอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิอ่ะรถจะมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นฝั่งแยกตึกชัยไปการเดือนไปสังฮีอันนี้ยังเคลื่อนตัวได้อย่างต่อเนื่องด้านบนสะพานสังฮีใช้ได้นะสามเสนวันนี้ใช้ได้นะครับจะมีก็ฝั่งถนนทหารเนี่ยแหละที่จะมาทางด้านของเกตกายส่วนฝั่งไปปฏิพัฒน์ยังเคลื่อนตัวได้นะครับด้านของสะพานพระราม7สะพานไม่ติดแต่วงสว่างติดนะไปรัชดาแน่นนะครับลงมาจากสะพานพระราม7เนี่ยแหละส่วนฝั่งกลับกันรัชดาครับตั้งแต่ช่วงรัชโยธินรัชวิภาประชานุกูลวงสว่างผ่านพ้นจุดนี้ไปเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นครับ

0: ซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: พี่บูนสงครามรถค่อนข้างมากนะครับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของโค้งวัดเขบาไปทางด้านของสะพานพระราม5ค่อนข้างแน่นเลยการจะนากับราชพฤกษ์ขาออกนี่อย่ามาถามนะว่าอันไหนดีกว่ากันเพราะดูแล้วตอบไม่ได้เหมือนกันนะเลือกยากเลือกลำบากท้ายแถวยาวทั้งคู่ราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยจะเริ่มมีท้ายแถวตั้งแต่ช่วงตัดบรมการจะนาพิเศษฝั่งภูใบต้นมะตกขาออกเนี่ยจะเริ่มมีท้ายแถวตั้งแต่พรานนกใส่4เลือกเอาก็แล้วกันส่วนหัวแถวราชพฤกษ์ขาออกเนี่ยอยู่เชิงทางลงต่างระดับตัดกับถนนรัตนาธิเบศรผ่านพ้นจุดนี้ไปโล่งเลยส่วนฝั่งกลับกันยังชะลอตัวกันอยู่บริเวณช่วงหน้าห้างแถวโรบินสันก่อนถึงตลาดชัยพฤกษ์ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุแต่ว่าเขาดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นกีดขวางไปแล้วก่อนหน้านี้ฝนตกหนักแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นพื้นผิวจราจรยังเปียกลื่นอยู่ท้ายแถวเริ่มสั้นลงแต่ยังมีสะสมผ่านพ้นจุดนั้นเข้ามาราชพฤกษ์ขาเข้าไม่ค่อยมีปัญหาขาออกอย่างที่บอกว่าท้ายยาวกว่าส่วนทางฝั่งกาญจนาถ้าเป็นขาออกหัวแถวอยู่ประมาณจันทองเอี่ยมคลองบางไผ่อ่ะโดยประมาณจะอยู่แถวๆเนี้ยสำหรับหัวแถวอ่ะก็ตัดสินใจกันก็แล้วกันส่วนฝั่งขาเข้าการจราพิเศษด้านฝั่งภูใบต้นมะตกตั้งแต่บางบัวทองสมบัติบุรีเข้ามาเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวท้ายแถวเนี่ยอยู่ก่อนถึงจันทองเอี่ยมหัวแถวขาเข้าเนี่ยจะอยู่แถวๆวัดคงคาถ้าผ่านพ้นจุดนี้เข้าไปชิมพรีไม่มีปัญหาการจราจรต่อเนื่องไปเพชรเกษมไม่มีปัญหาการจราจรจะมาเริ่มมีปัญหาอีกทีนึงต่างระดับบางโครัฐที่ตัดกับกระปะพึกแหละคราวนี้ก็มีปัญหาไปจนถึงนู่นแหละหน้าหมู่บ้านดีเคข้ามทางรถไฟพระราม2ส่วนฝั่งกลับกันถ้ามาจากต่างระดับพระราม2จะไปทางด้านของเพชรเกษมใช้การได้ช่องทางหลักช่องทางคู่ขนานนะครับพระราม3ขาออกรถมากแล้วนะขาเข้าจะมีชะลอตัวแถวโค้งวัดช่องลมแถวช่วงตัดนราธิวาสราชนครินทร์ไปกลับเลยนะสำหรับจุดนั้นกรุงธนบุรีลงมาจากสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินติดเลยมุ่งหน้าไปราชพฤกษ์ต่อเนื่องไปสวนเลียบฝั่งกลับกันคล่องตัวกว่านะครับแล้วก็ถนนพระราม3ฝั่งขาออกใต้สะพานพระราม9หรือว่าสะพานแขวนที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม3ยังติดอยู่นะครับสุขสวัสดิ์ฝั่งขาออกรถเยอะนะตั้งแต่ช่วงตัดพระราม2มาประกอบต่อเนื่องประชาอุทิศมาทางด้านของทางขึ้นลงวงแหวนอุตสาหกรรมไปทางด้านของแยกพระประแดงจะได้ช้ากว่าฝั่งกลับกันดูเหมือนจะเคลื่อนตัวได้ดีกว่าพระราม2ลงมาจากดาวคะนองชะลอตัวท่าข้ามชะลอตัวหัวกระบือมาจนถึงแสมดำผ่านพ้นแสมดำไปติดอีกทีก็ท่าจีนผ่านพ้นท่าจีนไปไม่ติดเลยใช้การได้จนถึงนู่นวังมะนาวส่วนฝั่งกลับกันมีติดตรงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีนมีติดตรงเซ็นทรัลมหาชัยหลังจากนั้นไม่ติดมาติดอีกทีก็แถวแสมดำต่อเนื่องต่างระดับพระราม2ผ่านพ้นจุดนี้ไปยาวไปจนถึงทางขึ้นทางด่วนดาวคะนองทางพิเศษเฉลิมพระนครทางด่วนขั้นที่1ยังใช้การได้ครับและนี่ก็เป็นข้อมูลโดยรวมนะสรุปสภาพการจราจรในรอบเร่งด่วนเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามเลยด้านนอกขี่มาบอกแล้วบอกว่าให้กลับบ้านได้แล้วจริงๆไม่อยากกลับเป็นไปได้มั้ยถ้าเสาร์อาทิตย์มาทำงานกันเอามั้ยเอากะเดิมเนี่ยเอากะเนี้ยเอาใครที่มีชีวิตอยู่ตอนเนี้ยที่หายใจกันอยู่ข้างนอกเนี่ยเรากลับมาเจอกันใหม่เอามั้ยเสาร์อาทิตย์เอามั้ยแล้วบอกให้คนอื่นที่เขาทำเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องทำดีมั้ยให้เขาหยุดไปเลยไม่อยากกลับอยากทำงานเนอะไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าเวลาไม่พอแล้วจริงๆนะฮะจำใจต้องจากกันนะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งเตรียมตัวรอเวลาเคารพธงชาติครับ18 นาฬิกาแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามจส.100กันต่อครับ

0: ไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
0: การประปานครหลวงเดินหน้าโครงการฉลากประหยัดน้ำรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ประหยัดน้ำทั้งก๊อกล้างมือก๊อกล้างจานฝักบัวและโถสุขภัณฑ์เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคช่วยกันประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอะ
4: อะดูนี
3: ่ฮะไวเบอร์ทำได้ไงอะ
4: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
3: โหเร็วจัง
4: บอกแล้วไงไวไหม
5: มอไซค์รับจ้างเท่าไหร่ครับพี
6: ่40ครับ
7: แม่ค้าข้าวแกงเท่าไหร่คะคุณ
6: ก็40เหมือนกันครับอาชีพอิสระไหนๆก็มาตรา40จ่ายน้อยสิทธิ์เยอะทั้งเงินชดเชยบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุทำงานไม่ได้ทุกพลภาพจ่ายตลอดชีพตายก็มีค่าทำศพแถมเงินออมสะสมยามชราสนใจสมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ใช้บัตรประชาชนใบเดียวสมัครออนไลน์ก็สะดวกรวดเร็วสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506
8: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
9: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
10: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
8: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
10: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
11: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
12: ฉันได้แล้ว
13: ผมก็ได
12: ้ป้าก็ได
14: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ซื้อเลย
15: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำมันได้ดี
1: ดีเลยบาดแ
2: ผลไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
1: สบายสบายดี
2: โอ้สบาย
1: สบายมาก
2: บ้านวัดชอบพูดถึงได
3: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
4: ตรงพยาบาลที่มาค่ะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกคนโตแล้วสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกได้ลูกสาวด้วยนะคะ
2: ตอนนี้ป่านนี้หูแล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญนะจ๊ะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: สวัสดีคุณณัฐยาครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ไม่เจอฝนเลยครับตอนมา
2: ไม่เจอแต่ว่าเอามาฝากคุณนี่แหละ
1: ไม่ต้องฝากเมื่อวานก็ได้รับฝากไปแล้วทีนึง
2: วันนี้วันศุกร์แล้วไม่เป็นไรเล่นน้ำฝนสักหน่อยพรุ่งนี้หยุด
1: รอเสาร์อาทิตย์ที่แล้วผมไม่สบายนะเสาร์อาทิตย์ที่แล้วผมไม่สบายแล้ววันจันทร์ผมก็มาทำงาน
2: ก็นี่ไง
1: แล้วก็5วันเนี่ยก็ทำงานแล้วพอเสาร์อาทิตย์ก็จะกลับไปไม่สบายใหม่แล้วพอวันจันทร์
2: จะไม่ต้องไปไหนเสาร์อาทิตย์นอนอยู่บ้าน
1: กรุงเทพและปริมณฑลนะครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าขนองวันนี้ให้ไว้ร้อยละ60ของพื้นที
2: ่
1: นะครับทางปภ.มีแจ้งเตือน29จังหวัดนะระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขัง 8-10 พฤษภาคม69ภาคเหนือ15จังหวัดนะก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็อุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2จังหวัดนะครับจังหวัดเลยแล้วก็ชัยภูมิภาคใต้12จังหวัดที่แจ้งเตือนนะสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล คุณนนทิยาฝากประชาสัมพันธ์ตามหาคุณแม่ยังไม่เจอเนี่ย คุณแม่หายออกจากบ้านไปตั้งแต่เช้าคุณแม่ท่านป่วยเป็นจิตเวชท่านไม่ได้รับยามาประมาณจะ1สัปดาห์อยู่แล้วนะท่านบางครั้งก็มีอาการหูแว่วบางครั้งก็มีอาการพูดคนเดียวนะฮะท่านอยู่ดีๆก็เดินออกจากบ้านไปเลยนะครับอยู่ที่หมู่บ้านชลดาที่บางบัวทองนะครับสูงประมาณ155ซมรูปร่างค่อนข้างผอมนะแล้วก็ผิวขาวเหลืองผมเป็นผมบ๊อบสั้นสีออกน้ำตาลหน่อยนะฮะแล้วก็ใส่เสื้อเป็นแขนยาวสีดำนะครับแล้วก็กางเกงขายาวสีดำเหมือนกันรองเท้าแตะสีครีมนะฮะพบเห็นที่ไหนก็ติดต่อกับจสร้อยได้นะ1137หรือว่าดอกจัน1808ไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกท่านหนึ่งก็คือคุณวนิดาตามหาคุณพ่อคุณพ่อท่านเรืออากาศตรีสวัยหรือว่าเรียกว่าตาไหวตาไหวหรือตาสวัยก็ได้ท่านจะรู้จักชื่อตัวเองนะฮะท่านจะรู้จักชื่อตัวเองก็บอกว่าป่วยเป็นทั้งความดันเบาหวานหัวใจแล้วก็ไม่ได้นำยาติดตัวไปด้วยท่านมีอาการหลงลืมนะฮะลักษณะการแต่งกายเนี่ยใส่เสื้อแขนสั้นสีครีมขาวกางเกงขาสั้นสีดำท่านอายุประมาณ86ปีผิวขาวเหลืองสูงประมาณ162ซมแล้วก็ผมสั้นท่านจำชื่อลูกได้นะถ้าถามว่าลูกชื่ออะไรท่านจะตอบว่าตุ๊กตาก็คือชื่อของผู้แจ้งก็คือคุณวนิดาเนี่ยแหละแจ้งความเวลาที่สภ.คูคตอันนี้หายที่ซอยจามอนที่ลำลูกกาปทุม
2: อันนี้คือเดินมาจากบ้านเหมือนกัน
1: เดินออกจากบ้านเหมือนกันเดินออกจากบ้านเหมือนกันแล้วก็เป็นช่วงเช้าเหมือนกันวันพุธนะตอนประมาณ 6:00 นก็อยู่ดีๆท่านก็เดินออกจากบ้านไปเลยนะครับแล้วก็ราชพฤกษ์วันนี้ติดมากนะราชพฤกษ์กับการจราณิพอกันเลยเอามาดูราชพฤกษ์ก่อน
2: ยาวมาก
1: ราชพฤกษ์เนี่ยที่ติดกันอยู่ตอนนี้คือเรื่องของรถบรรทุกที่เขาบอกว่าไปจอดเสียตรงต่างระดับตัดกับถนนรัตนาธิเบศรราชพฤกษ์ขาออกนะติดยาวๆเลยนะส่วนการจราในรถเยอะนะครับแล้วก็ฝั่งขาเข้าราชพฤกษ์ก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงก่อนถึงตัดชัยพฤกษ์นะครับจุดนี้แต่ว่าเคลื่อนย้ายไปแล้วมันมีอุบัติเหตุ2จุดใกล้ๆกันห่างกัน50เมตรไม่มีคนเจ็บแต่ว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักมากอันนี้เป็นพื้นที่ของสภ.ชัยพฤกษ
2: ์ค
1: นละจุดกันนะอันนี้เป็นขาเข้าขาเข้าเนี่ยคลี่คลายแล้วเขาบอกว่าเริ่มดีขึ้นก็จะเหลือด้านของขาออกเนี่ยแหละตั้งแต่ช่วงแถวบรมมาเลยนะที่จะมุ่งหน้ามาเนี่ยมาตรงบริเวณต่างระดับที่ตัดกับรัตนาธิเบศรอ่ะอันนี้ขาออกยังติดอยู่ส่วนกาญจนาขาเข้าติดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก่อนถึงตรงต่างระดับรัตนาธิเบศรอ่ะมันมีรถกระบะไปจอดเสียช่องทางหลักเลนขวาแล้วเลยจากตรงต่างระดับตรงบางใหญ่มาก็จะมีอีกคันนึงอีกมาจอดเสียช่องทางหลักเลนขวาเหมือนกันแล้วเป็นกระบะทั้งคู่ด้วยนะมันก็เลยส่งผลให้การจราจรในชะลอตัวอีกจุดหนึ่งพระราม3 53อันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าละเขาบอกว่าเป็นเรื่องของผิวจราจรมันชำรุดนะเจ้าหน้าที่ก็เข้าหน้างานดำเนินการมีการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมก็มีการปิดการจราจร2เลนซ้ายก็มีชะลอตัวนิดหน่อยนะบริเวณจุดดังกล่าวถ้าผ่านพ้นจุดนี้ไปก็ดีขึ้นส่วนฝั่งกลับกันจะใช้ได้ขาอ่อนเนี่ยจะไปติดตรงใต้สะพานพระราม9อ่ะที่จะมุ่งหน้าไปถนนตกอ่ะตอนนั้นก็รถเยอะเป็นประจำอยู่ละ
2: ค่ะ
1: เย็นวันศุกร์ด้วยนะวันนี้หลายพื้นที่รถเยอะนะ
2: ฝนตกด้วย
1: แล้วเย็นวันศุกร์ด้วยนะฮะแล้วก็อีก1เรื่องรับแจ้งเมื่อช่วงบ่าย2บ่าย3ประมาณบ่าย3นะบ่าย3กว่าๆเกือบ 4:00 นเป็นเรื่องของโครงสร้างหลังคาเก็บของที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาชลบุรีนะก็บอกมันพังถล่มลงมา
2: เป็นโกดังเก็บของหรือว่าไง
1: เป็นโกดังเก็บของของบริษัท
2: ฟูจิเทคกำลังอยู่ในระหว่างก่อสร้าง
1: อยู่ระหว่างก่อสร้างพื้นที่ด้านหน้าแล้วเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นลมแรงเพราะก่อนหน้านี้ชลบุรีฝนตกหนักแล้วลมแรงเขาบอกมันเหมือนเป็นลมหอบอะมาฟืบนึงแล้วทุกอย่างมันพังคลื่นลงหมดเลยนะฮะแต่ว่าสาเหตุรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกันอยู่นะตอนแรกรับแจ้งว่ามีคนทำงานอยู่4คนเป็นช่างผู้ชายทั้ง4คนวิ่งหนีออกมาได้2คนอีก2คนโดนทับนะก็นำส่งโรงพยาบาลไปเป็นผู้ชายชาวไทยอายุ54ปีแล้วก็อีกหนึ่งท่านเป็นผู้ชายเหมือนกันอายุ60ปี 60ปียังคงพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลส่วน54ปีรับแจ้งจากทางท่านในอำเภอศรีราชาว่าสุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลก็ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับตอนนี้ติดตามเร่งหาสาเหตุสอบสวนกันอยู่นะยังไม่แน่ชัดว่าเป็นเพราะลมแรงหรือว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะแต่ว่าบริเวณจุดดังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ใกล้กับไม่ได้ใกล้กับบ้านเรือนประชาชนมันไม่ได้ใกล้กับแหล่งสัญจร อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังสัญจรใช้เส้นทางได้ตามปกติมันจะเป็นช่วงตัดกับทางหลวง331กับทางด้านของมอเตอร์เวย์สำหรับบริเวณจุดดังกล่าวอ่ะช่วงนี้หลายพื้นที่ฝนเริ่มมาแล้วเห็นบอกว่าล้อมกรุงเทพไปเหมือนกัน
2: ล้อมคุณเสมาไว้แล้ว
1: มาทางด้านของคลองสามวาเนาะคลองสามวาหนองจอก
2: เนี่ยคุณผู้ฟังอ่ะแนะนำคุณเสมาบอกว่าขากลับเปียกเกงขาสั้นใส่กางเกงยีนเดี๋ยวมันไอ้นี่อีก
1: แล้วก็ใส่เสื้อฝนทับไปเลย
2: ใช่คุณช่วงนี้คุณต้องพกกางเกงขาสั้นทั้งขาไปและขามา
1: โอเคขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่วันจันทร์นะสวัสดีครับ

18:17 นะคะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะช่วงนี้ดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศษค่ะรับหน้าที่อยู่กับคุณผู้ฟังตั้งแต่ช่วงเวลานี้เป็นต้นไป18:00 น.นะคะไปจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมองออกไปข้างนอกสภาพอากาศเรียกว่าต้องบอกเลยว่ามืดครึ้มไปหมดเลยนะคะในส่วนของสภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงนี้เนี่ยคือจริงๆมองดูในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้โดยเฉพาะในโซนทางด้านของทางตะวันออกของกรุงเทพเนี่ยจะมีกลุ่มฝนค่อนข้างที่จะกลุ่มใหญ่เลยทีเดียวนะอย่างตอนนี้พื้นที่มีนบุรีมีฝนตกหนักค่ะทำให้ทางด้านของถนนสีหบุรานุกิจตรงข้ามกับเรือนจำพิเศษมีนบุรีมีน้ำท่วมขังใน2ช่องจราจรในช่องทางซ้ายนะคะ2ช่องซ้ายส่งผลให้การจราจรติดขัดแล้วก็กระทบไปทางด้านของถนนล้มเกล้าด้วยนะคะรวมถึงทางด้านของสุวินทวงศ์ขณะเดียวกันทั้งYouTube นะคะคุณนาริศใช่ไหมคะคุณนาริศหรือคุณนรินบอกว่ามอเตอร์เวย์ฝนตกหนักเลยครับนะอันคิดว่าหลายๆพื้นที่นะคะตอนนี้ก็คงจะมีฝนตกลงมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้ค่ะ

0: ีวิตหยุดขับเร็ว
1: แล้วก็มาเพิ่มเติมสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังฝากเอาไว้กันบ้างนะคะตอนนี้เนี่ยมีทางคุณชัยรัตน์นะฝากไว้ก่อนหน้านี้เมื่อตอนช่วง 17:50 น.บอกว่ารังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าคลอง2มาทั้งแยกตัดกับถนนพหลโยธินในฝั่งขาเข้าตอนนี้การจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็มีคุณมด X ค่ะรายงานการจราพิเศษฝั่งขาเข้านะคะมาจากบริเวณต่างระดับบางใหญ่ตอนนี้เนี่ยการจราจรเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกับคุณมด X เลยนะคะคุณมด X สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนัตยาครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้
2: ในเมื่อผมใช้วงแหวนกาญจนาตะวันตกนะครับมาจากช่วงหมู่บ้านก็ปิ่นสามที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของต่างระดับสินพีนะครับ
1: มัน
2: มีจุดที่ว่ารถจอดอยู่ด้านขวาตรงข้ามหมู่บ้านก็ปิ่นสามในช่องทางด่วนนะครับ
1: เป็นรถอะไรคะ
2: สองคันเป็นพิกอัพ
1: ค่ะทั้งสองคันเลยเหรอ
2: ครับครับ
1: ค่ะ
2: เป็นพิกอัพสองคันเลยครับแล้วก็มีการจราจรติดขัดตรงนั้นนิดหน่อยพ้นจากนั้นมาเนี่ยฝั่งขาเข้าเคลื่อนตัวดีนะครับ
1: ค่ะ
2: สบายๆแต่ฝั่งกลับกันเนี่ยตั้งแต่พระปิ่น3เรื่อยๆนะครับท้ายแถวเมื่อคู่ผมข้ามต่างระดับสินพรีมาแล้วเนี่ยท้ายแถวอยู่เกือบจะถึงพาฟิโออะครับ
1: ค่ะ
2: ตรงสมาคมปากใต้ตรงนั้นนะครับ
1: ยาวเหมือนกันนะคะเนี่ย
2: ครับแต่ว่าการที่เห็นก็คือไม่มีอุบัติเหตุนะครับมีรถมากอย่างเดียว
1: ค่ะ
2: ครับขณะรายงานที่ผมเลี้ยวซ้ายเข้ามาใช้พานกสาย4ตอนนี้พานกสาย4ขึ้นล่องคล่องตัวนะครับ
1: ค่ะค่ะ
2: แต่บรรยากาศตอนนี้มืดมากมาก
1: มืดแบบว่าครึ้มเลยใช่ไหมคะ
2: มืดเหมือนกลางคืนเลยครับ
1: มืดเหมือนกลางคืนเลยนะโอ้ใช่นี่คุยกับคุณมดเอ็กตอนแรกที่ต่อไว้กับคุณเสมายังไม่ค่อยมืดนะหันกลับไปอีกทีนึงมืดจริงๆอ่ะตอนนี
2: ้คือตกก็ไม่ว่านะครับแต่เขาจะมีลมเลย
1: ก็นะใช่กลัวมากเลยนะแบบลมแรงมากเลยในช่วงนี้นะคะ
2: คร
1: ับ ค่ะ
2: มีอยู่ช่วงนึงที่ลมแรงมากๆคร
1: ับ ใช่ค่ะตอนนี้เลี้ยวเข้ามาทางเส้นพันนกพุทธมณฑลสาย4เรียบร้อยแล้วนะคะ
2: ครับตอนนี้ก็มาถึงแยกไปฉายแยกไปแดงอยู่นี่ก็รถข้อออกก็ยังใช้การได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรครับ
1: ค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะสำหรับสภาพการจราจรที่คุณมด X บอกว่าถนนกาญจนาภิเษกเนี่ยเราสอบถามไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด้านของทางหลวงบางใหญ่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุนะคะรถที่จอดอยู่เส้นทางด้านของกาญจนาภิเษกตอนนี้เนี่ยตรวจสอบให้แล้วนะคะบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับใครที่กำลังจะใช้นะคะเส้นทางด้านของถนนวงแหวนกาญจนาทางด้านของฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถท้ายแถวเนี่ยชะลอตัวมาถึงตรงเส้นต่างระดับตรงตัดกับถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4แล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆไปจนถึงตรงช่วงนู้นเลยค่ะตรงหน้าเซ็นทรัลเวสเกตเลยไปก็ยังเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะแต่ว่าเริ่มใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณเลยเซ็นทรัลเวสเกตไปอ่ะนะคะส่วนฝั่งกลับกันก็ติดตรงทางด้านของที่คุณมด X รายงานเมื่อสักครู่นี้อ่ะนะคะพอเลยมาแล้วเนี่ยก็จะใช้ได้ท้ายแถวตอนนี้ของฝั่งขาเข้าเนี่ยอยู่ตรงช่วงบริเวณแถวๆหน้าหมู่บ้านปอผาสุกนิเวศนะแถวนั้นรถเนี่ยเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆช้าๆแล้วนะคะแล้วก็มาดูสภาพการจราจรอีกจุดหนึ่งนะคะคุณบอยรายงานบนถนนประชาธิปกฝั่งขาออกค่ะที่มาจากบริเวณแยกบ้านแขกนะคะถึงสะพานพระปกเกล้าตอนนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้บอกว่ามีรถเก๋งสีเทาจอดอยู่เชิงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้าในฝั่งช่องทางซ้ายบอกว่าเจ้าของรถเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะฝากช่วยเหลือด้วยตอนนี้เราประสานงานไปที่สน.พระราชวังแล้วนะคะเป็นประชาธิปกฝั่งขาออกช่วงเชิงทางขึ้นสะพานพระปกเกล้านะคะระมัดระวังด้วยมีรถเก๋งสีเทาจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยมีใครไปให้การช่วยเหลือแล้วหรือยังนะคะเพราะแจ้งมาตอนช่วงก่อน18นาฬิกาแล้วก็คุณพันธ์ใช้พระราม2ฝั่งขาออกนะพระราม2ฝั่งขาออกมาจากบริเวณแยกหัวกระบือค่ะมาทางต่างระดับพระราม2มาจนถึงทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาออกในช่วงนี้เนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งนะบอกว่ารถมากติดช่วงทางเบี่ยงจากช่องด่วนที่จะเข้าทางคู่ขนานพอเลยจากโลตัสไปเล็กน้อยก็จะใช้การได้นะคะเป็นเส้นทางทางด้านของพระราม2ฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้แล้วก็มีอุบัติเหตุที่คุณชัยรัตน์นะคะรายงานอุบัติเหตุบนถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของอนุสรณ์สถานมาถึงแยกฐานทัพอากาศค่ะการจราจรฝั่งขาเข้าตอนนี้เนี่ยบอกว่าจุดที่เกิดอุบัติเหตุก่อนถึงสะพานกับรถตรงฐานทัพเล็กน้อยไปรถเก๋งกับรถ SUV อยู่ในช่องทางคู่ขนานนะคะตอนนี้การจราจรก็จะชะลอตัวจุดที่เกิดเหตุได้ละค่ะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะนี่เป็นอุบัติเหตุรายล่าสุดเลยนะคะที่ทางด้านของคุณผู้ฟังคุณชัยรัตน์แจ้งเข้ามานะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยสำหรับสภาพอากาศณขณะนี้นะทางด้านของ X ค่ะมีคุณแจ็คเก็ตแจ้งผ่านทาง X บอกว่าแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่ทางด้านของบางนาแบริ่งศรีนครินทร์ท้องฟ้ามืดมากแล้วก็ลมแรงด้วยยังไม่มีฝนแจ้งมาตอนช่วง 18:05 นนะคะอันนี้เป็นสภาพอากาศแล้วก็เป็นภาพบรรยากาศที่ทางด้านของบางนาแบริ่งศรีนครินทร์ท้องฟ้ามืดมากแล้วก็ลมแรงด้วยยังไม่มีฝนแจ้งมาตอนช่วง18:05 นนะคะ

0: ุรีแถบๆนั้นนะที่ยังมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่แล้วก็ยังเข้ามาน่าจะเริ่มทยอยเคลื่อนมาทางด้านของทางตะวันตกเฉียงไปทางด้านเหนือนะเท่าที่ดูในขณะนี้แถวๆบางกะปิบางทองหลางนะคะที่เป็นกลุ่มฝนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกแล้วก็ไปทางด้านของทางทิศเหนือขึ้นไปนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเส้นทางไหนที่คุณผู้ฟังใช้อยู่แล้วก็มีฝนตกเพิ่มเติมกันเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้มีทางด้านของคุณขจรเดชบอกว่าสวนสยามฝนเริ่มตกแล้วก็มีฟ้าคะนองแต่ว่ายังไม่มีพายุครับอันนี้แจ้งมาทาง YouTube Live นะคะ บอกว่าตรงสวนสยามฝนเริ่มตกมีฟ้าคะนองแล้วแต่ว่ายังไม่มีพายุฟ้าจะมืดเร็วกว่าปกติสวัสดีครับจอสร้อยฝนตกถนนลื่นใช้ถนนด้วยความระมัดระวังด้วยอย่าประมาทนะแล้วก็บอกว่าคุณพรสวรรค์ค่ะเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเขตสะพานสูงฝนตกหนักด้วยครับโอ้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณ AA บอกว่าหทัยราชซอย1น้ำท่วมแล้วจ้าบิ๊กซีสุวรรณวงศ์ลานจอดรถมีน้ำท่วมด้านนอกห้างโอ้แถวๆสุวรรณวงศ์แถวๆมิมบุรีแถบนั้นใช่มั้ยคะที่เมื่อสักครู่ดูว่ามีกลุ่มฝนค่อนข้างที่จะเป็นกลุ่มใหญ่อยู่เหมือนกันนะแถวๆสะพานสูงบางกะปินะคะก็เป็นจุดที่เริ่มมีฝนตกแล้วเช่นเดียวกันบึงกลุ่มบางเขตนะแถวคลองสามวามีนบุรีแถวนั้นเนี่ยไม่รอดต้องบอกให้โดนฝนมาตลอดเส้นทางเลยต้องเป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะฝนอย่างเดียวอย่าขอให้มีลมนะหลายๆคนบอกนะคะมาดูสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนงามวงวานฝั่งขาออกกันบ้างนะคะตอนนี้งามวงวานตั้งแต่บริเวณแยกเกษตรมาเลยนะคะตั้งแต่ตรงช่วงของแยกเกษตรที่จะมุ่งหน้ามาทางสะพานข้ามแยกบางเขนต่อเนื่องมาทางด้านของพงเพชรในช่วงเวลานี้นะคะสภาพการจราจรรถหนาแน่นกันไปตลอดเส้นทางเลยค่ะลงมาจากสะพานข้ามแยกบางเขนผ่านไปทางด้านของหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรในช่วงนี้ยังรถเยอะนะคะลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมาแล้วที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนงามวงวานต่อเนื่องมาทางด้านของแคลายตอนนี้เนี่ยก็จะ เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะคะพ้นจากบริเวณแยกแคลายไปแล้วถึงจะใช้การได้ เพิ่มมากขึ้นใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะส่วนทางด้านกลับกันรถที่มาจากรัตนาธิเบศรค่ะจากทางด้านของแยกเลี่ยงเมืองมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกแครายรถที่ใช้ช่องทางคู่ขนานเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาได้ส่วนรถที่ใช้ในช่องทางด่วนขึ้นสะพานข้ามแยกแครายตอนนี้รถเยอะนะคะต่อเนื่องมาจากทางด้านของรอบในทางด้านของงามวงวานใต้สะพานใต้ทางด่วนงามวงวานหรือทางด่วนศรีรัตน์เข้ามาจนถึงทางด้านของก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรช่วงนี้รถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวช้ากันมาตลอดเส้นทางค่ะขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานข้ามแยกบางเขนช่วงนี้ใช้การได้นะคะลงมาจากสะพานข้ามแยกบางเขนมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกเกษตรจะเริ่มมีรถเยอะตรงช่วงของหน้าประตูใหญ่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆนะคะลงมาทางด้านของอุโมงค์เกษตรรถเยอะค่ะออกไปทางด้านของถนนเกษตรรามินทร์ยังคงมีรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวช้ากันไปตลอดเส้นทางเลยค่ะ
1: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์ Toyota ถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว

0: ช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่ทางด้านของพื้นที่มีนบุรีนะคะร้อยตำรวจเอกภัยรัตน์อาบสุวรรณค่ะรองสารวัตรจราจรสน.มีนบุรีนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะฝนตกไหมตอนนี้ต้องถามก่อนอ๋อแบบน้ำท่วมแล้ว
1: ตอนนี้หยุดแล้วครับ
0: อ๋อหยุดแล้วล่ะคะค่ะ
1: ครับ
0: อืมค่ะเชิญเลยค่ะ
1: จะมีน้ำท่วมขังด้านถนนสุวินทวงศ์ขาออกก่อนถึงแยกไปรษณีย์เลี้ยวเข้านิมิตใหม
0: ่ค่ะ
1: สูงประมาณ 30-40 เซนติเมตร
0: โอ้โหสูงเหมือนกันนะคะเนี่ย
1: น้ำท่วมพุทโลรุตบากครับ
0: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่เขตจะเริ่มสูบน้ำนะครับสักครึ่งชั่วโมงก็น่าจะดี
0: ค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะค่ะแล้วการจราจรล่ะคะการจราจรตอนนี
1: ้โอ้ติดครับติดมากคนตรงนี้รถเยอะ
0: ติดยา

0: าวเลยใช่ไหมคะ
1: ครับผม
0: ค่ะหัวแถวนี่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงแยกเมืองมีนเลยไหมคะ
1: ใกล้เคียงครับ
0: อ๋อใกล้เคียงค่ะแล้วท้ายล่ะต่อเนื่องไปถึงตรงช่วงไหนแล้ว
1: ยังไม่นั่นเลยมันพังกันไปหมดเลยตอนนี้จะแก้อยู่ครับเราจะคู่กันเลยนะน้ำก็ดีครับ
0: ค่ะอันนี้คือมีปัญหามาจากเนื่องจากว่าระดับน้ำมันท่วมสูงใช่ไหมคะเลยทำให้รถติด
1: ค่ะระดับน้ำท่วมกัน
0: ค่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขาเข้าเป็นไงบ้างคะตอนนี
1: ้ขาเข้าไม่มีปัญหาเท่าไหร่ครับ
0: เอ้ยยังใช้ได้นะฝั่งขาเข้าค่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ศูนย์ข่าวจราจรทราฟิกนิวส์โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
0: ตอนนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนรามอินทราฝั่งขาออกรถเยอะทีเดียวนะทางด้านของฝั่งขาออกมาตั้งแต่ตรงบริเวณวงเวียน บางเขนเลยนะรถตั้งแต่วงเวียนบางเขนมาทางด้านของลับประคราวต่อเนื่องมาทางด้านของวัชรพลรถเยอะนะคะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยๆตลอดเส้นทางพอเลยจากตรงบริเวณวัชรพลมาแล้วเนี่ยนะคะมุ่งหน้าออกมาทางด้านของคูบอนตอนนี้เนี่ยรถเพิ่มมากขึ้นนะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆตลอดเส้นทางนะคะมาจนถึงตรงบริเวณตรงหน้าแฟชั่นตรงจุดนี้เนี่ยพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณแยกคูบอนมาเนี่ยก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ในช่วงหนึ่งนะคะเดี๋ยวไปกันที่ทางด้านของคุณพันธ์อยู่พระราม2คุณพันธ์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณนันทยาครับผมผมใช้พระราม2ขาออกครับผมจากผมใช้จากผ่านหน้าเซ็นทรัลนะครับผมพอดีวิ่งหวานเลยเซ็นทรัลมาขนานอยู่หน้าโลตัสครับผม
0: ค่ะค่ะ
3: รถต้องจากเลนด่วนเบียงซ้ายออกคู่ขนาน
0: ค่ะ
3: มันเลยโลตัสมามันจะมีทางออกอีกอันนึงครับเขาเพิ่งเปิดใหม่ครับผม
0: อ๋อค่ะ
3: แล้วยี่ก็ไปอ้ออยู่อันเก่าครับผม
0: เขาไม่รู้เปล่าหรือ
3: ครับนึงเลยเซ็นทรัลมานิดนึงมันจะมีทางออกอีกอันนึงครับผม
0: เลยจากเซ็นทรัลมาเล็กน้อยใช่ไหมยังไม่ถึงหน้า
3: เลยอยากโลตัสเลยอยากโลตัสเล็กน้อยจะมีทางออก
0: อันนี
3: ้คู่ขนานอันนึง
0: อันนี้คือออกจากทางด่วนมาคู่ขนาน
3: ถูกต้องครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปกาญจนาคร
0: ับ อ๋อค่ะค่ะ
3: มันจะมีทางออกเลยข้ามต่างระดับมาก็รถออกจากทางด่วนบางพี
0: ค่ะ
3: บางพีสุขสวัสดิ์ก็ตื่นยาวครับผม
0: อืมค่ะ
3: แล้วพอวิ่งมาประมาณสัก200-300เมตรแท็กซี่จอดเสียอยู่ตรงข้ามซอยบางกะดีครับผมเลนด่วนซ้าย
0: ค่ะแท็กซี่จอดเสียอยู่ตรงข้ามตรงข้ามก็คือหมายถึงว่าเป็นฝั่งขาเข้าเหรอฮะ
3: ก้องครับ
0: อ๋อค่ะอยู่ตรงข้ามซอย
3: ข้างขาออกข้าออกผู้บิดขาออกครับผม
0: ค่ะ
3: รถก็ติดยาวหลุดจากแท็กซี่เสียก็ใช้การได้ดีครับ
0: ค่ะเป็นอยู่ตรงช่วงปากซอยบางกะดีพอดีเลยล่ะคะ
3: ถูกต้องครับถูกต้องที่สีเหลืองครับ
0: อยู่ใน
3: ช่องอาทิตย์สีเหลือง
0: อยู่ในเลนไหนฮะ
3: เลนด่วนซ้ายครับผม
0: อยู่ในช่องโอ้อยู่ในช่องทางด่วนด้วยเป็นแท็กซี่สีเหลืองนะคะ
3: ติดตรงนั้นมาแล้ว
0: ค่ะ
3: มืดก็มืดครับผม
0: ฝนตกไหม
3: ไม่ตกครับไม่ตก
0: แ
3: ล้วแท็กซี่เขาเปิดสัญญาณไฟอยู่แต่ว่าไฟมันรีบหลี
0: อ๋อค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้เลยทำให้ช่องทางด่วนเนี่ยรถติดขัดต่อเนื่องยาวเลยนะคะ
3: ถูกต้องครับ
0: ค่ะ
3: สารงานแท็กซี่บางกะดีให้หน่อยครับผม
0: ได้ตรงนั้นเอ๊ะ
3: ตรงนั้น
0: สมัยดำค่ะ
3: ค่ะสมัยดำครับผม
0: ค่ะได้ค่ะ
3: ครับตอนนี้ผมอยู่มหาใจแล้วครับ
0: ค่ะ
3: ผมอยู่เซ็นทรัลมหาใจแล
0: ้
3: ว
0: อ๋อไปถึงนู่นแล้วนะคะก็คือแสดงว่าเลยจากตรงบางกะดีไปแล้วเนี่ยดีตลอดทางเลย
3: ถูกต้องครับใช้งานได้ดีเลยครับผมทั้งเข้าทั้งออกเลยครับผม
0: ได้ค่ะ
3: มันมีปัญหาอยู่ช่วงนั้นแท็กซี่ครับผมน่าจะแก๊สหมดหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ
0: อ๋อแล้วใกล้ๆตรงนี้มีปั๊มแก๊สมีเนี่ย
3: ไม่มีเลยครับเห็นคนขับลงมาเปิดฝากระโปรงหลังอยู่ครับผมเสียวอันตรายด้วยครับตรงนั้นแหละใต้
0: งั้นก็ต้อง
3: ด้วยครับ
0: ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวยังไงจะประสานงานเจ้าหน้าที่ให้ไปช่วยไปดูแลนิดนึงนะคะ
3: ค่
0: ะ
3: ขอบคุณครับผม
0: ขอบคุณมาก
3: งานไหนครับเพื่อนสมาชิกเมื่อกี้นี่ครับ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: ชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ย้ำนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม2ฝั่งขาออกเนี่ยช่วงแถวๆประมาณหน้าปากซอยบางกะดีมีรถแท็กซี่สีเหลืองจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายนะคะของช่องด่วนถ้าเกิดว่าใครจะผ่านตรงบริเวณนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้ทางคู่ขนานมาจริงๆเนี่ยทางคู่ขนานเนี่ยก็จะมีชะลอตัวตรงบริเวณปากทางเข้าบางกะดีนี่แหละค่ะพอเลยมาแล้วทั้งในช่องด่วนแล้วก็คู่ขนานเลยนะพอเลยจากจุดตรงบางกะดีไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเพราะว่าตอนนี้ทั้งฝั่งขาออกของถนนพระราม2รถเนี่ยมีการชะลอตัวถึงตรงช่วงของบริเวณตรงต่างระดับตรงหัวกระบือเลยนะคะส่วนฝั่งขาเข้าก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางยังต่อเนื่องตามกันไปนะคะอันนี้เป็นเส้นทางทางด้านของถนนพระราม2นะคะส่วนรถที่ใช้เส้นทางทางด้านของถนนวงแหวนกาญจนารถที่เลี้ยวไปจากทางด้านของต่างระดับพระราม2ไปใช้ทางด้านของฝั่งขาออกตั้งแต่ต่างระดับพระราม2ไปเอกชัยไปเพชรเกษมช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะแล้วก็ตรงไปทางด้านของตัดกับถนนพันนกพุทธมณฑลสาย4ในช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางอาจจะมีรถเยอะสักหน่อยนึงนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวไปได้พอเลยจากตรงบริเวณตัดกับถนนพันนกพุทธมณฑลสาย4ไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็จะไปช้าทีนี้เริ่มเจอท้ายแถวตรงช่วงเดอะพาซิโอแล้วนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าๆต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางเลยเดี๋ยวเราไปกันที่คุณอู๊ดอยู่ในซอยกัญจนาค่ะคุณอู๊ดคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่ในซอยกัญจนานะคะ
2: แยกไอ้ตรงแยกสี่แยกตรงวัฒนเอกริมคลองป่านะคร
1: ับ
2: ตอนนี้ว่าพอดีประปาเขาทางพอดีประปาเขาทำเสร็จแล้วตอนนี้กำลังล้างตัวแล้วตอนนี้ก็จราจรก็ขึ้นได้ดีแล้ว
1: คุณอู๊ดวิ่งจากทางด้านไหนไปด้านไหนฮะ
2: อ๋อผมเข้ามาจากปากซอยผ่านทางคลองป่าแยกวัฒนเอกสี่แยกพอดีแล้วก็จะวิ่งเข้าไปตลาดหลวง
1: อ๋อคือเข้ามาจากทางวงแหวนแล้วก็ตรงเข้ามาได้เรื่อยเลยจนถึงที่ผ่านคลองตรงไอคลองมหาสวัสดิ์แถวตรงนั้นน่ะนะคะ
2: อ๋อผ่านมาแล้วเข้ามาซอยกันตนาแล้ว
1: ค่ะหมายถึงว่าไอตรงเนี้ยที่คลองประปาเนี่ยมันเป็นประปามหาสวัสดิ
2: ์อ๋อคลองประปาใช่คลองประปามหาสวัสดิ์
1: เขาทำอะไรอยู่ฮะตรงนั้น
2: เขาขุดท่อฝังท่อประปาใหม่ต้องเห็นต่อไปแล้ว
1: ค่ะ
2: สร้างกำลังเปิดน้ำล้างตัวแล้วก็ตอนนี้การจราจรก็ไหลได้ดีแล้ว
1: ค่ะดีขึ้นแล้ว
2: ครับผม
1: ก่อนหน้านั้นมันติดยาวมากไหมคะ
2: ติดยาวครับยาว
1: เลย
2: ลมเอื้อถอน
1: คือชะลอเพราะว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ตรงนี้
2: ใช่ครับ
1: ค่ะแต่ตอนนี้ดีแล้ว
2: ถูกปกติแล้วพี
1: ่ค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: ได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอู๊ดค่ะ
2: คร
1: ับ ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดี
1: ค
2: ่
1: ะค่ะก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะที่มีสภาพการจราจรชะลอตัวนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะแล้วก็คุณชินฐานันค่ะแจ้งสภาพการจราจรเป็นมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้านะตรงบริเวณด่านเก็บเงินหนองขามที่จะมุ่งหน้ามาตรงช่วงของบริเวณต่างระดับสวนเสือการจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่าเพิ่มเติมมาบอกว่าช่วงกิโลเมตรที่97+400มีรถเก๋งจอดเสียอยู่ในช่องทางซ้ายระมัดระวังด้วยนะคะเป็นมอเตอร์เวย์ฝั่งขาเข้านะคะมีรถเก๋งจอดเสียอยู่กม.ที่97+400ค่ะคุณแป๊ะแจ้งเข้ามาบอกว่าขับรถผ่านที่บริเวณถนนตักสินฝั่งขาออกพอถึงสะพานข้ามคลองดาวคะนองเห็นบนสะพานมีรถเจ้าหน้าที่มูลนิธิแล้วก็มีชาวบ้านมีคนมองลงไปที่ทางด้านล่างตรงช่วงแถวบริเวณประตูระบายน้ำนะคะไม่รู้ว่ามีเหตุอะไรที่ด้านล่างฝากตรวจสอบด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยทางจสร้อยตรวจสอบไปทางด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพิ่มเติมมาบอกว่าที่ทางด้านของซอยสมเด็จเจ้าพระยาสมเด็จพระเจ้าตากสิน41มีเหตุคนจมน้ำค่ะขณะนี้ทางศูนย์กรุงเทพอยู่ระหว่าง างประสานงานกับนักประดาน้ำนะคะเป็นตรงช่วงของสะพานข้ามคลองดาวคะนองนะคะสะพานข้ามคลองดาวคะนองที่ตัวคุณแปะแจ้งมานะคะบอกว่ามีรถกู้ภัยแล้วก็รถเจ้าหน้าที่มูลนิธิรวมถึงมีไทยมุงด้วยนะคะเราก็ตรวจสอบให้ตกลงเป็นเหตุคนจมน้ำนะคะทางเจ้าหน้าที่ศูนย์กรุงเทพกำลังประสานทางด้านของประดาน้ำไปให้การช่วยเหลืออยู่นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี้
6: กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย

0: คุณกำลังมองหาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพอยู่หรือเปล่าขอเชิญชวนมาสัมผัสบรรยากาศจริงที่เซลล์แกลเลอรี่โครงการบ้านชาวไทยดีครับคลองหลวงออกแบบการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์และระบบไฟฟ้าครบครันเดินทางสะดวกใกล้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเปิดให้เข้าชมทุกวันแล้วคุณจะเจอที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณจองสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ที่ www.บ้านชาวไทย.com หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @บ้านชาวไทยโครงการคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างประมาณเดือนกันยายน2569และแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม2571บ้านชาวไทยสนับสนุนคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู่อาศัย
1: บ้านชาวไทยบ้านชาวไทยบ้านดีดีเพื่อทุกคนบ้านชาวว
2: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
4: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
3: แล้วฤดูฝนเล่า
4: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
3: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
4: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
3: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
4: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
3: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ

0: หตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คุณผู้ฟังคะช่วงนี้มากันที่ธนาคารออมสินค่ะเขามีเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนนะคะสำหรับคนที่อยากจะออมเงินฟังทางนี้เลยนะคะทางธนาคารออมสินค่ะเขาออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมกับศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนั้นรับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.70% ต่อปีนะคะหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีเพียงคุณเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทนะคะแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดค่ะรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลสำหรับบุคคลธรรมดานั้นรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีฝากได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2569ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดค่ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะคะอันนี้เป็นในส่วนของเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนค่ะเดี๋ยวเรามากันที่เหตุที่บอกว่ามีคนจมน้ำที่ภายในซอยตักสิน41นะไปที่บางมด002ค่ะจากมูลนิธิปอเต็กตึงนะคะบางมด002สวัสดีค่ะบางมด002สายหลุดไปหรือเปล่า เดี๋ยวให้ทางน้องด้านนอกเรียกนิดนึงนะคะเป็นเหตุที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแป๊ะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางทางด้านของตักสินฝั่งขาออกแล้วก็ไปเห็นว่ามีคนมุงอยู่บนสะพานตักสินนะรวมถึงเห็นรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะแล้วก็ตรวจสอบไปบอกว่าเป็นคนจมน้ำที่อยู่ภายในซอยตักสิน41นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมกันอีกทีนึงบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยบอกมาตรวจสอบในจุดที่เกิดเหตุจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลบอกว่าเห็นช่วงที่คนตกน้ำออกมาแล้วนะคะบางมด002สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุปะคะ
1: อยู่ที่เกิดเหตุครับพี่
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ประดาน้ำลงไปประมาณ4ไดท์ 3ไดท์ครับพี่ยังไม่เจอครับพี
0: ่ตรงบริเวณที่เขาลงอ่ะเป็นประตูระบายน้ำพอดีเลยเหรอคะ
1: มันจะอยู่ถัดออกมาจากหน้าประตูน้ำประมาณ30เมตรครับพี
0: ่หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเรามาจากทางฝั่งทางด้านไหน
1: ตอนนี้ผมอยู่ตรงสะพานดาวคนองก่อนถึงสะพานดาวคนองใช่ไหมครับพี
0: ่
1: มันจะมีประตูน้ำอยู่ซ้ายมือถูกไหมครับ
0: อันนี้คือฝั่งตักสินฝั่งขาออกเนาะใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่ฝั่งไปทางสุขสวัสดิ์อะครับพี
0: ่ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ครับผมมันจะมีประตูน้ำอยู่ซ้ายมือถูกต้องไหมครับพี
0: ่ค่ะ
1: ผมกู้ภัยครับนักดำน้ำลงห่างจากจุดประตูน้ำประมาณ30เมตรครับพ
0: ี่หมายถึงก่อนที่จะถึงประตูน้ำเนาะใช่ไหม
1: ใช่ครับ30เมตร
0: ประมาณ30เมตรแล้ว
1: ค
0: ่ะตรงบริเวณนั้นน่ะใครให้ข้อมูลว่าเห็นว่าเป็นคนตกลงไป
1: เพราะว่าเป็นประชาชนนะครับพี่ตอนนี้หาตัวไม่เจอเขาบอกว่ามีเด็กเป็นเด็กครับพี
0: ่เด็ก
1: ยกมือแล้วก็จมลงไปเลยครับพี
0: ่เด็กเขาบอกไหมว่าเด็กโตหรือเด็กเล็กอะคะ
1: ไม่ได้บอกครับพี่บอกว่าเป็นเด็กเฉยๆครับพี่เด็กผู้ชาย
0: เด็กผู้ชายคนเดียวเหรอคะ
1: ใช่ครับคนเดียวครับ
0: ค่ะแล้วคือตรงบริเวณนั้นน่ะมันเป็นบ้านหรือเป็นอะไรของคนเหมือนมีบ้านไหมแถวนั้น
1: ถ้าเกิดฝั่งตรงข้ามถนนมันจะเป็นพวกคอนโดอะครับพี
0: ่ค่ะ
1: คอนโดใช่ครับพี
0: ่ค่ะอ๋อก็คือ
1: คอนโด
0: ก็คือถ้าเกิดว่าเราข้ามคลองดาวคะนองไปข้ามคลองดาวคะนองไปตรงจุดนั้นเนี่ยมันก็จะมีคอนโดสูงๆอยู่ตรงริมพอดีเลยใช่ไหมคะตรงริมคลองพอดีเลย
1: ใช่ครับพี่มันจะอยู่ตรงริมคลองพอดีครับมันจะอยู่ฝั่งตรงข้ามครับพี
0: ่ค่ะแล้ว
1: ฝั่งตรงข้ามถนน
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยใครบอกไหมว่าเด็กที่เขาจมลงไปเนี่ยมีญาติหรือว่ามีใครที่ให้ข้อมูลในเบื้องต้นบ้างไหมว่ามีลูกหลานหายไป
1: ข้อมูลนี้ผมยังไม่ทราบเลยครับพี
0: ่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะตรงบริเวณที่เขาตกมันตรงกับคอนโดตรงนี้ไหม
1: มันยังเยื้องกันครับพี่เยื้องกันครับ
0: เยื้องกันเดี๋ยวนะตรงบริเวณฝั่งที่ข้ามไปจากถนนตักสินอ่ะมันก็จะมีสะพานข้ามคลองใช่ไหมก่อนที่จะถึงตรงประตู
1: ครับพี่มัน ตรงนี้เด็กจมมันก่อนข้ามคลองไปฝั่งนู้นครับพี
0: ่ก่อนข้ามคลองไปฝั่งนู้นนะก็คือเป็นฝั่ง
1: ถูกต้องครับ
0: ฝั่งที่มันจะไหลออกไปทางเจ้าพยาได้ตรงนั้นเนาะใช่ไหม
1: ใช่ครับพี่ใช่ครับ
0: อ๋อค่ะค่ะ
1: แต่น้องเขาตกอยู่ฝั่งริมเนี่ยครับพี่จุดสูญหายอยู่ฝั่งริมถนนครับ
0: ก็คือยังไม่ถึงตรงโค้งที่จะออกปากตรง
1: น
0: ี้
1: เจ้
0: าพยา
1: ช่วงโค้งไปดูช่วงโค้งพอดีครับพ
0: ี่อ๋ออยู่ตรงช่วงโค้งพอดีเลยนะคะ
1: ใช่ครับพี
0: ่อ๋อค่ะแล้วเขามีเพื่อนมีใครให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ยังไม่เห็นเพราะว่าตอนนี้ประชาชนมันเยอะมากครับพี่ผมยังไม่เห็นยังไม่แน่ใจเหมือนกันครับพี
0: ่ค่ะแล้วตอนที่เราถามคนที่เขาให้ข้อมูลอะว่าเห็นมีเด็กตกลงไปแล้วตอนนี้เขายังอยู่แถวนั้นไหม
1: คืออย่างนี้นะครับพี่คนที่ถามข้อมูลอะคือไม่ใช่ผมครับพี่ตอนนั้นอะผมเตรียมอุปกรณ์กันอยู่ครับแล้วมีกู้เจ้าที่คนหนึ่งครับเขามาบอกครับพี่ว่าเป็นเด็ก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เด็กตกไปในน้ำครับพี
0: ่โอ้ค่ะ
1: ใช่ครับเพราะตอนนั้นกำลังเตรียมอุปกรณ์แล้วก็เอาเรือลงมาครับพี
0: ่อืมค่ะก็คือตอนที่เรามาถึงอ่ะมาถึงก็คือว่ามีคนมามุงมีอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับพี่แล้วก็ชี้จุดให้ดูเรียบร้อยแล้วครับพี่
0: ชี้จุดให้ดูแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ตรงบริเวณนั้นน่ะกระแสน้ำเป็นยังไงมั่ง
1: มันตอนแรกกระแสน้ำมันแรงครับพี
0: ่
1: เหมือนตอนแรกเขาเปิดประตูน้ำอยู่ตอนนี้น่าจะเปิดอยู่ว่ามันเหมือนช่วงน้ำลงมาดีพี่กระแสน้ำมันแรงประชาชนเขาบอกว่าตรงจุดที่จมอ่ะพี่มันเป็นกระแสน้ำวนนะครับพี่
0: เป็นน้ำวนด้วยลึกไหมลึกประมาณเท่าไหร่ได
1: ้ลึกไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจจะมิดหัวอยู่อ่ะพี่แต่ไม่แน่ใจว่ามันประมาณกี่เมตรครับ
0: จากจุดที่ทางด้านของประดาน้ำเขาลงไปอ่ะค่ะตรงบริเวณนั้นเลยหรือว่ามีการกระจายไปตรงในโซนใกล้เคียงห่างออกไปเยอะไหม
1: ใช่ครับกระจายในโซนใกล้เคียงออกไปประมาณ10-20เมตรครับพี่เขาจะวางเป็นจุดเมนจะมีต้นอยู่ครับพี
0: ่
1: เพราะมันก็จะมีเรือสัญจรผ่านด้วยครับเขาก็จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่พี่ไม่ออกข้างนอกเท่าไหร่ครับพี
0: ่ก็คือว่าตรงบริเวณเอาคือเราก็โฟกัสตรงบริเวณที่เขาชี้จุดก่อนว่าเห็นว่าเห็นมีคนแบบมีโบกมืออะไรอย่างนี้ตรงนั้นนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็จะมีห่างไปประมาณครึ่งครึ่งแม่น้ำไปครึ่งน้ำครับพี่ของในนะครับของความกว้างครับพี
0: ่ค่ะตั้งแต่ตอนที่เราได้รับแจ้งจนถึงตอนนี้ผ่านไปนานหรือยังคะกี่นาที
1: ตั้งแต่ตอนนี้รับแจ้งใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: สักครู่นะพี่ผมดูเวลาก่อนนะครับนะผมรับแจ้งตั้งแต่ตอนประมาณ4 โมงเกือบ5 โมงครับพี่ตอนนี้ก็6 โมงจะครึ่งแล้วครับ6 โมงจะ1 ทุ่มแล้วพี่ก็นานอยู่ครับ
0: ค่ะก็ประมาณสัก
1: เกือบเตรียมอุปกรณ์ลงใช่ครับพี
0: ่2-3ชั่วโมงได้แล้วประมาณนี้ประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะ
1: ใช่ครับประมาณ2ชั่วโมงกว่า
0: ค่ะแล้วตอนนี้ทราบไหมเดี๋ยวเราจะต้องค้นหาไปอีกสักเท่าไหร่
1: ยังไม่ทราบเหมือนกันครับพี
0: ่ค่ะ
1: แต่ตอนนี้ก็ยังค้นหาอยู่ครับ
0: ค่ะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาหรือยังตรงนั้น
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้ผมเห็นแต่กู้ภัยครับตำรวจยังไม่มีนะครับ
0: ตรงนี้เป็นสอนออะไรบุคคาโลไหมคะ
1: เป็น
0: หรือว่าสอนออ
1: ะไรถ้าเกิดในน้ำมันจะเป็นของคอแหลมครับ
0: อ๋อบางคอแหลม
1: แล้วถ้าเกิดบนถนนจะเป็นของบุคคาโลครับพี
0: ่เป็นสอนอบางคอแหลมนะคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะแต่ก็ยังไม่มีญาติหรือว่าไม่มีใครที่มาแสดงตัวรู้จักกับคนที่ตกลงไปในน้ำอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ถูกต้องครับพี่เพราะว่าตอนนี้ประชาชนคนเยอะก็ยังไม่มีญาติที่ชัดเจนครับพี
0: ่อ๋อค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ก็น่าแปลกเนอะมันมีแบบล่องรอยว่าเขามาตกปลามาเล่นน้ำอะไรแถวนี้ไหม
1: ข้อมูลนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับพี
0: ่ดูจุดที่เขาตกลงไปอ่ะเขาเหมือนแบบว่า
1: ไม่ตรงจุดที่ตกลงไปมันคือความสูงมันไงพี่มันสูงมากพี่จากน้ำสู่บนถนนนะพี่บนทางเท้าครับ
0: ประมาณเท่าไหร่
1: มันไม่ใช่ที่จะลงไม่ได้อ่ะพี่
0: จากขอบทางอ่ะจากขอบทางเพราะว่าตรงนี้มันจะมีรั้วอยู่ด้วยใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะคือถ้าลงไปอ่ะต้องปีนลงไปไหมหรือว่ายังไงหรือว่าเดิน
1: ต้องปีนครับ
0: ต้องปีเลยคือตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยมีใครไปตกปลาหรือไปนั่งเล่นอะไรอย่างนั้นไหมคะ
1: ตรงนี้ส่วนมากจะเห็นคนนั่งเล่นนะครับพี่ตกปลาไม่ค่อยเห็นนะครับ
0: ไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับพี่
0: อ๋อเพราะว่าดูจากบริเวณจุดที่บอกว่า
1: ที่ติดแล้วนี่นะพี่ผมขอเอาของไปต่อเลยพี่
0: อ
1: ่
0: ะค่ะ
1: คร
0: ับ
1: พี่
0: อ่ะเดี๋ยวนะ
1: ครับ
0: อ่ะถ้างั้นเดี๋ยวให้ทางด้านของบางมด02ทำงานก่อนละกันนะคะ
1: คร
0: ับ เดี๋ยวยังไงคุยกันอีกทีนึงถ้าเกิดมีความคืบหน้าขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเหตุที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงเนี่ยกำลังทำการค้นหานะคะผู้ที่สูญหายลงไปในน้ำอยู่ทางด้านของตรงคลองดาวคะนองตรงช่วงของบริเวณสะพานข้ามคลองดาวคะนองพอดีเลยนะคะตรงแยกดาวคะนองจอมทองค่ะทางซ้ายมือเนี่ยมันจะมีประตูระบายน้ำมีทางด้านของสะพานข้ามคลองด้วย จุดที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขารับแจ้งเนี่ยก็อยู่ตรงช่วงบริเวณทางโค้งที่จะคือคลองตรงนี้เนี่ยมันจะต่อเนื่องออกไปทางด้านของเจ้าพยานะแต่ว่าตรงบริเวณจุดที่รับแจ้งมาว่ามีคนตกลงไปเนี่ยมันจะอยู่ตรงช่วงทางโค้งพอดีนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะเป็นช่วงที่น้ำลงตามที่ทางเจ้าหน้าที่บอกนะคะเป็นช่วงที่น้ำลงแต่ระดับน้ำเราก็ยังไม่แน่ใจนะว่าระดับน้ำตรงบริเวณตรงจุดนี้เนี่ยมีความลึกสักเท่าไหร่นะคะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณสะพานข้ามคลองดาวคะนองตรงแยกดาวคะนองจอมทองถ้าเกิดว่าเห็นรถมูลนิธิหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรยังไงเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่ามีเหตุคนตกลงไปในน้ำนะคะที่รับแจ้งในเบื้องต้นนะตอนนี้เนี่ยคือยังไม่ยืนยันนะคะว่าคนมีคนตกลงไปจริงหรือไม่แต่ว่าที่ทางนั้นของเจ้าหน้าที่รับทราบข้อมูลมาบอกว่าเห็นช่วงที่ตกไปเห็นมือแล้วก็ศีรษะของคนอยู่ทางด้านของในน้ำนะคะตรงสะพานข้ามคลองดาวคะนองค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะมารายงานให้ทราบกันในช่วงต่อไปละกันนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของสภาพการจราจรในขณะนี้มีอุบัติเหตุนะคุณผู้ฟังตรงเส้นทางทางด้านของแป๊บเดียวมีอุบัติเหตุเพิ่มเติมเข้ามานะคะมีทางด้านคุณสมบัติแจ้งเข้ามาสะพานพระราม4ฝั่งขาออกขึ้นมาจากสะพานขึ้นมาจากบริเวณแยก5แยกปากเกร็ดมุ่งหน้ามาทางด้านของสะพานพระราม4ที่จะไปลงถนนชัยพฤกษ์ฝั่งขาออกตรงบริเวณกลางสะพานพระราม4เลยมีรถชนกันชนท้ายกัน5คันเป็นรถเก๋ง4คันแล้วก็รถตู้1คันอยู่ในช่องทางขวาแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยการจราจรก็ชะลอตัวในจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะผ่านไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ส่วนทางด้านกลับกันยังคงเคลื่อนตัวได้นะคะแล้วก็คุณวิมลรายงานสภาพรายงานอุบัติเหตุค่ะบนวงแหวนอุตสาหกรรมฝั่งขาออกทางขึ้นสะพานพระราม3มาทางด้านของภูมิพล1บนสะพานภูมิพลเลยนะคะมีรถชนท้ายกัน4คันอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะที่รถชนท้ายกันอยู่ในช่องทางขวาค่ะการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นอุบัติเหตุบนสะพานภูมิพล1ในฝั่งขาออกนะคะแล้วก็มีคุณอั๋นค่ะแจ้งสภาพการจราจรราชวิถีฝั่งขาออกนะเดี๋ยวมาเพิ่มเติมเห็นบอกว่ามีอุบัติเหตุนะบนทางด้านของราชวิถีเดี๋ยวขอไปที่ทางด้านสภ.ปากเกร็ดกันก่อนนะคะจากร้อยตำรวจเอกนพดลปัญญาครองค่ะรองสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
2: ช่วงนี้มีฝนตกปราบปรานะครับผมแจ้งวันหน้าขาออกนะครับผมตกไม่เยอะครับผม
0: ค่ะ
2: แล้วก็มีฝั่งโรงพักสภ.ชัยพฤกษ์ฝั่งนู้นน่าจะมีรถว18อยู่นะครับข้ามสะพานพระราม4ไปแล้วครับผมครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะเป็นว18เหรอเพราะว่าทางจสร.รับแจ้งมาเป็นอุบัติเหตุตรงกลางสะพานเลย
2: ครับใช
0: ่ค่ะ
2: แต่มันเป็นรถไปฝั่งนู้นนะครับผม
0: ฮะฮะ
2: คร
0: ับ ค่ะ
2: คุณน้องกำลังไปตรวจอยู่ครับผม
0: ค่ะ
2: ตรงนี้กำลังเตรียมเส้นทางกัน
0: ครับผมแล้วตอนนี้นี่รถติดมากไหมคะท้ายแถวยาวมากไหมตอนนี้
2: ยังอยู่ในเขตสอนอทุ่งสองห้องอยู่ครับผมครับ
0: โอ้โหยาวใช้ได้เลยนะคะ
3: เยอะอยู่เลย
0: ค่ะไม่มีจุดไหนที่ไม่น้ำท่วมไหมคะ
2: ยังไม่มีครับเพราะว่าเขตประเกศยังไม่ตกแค่ตกไปปล่อยครับ
0: อ๋อโอเคได้ค่ะค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นทางด้านของพื้นที่ของสภ.ปากเกร็ดนะตอนนี้ภาพที่เห็นเนี่ยเป็นบนสะพานพระราม4ฝั่งขาออกที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยเรารับแจ้งมาจากคุณสมบัติบอกว่าเป็นรถชนท้ายกัน5คันนะก็เลยทำให้รถทางด้านของแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกที่จะข้ามไปทางด้านของถนนชัยพฤกษ์รถติดขัดต่อเนื่องยาวเลยทีเดียวนะครับเป็นพื้นที่ทางด้านของสภ.ชัยพฤกษ์นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้เนี่ยเราจะเห็นนะจากหน้าจอYouTube Live ตอนนี้นะคะฝั่งที่อยู่ทางด้านขวามือของจอเนี่ยที่เห็นรถวิ่งอยู่เป็นฝั่งขาเข้านะคะแต่ฝั่งขาออกนี่จะเริ่มเห็นแล้วว่ามีรถชะลอตัวนะเป็นจุดที่ลงมาจากสะพานพระราม4นะคะลงมาไม่ไกลก็จะเริ่มเจอท้ายแถวแล้วก็คือจริงๆอ่ะท้ายแถวว่ามันต่อเนื่องถึงบนสะพานแล้วค่ะคือต่อเนื่องกันมาตลอดเส้นทางแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพอเลยจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุมาแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะฝั่งขาออกของแจ้งวัฒนะรถติดต่อเนื่องยาวมากๆเลยเมื่อสักครู่นี้ทางด้านของท่านรองสาวัตรที่ปากเกร็ดบอกว่าอยู่ในพื้นที่ของทุ่งสองห้องเท่าที่ดูตอนนี้นะ ท้ายแถวเนี่ยอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณแถวๆหน้าศูนย์ราชการนี่ก็เริ่มชะลอตัวแล้วนะคะตั้งแต่ช่วงศูนย์ราชการไปทางด้านของเลียบคลองประปาช่วงนี้เนี่ยก็จะรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะพอเลยจากตรงช่วงของบริเวณคลองประปาไปทางด้านของเมืองทองอันนี้ก็ยังรถเยอะอยู่ไปตลอดเส้นทางเลยทีนี้ตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณใต้ทางด่วนศรีรัตน์นะคะก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องช้าๆกันไปตลอดเส้นทางไปจนถึงสะพานพระราม4เนี่ยแหละค่ะที่บอกว่ามีอุบัติเหตุแต่พอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งขาเข้ายังคงต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังคงเคลื่อนตัวไปได้คุณสุพลแจ้งเข้ามาบอกว่ามีไฟฟ้าดับมาตั้งแต่ช่วงบ่าย 2:00 นแล้วตั้งแต่ 14:00 นค่ะที่หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ28อยู่ติดกับสำนักงานเทศบาลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีประสานงานไปทางด้านของไฟฟ้าแล้วแต่ว่าตอนนี้ไฟก็ยังไม่ติดในหมู่บ้านบางหลังติดบางหลังดับลักษณะเหมือนไฟตกแต่ว่าบ้านของคุณสุพลที่แจ้งมาเนี่ยยังไม่มีไฟยังไม่ติดนะหมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ28อยู่ติดกับสำนักงานเทศบาลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีบอกว่าตอนนี้เนี่ยไฟมันมาแล้วแต่ว่าเป็นบางหลังไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคือเรื่องของเรื่องคือดับมาตั้งแต่ตอนบ่าย 2:00 นแล้วว่าค่ะจนถึงตอนนี้นะคะผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราประสานไปทางเรื่องของไฟฟ้าตรงจังหวัดนนทบุรีอีกทีหนึ่งละกันนะว่าเกิดจากปัญหาอะไรมีเหมือนเพราะว่าบางหลังเขาติดบางหลังไม่ติดแต่บ้านของคุณสุพลเนี่ยไม่ติดก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากปัญหาอะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมให้ทราบกันอีกทีหนึ่งละกันนะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆจุดหลายๆเส้นทางมีฝนตกลงมาเลยส่งผลกระทบทำให้สภาพการจราจรตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นทีเดียวนะคะช่วงนี้นะคะถนนวงแหวนกาญจนาฝั่งขาออกยังคงมีรถเยอะอยู่นะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วและรถเยอะตอนนี้ก็ยังรถเยอะอยู่ท้ายเนี่ยก็อยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณหน้าสมาคมชาวปากใต้เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันไปตลอดเลยไปจนถึงช่วงบริเวณตรงข้ามกับเซ็นทรัลเวสเกตส่วนทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกรถก็ไม่แพ้กันเลยนะตรงช่วงของบริเวณราชพฤกษ์ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยชะลอตัวกันมาตั้งแต่ตรงบริเวณฟู้ดวิลล่าราชพฤกษ์นะคะออกไปเรื่อยๆเลยไปจนถึงตรงบริเวณก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะคะเป็นช่วงหนึ่งแล้วก็พอลงมาจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์แล้วก็จะไปเจอท้ายแถวอีกช่วงหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปเพิ่มเติมคุณจตุรงค์ไปเจออุบัติเหตุที่ถนนรัชดานะคะคุณจตุรงค์สวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ อยู่ตรงช่วงรัชดาตรงบริเวณไหนคะที่เจออุบัติเหตุ
3: เป็นสะพานข้ามแยกวิภาวดีมุ่งหน้าแยกเมเจอร์ครับ
0: ตรงราชวิภา
3: ใช่ที่ทางขวาเป็น SCB ปา
0: ค่ะค่ะ
3: ครับก็คือเห็นเป็นมอเตอร์ไซค์จอดล้มอยู
0: ่
3: ตรงทางลงสะพานครับข้ามแยก
0: ก็คือเลยจากตรงใต้โทเวมาแล้วถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ครับเป็นทางลงตรงกลางทางลงเลยครับ
0: ตรงทางลงเลยเป็นจักรยานเขาไม่ได้ถูกรถได้ชนใช่ไหมมีฝนตกไหมคะตอนนี
3: ้นี่ฝนตกครับแต่ไม่ทราบว่าชนหรือเปล่าแต่ว่าฝนตกแล้วก็เห็นเป็นผู้สูงอายุนอนสลบอยู่กลางถนนนะครับ
0: คนเดียวป่ะคะ
3: คนเดียวใช่ครับ
0: ค่ะแล้วเขาอยู่เลนไหนอะคะเนี่ย
3: อยู่กลางเลนเลยครับ
0: กลางเลยเหรอฮะเอาแล้วรถที่ผ่านไปผ่านมาทำยังไงกันบ้าง
3: ก็เห็นว่ารถจอดอันหมดเลยครับลงมาไม่ได้
0: อ๋อก็คือเขาก็ไม่กล้ามาแล้วมีใครให้การช่วยเหลือเบื้องต้นไหมคะตอนนี้
3: เป็นมอเตอร์ไซค์จอดกันไว้ครับเป็นมอเตอร์ไซค์หลายคันอยู่จอดกันทางไว้ให
0: ้
3: แต่ก
0: ็
3: ยืนรถลงมาจากสะพานไม่ได้
0: แล้วตัวคุณจะตัวลงเห็นได้ไงว่าเขาเป็นผู้สูงอายุ
3: เบิร์นผมมาจากด้านข้างครับเลนด้านข้าง
0: อ๋อก็เลยมองเห็น
3: ไม่ได้ลงจากสะพานเห็น
0: ครับคือเขานอนหงายอยู่ใช่ไหมคะ
3: นอนพลิกแคงตะแคง
0: ตะแคงค่ะเป็นผู้ชายหนึ่งคนนะคะ
3: เป็นผู้หญิงครับ
0: เป็นผู้หญิงอ๋อค่ะ
3: ผมเห็นไกลๆน่าจะเป็นผู้หญิงมีอายุระดับหนึ่ง
0: อืมค่ะเป็นลักษณะจักรยานยนต์แต่ไม่แน่ใจว่าลื่นล้มหรือว่าถูกชนอย่างนั้นนะคะ
3: ใช่
0: อืมค่ะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวเรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ตอนนี้เลยทำให้รถที่มาจากราชวิภาที่มาจากประชานุกูลตอนนี้ติดยาวเลยสิตอนนี
3: ้ครับครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้คุณจตุรงค์คือสวนทางมาใช่ไหมคะหรือว่าไง
3: ผมมุ่งหน้าลาดพร้าว
0: อ๋อมุ่งหน้าลาดพร้าวอ๋อแต่พอดีขับมาข้างๆใกล้ๆกับตรงที่เขาล้มพอดีตรงนั้น
1: คร
0: ับ ก็คือเลยจากตรงเนี้ยตรงที่อุบัติตรงนี้ไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะ
1: ปกติคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะตอนนี้ผ่านราชวิภาไปแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: อ๋อผมถึงลาดพร้าวแล้วครับ
0: เอาถึงลาดพร้าวแล้วอ่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะคุณจตุรงค
1: ์
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตรงจุดนี้นะคะเป็นทางด้านของถนนชดาที่มาจากต่างระดับราชวิภาจุดที่มีจักรยานยนต์ล้มอยู่เนี่ยแล้วก็มีคนเจ็บนอนอยู่ที่บนถนนช่วงที่คุณจตุรงค์แจ้งเข้ามาบอกว่าผ่านตรงนั้นพอดีเลยนะคะเป็นเชิงทางลงต่างระดับราชวิภาที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชโยธินคือคนเจ็บเนี่ยดูลักษณะเหมือนน่าจะเป็นผู้หญิงสูงอายุนิดนึงนะคะแล้วก็อยู่ตรงบริเวณเลนกลางเลยตอนนี้ทำให้รถเนี่ยไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ก็จะมีรถจักรยานยนต์ที่เขาขับผ่านไปผ่านมาก็คอยกันในส่วนของคนเจ็บตรงนี้อยู่นะแต่ว่าคือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาล้มเองหรือว่ามีอุบัติเหตุอะไรนะเพราะว่าตอนที่เกิดอุบัติเหตุเนี้ยมีฝนตกอยู่ด้วยนะคะตอนนี้เลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของรัชวิภาที่มาจากทางประชานุกูลตอนนี้นะคะรถเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหาแล้วล่ะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดแล้วนะคะสำหรับฝั่งทางด้านของประชานุกูลรถเยอะนะเรียกว่าโหมันไม่ใช่ช้าแล้วทีนี้มีหยุดนิ่งด้วยนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของประชานุกูลในฝั่งที่จะมุ่งหน้ามาทางรัชวิภานะคะณขณะนี้เนื่องจากว่าตรงบริเวณเชิงทางลงรัชวิภามีอุบัติเหตุนะจักรยานยนต์ล้มอยู่แล้วก็มีคนได้รับบาดเจ็บอยู่ในจุดที่เกิดเหตุด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทำให้รถที่มาจากวงสว่างต่อเนื่องมาทางด้านของประชานุกูลมาราชวิภารถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาช้าๆสลับหยุดชะงักมาตลอดเส้นทางเลยนะคะคือพอผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยจากจุดที่มีอุบัติเหตุก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนฝั่งขาออกก็จะมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณราชวิภาที่มาทางประชานุกูลนี่แหละค่ะพอเลยจากประชานุกูลไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้นะคะไปจนถึงทางด้านของวงสว่างขึ้นไปทางสะพานพระราม7นะคะในช่วงเวลานี้เพิ่มเติมทางสพ.ชัยพฤกษ์กรณีอุบัติเหตุบนสะพานช่วงเชิงทางลงสะพานพระราม4ฝั่งขาออกหน้าที่จะไปทางด้านของชัยพฤกษ์นี่แหละค่ะทางสพ.ชัยพฤกษ์เพิ่มเติมมาให้บอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังรอเคลื่อนย้ายรถที่เกิดอุบัติเหตุที่บอกเป็นรถเก๋ง4คันแล้วก็มีรถตู้อีก1คันนะคะก็เลยทำให้สภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของสะพานพระราม4นะที่จะมุ่งหน้าไปลงทางด้านของถนนชัยพฤกษ์ฝั่งขาออกตอนนี้เนี่ยรถจะมีการชะลอตัวต่อเนื่องกันไปตลอดเลยมาจนถึงทางด้านของแยกปักเกร็ดรถที่ออกมาจากทางด้านของเลี่ยงเมืองปักเกร็ดยาวๆมาทางด้านของใต้ทางด่วนศรีรัตน์ตอนนี้ก็ยังมีรถชะลอตัวต่อเนื่องกันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะอันนี้เป็นทางด้านของถนนแจ้งวัฒนะนะคะแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกแล้วก็มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมานะคะในซอยจันทร์24หรือว่าซอยเย็นจิตบริเวณปากซอยเย็นจิต6ค่ะจักรยานยนต์ล้มมีคนเจ็บ2คนด้วยนะคะจุดนี้รถจะเคลื่อนตัวได้ช้าทั้ง2ฝั่งเลยนะคะรถจะเคลื่อนตัวได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนี่แหละค่ะ เป็นทางด้านของถนนภายในซอยจันทร์24นะแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คุณอั๋นแจ้งอุบัติเหตุบนถนนราชวิถีฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณหน้าตลาดกรุงทนบอกว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีอุบัติเหตุเพราะว่าเห็นรถกู้ภัยนำคนเจ็บขึ้นรถแล้วก็เดินทางออกไปแล้วนะคะตอนนี้การจราจรเริ่มคลี่คลายและก่อนหน้าที่จะมาถึงตรงจุดนี้เนี่ยรถจะมีการชะลอตัวแต่ว่าตอนนี้เริ่มเคลื่อนตัวไปได้แล้วนะคะคุณบัวจันทร์อยู่บนเรียบทางด่วนรามอินทราคุณบัวจันทร์สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณนาฏยา
0: ค่ะอยู่เรียบด่วนนะคะ
4: ใช่ครับประเดี๋ยวมนุษย์ทำครับ
0: เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้รถหนาแน่นมากๆ
4: มากมากครับผมมาจากลาดพร้าวจะมุ่งหน้าไปรามอินทรานั่นแหละ
0: ค
4: ่
0: ะ
4: ไม่ถึงซากที
0: โอ้อยู่ตรงไหนแล้วคะเนี่ยเลี้ยวมาจากลาดพร้าวนานหรือยังคะเนี่ย
4: นานแล้วครับเป็นชั่วโมงแล้วครับแต่ยังไม่ถึงครับ
0: ถึง
4: ตอนนี้อยู่ช่วงตลาดหัวมุมเดิมครับ
0: ที่
4: เป
0: ็
4: นในสี่แยก
0: ค่ะก็คือผ่านตรงเซ็นทรัลอีสต์วิวมาแล้ว
4: ผ่านมาแล้วครับผม
0: แล้วก็มา
4: ขยับมาเรื่อยๆครับผม
0: ค่ะช้าๆมาตลอดเลยไหมคะ
4: ใช่ครับ แต่ฝั่งกลับกันน่ะคล่องตัวดีนะแต่ว่าฝั่งที่ผมมุ่งหน้าไปเนี่ย
0: ค่ะ
4: หนักจริง
0: รถเยอะเลยในใช่ไหมคะเนี่ย
4: ไม่ทราบว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะ
0: เท่าที่ดูตอนนี้เนี่ยที่ได้รับแจ้งมายังไม่มีตรงเส้นทางด้านของเลียบด่วนนะที่เป็นอุบัติเหตุอะค่ะ
4: น่าจะเกิดจากฝนตกหรือเปล่าครับฝนตกหนัก
0: ตอนนี้ซาไปหรือยัง
4: ซาครับคือว่าตอนแรกฝนตกหนักอะจนหยุดครับก็ยังไม่พ้นเลย
0: ค่ะอ๋อค่ะเพราะว่าตรงช่วงบริเวณเดี๋ยวนะตรงแถวๆก่อนจะถึงตรงต่างระดับตรงวัชรพลน่ะดิฉันไม่แน่ใจว่าเขาเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นรถจอดเสียอยู่อะค่ะรถเนี้ยก็เลยแบบช้าต่อเนื่องกันมาตลอดเลย
4: ใช่ครับหาแถวยาวมากนะนักวิทยาย
0: าวเน
4: า
0: ะ
4: ไม่ทราบว่าโยไม่ทราบว่าหาแถวอยู่ตรงไหนผมไม่ทราบเหมือนกันแต่ผม
0: น่าจะอยู่แถวๆลาดพร้าวเนี่ยแหละค่ะ
4: คร
0: ับ น่าจะประมาณนั้นเนาะคุณบัวจันทร
4: ์ช้ามาตลอดเลย
0: ใช่ไหมเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยคือเรายังไม่ได้รับแจ้งอุบัติเหตุจะมีจุดเดียวก็คือตรงต่างระดับตรงนี้ที่จะขึ้นไปทางด้านของวัชรพลตรงนั้นนะคะ
4: คร
0: ับ ไม่แน่ใจว่าเป็นรถจอดเสียหรือว่าเป็นอุบัติเหตุ
4: เดี๋ยวผมวิ่งไปอีกหน่อยผมก็จะมีทางลัดไปออกลำอินทาละ
0: ดีค่ะ
4: อยากให้ถึงเร็วๆอยู่เนี่ยมันมีทางลัดอยู่ครับ
0: ออกทางไหนฮะออกทางไหนบอกหน่อย
4: มันออกไปทางรามอินทรา40หรือเปล่าครับ
0: ออกไปทางรามอินทรา40เหรอฮะ
4: ใช่ครับมันมีทางลัดไปอยู่แต่ยังไม่ถึงนะครับ
0: อ๋อค่ะ
4: ก่อนถึงโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงมันจะมีทางลัดอยู
0: ่อ๋อค่ะอ่ะเอาใจช่วยเนาะให้ออกไปได้นะ
4: ครับผม
0: อันนั้นนะเดี๋ยวก่อนก็คือว่าจะไปทางไหนไปคลองลำเจียกหรือไงเหรอฮะหรือว่าไง
4: ไม่ครับเป็นทางลัดเลยครับ
0: เป็นทางลัดเป็นทางลัดที่บอกใครไม่ได้ด้วย
4: มันจะอยู่ก่อนถึงโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงครับมันจะมีทางลัด
0: แล้วเราต้องกลับรถไหมคะ
4: ไม่ต้องครับผมเลี้ยวซ้ายได้เลย
0: เลี้ยวซ้ายได้เลยอ่ะได้เดี๋ยวก็ให้คุณบัวจันทร์ไปแนวหน้าเดี๋ยวถ้าไปแล้วดีแล้วบอกด้วยนะคะ
4: ครับผมได้ครับ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
4: ครับยินดี
0: ครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณบัวจันทร์นะอยู่เส้นทางเลียบด่วนรามอินทราบอกว่าเลี้ยวมาจากทางด้านของลาดพร้าวนะตอนนี้เนี่ยรถหนาแน่นกันไปตลอดทางเลยเท่าที่ดูแล้วเนี่ยพอเลี้ยวจากลาดพร้าวเข้าไปสักช่วงหนึ่งนะก็จะเริ่มชะลอตัวและตั้งแต่ตรงแยกถนนสังคมสงเคราะห์นะคะช้ากันไปตลอดเส้นทางเลยค่ะกรณีอุบัติเหตุบนสะพานภูมิพล1ฝั่งที่ขึ้นมาจากพระราม3ที่บอกว่าเป็นรถชนกัน4คันตอนนี้สอบถามไปที่สายตรวจวงแหวนบอกว่าอยู่ระหว่างรอประกันไม่มีคนเจ็บนะแต่ว่าการจราจรนี้ติดขัดท้ายแถว3กม.แล้วค่ะเป็นอุบัติเหตุบนสะพานภูมิพล1นะคะตอนนี้เนี่ยรถติดขัดแล้วก็ท้ายแถวประมาณ3กิโลเมตรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ณขณะนี้นะต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเพราะว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ส่งผลให้การจราจรนี้ติดขัดต่อเนื่องยาวทีเดียวบวกกับตอนนี้มีฝนตกหลายเส้นทางบางจุดเนี่ยอาจจะฝนซาไปแล้วแต่ว่าถนนเนี่ยยังเปียกลื่นอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของสภาพการจราจรด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยท้ายแถวนะ เดี๋ยวฉันดูนิดนึงที่จะขึ้นมาบนทางด้านของภูมิพลนะตอนนี้ท้ายเนี่ยอยู่ตรงช่วงของบริเวณที่เลี้ยวเข้ามาจากทางด้านของถนนพระราม3พอจะขึ้นมาทางด้านของสะพานภูมิพลตอนนี้เนี่ยก็เริ่มชะลอตัวช้าแล้วนะคะคุณจำลองค่ะแจ้งอุบัติเหตุภายในซอยศรีนครินทร์38บอกว่าเป็นรถจักรยานยนต์ถูกรถชนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นรถอะไรชนนะมีคนเจ็บเป็นผู้หญิงด้วยนะคะตอนนี้แจ้งทางด้านของมูลนิธิสยามรวมใจแล้วนะคะเป็นอุบัติเหตุภายในซอยศรีนครินทร์38ค่ะแต่ว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าเป็นรถอะไรชนจักรยานยนต์นะคะแล้วก็มีคนเจ็บด้วยมีอุบัติเหตุถนนเพชรบุรีฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณแยกประตูน้ำมาทางด้านของใต้ทางด่วนเพชรบุรีจุดที่เกิดเหตุเป็นปากซอยเพชรบุรี33จักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีค่ะ อยู่ในช่องทางซ้ายนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีฝนตกด้วยในจุดที่เกิดเหตุทำให้การจราจรนั้นจะมีการชะลอตัวนะตรงช่วงทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกนะคะตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในหลายๆจุดเลยมี เรียกว่าการจราจรนี้มีปัญหาเนื่องจากว่าฝนตกแล้วก็ถนนเปียกลื่น ก็ส่งผลให้มีทั้งเรื่องของอุบัติเหตุแล้วก็รถก็ใช้ความเร็วกันไม่ได้นะคะก็คือจริงๆถ้าเกิดว่าชะลอไม่ต้องใช้ความเร็วกันมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเกิดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็วิ่งกันด้วยความระมัดระวังนะทางด้านของเส้นทางทางด้านของถนนเพชรบุรีในฝั่งขาออกตอนนี้ยังมีฝนตกอยู่เลยนะคะเดี๋ยวขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวขอไปดูสภาพการจราจรบนทางด่วนกันบ้างนะคะคุณพรพิพัฒน์ทองสามจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณพรพิพัฒน์คะ
1: สวัสดีช่วงค่ำครับคุณนัตยาแล้วก็ท่านผู้ฟังทางสลอยครับ
0: โอ้บนทางด่วนนี้แน่นๆแล้วฝนตกด้วยใช่ไหมคะตอนนี
1: ้ช่วงนี้หลายจุดก็เริ่มหนาแน่นหนักแล้วครับแล้วก็มีหลายจุดที่พื้นผิวยังเปียกอยู่ครับ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมเริ่มจากสายเฉลิมมหานครนะครับตอนนี้ครับจากแม่บ้านดินแดงครับมุ่งหน้ามาทางต่างระดับท่าเรือนะครับเวลานี้ในฝั่งขาออกนะครับจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางลาดบ่อนไก่เลยครับหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีหยุดนิ่งเป็นบางครั้งปัญหาสะสมมาจากช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือที่มีปริมาณรถมากครับส่วนทางออกดุมพิทักษ์แล้วก็ทางออกพระราม4เวลานี้คล่องตัวครับในส่วนฝั่งกลับกันนะครับผมเวลานี้ก็จะหนาแน่นตั้งแต่ต่างระดับท่าเรือมาเลยครับเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็มีอยู่นิ่งปัญหาสะสมมาจากช่วงทางลงดินแดงที่มีปริมาณลดมากครับผมแล้วก็ในส่วนเชื่อมเข้าด่วนขั้นที่2ก็ยังคงเข้าได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนนี้นะผมก็ยังมีพื้นผิวนะครับยังเปียกลื่นอยู่นะครับผมในส่วนจากฝั่งบางนาครับมุ่งหน้าไปทางบางนามุ่งหน้าไปทางต่างท่าเรือนะครับตั้งแต่บางนาลดน้อยครับจะผ่านจุดนี้ไปแล้วจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงขึ้นเนินสุขุมวิท62มาเลยครับแล้วก็ต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงเข้าต่างท่าเรือฝนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองครับตอนนี้ก็หนาแน่นตั้งแต่ต่างท่าเรือจนถึงช่วงบริเวณทางลงอ่าวนางรองครับผ่านบริเวณนี้ไปแล้วรถเคลื่อนตัวได้ดีเลยครับผมเชื่อมเข้าด่วนฉลองรัฐก็ยังถือว่าเข้าได้ต่อเนื่องมุ่งหน้าไปทางบางนายังถือว่าใช้การได้ในส่วนนี้พบว่าพื้นผิวยังแห้งอยู่นะครับในส่วนดาวคะนองครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างท่าเรือนะครับเวลานี้เคลื่อนตัวได้ดีเลยครับผมจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งช่วงบริเวณเหนือด่านเล่นแม่น้ำต่อเนื่องจนไปถึงช่วงบริเวณเข้าต่างระดับท่าเรือที่ปริมาณลดมากส่วนที่ฝั่งกลับกันขาออกเมืองนะครับตอนนี้ก็ชะลอตัวแค่ช่วงบริเวณทางลาดพระราม3แล้วก็จะต่อเนื่องจนไปถึงช่วงบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานพระราม9ครับผ่านจุดนี้ไปแล้วใช้ทางลงสุขสวัสดิ์ก็ยังถือว่าลงได้ต่อเนื่องมุ่งหน้าไปทางดาวคะนองรถยังถือว่าเคลื่อนตัวได้นะครับในส่วนนี้พื้นผิวยังแห้งอยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนสายศรีรัตน์นะครับแจ้งวัฒนะงามวงวานมุ่งหน้าเข้าไปทางด่านประชาชื่น

0: ก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพระไทยมาจะถึงช่วงบริเวณเข้าด่านอโศกสารนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วด้านหน้าก็ยังมีสะสมอีกเล็กน้อยนะครับผมแต่ส่วนในใช้ทางลงรามแหงยังถือว่าคล่องตัวมุ่งหน้าไปทางลงศรีนครินทร์ทางลงเดินายลดมากแต่ก็ยังคงลงได้ต่อเนื่องนะครับในส่วนนี้ก็มีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณด่านศรีนครินทร์เลยนะครับแล้วก็ในส่วนต่างระดับบางโค้งครับที่มุ่งหน้าเข้ามาทางต่างระดับพญาไทนะครับเวลารถเวลานี้รถยังคงมากเช่นกันครับผมแต่ท้ายเนี่ยจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นยมราชมาเลยครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องหนาแน่นจนถึงช่วงเข้าต่างระดับพญาไท
1: ค
0: นที่ฟังกับการช่วงนี้มีท้ายแค่ช่วงบริเวณเหนือด่านสาธุนะครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องจนถึงช่วงเข้าต่างระดับบางโค้งครับในส่วนนี้ก็มีฝนตกช่วงบริเวณตั้งแต่ต่างระดับพญาไทมาจนถึงช่วงบริเวณหัวลำโพงนะครับผ่านหัวลำโพงไปแล้วจนถึงต่างระดับบางโค้งนี่ยังถือว่าพื้นแห้งครับในส่วนสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับจากอาณาลงมุ่งหน้าไปทางจตุโชตนะครับขั้นสุดท้ายจะชะลอตัวอยู่ช่วงบริเวณทางขึ้นพัฒนาการมาเลยครับสะสมหนาแน่นยาวมากันจนถึงช่วงบริเวณทางลงประชาอุทิศนะครับผ่านจุดนี้ไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้ครับผมจะมีมาชะลอตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงบริเวณเหนือถนนลาดพร้าวต่อเนื่องกันจนไปถึงช่วงบริเวณทางขึ้นเลยครับผ่านทางนี้ไปแล้วผ่านทางลงเกษตรแล้วมีทางลงรามอินทรายังถือว่าคล่องตัวส่วนทางออกจตุโชตเวลานี้นะครับรถในเมืองก็ออกไปเริ่มมากแล้วท้ายสะสมประมาณสัก2กิโลเมตรนะครับแล้วก็ในส่วนฝั่งขาเข้าเมืองเวลานี้รถมากแต่เคลื่อนตัวตามกันได้นะครับในสายทางพิเศษฉลองรัตน์นะครับเวลานี้ตกทั้งเส้นทางนะครับผมในส่วนที่หนักเลยก็น่าจะเป็นช่วงบริเวณตั้งแต่ลาดพร้าวไปจนถึงช่วงบริเวณจตุโชตนะครับที่ยังมีฝนปล่อยๆอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนสายทางพิเศษบุรพาวิถีนะครับผมจากชลบุรีมุ่งหน้าไปมาทางบางนานะครับรถจะเริ่มชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณด่านบางประกงแก้ไขผมด่านบางพิงเมืองใหม่มาจนถึงช่วงบริเวณเข้าด่านบางนานะครับผมที่มีปริมาณรถมากนะครับคนที่ฟังกับการขาออกเมืองเวลามีคล่องตัวแล้วครับในส่วนบุรพาวิถีนะผมจากจอภาพนะครับช่วงบางประกงนะครับผมมีฝนตกหนักนะครับยังไงก็ขอให้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังแต่ในส่วนตรงอื่นตอนนี้ก็แค่ปล่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนสายกาญจนาพิเศษนะครับบางแก้วมุ่งหน้าไปทางบางขุนเทียนเวลานี้รถจะหนาแน่นตั้งแต่ช่วงบริเวณเข้าด่านบางแก้วมาเลยครับแล้วก็จะหนาแน่นกันจนถึงช่วงบริเวณทางขึ้นปู่เจ้าผ่านทางขึ้นปู่เจ้าไปแล้วใช้สะพานกาญจนามุ่งหน้าออกไปทางบางขุนเทียนเวลานี้ยังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีครับส่วนที่ฟังกลับกันนะครับผมก็จะชะลอตัวตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางคุมาเลยครับหนาแน่นมาจากปัญหาช่วงบริเวณเข้าทางร่วมปู่เจ้าที่มีปริมาณรถมากครับผ่านจุดนี้ไปแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวได้นะครับจะมาเคลื่อนตัวได้ดีอีกครั้งก็ตั้งแต่ช่วงบริเวณทางขึ้นบางเมืองไปจนถึงช่วงบริเวณทางออกแบบบางแก้วเลยครับแล้วก็ในส่วนสายประจิมรัชยานะครับทั้งสองฝั่งนะครับขาเข้าขาออกเวลานี้เคลื่อนตัวได้ดีแต่ในส่วนสายประจิมรัชยาช่วงนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับผมตลอดเส้นทางครับแล้วก็ในส่วนสายอุดรรัชยานะครับผมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเวลานี้คล่องตัวนะครับจากภาพแล้วนะครับผมก็จะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงบริเวณแจ้งวัฒนะมาจนถึงช่วงบริเวณบันบางปะอินเลยครับผมที่มีที่มีฝนตกอยู่นะครับยังไงก็ขอให้ผู้ใช้ทางใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับการทำพิเศษก็อยากฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนะครับผู้ใช้ทางที่พบเห็นรถเสียนะครับรถเกิดอุบัติเหตุนะครับผมสัตว์เดินบนทางคนเดินบนทางหรือว่าน้ำท่วมบนทางพิเศษนะครับก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ call center ของการทางพิเศษนะครับได้ที่เบอร์1543ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับขอบคุณคุณณัฐยาในเบรกนี้แล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งนะครับ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะคุณพรพิพัฒน์ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโอ้โหหลายเส้นทางเลยนะที่มีการจราจรหนาแน่นแล้วก็บวกกับฝนตกในทางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่ไม่ว่าจะเป็นพื้นราบหรือว่าบนทางด่วนทางพิเศษต่างๆเนี่ยก็สามารถเพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะคะเพื่อที่จะให้เพื่อนร่วมทางนั้นจะได้มีการเตรียมตัวนะบางทีผ่านไปในจุดที่เขามีรถติดขัดหนักๆเลยเนี่ยจะได้ทราบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรตรงบริเวณนั้นเป็นอย่างไรบ้างแล้วนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยบนทางพิเศษมอเตอร์เวย์สาย9นะคะที่จะออกไปจากตรงช่วงของบริเวณต่างระดับตรงช่วงของทับช้างนะคะตอนนี้เนี่ยฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินเป็นมอเตอร์เวย์สาย9ต่อเนื่องกันไปตลอดเส้นทางเลยนะที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินเนี่ยรถมีการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะเนื่องจากว่าในเส้นทางนี้รถเยอะทีเดียวตรงช่วงของบริเวณมอเตอร์เวย์สาย9แล้วก็มีถนนเปียกลื่นด้วยนะคะก็ใช้ความเร็วกันไม่ได้เลยทำให้จะเคลื่อนตัวต่อเนื่อง

กันออกไปช้าๆแต่ดีแล้วนะถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้ความเร็วกันมากนะคะเพราะอันตรายมากถ้าเกิดว่าขับมาเร็วๆถนนเปียกลื่นเนี่ยเสี่ยงมากเลยนะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ตอนนี้เนี่ยรถที่ไปจากตรงบริเวณต่างระดับทับช้างออกไปก็จะเคลื่อนตัวต่อเนื่องออกไปช้าๆที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินเท่าที่ดูแล้วนะคะพอเลยจากตรงบริเวณประมาณกม.ที่46เลยจากกม.ที่46ฝั่งที่จะมุ่งหน้าบางปะอินนะพอเลยจากกม.ที่46ไปตอนนี้ก็จะเริ่มเคลื่อนตัวได้ดีขึ้นก็คือฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินพอเลยจากตรงบริเวณกม46ที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของต่างระดับตรงแฟชั่นตรงนั้นเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวใช้ความเร็วได้เพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เป็นมอเตอร์เวย์ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินส่วนฝั่งกลับกันที่มาจากทางด้านของบางปะอินนะที่จะมุ่งหน้าเข้ามาที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของทับช้างนะคะตอนนี้เนี่ยฝั่งขาเข้าที่มา

0: นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยสภาพการจราจรในเส้นทางทางด้านของถนนรามคำแหงในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ใช้รามคำแหงฝั่งขาออกที่ไปจากต่างระดับที่ไปจากตรงบริเวณแยกรามมาจากทางแยกคลองตันเลยดีกว่าจากแยกคลองตันมุ่งหน้ามาแยกรามตอนนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะผ่านจากทางด้านของแยกรามมุ่งหน้าไปทางด้านฝั่งขาออกช่วงนี้รถเยอะนะคะทางด้านของรามคำแหงฝั่งขาออกรถเยอะทั้งพื้นราบแล้วก็บนทางยกระดับรามคำแหงเลยนะคะรถเยอะแล้วก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆตลอดเส้นทางไปจนถึงทางลงจากทางต่างระดับตรงรามคำแหงสำหรับรถที่จะขึ้นบนสะพานข้ามแยกลำสาลีมาเนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่รถที่จะเข้ามาทางด้านของแยกลำสาลีรถเยอะค่ะแต่ยังไหลตามกันไปได้ตลอดเส้นทางมาใช้ทางด้านของศรีนครินทร์มุ่งหน้ามาทางด้านของบางกะปิมาใช้ทางด้านของลาดพร้าวฝั่งขาเข้าก็จะมีรถหนาแน่นช่วงบริเวณหน้าเดอะมอลล์บางกะปินะคะตรงจุดนี้เลยจากบริเวณหน้าเดอะมอลล์บางกะปิมาตรงแถวๆตะวันนาก็จะเริ่มชะลอตัวนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวช้าต่อเนื่องกันมาจากทางด้านของบริเวณแยกมันจะเป็นจุดกับรถนะคะตรงช่วงของจุดกับรถตรงซอยลาดพร้าว130ประมาณนี้นะเป็นฝั่งขาเข้าตรงจุดกับรถที่ซอยลาดพร้าว30แต่พอเลยจากจุดกับรถมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้มาช่วงหนึ่งแล้วก็จะมาชะลอตัวสัญญาณไฟที่ตรงลาดพร้าว101ตรงจุดนี้นะคะผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของลาดพร้าว71ช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวมาได้ค่ะแล้วก็จากลาดพร้าว71มาทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็จะมีจะมาติดสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวนะคะช่วงนี้ท้ายยังไม่ยาวมากนักนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของรัชดาลาดพร้าวผ่านจากแยกรัชดาลาดพร้าวมาทางด้านของแยกลาดพร้าวในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ค่ะฟังกับกันฝั่งขาออกที่มาจากบริเวณแยกลาดพร้าวนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวฝั่งขาออกนี่จะรถเยอะกว่าการเคลื่อนตัวเนี่ยจะเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยรถเต็มทุกช่องทางเลยตั้งแต่ทางด้านของแยกลาดพร้าวมาเลยนะคะมาจนถึงแยกรัชดาลาดพร้าวผ่านพ้นจากสัญญาณไฟที่บริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวมาแล้วนะคะมุ่งหน้ามาทางด้านของลาดพร้าว71ช่วงนี้ก็จะเคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะจากลาดพร้าว71ค่ะมาทางด้านของบางกะปิในช่วงนี้ก็จะไปได้นะคะก็จะมีการชะลอตัวตามทางแยกสัญญาณไฟไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสัญญาณไฟตรงลาดพร้าว87ลาดพร้าว101นะพอมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกบางกะปิช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวเนี้ยยังต่อเนื่องตามกันมาเรื่อยๆตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็ต่อเนื่องจากทางด้านของบริเวณทางแยกบางกะปินะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปเส้นทางทางด้านของลาดพร้าวในฝั่งขาออกในช่วงเวลานี้เนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะก็อาจจะมีการชะลอตัวตรงบริเวณตรงแยกนิด้าตรงจุดนี้นะคะที่จะมีติดสัญญาณไฟเท่านั้นนะผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยพักเรื่องของสภาพการจราจรไว้ชั่วคราวแต่ว่าคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่ายังไปเจอเส้นทางที่การจราจรหนาแน่นหรือว่ามีฝนยังตกอยู่จุดไหนมีปัญหายังไงเพิ่มเติมกันเข้ามาได้ทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะไปติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้จากคุณบุษบงบุษบวานิชค่ะ
1: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี
0: ้คุณบุษบงสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาติดตามความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้กันนะคะก็ต้องบอกว่าสถานการณ์ในส่วนของชาวยิวที่ก่อนหน้านี้หรือว่าชาวอิสราเอลที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาหลายพื้นที่นะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันเกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็จนกระทั่งทำให้ทางด้านของสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยต้องโพสต์ข้อความประกาศเตือนพลเมืองชาวอิสราเอลนะคะให้เคารพและปฏิบัติตนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัดค่ะโดยบอกว่าอ้างถึงการประชุมหน่วยงานในภาครัฐของภูเก็ตได้มีมติยกระดับความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายกับชาวต่างชาติในพื้นที่สถานทูตจึงขอเตือนพลเมืองให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายท้องถิ่นอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์และความปลอดภัยของตัวนักท่องเที่ยวเองนะคะโดยมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตจะนำมาใช้เพื่อแก้ไขกับปัญหา

0: ดังกล่าวประกอบไปด้วยการปูพรมบังคับใช้กฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเคร่งครัดในทุกกรณีใช้บทลงโทษขั้นสูงสุดนะคะกรณีผู้ฝ่าฝืนกฎหมายอาจต้องได้รับโทษสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อเป็นการป้องปรามหลาบจำไม่ให้กระทำผิดซ้ำอีกเดินหน้าสร้างความตระหนักรู้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและรับทราบถึงกฎระเบียบข้อบังคับในท้องถิ่นนอกจากนั้นขั้นตอนสูงสุดนั่นก็คือการเพิกถอนวีซ่าในกรณีที่พบการกระทำความผิดร้ายแรงซึ่งจะมีการประสานงานกับสตม.เพื่อเพิกถอนสิทธิการพำนักในประเทศไทยนะคะโดยยังย้ำถึงชอบขับรถกันไม่มีใบขับขี่เนี่ยแหละโดนทุกรายนะเขาบอกต่อไปนี้ถ้าจับได้เนี่ยทุกรายนะคะจะไม่มีการอลุ่มอล่วยนะต่อการขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาตผู้กระทำผิดจะต้องถูกดำเนินคดีและส่งฟ้องศาลทุกรายไม่มีข้อยกเว้นค่ะนะคะตอนนี้ก็เป็นคำเตือนในส่วนของชาวยิวที่มาอยู่ในประเทศไทยนะคะ
1: อันนี้คือครอบคลุมหมดทั้งประเทศเน
0: า
1: ะ
0: ใช่จริงๆแล้วมันก็เป็นมาตรการเดียวกันแต่ว่าเขาจะไปอยู่จำที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะเหนือบ้างใต้บ้างนะคะแล้วก็อยู่ในส่วนของส่วนกลางด้วยก็มีอยู่นะคะก็ต้องติดตามกันละว่าจะรับรู้กันมากน้อยแค่ไหนแต่นี่เอามาจากสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยที่เขาเขียนเป็นภาษาอิสราเอลแล้วก็แปลภาษาอังกฤษ
1: ออกคำเตือนพลเมืองเขาเนาะ
0: มาเตือนโดยชัดเจนนะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ในตะวันออกกลางเองนะคะการสู้รบระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนรวมไปถึงการแบ่งแยกดินแดนกับกลุ่มฮามาสเองนะคะก็อิสราเอลก็ยังเดินหน้าฟัดงวงฟัดงาโจมตีเข้าไปเรื่อยล่าสุดก็มีการลอบสังหารลูกชายหัวหน้าคณะเจรจากลุ่มฮามาสขณะที่การเจรจาก็ยังมีอยู่ที่อียิปต์ที่ไคโรนะคะแล้วก็ยังเป็นคนออกมาแถลงเองด้วยโดยกองทัพอิสราเอลค่ะรายงานว่ามีการสังหารนายอัสซัมอัลฮายาบุตรชายคนที่4ของคาลิลอัลฮายาหัวหน้าคณะผู้เจรจาของกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลที่มีสหรัฐเป็นคนกลางซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากันที่กรุงไคโรของอียิปต์ค่ะโดยฮามาสรายงานเพิ่มเติมว่าอัสซัมอัลฮายาได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีเมื่อคืนวันพุธนี้เองนะคะ6พฤษภาคมและเสียชีวิตต่อมาในวันพฤหัสบดีโดยนายคาลิลอัลฮายามีลูก7คนพวกเขาส่วนตัวเขาเองเนี่ยรอดชีวิตจากการพยายามลอบสังหารมาตลอดหลายครั้งขณะที่ลูกชายเนี่ยเสียชีวิตไปแล้ว3คนจากเหตุลอบสังหารที่เกิดขึ้นนั่นก็คือในปี2551 2557แล้วก็เมื่อปีที่แล้ว2568นะคะจนกระทั่งว่าเป็นคนที่4เนี่ยล่ะค่ะในปี2569นะคะ โดยคาลิลอัลฮายาก็บอกว่าอิสราเอลพยายามบ่อนทำลายความพยายามของผู้ไกล่เกลี่ยในการผลักดันแผนการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับฉนวนกาซาซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการสันติภาพการโจมตีที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าอิสราเอลไม่ต้องการปฏิบัติตามข้อหยุดตกลงหยุดยิงหรือข้อตกลงในระยะแรกนะคะเนื่องจาก UN เองก็ให้การรับรองรัฐปาเลสไตน์ด้วยนะคะก็ไม่อยากแยกแหละว่าคือแย่งเขามาไม่ได้นั่นแหละก็คือไม่อยากยอมนั่นเองนะคะส่วนปัจจัยค่ะระหว่างสถานการณ์การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีการโจมตีกันอีกเป็นระยะนะคะโดยอิหร่านใช้เรือเล็กเนี่ยบุกเข้าไปโจมตีเรือสินค้าที่แล่นเข้ามาผ่านช่องแคบฮอร์มูซทำให้แม้ว่าทรัมป์จะออกมาบอกว่าข้อตกลงหยุดยิงนั้นยังบังคับใช้อยู่ก็ตามแต่ปัจจัยทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยที่ทำให้หุ้นเอเชียปิดตลาดวันนี้นี่ร่วงลงพร้อมๆกันเลยนะคะโดยหุ้นไทยนะคะวันนี้ปิดตลาด 1,500.36 จุดค่ะลดลง 7.17 จุดมูลค่าการซื้อขายกว่า 64,393 ล้านบาทนะคะก็ย่อตัวตามตลาดหุ้นในภูมิภาคจากความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลสหรัฐและอิหร่านนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยตลาดเองก็สร้างความหวังไว้ว่าสหรัฐมีท่าทีผ่อนคลายการเจรจาจะกลับมาให้เกิดสันติภาพได้แต่สุดท้ายก็เป็นไปไม่ได้นะคะขณะที่สัปดาห์หน้ายังคงต้องติดตามค่ะการประชุมสุดยอดระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนซึ่งทรัมป์จะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนตั้งแต่วันที่14ถึง15พฤษภาคมนี้นะคะคาดว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เทคโนโลยีต่างๆรวมไปถึงการหารือถึงสงครามในตะวันออกกลางด้วยค่ะส่วนดัชนีหางเสงฮ่องกงปิดตลาดวันนี้นะคะก็ลดลงมาเยอะเหมือนกัน 232.57 จุดค่ะอยู่ที่ 26,000 393.71 จุดนะคะส่วนนิกเกอิหลังจากที่ทำสถิติสูงสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปิดตลาดสัปดาห์นี้ก็ลดลงไป 120.19 จุดค่ะอยู่ที่ระดับ 62,713.65 จุดนะคะมาดูทางด้านสถานการณ์บ้านเราต้องบอกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมาสก.แล้วก็เลือกตั้งในส่วนของท้องถิ่นก็คือที่เมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาด้วยนะคะก็ยังเป็นประเด็นที่เราคงจะต้องมีการรายงานอัปเดตกันเป็นระยะซึ่งวันนี้เนี่ยมีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะกับทางด้านของหน่วยงานท้องถิ่นนี่แหละค่ะที่จะเป็นผู้จัดการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่28มิถุนายนนี้นะคะนายแสวงบุญมีค่ะเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นะคะก็แสดงความพร้อมเต็มที่ 100% ค่ะเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแม้ว่าจะมีการแข่งขันที่เข้มข้นกันใน2พื้นที่ก็ตามโดยนายแสวงบอกว่าการเลือกตั้งเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายไม่ใช่กกต.ฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้สมัครพรรคการเมืองประชาชนตามหลักประชาธิปไตยที่เป็นของประชาชนด้วยโดยประชาชนเพื่อประชาชนค่ะไม่ได้ช่วยโปรโมทพรรคไหนเลยเนี่ย พร้อมทั้งฝากถึงผู้สมัครและพรรคการเมืองว่าหากผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่หวังก็ให้ย้อนพิจารณาถึงศักยภาพของตัวเองกติกาการแข่งขันมากกว่ามากดดันหรือตำหนิกรรมการเนื่องจากการแพ้ชนะขึ้นอยู่กับ3ปัจจัยหลักคือศักยภาพของผู้สมัครกติกาและกรรมการซึ่งกกต.ได้ทำหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมภายใต้กรอบกฎหมายเมื่อการเลือกตั้งมีปัญหาการชี้มาที่กกต.ไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องเพราะการเลือกตั้งเป็นเรื่องของทุกคนหากทุกคนรู้หน้าที่ของพลเมืองตระหนักถึงอนาคตของประเทศการเลือกตั้งก็จะออกมาดีอย่างแน่นอนค่ะ อันนี้ไม่เรียกว่าดักคอหรือเปล่านะแต่ว่าโอ้โหตีแสกหน้ากันตั้งแต่ตอนนี้ต้นๆเลยนะคะขณะที่ความพร้อมของแต่ละพรรคการเมืองนะคะทางด้านของพรรคประชาชนก็เสนอนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหรือว่าดร.โจนะคะขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.ก็มีแนวโน้มว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คะแนนนิยมยังคงอยู่สูงในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ค่ะทางด้านของนายสกลทีพัทยากุลก็บอกว่าในวันที่16พฤษภาคมนี้จะมีการเปิดตัวนะคะผู้ลงชิงผู้ว่ากทม.ค่ะขณะที่การประชุมการเตรียมความพร้อมผู้สมัครสก.ก็ครบแล้วทั้ง50เขตโดยในวันที่11พฤษภาคมนี้ก็จะมีการสัมมนาสก.ร่วมกับหัวหน้าพรรคเพื่อหารือระเบียบและข้อกฎหมายขณะที่วันที่12พฤษภาคมก็จะมีการจัดเสวนาแบบ AI ซึ่งว่าที่ผู้สมัครกทม.ก็อาจจะมาร่วมด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะเปิดตัวอย่างที่บอกไปค่ะ16พฤษภาคม 9:30 นะคะในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์อันนี้ยังไม่นับรวมผู้ที่สมัครชิงผู้ว่าในแบบอิสระก็มีอยู่เยอะด้วยนะคะซึ่งนโยบายหาเสียงของพรรคเองนายสกลทีก็บอกว่าก็มาหลายจากหลายส่วนประกอบนะคะเดิมทีทั้งนโยบายเดิมของพรรคนโยบายเดิมของตนต้องบอกว่านายสกลทีเนี่ยเคยเป็นรองผู้ว่ากทม.มาก่อนนะคะแล้วก็มองว่าการทำงาน4ปีของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีประชาชนส่วนมากพอใจแต่ก็ยังมีบางส่วนที่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเช่นเรื่องหลังบ้านที่แทบจะไม่เห็นเลยในช่วง4ปีมานี้ระบบฟิลเตอร์ระบบขนส่งสาธารณะการเก็บขยะที่ไม่ควรจบแค่การฝังกลบหรือโครงการที่มีผลต่อชีวิตของคนกรุงเทพซึ่งนี้จะเป็นจุดที่ผู้สมัครจากประชาธิปัตย์จะนำเสนอความแตกต่างนะคะว่าหากได้เป็นผู้ว่าอีก4ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเป็นไปอย่างไรนะคะส่วนจำนวนสก.ที่คาดหวังก็บอกว่าคราวที่แล้วได้9คนครั้งนี้คาดว่าน่าจะได้มากกว่าเดิมนะคะโดยก็บอกว่ามีความพร้อมทั้งผู้สมัครหัวหน้าพรรคและก็นโยบายของพรรคเองด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเดี๋ยวเราก็จะมีรายการเกี่ยวกับการเลือกตั้งกทม.นี่แหละค่ะน่าจะประมาณวันที่เขาเปิดรับสมัครกันวันแรกนี่แหละ28พฤษภาคมเนี่ยนะอาจจะเป็นนัดแรกในช่วงบ่าย2ครึ่งเนี่ยเดี๋ยวเขาอาจจะได้ติดตามกันนะคะก็เป็นความเคลื่อนไหวเมืองไทยช่วงค่ำวันนี้ค่ะ
1: ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ค่ะเพิ่มเติมค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ความเคลื่อนไหวเมืองไทยวันนี้
1: แล้วก็คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เนี่ยที่บอกว่ามีเหตุคนสูญหายในน้ำนะคะตรงแถวๆคลองดาวคะนองแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิปอติ๊กตึ๊งนะคะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมาเดี๋ยวนะเป็นทางด้านของปอติ๊กตึ๊งนะตอนนี้เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมมาบอกว่าอยู่ระหว่างนำนักประดาน้ำของมูลนิธิค้นหาในคลองดาวคะนองส่วนกระแสน้ำในคลองตอนนี้น้ำนิ่งแล้วก็น้ำลงแล้วเพราะว่ามีการชะลอการระบายน้ำต ามปกตินะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เลือกทางที่ใช่ดีไซน์ชีวิตที่ชอบรามคำแหงรับสมัครปริญญาตรีทั่วประเทศน้องม.ปลายเรียนล่วงหน้าด้วยพรีดีกรีจบเร็วก้าวเร็วกว่าใครสมัครง่ายๆผ่านออนไลน์วันนี้ถึง19มิถุนายนหรือสมัครด้วยตนเองรอบ1 14-17 พฤษภาคมและรอบ2 24-28 มิถุนายนสมัครเลย www.ru.ac.th
8: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
9: ประตูรั้วกำลังจะป
10: ิ
9: ด
10: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที
11: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
12: เขามีแต่ inter เปล่า
11: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก

0: ่วงนี้ค่ะมากันที่คุณสุพลก่อนหน้านี้แจ้งบอกว่าไฟดับตั้งแต่บ่าย2โมงตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะคุณสุพลสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: มาปกติแล้วครับมาสักประมาณ20นาทีที่ผ่านมาก็รวมเวลาเสร็จก็น่าจะประมาณเกือบ6ชั่วโมง
0: โอ้โห
1: คือมันจะมาแบบกระปิดกระปอยที่แรกแล้ว
0: คือ
1: ตอนนั้นช่วงนั้นฟ้าแรงด้วยแล้วก็พอตึ้มหนึ่งแล้วก็ทีนี้ยาว
0: ค่ะคือคุณสุพลอยู่บ้านตั้งแต่ตอนอยู่บ้านทั้งวันใช่ไหมคะวันนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็ไฟดับตั้งแต่ตอนบ่ายสองโมงมาเลย
1: ใช่ครับทีนี้ก็จากประสบการณ์แล้วน่าจะเป็นคือบ้านแต่ละหลังเนี่ยเป็นสิ่งที่เฟสก็คือแล้วแต่ใครจะไปจับได้เฟสไหนเขาจับเฟสไหนทีนี้อันนี้จะเป็นบางหลังบางซอยอะไรอย่างนี้ครับสลับกันไป
0: มันเขาไม่ได้ใช้แบบว่าเส้นเดียวกันหมดเลย
1: จะไล่ๆมาทีละอันไปดูจากในไลน์บ้านเขาก็แต่ก็เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ธรรมดาแถวนี้โซนนี้ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งแต่ประมาณสักกลางปลายปีที่แล้วก็มีดับเรียกว่าไฟตกเป็นช่วงๆในบ่อยจนตู้เย็นพังไปตู้
0: อ๋อค่ะมันกระชาก
1: แต่ก็มีแจ้งไฟฟ้าเข้าไปแล้วนะคร
0: ับ
1: ขอบคุณเจ้าตะร้อยมากนะครับที่ประสานงาน
0: ค่ะคุณสุพลถามนิดนึงตอนที่ไฟดับนี่คือฟ้าลงด้วยไหมฮะหรือว่ายังไง
1: ใช่ฮะลงแบบแรงมาก
0: แรงมากเลยใช่ไหม
1: ดีเลยครับแล้วก็นี่ตกรอบสองเลยครับตอนนี
0: ้
1: แต่ไม่หนักครับรอบต้นใหม่นี่หนักมากกว่า
0: แล้วตอนที่อยู่บ้านนี้ได้แจ้งไปที่นอกจากไฟฟ้าแล้วแจ้งไปที่ไหนยังไงหรือว่าตอนแรกคิดว่าเดี๋ยวไฟก็คงจะมาอะไรอย่าง
1: เงี้ยแจ้งในแอปฮะแจ้งในแอปของไฟฟ้าเนี่ยซึ่งผมว่ามันก็ขึ้นโชว์แล้วล่ะต
0: ่
1: อก
0: ็
1: คือทางหมู่บ้านเนี่ยนิติเขาก็โทรไปประสานงานให้ด้วยครับแจ้งไปให้ด้วย
0: ก็คือแจ้งกันหลายๆทางหลายๆคนช่วยกันแจ้ง
1: บางทีเขาเข้าใจช่วงนึงที่ฝนตกอยู่อ
0: ่ะ
1: แล้วเข้าใจว่าไม่สามารถทำอะไรได้แล้วก็มีคนหยุดเนี่ย
0: มัน
1: น่าจะเป็นหลายสเกลถ้าเป็นนี้น่าจะเป็นสเกลใหญ่ข้างนอกอะฮะ
0: แล้ว
1: คือมาไม่ครบเฟสกันเนี่ยประมาณนั้นละครับ
0: แล้วตอนที่อยู่บ้านมีพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออะไรที่แบบว่ามีความจำเป็นต้องใช้ไฟไหมหรือว่ายังไงฮะ
1: อ๋อมีตู้เย็นมีทั้งปั๊มน้ำทั้งอะไรที่นี้จะต้องปิดเบรกเกอร์หมดนะครับเพราะว่าเคยมีพังไปแล้วรอบนึงก็เลยถอดปลั๊กออกเลยแล้วก็ทีนี้หลอดที่เป็น LED มันก็จะเนี่ยครับมันก็จะรีจะเล็กม
0: ัน
1: ก็จะพยายามปิดนะครับไม่ใช่ครับโอเคครับ
0: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไฟดับหมดเลยทั้งหมู่บ้านไอ้ไฟมาทั้งหมู่บ้านครบหมดแล้วนะคะ
1: ครบหมดแล้วครับ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะยังไงขอบคุณคุณสุพลมากเลยที่แจ้งเพิ่มเติมให้นะคะ
1: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณสุพลอยู่ที่หมู่บ้านพฤกษาวิลเลจ28นะคะเราก็สอบถามไปที่ไฟฟ้าบางบัวทองบอกก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงบ่ายมีฝนตกหนักเลยทำให้มีไฟดับหลายพื้นที่ล่าสุดก็จ่ายไฟได้ครบหมดแล้วนะคะแล้วก็เพิ่มเติมในพื้นที่เขตมีนบุรีค่ะมีฝนตกมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บขยะที่บริเวณหน้าตะแกรงระบายน้ำนะคะแล้วก็ทางด้านของฝ่ายอ๋อมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจัดเจ้าหน้าที่กวาดไล่น้ำแล้วก็เก็บขยะที่บริเวณหน้าตะแกรงระบายน้ำนะคะเพื่อที่จะให้น้ำเนี่ยสามารถระบายลงสู่ท่อน้ำสาธารณะได้เร็วขึ้นนะฝนตกในพื้นที่เขตมีนบุรีนะคะก็ตอนนี้ระดับน้ำน่าจะระบายลงไปหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟังมากันที่ทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกันบ้างนะคะขอเชิญชวนร่วมงานสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์แล้วก็เรื่องของการซื้อสลากอย่างมีสติในวันที่9แล้วก็วันที่10พฤษภาคมนี้ที่จังหวัดชลบุรีค่ะคุณผู้ฟังทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569ครั้งที่2ภาคตะวันออกนะคะเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานให้กับลูกค้าแล้วก็กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสำนักงานในระหว่างวันที่9ถึง10พฤษภาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะสำหรับกิจกรรมในงานนี้นะคะทางสำนักงานสลากได้จัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนองค์ความรู้ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการปฏิบัติงานแล้วก็ถูกนำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลยุทธ์ขององค์กรโดยภายในงานนั้นจะมีการจัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักหรือว่า L6 ทั้งแบบใบแล้วก็แบบดิจิตอลรวมทั้งสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลัก ากตลอดจนการดำเนินธุรกิจสลากด้วยความรับผิดชอบสนับสนุนให้ซื้อสลากอย่างมีสติการให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพร้อมด้วยกิจกรรมร่วมสนุกแล้วก็มีโอกาสรับของที่ระลึกจากสำนักงานด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วค่ะยังได้รับความร่วมมือจากคู่ความจากคู่ความร่วมมือของสำนักงานอาทิกองทุนการออมแห่งชาติหรือว่ากอช.ที่มาร่วมให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการส่งเสริมการออมเพื่อยามเกษียณสำหรับตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกด้วยนะคะท่านที่สนใจเนี่ยสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่อยู่ใกล้ๆในทางด้านของภาคพื้นทางฝั่งตะวันออกนะใกล้ๆกับทางด้านของจังหวัดชลบุรีหรือว่าสนใจที่จะเข้าร่วมงานนี้นะคะห้ามพลาดเลยนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สลากกินแบ่งรัฐบาลประจำปี2569จะมีขึ้นในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่9ถึง10พฤษภาคมนี้นะคะที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาจังหวัดชลบุรีค่ะสำหรับใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีก็เชิญไปร่วมงานไปชมงานกันได้เลยนะคะก็อาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมของทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในหลากหลายบางคนอาจจะไม่เคยรู้ว่ามันมีเกี่ยวกับประเด็นนี้เรื่องนี้อะไรต่างๆนานาตรงนี้นะก็ไปหาความรู้กันได้นะมีอะไรกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจหลายๆอย่างเลยทีเดียวในงานนี้ย้ำอีกครั้งนึงนะคะจัดกันที่บริเวณลานโปรโมชั่นชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลศรีราชาวันที่9แล้วก็วันที่10พฤษภาคมนี้ค่ะเดี๋ยวไปกันที่คุณนัทค่ะคุณนัทบอกว่าไปเจอเป็นอุบัติเหตุเหรอคะคุณนัทสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณนัทคะเกิดอะไรขึ้นคะ
2: ตรงแถวพระราม3อ่ะค่ะแถววัดตกไม้ค่ะ
0: ค่ะ
2: มันจะมีเหมือนเป็นขอบกั้นตรง BRT อ่ะค่ะ
0: ค่ะ
2: มันหลุดออกจากตรงที่มันควรจะกั้นทางมาอยู่ตรงกลางถนน
0: ค่ะ
2: มันทำให้รถแบบว่ารถที่ไม่เห็นอ่ะค่ะมันชนมีน่าจะมีหลายคันเพราะต่อจากเราก็มีชนโดนไป2ก้อนมั้งคะของเราโดนไป1ก้อน
0: คือลักษณะเหมือนกับเป็นยางเหรอคะ
2: มันน่าจะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะจริงๆคนที่ขับอ่ะค่ะเดี๋ยวคุณจอ200คุณ
3: ครับ
0: สวัสดีค่ะคุณสุดยอดใช่มั้ยคะ
3: ครับ
0: ค่ะคุณสุดยอดคุณไปเจอไอ้เป็นยางกั้นเหรอคะหรือว่ายังไง
3: คือมันจะเป็นยางถ้าพูดจริงๆมันจะเป็นยางขอบของเลน BRT อ่ะนะที่เรารู้กันอ่ะก็คือเส้นพระราม3อ่ะมันจะเป็นของ BRT อ่ะแล้วมันจะมียางสีดำๆกับที่ขอบกั้นระหว่างรถทั่วไปกับรถ BRT อ่ะตรงสถานีมันผมคิดว่าน่าจะเป็นสถานีวัดดอกไม้นะเพราะว่ามันลงมาจากไอ้เราข้ามมาจากสะพานข้ามแยกตรงใต้สะพานพระราม9อ่ะนะตรงหน้าโฮมโปรนั่นน่ะลงมาแล้วก็ตรงนั้นน่ะครับมันคือเมื่อที่ผมมาคือมันขวางอยู่กลางถนนเลยอ่ะผมไม่สามารถหลบได้อ่ะแล้วรถเก๋งผมก็ชนเข้าไปแล้วมันมีอีกคันหนึ่งตามมาเขาก็ชนเหมือนกันอ่ะแต่เขาจอดเลยไงแต่ผมอ่ะผมมันเหมือนกับชนแล้วมันดึกๆๆมันสามารถไปได้ผมก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรอ่
0: ะ
3: แต่ว่าอีกคันหนึ่งเขาจอดเลยแต่ว่าพอผมพ้นตรงนั้นมาก็คือผมไม่อยากจะจอดเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวมันจะมีอุบัติเหตุซ้อมๆผมพอข้ามสะพานนั้นไปข้ามสะพานสาธุประดิษฐ์ไปผมก็เบี่ยงซ้ายแล้วก็ดูรถผมก็คือกันชนกระจังหน้านะมันก็คือหลุดออกมาเพราะมันชนค่อนข้างแรงครับแล้วก็ไอ้แผ่นเขาเรียกว่าแผ่นรองแผ่นบังเครื่องข้างล่างอ่ะแผ่นใต้เครื่องท้องรถผมอ่
0: ะ
3: มันก็หลุดออกมาครับหลุดออกมาเลยตอนเนี้ยผมก็คือจะคุยกับประกันว่าจะมันจะเคลมได้ไหมเพราะว่ารถผมมันเป็น Honda City ประมาณปี2010แล้วทีนี้มันประกันมันเป็นประกันประเภทหนึ่งพิเศษไง
0: คุณสุดยอดคะคุณสุดยอดจากตรงจุดที่คุณชนอ่ะมาถึงจุดที่คุณจอดอยู่เนี่ยมันไกลกันไหมคะ
3: ก็ประมาณข้ามสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์มาก็ประมาณน่าจะประมาณสัก30-40เมตรไอ้สักประมาณ100เมตรอ่ะตีไปสัก100เมตรแล้วกันประมาณนั้นแหละครับเพราะว่า ราะว่ามันไอตรงที่ยางมันหัวมันก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ์นั่นแหละครับก็คือมันจะมีสถานีอยู่ตรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าสถานีนั้นคือสถานีวัดดอกไม้หรือเปล่าหรือว่าสถานีอะไรของยาทีอะครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวเราจะประสานงานไปทางด้านของทางส่วนที่เขาเกี่ยวข้องกับทางด้านของตรงบริเวณตรงจุดนี้นะเพราะว่ามันต้องมีในส่วนของคนที่เขาจะต้องรับผิดชอบเราอันนี้นะคะ
3: ใช่ใช่ครับผมแล้วก็
0: ตัวคุณสุดยอดอะวิ่งมาบนเส้นไม่ได้เข้าไปในช่องBRT ใช่ไหมฮะมันอยู่ใน
3: ไม่เข้าครับผมคืออย่างนี้ผมอ่ะออกกำลังกายตรงสวนพระราม3
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ผมเอารถอ่ะจอดไว้ที่โฮมโปรเล่าให้ฟังก่อนนะ
0: เดี๋ยวขอสั้นๆพอดีเดี๋ยวเราต้องเข้าข่าวแล้วค่ะ
3: เพราะว่าหลังจากเสร็จอ่
0: ะ
3: ผมก็ขับมาแล้วก็ติดไฟแดงอยู่ตรงใต้สะพานพระราม9เนาะเขาเรียกตรงนั้นอ่ะสะพานพระราม9แล้วก็หลุดจากตรงนั้นมาผมก็ออกขวาเพื่อที่จะวิ่งขึ้นสะพานข้ามแยกสาธุประดิษฐ
0: ์
3: ก็ตรงนั้นเลยครับตรงสถานีเลยครับที่มันหลุดออกมา2อันน่ะก็คือผมก็ชนเข้าไปเลยอ่ะ
0: ได้เอาอย่างนี้เดี๋ยวคุณนัทเดี๋ยวเราประสานงานกับทางด้านของทางเดี๋ยวให้ทางด้านนอกประสานงานกับส่วนที่เขาเกี่ยวข้องเดี๋ยวตอนนี้คุณนัทคุณสุดยอดประสานไปที่ประกันแล้วใช่มั้ยคะ
3: ยังผมตอนนี้ผมจะถึงบ้านเดี๋ยวผมถึงบ้านก่อนแล้วผมถึงจะคุยกับประกันว่ามันจะเคลมได้ไหมเพราะว่าประกันของผมอ่ะผมไม่แน่ใจว่าด้วยเงื่อนไขอ่
0: ะ
3: มันจะต้องมีคู่กรณีแต่ตอนนี้ก็คือถ้ามันไม่มีคู่กรณียังไงเนี่ยผมต้องไปเปิดกล้องเพราะว่าผมเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่แล้วกล้องแน่นแล้วผมอ่ะมันไม่มาด้วยผมต้องไปโหลดใหม่แล้วทีนี้ผม
0: คุณสุดยอดถ้างั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราติดต่อกันอีกทีนึงละกันพอดีตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปเข้าข่าวแล้วเดี๋ยวเราคุยกันอีกทีนึงละกันนะคะคุณสุดยอดค่ะ
3: ได้ครับผมโทรมาเบอร์ผมได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยว
3: อันนี้มันเป็นเบอร์แฟนผม
0: ถ้างั้นเดี๋ยวให้ทางด้านนอกติดต่อคุณสุดยอดอีกทีนึงขอบพระคุณมากเลยนะคะ
3: ครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวให้ทางด้านนอกประสานเห็นบอกว่าตรงนั้นเป็นสถานีวัดปริวาสนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวรายงานกันอีกทีนึงตอนนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศราพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เนื่องในโอกาสวันครบรอบสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ความว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาญาณอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชวันนี้เวลา 9:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่ทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามจัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอุทิศแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตลอดจนผู้มีส่วนในการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปรางและพระอารามซึ่งมีความผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมาอย่างยาวนานและเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยครั้งนี้ได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์และได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนพาทยกุลเครื่องดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้เป็นผลงานของครูเตือนพาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of Wat Arun บอกเล่าความอัศจรรย์ของไนยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยอัศจรรย์แห่งไนยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจรณามบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจรณามทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุประการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทนจากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3ผู้สร้างพระปรางชุดนี้ทรงมีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธ สอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรีวันนี้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการกปร.และคณะอนุกรรมการไปติดตามการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเขาคิดชะกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งมาขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีทั้งนี้โครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากเป็นแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดประกอบกับประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้มีความต้องการใช้น้ำสูงในช่วงฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงที่ผลไม้กำลังออกดอกและผลทำให้ผลผลิตของราษฎรมีคุณภาพมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำที่มีอยู่ให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับเสริมศักยภาพด้านการเกษตรที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังบ้านชำตาเรืองเพื่อเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายจำนวน2รายได้แก่นางสาวศิลาพรทองรอดทำการเกษตรมาแล้ว19ปีมีพื้นที่ทำสวนประมาณ26ไร่ปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นโดยได้ปรับใช้ระบบมิโตสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อวันและนายวิทูลมานะนิยมไทยทำการเกษตรมาแล้ว50ปีมีพื้นที่ทำสวนประมาณ90ไร่ปลูกทุเรียนและเงาะปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองซึ่งเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรโดยในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองมีแผนจะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาจนถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,247 รายเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอาทิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe บายทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึกอาชีพทักษะวิชาบาริสต้า การทำอาหารรวมทั้งงานบริการและจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการรองรับเข้าทำงานฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Prison Contemporary Art นอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุของคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันที่หอประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมจำนวน409คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิให้การสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาครูแนะแนวและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจำนวน85แห่งทั่วประเทศซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง9พฤษภาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนผู้บริหารและครูได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสะท้อนความต้องการและร่วมออกแบบแนวทางการพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียนในยุคปัจจุบันผ่านกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการระดมความคิดการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงบันดาลใจและการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยในวันพรุ่งนี้คณะครูและนักเรียนจะเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมทัศนศึกษาภายในพระบรมมหาราชวังเป็นกิจกรรมสุดท้ายก่อนเดินทางกลับภูมิลำเนาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะบุคคลองค์กรและสมาคมต่างๆเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยเวลา 10:00 นวันนี้บริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราตรการคุณเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการวัดสังฆานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาโดยวันนี้มีพระวชิระภาวนาพิรัตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค2เจ้าอาวาสวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาเวลา 14:30 สมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษณ์ธรรมะและคณะ ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาประกอบด้วยวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีส่วนเวลา 17:00 น.กลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดบริษัทเมเจอร์ซินีเพล็กซ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการและวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาแล้วเวลา 19:00 น.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัทมันตรีอินโนเวชั่นเอนจิเนียริ่งจำกัดบริษัทเรดบูดโฮลดิ้งจำกัดบริษัท CTS สแตนเลสจำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองจำนวน8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตลอดวันนี้มีคณะบุคคลรวมถึงประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถอนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยพร้อมใจกันเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.จุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมใส่กางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 20:24 นะคะช่วงนี้กลับมาที่จสร้อยค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รับแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าเส้นทางกาญจนาพิเศษน่าจะเป็นอุบัติเหตุแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงไปที่คุณพัฒนาดีกว่าใช้เส้นทางกาญจนาพิเศษอยู่คุณพัฒนาสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: คุณพัฒนาอยู่ตรงช่วงไหนของกาญจนาแล้วคะ
1: ตอนนี้ผมเลยเซ็นทรัลเวสเกตเลยแยกบางบัวทองตอนนี้ผมอยู่ช่วงระหว่างบางบัวทองออกลาดหลุมแก้วแล้วครับ
0: ค่ะค่ะก่อนหน้านั้นมีรถติดเลยหรือว่ายังไงฮะหรือมีอุบัติเหตุ
1: คือผมผ่านมาจากแยกต่างระดับบางแคมุ่งหน้าจะไปบางปะอินนะครับ
0: ค่ะ
1: ระหว่างทางออกจากบางแคประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มผมยังไม่ผ่านเซ็นทรัลเวสเกตเลยครับเนื่องจากรถชะลอตัวมากๆครับ
0: ค่ะ
1: บริเวณก่อก่อนถึงเซ็นทรัลเวสเกตครับ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: รถวิ่งจากต่างระดับนครอินจนถึงต่างระดับบางใหญ่ฟาร์มจะอยู่ที่ประมาณ20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับปริมาณรถเยอะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งในทางกลับกันรถก็จะมาติดตรงสะพานเกือกม้าที่มาจากรัตนาธิเบศรแล้ววิ่งจะมาเข้าจะมาเข้าไปทางด้านต่างระดับบางแคเนี่ยครับแต่ว่าจะมีสะพานเกือกม้าตรงนั้นใต้สะพานเกือกม้าคาดว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
0: ใต้สะพานกับรถนะคะ
1: ใช่ครับใต้สะพานกับรถเกือกม้าก็น่าจะมีบาดเจ็บเกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: ซึ่งมีรถเจ้าหน้าที่คือฝั่งขาเข้านะครับมาจากบางบัวทองมุ่งหน้าไปต่างระดับที่ต
0: ่
1: างระ ด
0: ับ
1: พิยะก็อยู่ใต้เกือกม้าฮ
0: ะ
1: ในทางกับการมีเจ้าหน้าที่นะคาดว่าเป็นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เอารถมาจอดด้านขวาสุดของด้านขาออก
0: ค่ะ
1: ก็เลยทำให้รถชะลอทางด้านฝั่งขาออกไปด้วยครับ
0: ตรงช่วงไหนอะคะตรงช่วงไหนที่รถของกรมทางหลวง
1: ตรงที่เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแหละครับ
0: อ๋อค่ะก็คือเลยจากตรงสภากับรถมาตรงนั้นเลยหรือฮะ
1: ใช่ครับมีเจ้าหน้าที่เอารถมาจอดให้รถชะลอทางด้านฝั่งขาออกไปด้วยครับ
0: ตรงช่วงไหนอะคะตรงช่วงไหนที่รถของกรมทางหลวง
1: ตรงที่เกิดอุบัติเหตุตรงนั้นแหละครับ
0: อ๋อค่ะก็คือเลยจากตรงสภากับรถ

0: ว่าพอพ้นจากตรงนั้นมาแล้วใช้ได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่คือพ้นจากจุดตรงนั้นทั้งสองฝั่งใช้ได้ทั้งสองฝั่งไปกลับเลยคร
0: ับ ค่ะรถทางด้านฝั่งขาออกทีนี้เนี่ยฝั่งที่มันมาจากรัตนาธิเบศที่จะมาตรงสะพานกับรถที่จะไปใช้กาญจนาภิเษกฝั่งขาออกตรงนี้มันก็ชะลอตัวไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ชะลอไปด้วยครับทั้งหมดเลยครับ
0: อืมค่ะอ่ะได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราแจ้งไปที่ตำรวจทางหลวงบางใหญ่กำลังตรวจสอบให้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
1: ค่
0: ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ
1: ผมเลยมาจนถึงน่าจะถึงแยกเสนาแล้วครับ
0: เข้าพื้นที่อยุธยาแล้วนะคะค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ฝนตกไหมตลอดทาง
1: ฝนตกตลอดทางครับ
0: โอ้ค่ะแต่ว่า
1: ก็ถนนเปียกถนนลื่นครับ
0: ค่ะ
1: ใช้ระมัดระวังหน่อยคร
0: ับ ค่ะได้ค่ะ
1: ตรวจสอบยางที่บัดน้ำฝนรวมทั้งยางล้อรถด้วยครับ
0: ค่ะได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากคร
0: ับ ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดี
0: ค่ะค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนกาญจนาภิเษกออกไปนะคะแล้วก็คุณพงศกรอยู่ที่ราชพฤกษ์คุณพงศกรสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคงต้องรายงานย้อนหลังนิดนึงผมมาจากวัดต้นเกลี้ยงอะครับ
0: วัดต้นเกลี้ยงค
2: ่
0: ะ
2: แต่เวลาพิเศษขาออกอะครับก่อนถึงวัดมอครับปริมาณรถค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีฝนตกเปียกลื่นนะครับแต่ว่าไปได้เรื่อยๆไม่พบอุบัติเหตุท
0: ี
2: นี้ผมก็เลยหลบมาใช้นครอินฝั่งขาเข้านะครับก็ทั้งไปและกลับก็สะดวกโล่งดีแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายเข้าราชพฤกษ์ฝั่งขาออกก็ดีกว่าครับมุ่งหน้ามาจนถึงรัตนาธิเบศ
0: คร
2: ับก็มีฝนทำเหมือนเดิมแต่โชคดีไม่พบอุบัติเหตุเลย
0: ครับ
2: ก็เลี้ยวซ้ายก็รัตนาธิเบศปุ๊บผมมาตรงแยกบางปูนเนี่ยก็ตามจังหวะสแกนไปแต่ท้ายแถวจะยาวนิดนึงแต่ไม่ได้เป็นปัญหามากครับฝนก็ยังตกอยู่นะครับผม
0: ค่ะได้ค่ะก็คือว่าตัดสินใจถูกที่เลี่ยงเส้นทางมา
2: ใช่ครับใช่ครับก็เลยจะแจ้งกับทางเพื่อนร่วมทางครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าจะมาแถวทางโซนนี้เราจะเป็นผู้คนเลือกที่ดีครับ
0: ค่ะคือตอนนี้ดีแล้วแต่ก่อนหน้านี้มันติดไงติดยาว
2: ใช่ครับใช่ครับคงจะพอรถใหญ่ด้วยฝนตกด้วยครับ
0: อืมค่ะแต่ตอนนี้ดีแล้วนะคะตอนนี้ค่ะ
2: ครับครับผมคร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณพงศกรขอบค
2: ุ
0: ณ
2: ค่ะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพงศกรนะก็ใช้เส้นทางทางด้านของราชพฤกษ์แล้วก็แนะนำเส้นทางบอกว่าเลี่ยงเส้นทางเลี่ยงไปนะคุณธวัชค่ะไปเจออุบัติเหตุนะคุณธวัชสวัสดีค่ะ
3: ครับ
0: อุบัติเหตุตรงไหนคะคุณธวัช
3: หน้าด่านทับช้างขาออกอะที่เมื่อกี้ที่ชนกันนะผ่านมาในเมื่อกี้ตกร้อนๆเลย
0: อันนี้เป็นมอเตอร์เวย์เป็นมอเตอร์เวย์สายไหนคะเนี่ยตรงด่านทับช้างเนี่ย
3: สายเก้าครับ
0: สายเก้าที่จะไปบางปะอินนี่นะ
3: ชนไอ้ไม่ใช่จอดมุ่งหน้าบางปะอินครับ
0: ไปบางปะอินจุดอุบัติเหตุที่อยู่ตรงด่านเลยเหรอคะหรือว่ายังไง
3: หน้าด่านเลยครับหน้าด่านเลย
0: ค่ะเป็นรถอะไรอะคะ
3: เป็นรถเทรลเลอร์เขาขับตามๆกันมาแล้วน่าจะมีรถเก๋งสักคันนึงจะไปแทรกเขาหรือยังไงไม่รู้อะ
0: ค่ะ
3: ก็เลยแบบจิ้มกันแรงอยู่เหมือนกัน
0: รถใหญ่ซะด้วยนะเนี่ย
3: ใช่แล้วก็รถใหญ่ที่ตามกันมาก็ไม่รู้ว่าเบรกกันทันไม่เห็นกับพี่ไฟกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลย
0: ล่ะคะแล้วตอนค่ะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างรถติดมาก
3: มาเลยมาแล้วครับ
0: เลย
3: ตรงนั้นมาแล้ว
0: ค่ะ
3: เดี๋ยวผมย้อนหลังให้นิดนึงรถเนี่ยติดตั้งแต่ต่างระดับก่อนนู้นเลยนะครับ
0: ค่ะค่ะ
3: เพราะฝนตกด้วยแล้วก็เกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็มีประมาณเนี้ยรถเยอะด้วย
0: ค่ะ
3: ตั้งแต่ต่างระดับบอลรถมาเลยครับติดตั้งแต่นั้นมาเลยยาวมาเลยครับแต
0: ่
3: ทั้ง M4 ก็แหละเขาวิ่งได้ดีอยู
0: ่ค่ะอืมก็คือรถที่จะเข้าด่านเนี้ยก็จะชะลอกันมาเรื่อย
3: ๆชะลอเลยครับชะลอแบบเป็นยาวอะไรตั้งแต่ต่างระดับบอลรถได้ตั้งแต่ขึ้นพอลงสะพานอนุชมาก็ก็ติดเลยนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอน
3: หลายกิโลอยู่
0: ค่ะตอนนี้คุณธวัชถึงไหนแล้วอะคะ
3: ผมถึงนอนซอยนวลจันทร์แล้วครับถึงบ้านแล้วครับ
0: อ๋อกลับถึงบ้านแล้วค่ะ
3: แต่แถวนี้ก็ยังติดอยู่นะครับฝนตกอยู่ยังมีฝนปะปายอยู
0: ่ฝนยังหนักไหมฮะ
3: ไม่หนักครับฝนปล่อยๆแล้วแต่พื้นอะลื่นมากเลยครับน้ำ มีพื้นลื่น
0: โอ้วันนี้คือจริงๆอุปสรรคเนี่ยนอกจากรถเยอะปกติวันศุกร์รถเยอะอยู่ละยังมีฝนมาเติม

0: ด้วยนะเลยทำให้
1: ใช่เมื่อกี้ผมมองมาจากทางแถววัดเทพลีลาทางวิศวกรรมสถานตัวนั้นหนักมากกับน้ำท่วมเลย
0: น้ำท่วมด้วยแต่ยังดี
1: ไปประชุมอยู่ที่วิศวกรรมสถานตรงแถวเขต
0: ข้
1: างหลังนะครับแถวข้างเขตนะครับ
0: ค่ะแล้วก็มาขึ้นตรงมอเตอร์เวย์สาย9
1: ไม่ใช่ครับผมขึ้นไปส่งนายก็ที่ดีบางนาก่อนไปถึงบางนาไม่มีฝนเลยครับ
0: ค่ะแห้งเลยค่ะ
1: แห้งกริบเลยมาขึ้นตรงแถวเอซีปาร์กครับตรงนั้นมีโรงแรมไอทางขึ้นอยู่ก่อนถึงโรงแรมเอซีปาร์ก
0: ค่ะอ๋อ
1: พอขึ้นไปเสร็จฝนไม่ตกเลย
0: พอ
1: เข้ามอเตอร์เวย์สาย9ส่งนายเสร็จเข้ามอเตอร์เวย์สาย9กับบ้านฝนตกอีก
0: ค่ะอ๋อแต่ยังโชคดีว่ากลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะค่ะ
1: อุปสรรคเยอะครับวันนี้อุปสรรคเยอะวันศุกร์ด้วยฝนตกด้วยโอ้โห
0: ใช่ๆ
1: แต่วันนี้ยังดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานเห็นว่าที่มีอะไรล้มตรงแถวทางนักนอกนู่นนะแถวเขาเรียกอะไรทางที่อิสลามก็อยู่วันนี้เยอะแถวนั้น
0: แถวมินบุรีแถวนั้นเหรอคะ
1: แถวมินบุรีแถวอะไรทางนู้นนะแถวหนองจอกครับ
0: ค่ะอ๋อ
1: เพราะเสาไฟมันล้มมากเลยว่าเมื่อวานเนี่ย
0: อ๋อช่วงนี้เนี่ยนอกจากฝนตกแล้วลมแรงด้วย
1: ใช่ครับลมแรง
0: หลายคนก็กลัวว่าฝนตกอย่างเดียวไม่เท่าไหร่นะอย่าลมอย่ามาเป็นใช้ได้
1: ใช่โอ้แต่ลมยัง
0: ค่ะ
1: ขณะผมอยู่บนรถตอนนี้อยู่ตรงแถวเทพลีลาเนี่ยรถผมสั่นแบบโยกเลย
0: โอ้ค
1: ่
0: ะ
1: แรงไม่แรงคิดดู
0: น่ากลัวนะจริงๆแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคือยิ่งวันก่อนๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของกรณีเรื่องเสาไฟล้มเนี่ยถ้าขับรถผ่านช่วงลมแรงๆนี่หวาดเสียวเหมือนกันนะเนี่ยว่าเราจะแจ็คพอตหรือเปล่า
1: เขาทางจุฬาราชมนตรีอะไรแถวๆนู้นนะครับสำนักจุฬาราชมนตรีนั่นแหละเขาบอกอยู
0: ่ค่ะ
1: ว่ามีเสาไฟล้มมันจะเป็นตอนช่วงประมาณเนี่ยบ่ายสองบ่ายสามอะไรประมาณเนี้ย
0: นะก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครขับรถแล้วพอเห็นทีท่าว่าถ้าเกิดว่าฝนมันจะแรงลมมันจะแรงต้องหาแบบว่าห่างๆเรื่อง
1: ที่กำบัง
0: หาที่กำบังหาที่กำบังให้แข็งแรงด้วยนะเดี๋ยวไม่ใช่มันปลิวมาอย่างเงี้ยเพราะว่า
1: จะไปจอดใต้ต้นไม้ห้ามตอนนี้หน้านี่ห้ามใต้ต้นไม
0: ้ใต้ต้นไม้ใกล้ใกล้ปลายโฆษณาอะไรอย่างเงี้ยห่างไว้ก่อนเลยดีกว่าค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตรงนี้กรณีอุบัติเหตุตรงนี้เนี่ยเราประสานไปที่กู้ภัยของสาย9ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ครับผมเดี๋ยวนิดนึงพอเลยจากนั้นมาก็มาติดตรงแถวๆเขาเรียกอะไรต่างแบบระดับเสรีไทยอ่ะนั่นแบบขายยาวเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นตรงที่ด้วยก่อสร้างต่อหม้อสะพานข้างๆตรงสองฝั่งอ่
0: ะ
1: ตรงนั้นน่าจะมีติดประจำทั้งเช้าทั้งเย็นแล้วก็พอดีผมสวีปออกมาตรงข้างๆเนี่ยเมื่อมาวิ่งเลนคู่ขนานเลยค่อยชั่วหน่อยแนะนำให้ออกคู่ขนานเลยเพราะว่ามาออกตรงชักกะเล็กวิวมาออกแถวแสงดาวเสือมันก็จะมาเข้าเกษตรนวมินทร์ไอ้รัชดารามินทราได้ตรงนั้นน่ะ
0: เป็น
1: ทางนัดทางกลับบ้านประจำผมผมจะวิ่งทางนั้นประจำผมจะไม่กล้าไปวิ่งข้างในเพราะว่าข้างในมันติด
0: ค่ะได้
1: เป็นทางเลี่ยงให้อีกทางหนึ่งถ้าใครฟังอยู
0: ่
1: หลบบอกได้หลบเลยนะครับ
0: หลบก่อนเลยนะได้ค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ ค่ะก็เป็นเส้นทางทางด้านของวงแหวนนะแล้วคุณธวัชก็แบบว่าแนะนำนะถ้าเกิดว่าใครใช้เส้นทางในเส้นทางที่คุณธวัชบอกมาเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงก่อนเลยนะดิฉันดูเนี่ยระหว่างที่คุยกับคุณธวัชก็ดูเส้นทางทางด้านของรามินทานะวันนี้รามินทาฝั่งขาออกตั้งแต่ตรงช่วงของแฟชั่นออกมาทางด้านของแยกเมืองมีนรถยังเยอะกันไปตลอดเส้นทางเลยนะคะแล้วก็อีกเส้นทางนึงที่รถเยอะนะก็คือสุวินทวงเนี่ยเข้ามาจากตรงทางด้านของแยกตรงวัดแสนสุขเข้ามานะคะที่เลี้ยวมาจากทางด้านของนิมิตใหม่เข้ามาใช้ทางด้านของถนนสุวินทวงศ์ที่จะมุ่งหน้ามาออกทางด้านของเมียนบุรีเมืองมีนแยกเมืองมีนตรงนี้เนี่ยรถหนาแน่นกันมาตลอดเส้นทางเลยนะคะตอนนี้เลยทำให้รถที่มาจากทางด้านของถนนสุวินทวงศ์ช่วงที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกวัดแสนสุขเนี่ยท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะคะท้ายแถวนี้ยาวอยู่ตรงช่วงบริเวณทางด้านของแยกราชอุทิศเลยนะคะในฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของแยกแสนสุขนะคะแยกวัดสันสุขตรงจุดนี้ส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกของรามินทาเนี่ยพอเลยจากทางด้านของแยกเมืองมีนมาก็จะใช้การได้แล้วนะคะ มีทางด้านของคุณกฤษดาแจ้งเข้ามานะคะเมื่อตอนช่วงเวลา 19:30 โทรศัพท์มาแจ้งบอกว่ามีคนรู้จักที่เป็นน้องที่รู้จักกันเนี่ยชื่อคุณหนิงบอกว่าอยู่ๆก็ขยับตัวไม่ได้กดโทรศัพท์ก็ไม่มีแรงอยู่ที่ปั๊มน้ำมันที่คลอง4คลอง4พระองค์เจ้าสายติดกับร้านอาหารบ่อเงินเป็นรถแท็กซี่สีชมพูขาวนะคะก็คือตอนที่แจ้งเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็เลยประสานไปที่ทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมจากทางด้านของปทุม14มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะปทุม14สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะกรณีอันนี้ที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีคนเรียกว่าป่วยแล้วก็ขยับตัวไม่ได้นี่เราได้รับแจ้งแล้วก็ไปให้การช่วยเหลือยังไงบ้างอะคะ
2: ครับผมก็หลังจากที่ได้รับแจ้งนะครับก็ขับรถไปยันที่เกิดเหตุนะครับ
0: ค่ะ
2: ก็ไปถึงหน้าซีนนะครับมีรถแท็กซี่เลยครับจอดอยู่ครับ
0: ค่ะ
2: คนอยู่ในรถแล้วเขาก็ฟุบลงไปกับพวงมาลัยครับ
0: ค่ะตอนนั้นมีใครให้การช่วยเหลือหรือว่ายังไงบ้างหรือเปล่าคะตอนแรกที่เราไปเจอเลยอะค่ะ
2: ก็มีญาตินะครับเหมือนเปิดประตูออกระบายอากาศระบายลมอะไรประมาณนี้ครับ
0: ค่ะเป็นญาติเขาเหรอคะหรือเป็นเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคนแถวนั้น
2: เบื้องต้นจากการสอบถามว่าเป็นญาติด้วยครับแล้วก็มีคนแถวนั้นด้วยครับ
0: ค่ะ
2: ที่ช่วยประสานให้ครับผม
0: ค่ะ
2: ครับ
0: ค่ะแล้วเราให้การช่วยเหลือเขายังไงบ้าง
2: ตอนแรกก็ดูชีพจรวัดสายอะไรปกติครับตอนนี้ก็ตรวจพบว่ามีอาการหนาวสั่นครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: จากการสอบถามว่ากินยาพาราไปแค่1เม็ดเลยครับตอนที่รู้สึกเริ่มปวดหัวนะครับแต่เดิมเขาเป็นไข้มาแล้ว2วันครับมีอาการป่วยเป็นไข้มาแล้วอยู่2วันครับใช่ครับอาการเดิมใช่ครับพอไปเจอก็จากการสอบถามก็ว่าขับรถมาอยู่ดีก็มีอาการปวดหัวก็เลยกินยาไปแล้วตอนนี้ก็หมดแรงไม่ไหวครับหนาวสั่นครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: พอวัด BP ได้ก็ขึ้นสูงครับ BP สูงสูงกว่าเกณฑ์กำหนด
0: ค่ะ
2: ครับใช่ครับ
0: แล้วตอนนี้เราให้การช่วยเหลือเขายังไงอะคะ
2: ครับก็วัดดูวัดสายเบื้องต้นนะครับแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงครับเป็นโรงพยาบาลธัญบุรีครับตอนนี้ถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับ
0: อ๋อค่ะก็คือว่าตอนที่เราไปเจอก็คือเขาว่าหมดแรงอยู่คือเหมือนกับช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับ
2: ผมอ๋อ
0: ค่ะแล้วจากประวัตินอกจากที่แบบว่าเขามีไข้มาก่อนหน้านี้2วันแล้วเนี่ยเขาบอกไหมว่าเขามีโรคประจำตัวอะไรยังไงบ้างอะค่ะ
2: จากการสอบถามญาติบอกไม่มีโรคประจำตัวอะไรนะคร
0: ับ
2: เบื้องต้นครับใช่คร
0: ับ อ๋ออ้าวเหรอคะไม่มีโรคประจำตัวอะไรเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะอายุประมาณเท่าไหร่ได้อะคะ
2: 48ครับ
0: อายุ48นะแล้วก็ตอนที่เราไปถึงเนี่ยก็คือถามตอบได้แต่ว่าไม่มีแรงเท่านั้น
2: ใช่ครับใช่คร
0: ับอ๋อค่ะค่ะตอนนี้ก็คือนำตัวส่งไปโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วญาติเขาก็เดินทางไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเดินทางตามมาด้วยครับ
0: อืมค่ะอ่ะได้ค่ะยังไงขอบพระคุณมากเลยนะคะ
2: ครับผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะปทุม14มูลที่ร่วมกตัญญูนะคะก็คือรับแจ้งเข้ามานะทางจสร.รับแจ้งเข้ามาเป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูขาวทะเบียนเนี่ยจำได้แต่6024จอดอยู่ที่ภายในปั๊ม PT ตรงแถวๆคลอง4พระองค์เจ้าสายนะคะปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่กู้ชีพผู้ภัยเดินทางไปถึงเนี่ยก็ไปเจอตามที่ทางด้านของปทุม14แล้วให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะตอนนี้ถึงมือคุณหมอเรียบร้อยแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณมีอาการป่วยนะถ้าไม่แน่ใจเรื่องของอาการป่วยของตัวเองนะยังไงก็ต้องเข้าไปรีบเข้าไปพบแพทย์เลยนะคะอันนี้ถือว่ายังโชคดีนะที่แบบว่ายังมีแรงโทรศัพท์มาให้คนช่วยเหลือได้ในเบื้องต้นนะคะก็อันนี้ขอให้ปลอดภัยแล้วกันนะคะขอให้ถึงมือคุณหมอแล้วอันนี้ก็คือหายห่วงไปในเบื้องต้นแล้วนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
3: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับ สอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @onlineline.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: นึกว่าบ้านมีน้ำตกที่ไหนได้ท่อน้ำแตกแล้วเสียงปั๊มดังกระหน่ำไม่หยุดเลยวู
2: ้ Stop โทรเรียกช่างกปนสิจ๊ะมืออาชีพเครื่องมือทันสมัยซ่อมหมดท่อน้ำปั๊มน้ำ
3: ใช่ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดมั่นใจช่างการประปานครหลวงสองแอป MWA on mobile หรือโทร1125ตลอด24ชั่วโมง
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อโอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
2: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้น
3: ฉันได้แล้ว
4: ผมก็ได้
3: ป้าก็ได
5: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ซื้อเลย
6: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้ที่คุณสุดยอดแจ้งเข้ามาบอกว่าขับรถกำลังจะเดินทางกลับบ้านแล้วปรากฏว่าใช้เส้นทางผ่านทางด้านของถนนพระราม3ไปเจอว่ายางกั้นที่บริเวณช่องทาง BRT แถวแถวพระราม3เนี่ยนะคะกระเด็นออกมาตัวคุณสุดยอดเนี่ยก็คือไปออกกำลังกายแถวนั้นแล้วก็ขับรถกลับมาปรากฏว่าไปชนเข้าทำให้กันชนหน้านะคะทำให้บริเวณกันชนหน้ากระจังหน้าเนี่ยได้รับความเสียหายนะคะตอนนี้เนี่ยเดินทางกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังตรวจสอบดูจากกล้องหน้ารถนะคะว่าลักษณะของการชนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้นะคะเนี่ยมีส่งภาพมาพอดีเลยนะคะก็เป็นเดี๋ยวทางหน้าของคุณสุดยอดเองเนี่ยแจ้งเข้ามาที่จส.ร้อยตอนนี้เนี่ยเราประสานไปที่ทางด้านของคุณสิทธิพรสมคิดสรรนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครทราบเรื่องแล้วนะคะรับทราบเรื่องแล้วค่ะในส่วนของทางสจส.ของกรุงเทพมหานครเดี๋ยวจะตรวจสอบให้นะคุณสิทธิพรเป็นผู้อำนวยการอยู่นะคะเดี๋ยวจะตรวจสอบกรณีอันนี้ให้เพราะว่าบอกว่ารถเสียหายแล้วเพราะว่าถ้าจะไปเคลมประกันนี้เดี๋ยวคงต้องหาในส่วนของคู่กรณีด้วยนะเนี่ยรถของคุณสุดยอดนะที่ชนเข้ากับน่าจะเป็นแผ่นยางหรือยังไงไม่ทราบนะที่แถวแถวทางด้านของสถานี BRT ที่เราตรวจสอบเนี่ยน่าจะเป็นสถานีปริวาสวัดปริวาสนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีรถคันอื่นที่เจอกรณีแบบเดียวกับทางด้านของคุณสุดยอดเลยหรือเปล่าที่ชนเข้าไปแล้วก็รถเสียหายนะถ้ายังไงก็แจ้งกันเข้ามาได้เพิ่มเติมมาได้เลยนะคะเราจะได้ส่งเรื่องไปให้กับทางด้านของคุณทางด้านของท่านผอ.ทางสทช.กทม.นะคะช่วยดูแลให้อีกทีคุณสิทธิพรนะคะก็มาเพิ่มเติมกันให้ทราบนะคะคุณผู้ฟังคะมาดูเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุเข้ามาหลายจุดเลยตั้งแต่ตอนช่วง 19:40 นแล้วมีทางด้านของพระราม4ฝั่งขาเข้าตรงบริเวณตรงข้ามตึกมารีนนท์ที่จะมุ่งหน้าเข้ามาแยกเกษมราชจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะคะมีอุบัติเหตุอยู่ตรงบริเวณตรงข้ามตึกมารีนนท์เราสอบถามไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่นะทราบว่าสอบถามไปที่กู้ภัยปอเต็กตึงทราบว่าเป็นจักรยานยนต์2คันชนกันมีคนเจ็บด้วย1รายส่งไปที่โรงพยาบาลวิมุตเทพธารินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีคุณชลทิศแจ้งอุบัติเหตุไว้ที่ทางด้านของบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4ที่จะมุ่งหน้าที่มาจากศาลายาไปทางด้านของเพชรเกษมจุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเลยจากแยกถนนอุทยานมาเล็กน้อยเป็นรถกระบะเสียหลักหมุนย้อนศรเลยนะคะไม่ทราบคู่กรณีทำให้รถเนี่ยกีดขวางอยู่ในช่องทางขวา2ช่องทางขวามีเจ้าหน้าที่อยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วแล้วก็การจราจรก็ชะลอตัวนะคะอันนี้เป็นอุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามาเมื่อตอนช่วงประมาณ2ทุ่มที่ผ่านมานะคะเราก็ประสานงานทางด้านของเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มีอยู่ในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็มีทางด้านของถนนราชพฤกษ์คุณพงศกรแจ้งเข้ามานะคะเป็นทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมี2จุดเหรอคะทางด้านของไม่ใช่อุบัติเหตุเป็นสภาพการจราจรแจ้งต่อเนื่องมาจากถนนกาญจนาภิเษกฝั่งขาออกตรงข้ามโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมุ่งหน้ามาต่างระดับบางขุนเวียนที่เมื่อสักครู่นี้คุยออกอากาศด้วยนะคะก็เป็นเส้นทางย้อนหลังกันให้ทราบนะคะสำหรับสภาพการจราจรถนนกาญจนาภิเษกต่อเนื่องไปทางด้านของราชพฤกษ์ฝั่งขาออกจากวงเวียนบางขุนกองมุ่งหน้าไปทางบางกรวยไซน้อยการจราจรก็ไม่เป็นปัญหานะคะสำหรับสภาพการจราจรในช่วงนี้เป็นเส้นทางทางด้านของกาญจนาภิเษกต่อเนื่องไปทางด้านของราชพฤกษ์ค่ะคุณผู้ฟังคะมากันที่ทางด้านของการไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA เขามีการแจ้งปิดการจราจรโดย MEA นั้นแจ้งปิดการจราจรในฝั่งขาออกนะคะบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2ถนนบรมชนนีนะคะในช่องทางคู่ขนานค่ะโดยจะมีการปิดการจราจรในตั้งแต่วันที่6คือเขาปิดกันมาแล้วตั้งแต่วันที่6พฤษภาคมแล้วก็จะมีการทำงานเรื่อยไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนะคะจะปิดตั้งแต่6ถึง13พฤษภาคมนี้นะคะเพื่อทำการก่อสร้างผิวจราจรโดยสำหรับใครที่จะผ่านตรงบริเวณนี้นะคะก็
กรุณาวางแผนการเดินทางด้วยแล้วก็ทางการไฟฟ้าก็ขออภัยสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะในส่วนของการปิดการจราจรในฝั่งขาออกบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2ถนนบรมชนนีเป็นการทำงานในโครงการงานก่อสร้างบ่อพักแล้วก็ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดินที่บริเวณถนนพุทธมณฑลสาย2นะคะจุดที่เขามีการทำงานเนี่ยก็คือจะมีการเบี่ยงการจราจรบริเวณก่อนถึงตลาดกรีนวิวจุดนี้นะคะจะมีการเบี่ยงการจราจรบริเวณก่อนถึงตลาดกรีนวิวนะคะก็เป็นจุดที่เขาทำกันมาตั้งแต่วันที่6แล้วแล้วก็จะทำเรื่อยไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะใครอยู่ในเส้นทางทางด้านของฝั่งขาออกพุทธมณฑลสาย2ถนนบรมชนนีฝั่งขาออกนะคะยังไงก็สังเกตในส่วนของป้ายบอกทางที่เจ้าหน้าที่เขามีการติดตั้งไว้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะมาดูสภาพการจราจรนะคะคุณผู้ฟังโหจะบอกว่าจะดูสภาพการจราจรไปเห็นทางด้านของสภาพต้องบอกเลยว่ายับเยินเนาะที่ทางด้านของจังหวัดตากค่ะเมื่อตอนช่วง16นาฬิกาที่ผ่านมาเนี่ยมีพายุฝนพัดเข้าในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดตากนะคะเป็นเหตุให้มีหลังคาปลิวตกลงมาบริเวณถนนจอมพลเขตเทศบาลเมืองตากค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางด้านของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตากเมื่อตอนช่วง17นาฬิกาเร่งเข้าพื้นที่นะคะเพื่อที่จะทำการตรวจสอบแล้วก็สำรวจเรื่องของความเสียหายนะก็มีรถรวมถึงมีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะที่เขาจอดอยู่บริเวณริมถนนแล้วมันเป็นช่วงของบริเวณใต้หลังคามันเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆกับหลังคากันสาดหรือเปล่าที่ตกลงมาเนื่องจากว่ามีลมพัดแรงนะคะแล้วก็มันก็หล่นลงมาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหลังคาที่มันปลิวมาเนี่ยอ๋อเป็นหลังคาที่ปลิวมาแล้วก็มีกันสาดของตึกแถวเพราะว่าตรงบริเวณนั้นเป็นตึกแถวเหมือนเป็นร้านค้านะคะบางส่วนก็พังลงมาด้วยนะคะโอ้โหวันนี้จริงๆหลายพื้นที่นะคะที่มีฝนตกลงมาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าเลยอย่างนี้กว่าทั้งทั่วประเทศนะตอนนี้ก็จะมีเรื่องของฝนตกพายุนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่อยู่ในจุดที่อาจจะมีความเสี่ยงว่าจะมีพายุฤดูร้อนพัดถล่มนะคะเพราะว่าเขาก็มีการประกาศเตือนกันเป็นระยะนะคะสำหรับเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะหลายๆคนก็ต้องบอกนะอย่างที่บอกว่ามันจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองเรื่องของพายุลมพายุฤดูร้อนอะไรต่างๆนานาต้องติดตามในส่วนของพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นระยะด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายๆจุดก็ยังมีฝนตกปรอยๆอยู่นะคะแต่ว่าดีขึ้นกว่าในช่วงเย็นละแล้วก็ยังมีกลุ่มฝนที่มันพัดน่าจะมาจากทางด้านของทางฝั่งตะวันออกแล้วก็พัดไปทางด้านของฝั่งตะวันตกแต่ว่าลักษณะน่าจะเป็นลมมากกว่าฝนนะจะมีบางส่วนที่อาจจะเป็นฝนอยู่บ้างนะคะแต่ก็เล็กน้อยแต่น่าจะเป็นพัดผ่านมาเหมือนกับจะไม่ค่อยเข้ามาในกรุงเทพชั้นในสักเท่าไหร่นะคะในช่วงนี้ก็ย้ำนะว่าต้องติดตามในส่วนของเรื่องของสภาพอากาศนะคะว่าสภาพอากาศในช่วงหลังจากนี้ไปแล้วจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเนี่ยนอกจากที่ทางด้านของจังหวัดตากอย่างที่บอกนะว่าหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศเลยมีเรื่องของฝนตกอย่างเมื่อตอนช่วง17นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาก็มีฝนตกลงมาแล้วมันไม่ได้ตกธรรมดาด้วยนะตกขนาดน้ำท่วมเลยน้ำท่วมขนาดระดับประมาณครึ่งล้อรถอะค่ะระดับน้ำนี่สูงประมาณสัก 30-40 เซนติเมตรได้นะคะที่บริเวณเส้นทางสายคอนบุรีเสริงสางในพื้นที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาฝนตกอย่างหนักแล้วก็นานด้วยนะหนัก
นานประมาณ1ชั่วโมงได้ทำให้หลายๆพื้นที่มีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบนถนนสายคอนบุรีเสิงสางมีน้ำที่เอ่อล้นผิวการจราจรหลายจุดทำให้รถที่สัญจรผ่านไปมาเนี่ยผ่านไปได้ด้วยความลำบากรถเล็กเนี่ยคือถ้าไม่จำเป็นตอนช่วงเวลานั้นเขาก็แนะนำว่าให้หลีกเลี่ยงก่อนเนื่องจากว่าบางช่วงจะมีน้ำท่วมสูงนะจุดที่บริเวณที่มีน้ำที่น่าเป็นห่วงอาจจะมีระดับน้ำสูงก็คือตรงช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมคอนบุรีฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของอำเภอเสิงสางช่วงนั้นจะเป็นทางโค้งแล้วก็ทางลาดด้วยแล้วก็ทำให้น้ำเนี่ยมันไหลลงไปสะสมอยู่บนถนนอย่างรวดเร็วคนที่ผ่านไปตรงบริเวณตรงช่วงบริเวณหน้าโรงเรียนมัธยมคอนบุรีเนี่ยก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะอันนี้เป็นช่วง17นาฬิกาที่ผ่านมานะตอนนี้น่าจะสถานการณ์น่าจะดีขึ้นแล้วอะค่ะเพราะถ้าเกิดว่าวันไหนช่วงไหนมีฝนตกแล้วก็มีฝนตกหนักฝนตกนานแบบนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับปกรณ์วุฒิบุกปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามและเกิดเหตุโครงสร้างโกดังที่กำลังก่อสร้างจังหวัดชลบุรีพังถล่มทับคนงานก่อสร้างได้รับบาดเจ็บสาหัส2 รายสักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงท่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาร
4: องหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นปปช.ขอเปิดสำนวนคดีศักดิ์สยามซุกหุ้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นายประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนยื่นหนังสือถึงปปช.ขอให้ตรวจสอบเอกสารและสำนวนคดีนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกรณีการปกปิดบัญชีทรัพย์สินในฐานะที่เคยยื่นฟ้องคดีนี้โดยขอเอกสารแสดงงานแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดในสำนวนบันทึกแจ้งข้อกล่าวหาต่อนายศักดิ์สยามคำชี้แจงของนายศักดิ์สยามที่ยื่นชี้แจงต่อปปช.รวมทั้งรายงานการประชุมของคณะกรรมการปปช.และคำวินิจฉัยของคณะกรรมการปปช.ในคดีนี้ทั้งนี้การขอข้อมูลคดีไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยมีคดีแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนที่สุดท้ายแล้วศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษาให้ปปช.เปิดสำนวนคดีต่อผู้ร้องขอจึงหวังว่าจะได้รับข้อมูลนี้จากปปช.โดยเร็วเพื่อความโปร่งใสของปปช.เองส่วนความคืบหน้าในการรวบรวมรายชื่อยื่นศาลฎีกาไต่สวนปปช.นั้นขณะนี้ได้รายชื่อครบ140รายชื่อแล้วโดยมีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนมาร่วมลงชื่อด้วยยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: ตำรวจทลายโกดังบุรีไฟฟ้ารายใหญ่ย่านประเวศยึดของกลางกว่า 100,000 ชิ้นพบเสี่ยงถูกนำไปทำพอร์ตซอมบี้เร่งขยายผลเครือข่ายนำเข้าจากชายแดนใต้คุณณทิพย์สุดาตัวรักษารายงานครับ
6: พลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังเก็บบุหรี่ไฟฟ้าภายในซอยสุขาภิบาล2เขตประเวศจากการตรวจค้นพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 100,000 ชิ้นจับกลุ่มผู้ต้องหารวม9คนเป็นคนไทย2คนและชาวลาว7คนโดยพบว่าชาวลาว2รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าที่ใช้รับโอนเงินจากการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหนึ่งในผู้ต้องหาชาวลาวซึ่งทำหน้าที่เฝ้าโกดังให้การว่ามีหน้าที่คอยเฝ้าโกดังตรวจสอบความเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิดรับแจ้งเวลารถขนส่งเข้าส่งสินค้าและปิดประตูไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออกส่วนพนักงานอีกกลุ่มทำหน้าที่แพ็คสินค้าส่งพัสดุให้กับลูกค้าซึ่งจากการสืบสวนพบว่าเครือข่ายดังกล่าวจะทำหน้าที่แพ็คสินค้าช่วงกลางคืนและส่งออกช่วงเช้าเพื่อเล็กเลี่ยงการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ส่วนกลางวันจะปิดโกดังเงียบเพื่ออำพรางสายตาทั้งนี้จากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าของกลางทั้งหมดลักลอบนำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียผ่านพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาก่อนกระจายเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งขยายผลถึงผู้นำเข้าและผู้สั่งการระดับเครือข่ายต่อไปในทิพย์สุดารักษารายงานค่ะ
4: เมื่อเวลาประมาณ 15:30 นาทีศูนย์วิทยุแจ้งเหตุหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งเหตุโครงสร้างโกดังที่กำลังก่อสร้างพังทับคนงานในโรงงานผลิตอุปกรณ์ภายในรถยนต์ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจึงประสานเร่งตรวจสอบโดยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.หนองขามเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุบริเวณหลังโรงงานซึ่งกำลังเตรียมการก่อสร้างโกดังหลังใหม่พบโครงสร้างเหล็กของโกดังทับรถยนต์2คันและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นคนงานก่อสร้าง2คนได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะและหมดสติเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาลผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าขณะที่กำลังเดินดูงานก่อสร้างอยู่นั้นเกิดลมแรงพัดมาอย่างแรงทำให้โครงสร้างเอียงและล้มลงมาเป็นโดมิโนซึ่งผู้ได้รับบาดเจ็บอยู่ด้านล่างจึงถูกโครงเหล็กล้มฟาดหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้ง
7: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: ใหม่ ยชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร020781111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 21:08 นะคะกลับมาที่จอสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามาดูกันนิดนึงนะมีข้อมูลสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันเข้ามาคุณนนท์บางกรวยค่ะแจ้งสภาพการจราจรถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกนะคะมาจากแยกตัดกับถนนพหลโยธินมาถึงตรงบริเวณแยกคลอง2ในฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งส่วนทางด้านฝั่งกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเป็นสภาพการจราจรถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาออกนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะคิดว่าหลายๆเส้นทางนี้การจราจรน่าจะเริ่มคลี่คลายกันไปบ้างแล้วนะคะอาจจะมีบางส่วนบางเส้นทางเท่านั้นนะที่จะมีรถหนาแน่นแต่ว่าน่าจะดีขึ้นกว่าในช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะคะพูดถึงเรื่องของสภาพการจราจรใครที่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี้น่าจะรู้ดีนะว่าการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีปัญหาโดยเฉพาะในเวลาที่ฝนตกลงมาบางเส้นทางมีน้ำท่วมนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานานะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเนี่ยหลายคนก็จะถามหานะคนที่รับผิดชอบคนที่เป็นพ่อเมืองนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครหรือแม้กระทั่งคนที่เป็นพ่อเมืองเองนะก็ถามหาบางคนบอกแม้น้ำท่วมอย่างนี้ไม่เห็นเลยว่ามีใครจะลงมาให้การช่วยเหลือว่าดูแลนะพูดถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยพูดถึงคนที่เป็นพ่อเมืองกรุงเทพมหานครก็น่าจะทราบกันดีนะก็จะเป็นทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์แต่ว่าในส่วนของวาระของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบันนี้นะคะก็กำลังจะหมดลงแล้วนะคะแล้วก็จะมีการเลือกตั้งจะต้องเข้าสู่โหมดของการสมัครแล้วก็คนกรุงเทพมหานครเองต้องออกมาใช้สิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะโดยวันที่เขาจะรับสมัครคนที่จะเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.นะคะก็คือจะรับสมัครกันในวันที่28พฤษภาคมก็คือช่วงปลายเดือนนี้นะคะสมัครกัน28 29 30 31แล้วก็1 5วันด้วยกันนะคะซึ่งพอหลังจากที่สมัครเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเวลาในการลงพื้นที่ในการแนะนำตัวในการหาเสียงเนี่ยก็ประมาณจริงๆก็ไม่ถึงกับ1เดือนเต็มๆนะเพราะว่าจะต้องเลือกตั้งกันในวันที่28มิถุนายนจริงๆเวลาจากตอนช่วงนี้ไปจนถึงวันที่28มิถุนายนถามว่าระยะเวลาค่อนข้างที่จะสั้นเลยทีเดียวนะคะการสนามเลือกตั้งของผู้ว่ากทม.เราจะเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะเหมือนอะไรที่แบบว่าจะดูกระแสกันในช่วงถ้าใครมีกระแสแรงเนี่ยก็อาจจะได้รับความสนใจแล้วก็ได้คะแนนเสียงจากคนกทม.ไปเยอะเลยทีเดียวนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยก็จะมีคนที่เริ่มเปิดตัวแล้วว่าจะลงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะที่ดูคร่าวๆตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่ประมาณสัก 3-4 คนได้นะที่จะลงพื้นที่ในส่วนของอาจจะลงมาอาสาในการที่จะเสนอตัวเองให้เป็นผู้ว่ากทม.นะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนเหมือนกันนะที่ตอนนี้เนี่ยเขายังกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะส่งใครดีอย่างเช่นวันนี้เนี่ยก็จะมีทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์เองเขาก็มีการแถลงว่าเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีความพร้อมแล้วนะว่าจะส่งคนที่จะลงสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ว่าแต่ว่าตอนนี้ขออุบไว้ก่อนในส่วนของคนที่เป็นแคนดิเดตเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตที่จะมาลงผู้ว่ากทม.ในส่วนของสก.ก็มีด้วยเหมือนกันนะคะที่มาจากทางด้านของพรรคสีฟ้าอันนี้นะส่วนของทางด้านของคนที่มาในนามพรรคอิสระในนามอิสระลงสมัครแบบในนามอิสระก็มีด้วยเหมือนกันนะคะก็มีอยู่สัก 2-3 คนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นการที่เหมือนกับว่าเป็นอินโทรก่อนนะเพราะว่าเริ่มแล้วที่จะมีคนที่ออกมาเสนอตัวที่จะลงสู่สนามชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.นะจริงๆถ้าจะพูดไปแล้วเนี่ยก็มีหลายคนที่อยู่ในความสนใจแล้วก็มีหลายคนที่รู้จักกันดีว่าเป็นใครอะไรยังไงกันบ้างนะแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆในส่วนของเอาณขณะนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ 3-4 คนที่เรารู้จักแต่ในส่วนของ 3-4 คนที่เรารู้จักตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าวัดกันแล้วเนี่ยจะบอกว่าอะไรดีอะคนที่มี มีคะแนนหรือว่ามีโอกาสที่จะได้เป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยถ้าเอาจากตอนนี้มันเหมือนค่อนข้างจะชัดแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าเดี๋ยวพอใกล้ๆวันที่เขาจะรับสมัครผู้ว่ากทม.อีกทีหนึ่งเนี่ยจะมีใครเพิ่มขึ้นมาอีกหรือไม่อะไรยังไงบ้างนะคะก็คงต้องติดตามกันเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราจะมาพูดคุยกรณีอันนี้นะคะกับทางด้านของมาแล้วนะคะทางด้านของท่านอาจารย์ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนะคะท่านเป็นนักรัฐศาสตร์วิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะเราจะมาพูดคุยแล้วก็ให้อาจารย์วิเคราะห์กันสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในรอบนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฏฐยาและท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
0: ค่ะอาจารย์คะอย่างที่ท่านเกิดมาว่าตอนนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนนี้มันจะมีคนที่แบบว่าเริ่มแบบเห็นละว่าเขาออกมาเสนอตัวว่าเดี๋ยวเขาจะลงสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะแต่ว่ามันยังมีอยู่แค่ไม่กี่คนอาจารย์มองว่าสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ครับคือปกติถ้าไทม์ไลน์ชัดเจนว่าผู้ว่าคนปัจจุบันจะหมดวันที่21พฤษภาคมนี้นะครับซึ่งก็รู้กันมาพอสมควรเนี่ยปกติถ้าพรรคการเมืองครับหรือกลุ่มการเมืองใดก็ตามที่จะชิงผู้ว่าแบบเป็นรับเป็นสันนะเนา
0: ะ
1: แล้วหวังถึงชัยชนะเนี่ยจะต้องเปิดตัวเร็วก่อนหน้านี้นะเพราะว่ามันจะต้องไปทำความรู้จักเดิมพื้นที่นะครับเพราะพื้นที่กรุงเทพมันกว้างแต่ประชากรเนี่ยก็ตั้ง 5.5 ล้านโดยเฉลี่ยแม้ว่าจะมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งราวๆทั้ง 4.6 ล้านเนี่ยมันเยอะนะครับมันต้องใช้เวลาในการทำแคมเปญแต่ปรากฏพอมาถึงวันนี้ปรากฏว่ามีพรรคการเมืองใหญ่เพียงพรรคเดียวแหละพรรคสีส้มนะครับคือพรรคประชาชนที่เปิดตัวจริงจังคือดร.โจใช่ไหม
0: ค
1: ่ะแล้วก็เปิดตัวไปเมื่อ3วันที่แล้วนะแต่พรรคการเมืองอื่นเนี่ยไม่เปิดตัวถ้ามาถึงขั้นนี้ก็อนุมานได้ว่าพรรคเพื่อไทยก็คงไม่ส่งแล้วล่ะนะพรรคภูมิใจไทยก็ไม่ส่งแล้วล่ะแม้จะเป็นพรรครัฐบาลอันดับหนึ่งก็ตาม
0: ค่ะ
1: นะเขาคงคิดว่าเขาเป็นรัฐบาลแล้วสนามนี้ก็ไม่ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมาประชาธิปัตย์บอกว่าจะเปิดตัววันที่10ใช่ไหมครับ
0: วันที่16ก็คือวันนี้ก็คือแย้มมาแล้วว่าได้ตัวแต่ว่าเดี๋ยวต้องเคาะอีกทีนึงว่าเป็นใครอะไรอย่าง
1: งี้ต้องเคาะอีกทีนึงเลือกไปอีกใช่ไหม
0: คือ16
1: ถ้าอาการแบบนี้ส่งสัญญาณทางการเมืองไม่ค่อยเรียบร้อยนะเพราะถ้ากับว่าการที่จะคัดสรรผู้สมัครเนี่ยบอร์ดตรงๆก็มีปัญหาแหละถ้าสัญญาณแบบนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นถ้าแบบนี้เนี่ยเปิดตัวมาหลังจากนี้ก็ดูแล้วไม่น่าจะเข้าเป้าเท่าไหร่แสดงว่าตอนนี้เนี่ยผู้สมัครอิสระที่ประกาศตัวมาก็ผมขออนุญาตเรียนด้วยภาษาตรงๆว่าจ
0: ะ
1: เป็นสีสันนะครับเพราะนั้นมันก็เลยมีอยู่แค่2คนที่จะแข่งขันกันอย่างเป็นทางการก็ได้แก่ดร.โจจากพรรคประชาชนแล้วก็ท่านต่อมาเนี่ยก็คือคนปัจจุบันเนี่ย อาจารย์ชัชชาติซึ่งก็จะลงเป็นอิสระใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยการแข่งขันจริงๆหลังจากนี้ไปเนี่ยโดยเฉพาะการรับสมัครวันแรกในการรับสมัครคู่ว่าคือ28พฤษภาผมว่าก็จริงจังก็มีแค่2ท่านนี่แหละครับนอกนั้นก็น่าจะมาเป็นการเสริมมากกว่าครับ
0: อาจารย์คะอาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยตอนนี้คือยังอุบในส่วนของชื่อคนที่จะลงมาเป็นผู้ว่ากทม.ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเปิดตัวมาเนี่ยเขาต้องคิดแล้วแหละว่าอาจจะต้องสู้กับทางด้านของท่านผู้ว่าคนปัจจุบันได้อะค่ะ
1: ผมว่าไม่ใช่หรอกเพราะว่าถ้าสู้ได้มันต้องเปิดมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องเป็นมิดเนมพอสมควรนะต
0: ้อง
1: เป็นมิดเนมแล้วก็ผมดูจากประวัติประชาธิปัตย์ในการส่งตั้งแต่ท่านอภิรักษ์สมัยก่อนนะครับแล้วก็มาจนถึงท่านสุขุมพันธ์อย่างเงี้ยเนาะผมเห็นในการส่งผู้ว่าแต่ละครั้งเนี่ยหรือว่าดร.เอเมื่อปี65เนี่ยจะสังเกตว่าเปิดตัวก่อนอย่างน้อยนะครับ2-3 เดือนทุกครั้งนะยังต่ำต้องมี3เดือนที่แบบไม่ต่ำกว่านี้เพราะว่าเขาจะต้องทำแคมเปญพาไปลงพื้นที่ไปหาฐานเสียงเพราะประชาธิปัตย์เขาเป็นพรรคเก่าแก่ไงเขามีฐานเสียงของเขาอยู
0: ่
1: ด้วยเหตุนี้เนี่ยมันต้องเปิดตัวออกมาหลายเดือนหน่
0: อ
1: ยนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยที่เปิดตัวช้าผมคิดว่าน่าจะมาจากปัญหามากกว่า ว่าอาจจะดิวกับตัวที่ผู้สมัครไม่ลงตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้ผมคาดเดานะแม้เปิดตัวออกมาตอนนี้ก็จะไม่ใช่บิ๊กเนมนะครับเพราะเนื่องจากว่าบิ๊กเนมเขาถ้าจะเปิดตัวแล้วเขาต้องหวังชนะไงเพราะมันเป็นชื่อเสียงของเขาเนา
0: ะ
1: เพราะนั้นตอนนี้ถ้าจะเปิดตัวก็น่าจะมาเป็นการเปิดตัวเพื่อส่งเพื่อรักษาฐานเสียงโดยอาจจะหวังชัยชนะก็อาจจะเป็นสเต็ปต่อไปนั่นเองครับ
0: ค่ะอ๋อก็แต่เราก็ต้องยังไงก็ต้องรอดูวันที่16ที่เขาจะเปิดตัวอีกทีนึงอย่างนั้นนะคะค่ะถ้าพูดถึงว่าถ้าอาจารย์บอกว่าตอนนี้ก็มี2คนที่ค่อนข้างที่ชัดเจนแล้วก็คือทางด้านของท่านผู้ว่าคนปัจจุบันอาจารย์ชัชชาติกับทางด้านของดร.โจคุณชัยวัฒน์นะคะที่เปิดตัวมาอาจารย์มองว่า2คนนี้เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วแต่ก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกเลยว่าในกรุงเทพฯนครนี่สสกทมกรุงเทพทั้งหมดเลยเป็นสีส้มหมดเลยนะคะค่ะอาจารย์มองว่าเรื่องของการที่จะสูสีกันไหมสองคนนี้ค่ะเรื่องของการหาเสียงการลงคะแนนการอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับก็คือว่าผมพูดถึงพรรคประชาชนก่อนนะ
0: ค่ะ
1: พรรคประชาชนเนี่ยเมื่อปี65เป็นอาจารย์วิโรจน์ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: พรรคประชาชนปีนี้เป็นดร.โจเทียบกันระหว่าง2คนในพรรคนี้ก่อนเนาะ
0: ค่ะ
1: อาจารย์วิโรจน์จะเป็นที่ดึงดูดต่อสื่อและสังคมเพราะเขามีบทบาทมากนะครับก่อนที่จะลงเป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยดร.โจเนี่ยบทบาททางสื่อสังคมยังไม่ค่อยเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยออกมาว่าการที่ดร.โจเพิ่งเปิดตัวมาเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนว่าถ้าความสดเมื่อเทียบกับตอนอาจารย์วิโรจน์เปิดตัวเนี่ยอาจารย์วิโรจน์ยังดูดีกว่านะ
0: คนรู้จักเยอะกว่า
1: คนรู้จักเยอะกว่าแต่ว่าอาจารย์วิโรจน์ตอนเปิดตัวเนี่ยตอนนั้นส.ส.ของพรรคตอนนั้นยังเป็นพรรคก้าวไกลอยู่เนา
0: ะ
1: ในปี65เป็นก้าวไกลเนี่ยเขายังไม่ได้กวาดกรุงเทพถึงขนาดแลนด์สไลด์แต่ว่าเขาเข้ามาในกรุงเทพเยอะแล้วแหละเป็นผลของการเลือกตั้งปี62เขามากวาดกรุงเทพจริงๆคือปี66ที่ได้32เขตจาก33เขตแล้วพอมามีปี69ล่าสุดเมื่อ8กุมภาเนี่ยได้ทั้งกรุงเทพเลย33เขตนะครับเพราะนั้นมันจะมีความแตกต่างว่าแม้ว่าตัวดร.โจอาจจะไม่ปังเท่าตัวของอาจารย์วิโรจน์ก็ตามแต่เนื่องจากจำนวนฐานส.ส.ในเมืองของเขาเยอะเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถนำเอาโกยคะแนนได้มากกว่าอาจารย์วิโรจน
0: ์
1: เมื่อปี65เนี่ยอาจารย์วิโรจน์เขาได้คะแนน 250,000 คะแนนนะของจากพรรคส้มนะครับในครั้งที่ปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคส้มในปีนั้นเนี่ยถล่มทลายฮะ7หลักคือเกินล้านแต่มันลงให้อาจารย์วิโรจน์อยู่ 250,000 รอบนี้เนี่ยปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคประชาชนในกรุงเทพก็เป็นล้านนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าการเปิดตัวดร.โจเนี่ยคะแนนน่าจะมากกว่าอาจารย์วิโรจน์เพราะฐานก็เยอะกว่าแต่ถามว่าจะเพียงพอต่อการชนะเลือกตั้งไหมต้องดูอีกทีเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าผมดูจากปี65เนี่ยฐานเสียงพรรคส้มในกรุงเทพเยอะแต่ลงให้อาจารย์วิโรจน์เพียง 250,000 เพราะคะแนนฐานเสียงพรรคส้มในปีนั้นเนี่ยไปเทให้อาจารย์ชัชชาตินะครับเพราะนั้นปีนี้เนี่ยอาจารย์ชัชชาติเองเท่าที่ผมเช็คจากกระแสโพลหรือกระแสโซเชียลเซนนิ่งทางออนไลน์นะ
0: คะ
1: แนนก็ไม่ค่อยตกอ่ะคือถ้าตกก็ตกนิดเดียวแต่คนยังชอบเยอะอยู
0: ่
1: ผมก็คิดว่าพวกนี้มันเป็นต้นทุนทางการเมืองอ
0: ่ะ
1: ที่จะทำให้ฐานเสียงของพรรคส้มเนี่ยแม้ว่าตัวเองจะอยู่พรรคส้มแต่อาจจะมาเลือกอาจารย์ชัชชาติเหมือนตอนกรณีคุณวิโรจน์หรือไม่อย่างเงี้ยเนาะเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เองเนี่ยแม้ว่าจะเหลือแค่2เบอร์ที่ดูแรงๆคืออาจารย์ชัชชาติกับทาง
0: ดร.โจ
1: เนี่ยแต่ผมก็ยังให้เครดิตกับผู้ว่าคนเก่าว่าเขามีผลงานแล้วไงมีผลงานแล้วมันสามารถคุยได้ได้ว่าอะไรคืออะไรกับดร.โจท่านมาใหม
0: ่
1: แล้วก็เปิดตัวได้ไม่นานขณะเดียวกันมันเคยมีปรากฏการณ์ว่าทางฐานเสียงของพรรคสีส้มในกรุงเทพเนี่ยเขาก็เลือกโดยที่บางทีเขาก็ดูจากมิติอื่นเป็นหลักนอกจากความเป็นแบรนด์พรรคด้วย
0: ก็คือเขาเลือกพรรคมากกว่าเลือกคนถ้าเกิดในสนามใหญ่อย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับสนามใหญ่พรรคมากกว่าคนใช่แต่พอสนามเล็กสมัยอาจารย์วิโรจน์แข่งแต่ชาติปี65เนี่ยคนมากกว่าพรรคไงรอบนี้ก็ต้องดูว่าจะกลับมาเป็นแบบนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยอาจารย์ชัชชาติก็ดูเหมือนว่าก็ทิ้งห่างหลายช่องตัวอยู
0: ่ค่ะถ้าเทียบกับผลงานของทางด้านของอาจารย์ชัชชาติผู้ว่าคนปัจจุบันกับแคมเปญใหม่ที่ ทางพรรคประชาชนหรือว่าดร.โจชูขึ้นมาก็คือกรุงเทพง่ายๆบายผู้ว่าประชาชนอันนี้เนี่ยถ้าเทียบกันได้ไหมระหว่างผลงานของผู้ว่าปัจจุบันกับแคมเปญอันใหม่เพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยดิฉันว่ามองว่าบางทีเขาก็เอาใจยากเหมือนกันนะถ้าเกิด
1: ถูกต้องครับ
0: อาจจะแบบไปเปลี่ยนใจเอาโค้งสุดท้ายได้อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับถ้าเทียบระหว่างสองท่านนี้นะครับแคมเปญของพรรคสีส้มเนี่ยที่เกิดตัวมาเมื่อสักวันซืนที่มีคำว่าง่ายๆนะใน4ประเด็นเดินทางง่ายอะไรอย่างเงี้ยกับทางตัวของผู้ว่าชัดชาติที่เขาทำเส้นเลือดฝอยนะครับคือไอ้เส้นเลือดฝอยเนี่ยมันคือทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเล็กๆเช่นทางเท้าไฟส่องสว่างอย่างนี้นะหรือทางเดิน
0: เข้าถึงชุมชน
1: ซอยอะไรอ่ะขุดคลองคูคลอง 7,000 กิโลเมตรอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยมันก็คือการทำให้มันง่ายๆเหมือนกันถูกต้องไหมครับทำได้ทำไม่กับโปรเจกต์ที่มันดูยากเพราะฉะนั้นเนี่ยแคมเปญที่พรรคสีส้มออกมาเนี่ยมันดูเหมือนทับซ้อนจากสิ่งที่ผู้ว่าคนปัจจุบันก็ทำนะคือถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่ามันจะไม่ค่อยฉีกนะแล้วแคมเปญที่ออกมาโดยที่ไม่ฉีกจากผู้ว่าคนปัจจุบันเลยเนี่ยมันย่อมทำให้ผู้ว่าปัจจุบันได้ปีว่าเขาทำแล้วไงแล้วก็ทำอยู่ไงอันนี้ที่ผมคิดว่าอาจจะยังฉีกได้ไม่พอนะครับแต่ว่าถามว่าแคมเปญพรรคส้มเนี่ยมันต่างจากปี65สมัยอาจารย์วิโรจน์ไหมผมเห็นว่าต่างเพราะปี65เนี่ยสิ่งที่อาจารย์วิโรจน์ของลัคนาดีสองของพรรคส้มเขาลงผู้ว่าเนี่ยเขาจะพูดถึงนโยบายปฏิรูปคล้ายๆคือโครงสร้างเป็นหลักอะแต่มาพอรอบนี้เนี่ยของพรรคส้มเขาพูดถึงเรื่องที่ใกล้ตัวนะคือแบ่งเป็น4หมวดเนี่ยเขาก็ปรับเปลี่ยนไปเพราะเขาคงรู้แล้วว่าคนในกรุงเทพอะเลือกระดับชาติเลือกแบบหนึ่งเลือกในท้องถิ่นเลือกอีกแบบครับ
0: ค
1: ือเลือกระดับชาติเนี่ยเลือกกระแสและเลือกคนที่เป็นนายกใช่ไหมครับคือเลือกส.ส.แต่พอมาเลือกในท้องถิ่นเนี่ยเขาเลือกคนที่จะมาดูแลเขาได้ข้างๆบ้านถนนหนทางดีน้ำดีอะไรอย่างเงี้ยเขาคงรู้ว่าคนกรุงเทพเนี่ยมีวิธีเลือกคนละแบบที่เป็นคนเดียวกันก็เลยพยายามปรับแคมเปญให้ดูเป็นเรื่องของในวิถีชีวิตประจำวันแต่พอมันปรับมาเป็นวิถีชีวิตประจำวันเนี่ยมันก็ดันไปเหมือนกับให้คล้ายเส้นเลือดฝอยที่อาจารย์ชัดชาติทำไงเพราะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ความฉีกมันก็อาจจะดูแล้วไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับ
0: ค่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็มอนิเตอร์จากเรื่องของโซเชียลในขณะเดียวกันทางด้านของพักส้มเองเขาก็ถนัดเรื่องโซเชียลอาจารย์ชัดชาติแล้วก็เห็นประจำเรื่องของการไลฟ์เวลาอาจารย์ไปวิ่งไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ทั้งสองคนนี้ไม่มีความต่างหรือว่าได้เปรียบกันยังไงบ้างอะคะ
1: ครับเราเรียกเลยว่าการหาเสียงผู้ว่ากทมรอบนี้น
0: ะ
1: เราตั้งชื่อเอพิโซดได้เลยฮะว่า เป็นเอพิโซดสงครามทางอากาศน
0: ะ
1: เพราะว่าจะต้องหาเสียงกันทางออนไลน์หรือโซเชียลมากกว่าออนกราวอะที่ประเภทแบบเดินหรือติดป้ายอะให้ชัดเจนมากนะครับพรรคส้มก็ถนัดเรื่องนี
0: ้
1: ตัวของอาจารย์ชัดชาติและทีมก็ถนัดเรื่องนี
0: ้
1: เพราะนั้นพอสู้กันแบบนี้นะครับแน่นอนว่าต่างคนต่างแย่งชิงพื้นที่ของการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์แพลตฟอร์มเนี่ยผมว่าฟอร์มไม่ต่างกันไม่ถึงไม่มีใครเหนือกว่าใครมากนักเพราะทั้งสองฝ่ายเขาทำกันมานานมันจะต่างกันตรงเรื่องของการนำเสนอสาระสำคัญหรือคอนเทนต
0: ์
1: นะครับซึ่งพรรคส้มเนี่ยเขายังไม่ได้ครองกทม.ในฐานของเคยบริหารกทม.เขาก็ต้องพูดถึงสิ่งที่จะเป็นจุดอ่อนอาจารย์ชัดชาติมันจะต่างกันตรงเรื่องของการนำเสนอสาระสำคัญหรือคอนเทนต
0: ์
1: นะครับซึ่งพรรคส้มเนี่ยเขายังไม่ได้ครองกทม.ในฐานของเคยบริหารกทม.

0: คนนั้นก็จะได้ไปแต่ผมก็บอกใบนิดนึงเนาะว่าโดยปกติคนที่ทำงานมาแล้วในระดับผู้ว่านะในการลงรอบสองนั้นได้เปรียบทุกคนนะต
1: ั
0: ้งแต่สมัยคุณอภิรักษ์อ่ะที่ลงรอบสองก็ได้เปรียบน
1: ะ
0: หม่อมสุขุนพันธ์ลงรอบสองก็ได้เปรียบก็กระซิบให้ฟังว่าถ้าใครที่ทำผลงานได้ดีนะแล้วผู้ว่าคนนั้นยังลงรอบสองได้เนี่ยมันจะได้เปรียบซึ่งดูผมก็ตามกระแสผู้ว่าชัดชาติก็คนก็ด่านะแต่ด่าน้อยกว่าชื่นชมไง
1: บ่นใช้บ่นเนี่ยใช้บ่นเนี่ยด่า
0: ใช้บ่นแล้วกันใช้บ่นแล้วกันเพราะนั้นกระแสก็ย่อมดีกว่าเพราะนั้นไอ้การที่เขาลงรอบสองเนี่ยเขาก็ได้เปรียบนะครับผู้ว่าชัดชาติ
1: อืมค่ะแล้วกับทางด้านของแคมเปญของทางด้านของดร.โจที่บอกว่าทำกรุงเทพง่ายๆเช่นการเดินทางการใช้ชีวิตต่างๆหลายคนก็เลยมองว่าโอ้ยอำนาจของผู้ว่ามันจะเยอะอะไรขนาดนั้นหรอที่จะมาเปลี่ยนอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้ซื้อใจของคนกรุงเทพได้ไหมคะ
0: ก็ต้องยอมรับนะครับว่ากรุงเทพปัจจุบันเนี่ยบริหารด้วยพระราชบัญญัติบริหารกรุงเทพมหานครปี2528นะครับ2528ปีนี้เป็น2569เป็นปี10ปีเพราะนั้นอำนาจในการตราพระราชบัญญัติกทมปี28เนี่ยเขามองว่าเป็นเมืองเล็กๆให้อำนาจจำกัด
1: ม
0: ีทำอยู่แค่ไม่กี่อย่างลักษณะเป็นเหมือนงานแม่บ้านเนี่ยข
1: ุ
0: ดลอกคูคลองอะไรแบบนี้มากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าพรรคประชาชนของดร.โจครับนำเสนอว่าจะต้องทำถนนนั่นนี่ให้มันดีครับ
1: อัน
0: นี้ผมว่าเป็นภาระหนักที่ในการหาเสียงของทางประชาชนที่จะต้องตอบให้ได้ว่าจะทำยังไงนะเพราะว่าอำนาจของพรบ.บริหารกทม.มันจำกัดมันตั้งแต่ปี28เนี่ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมว่าถ้าเขาออกแคมเปญมาได้เขาคงมีวิธีอธิบายมั้ง
1: ค่ะเพราะจะเอาจริงๆอ่ะเนี่ยก็เห็นแบบว่าหลายๆท่านที่ผู้ว่าคนก่อนๆหน้านี้เนี่ยบางท่านก็ชูนโยบายหลักเรื่องของการจราจรเรื่องของนู่นนี่นั่นอะไรมาแต่เอาจริงๆเนี่ยจนถึงทุกวันนี้นะการจราจรก็ยังมีปัญหาอยู่ฝนตกก็ยังน้ำท่วมอยู่อะไรแบบนี้ก็ยัง
0: มันทำยากครับเพราะว่าถนนสายหลักของกรุงเทพมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกทม.เลยนะไอ้ถนนที่ขึ้นกทม.คือถนนซอยครับที
1: ่
0: สามารถไปทำได้ซ่อมได้เร็วถนนหลักมันขึ้นกับทางกรมทางหลวงอ่ะซ
1: ึ่
0: งมันอยู่ในกระทรวงคมนาคมเพราะฉะนั้
1: น
0: จะทำอะไรมันต้องประสานงานอย่างเดียวเลยครับ
1: อำนาจก็มีไปไม่ถึงด้วยอย่างนั้น
0: ใช่ครับผมใช่ครับ
1: ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าพูดถึงมาในส่วนเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงดร.โจละทีนี้ขออนุญาตไปพูดถึงด้านของอาจารย์ชัดชาติบ้างอาจารย์มองว่าอาจารย์ชัดชาติแน่นอนว่าต้องเอาผลงานที่ผ่านมาไปต่อยอดแน่นอนเปอร์เซ็นต์
0: แน่นอน
1: เปอร์เซ็นต์ตรงนี้จะมากน้อยแค่ไหนฮะอาจารย
0: ์ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ที่เอาผลงานไปต่อยอดใช่ไหม
1: แล้วก็แบบจะทำให้ซื้อใจคนเพราะว่าเราต้องบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยเขามันจะมีทั้งในส่วนที่ชอบและไม่ชอบด้วยเหมือนกัน
0: ได้ใช่ฮะกระแสชอบมากกว่าไม่ชอบนะอันนี้ผมยืนยันจากการมอนิเตอร์โพมา 4-5 เดือนนะครับกระแสชอบมากกว่าไม่ชอบแล้วดูการที่มีแฟนคลับไปช่วยเขียนแก้ให้อ่ะที่คล้ายกับเป็นหัวคะแนนธรรมชาติ
1: อ
0: ่ะของตัวของผู้ว่าชัดชาติเองเนี่ยเยอะนะเพราะฉะนั้นผมถึงค่อนข้างคิดว่าสิ่งที่ผู้ว่าชัดชาติเนี่ยคะแนนเขาไม่ค่อยตกนะครับแล้วก็ผลงานเนี่ยคนไปช่วยเขียนเชียร์เนี่ยก็แสดงว่าคนก็แบ็คพอสมควรน
1: ะ
0: ด้วยเหตุนี้เองเนี่ยคะแนนเขาก็ยังฐานแน่นอยู่นะครับเพราะนั้นโอกาสที่จะทำให้เขาเนี่ยยังได้เปรียบในการหาเสียงในช่วงระยะเวลาเหลือแค่ประมาณ6สัปดาห์กว่าๆก่อนจะถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าคือ28มิถุนายนที
1: ่
0: จะถึงนี้เนี่ยยังไงเขาก็ย่อมได้เปรียบอะครับเพราะว่าผลงานนั้นก็ยังมีคนเชียร์แล้วก็จะมีคนขยายให้นะครับเพราะคือทำงานมาแล้วอะต่ออาจจะมีบางคนบางอย่างไม่ค่อยชอบในบางผลงานแต่ผลงานหลายอย่างก็มีคนเชียร์เยอะไอ้คนเชียร์นี่แหละที่จะเป็นคนไปปากต่อปากให้ครับ
1: อืมค่ะก็คือเอายิงถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าตอนนี้เนี่ยถ้าถามว่าในส่วนของคนที่เป็นตัวเต็งคนที่เปิดตัวเป็นว่าที่ผู้สมัครต่างๆอาจารย์ชัดชาตินี่มีเปอร์เซ็นที่จะได้กลับเข้ามานั่งเป็นผู้ว่าม
0: าก
1: ที่สุดเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับอันนี้ยังมากกว่าใช่คร
1: ับ ค่ะทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของแนวทางในการทำงานต่อไปอาจารย์มองว่าถ้าเกิดว่าอย่างอาจารย์ชัดชาติจะกลับมานั่งเป็นผู้ว่าอีก4ปีข้างหน้าหรือแม้กระทั่งคนใหม่ๆที่เข้ามาเขาจะต้องมีการปรับในเรื่องของการทำงานหรือว่าจะต้องมีการเริ่มต้นยังไงกับทางด้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครต่อไปเพราะว่าเป็นเมืองหลวงแล้วก็ดิฉันว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนที่เป็นคนกรุงเทพเนี่ยเขาก็เริ่มละสนใจแล้วว่าใครจะมีนโยบายที่จะทำให้กรุงเทพเนี่ย

0: เมืองเป็นเมืองที่แบบน่าอยู่จริงๆอะค่ะ
1: ครับผมเห็นนโยบายอยู่นะเอาของพรรคประชาชนนะถ้าสมมติว่าเขาได้เข้ามาเป็นผู้ว่านะครับเขาก็บอกว่าเขาจะใช้องคาพยพนะสสถ้าเขาได้สก
0: อสสอยู่แล้ว
1: เขาจะมาประสานงานกัน
0: ใช่
1: นะครับแล้วเขาก็โชว์ทีมที่เป็นรองผู้ว่าเนาะออกมานะครับ
0: อ
1: ันเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาจะทำงานโดยใช้คนเหล่านี้ในการที่จะสานต่อเพื่อออกนโยบายในการจัดการเขาพูดถึงเส้นเลือดใหญ่ด้วยนะคือโครงการคล้ายๆกับเมกะโปรเจกต์นะประชาชนนะครับส่วนของอาจารย์ชัชชาติหรือผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเขาก็พูดมาว่า4ปีแรกที่เขาทำจนถึงวันนี้เนี่ยเขาทำเพื่อวางรากฐานในเรื่องของเส้นเลือดฝอยเนาะให้เรื่องจุดเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นพวกคิวคลองให้มันระบายน้ำได้เร็วอะไรแบบนี้เป็นต้นเขาก็ทำมาได้ระดับพอสมควรแล้วเขาบอกว่าสมัย2เขาจะต่อยอดไปถึงเส้นเลือดใหญ
0: ่
1: เพราะนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะเริ่มทำสิ่งที่เป็นเมกะโปรเจกต์บ้างในการทำงานอีก4ปีเพื่อที่ต้องการจะทำให้การแก้ไขปัญหาของกรุงเทพดูแล้วมันขยายสเกลขึ้นเนาะอย่างเช่นเมกะโปรเจกต์เช่นนะโรงงานกำจัดขยะดีๆอุโมงค์ยักษ์ดี
0: ๆ
1: อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับหรือว่าผมได้ยินตัวของอาจารย์ชัชชาติพูดมาเมื่อ2วันว่าจะทำให้กรุงเทพเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นเพราะว่าโพของนิด้าเนี่ยเขาเคยพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยสนใจเรื่องปากท้องเป็นอันดับหนึ่งแล้วตอนนี้แต่อำนาจในพรบ.กทม.28มันไม่ค่อยให้อำนาจในการจัดการเศรษฐกิจมันจะอยู่กับประเทศจะอยู่กับรัฐบาลเป็นหลักเห็นผู้ว่าเขาออกมาว่าเขาจะทำคล้ายๆไม่กับโปรเจกต์ท่านด้านเศรษฐกิจคือจะสร้างฮอลใหญ่ๆดึงดูดให้คนมาทำเอ็กซิบิชันอะไรอย่างเงี้ยดึงดูดเงินจากต่างชาติซึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเขาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไม่กับโปรเจกต์ที่เขาจะทำสรุปคือว่าทิศทางของพรรคประชาชนก็จะร่วมมือกับทีมของเขาที่อยู่ในกทม.ส่วนผู้ว่าเนี่ยเขาก็บอกว่าจะขยายจากเส้นเลือดฝอยเป็นเส้นเลือดใหญ
0: ่
1: เพื่อเติมให้การพัฒนากรุงเทพมันครบถ้วนขึ้นเพรา
0: ะ
1: เหตุผลที่เขาพูดคำทำนองนี้ว่ากรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกทุกปีแต่เมืองน่าอยู่อยู่อันดับ98เขาก็จะทำให้เมืองน่าอยู่ของกรุงเทพเนี่ยติด1ใน50อะไรประมาณนี้ผมเลยคิดว่าเขาต้องทำพวกเมกะโปรเจกต์มากขึ้นก็น่าจะเป็นทิศทางของ2ท่านนี้นะครับ
0: ค่ะทีนี้เรียนสอบถามอาจารย์นิดนึงว่าเราพูดถึงเรื่องของถ้าไม่นับอาจารย์ชัชชาติอาจารย์มองว่าผู้สมัครรายใหม่ๆเนี่ยเพราะจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วระยะเวลาในการที่จะแนะนำให้ประชาชนให้คนกรุงเทพรู้จักค่อนข้างที่จะน้อยเขาจะทำยังไงให้คนกรุงเทพรู้จักตัวตนรู้ว่าการทำงานถ้าเกิดเขาเลือกคนนี้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไม่ผิดหวังแน่นอน
1: โอ้มันมีวิธีการเดียวครับต้องออนแอร์เพราะว่าคนกรุงเทพเนี่ยสถิติมันชูชัดแล้วว่าเขาอยู่ในโลกมือถือ 100% เลยนะ
0: อยู่ในโซเชียลหมดเลย
1: อยู่ในออนไลน์ 100% เลยอย่างคนกรุงเทพเนี่ยแบบว่าไม่ตกสักเปอร์เซ็นต์เดียวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้นำตัวตนไปสู่คนเหล่านี้ได้จริงอะครับจะต้องยิงแอดผ่านโซเชียลนี่แหละแล้วก็ต้องแสดงตัวตนผ่านโซเชียลเพราะผ่านโซเชียลเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับทางบรรดาสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์วิทยุหรือเว็บอะไรเงี้ย
0: ก็
1: จะดึงไปลงข่าวอ่ะแล้วมันจะสามารถกระจายสู่แมสสู่คนได้เร็วในเวลาอันสั้นเพื่อจะไม่รู้จักตัวตนเนาะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิธีการเดียวคือต้องสู้กันทางออนแอร์นี่แหละครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะนำเสนอคอนเทนต์หรือมีกิมมิกมีสัญลักษณ์อ่
0: ะ
1: ลูกเล่นที่น่าสนใจที่ทำให้คนสนใจได้มากกว่าตอนนี้รู้สึกที่เต้เขาชิงไว้แล้วนะที่ทำเป็นพี่เต้มงคลกิจอ่
0: ะ
1: ที่ลูกเล่นว่ามีนโยบายฉีกฉีกรุงเทพบินได้เลยของเขาอ
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ต่อยอดมาจากสสป่ะคะ
1: มาจากสส
0: ต่อยอดมาจากสสเด้ออันนี
1: ้
0: ค่ะค่ะเหมือนกับตอนนี้เนี่ยเราได้แบบว่าเป็นคำที่แบบว่าติดปากหลายคนอย่างอาจารย์ชัชชาติก่อนหน้านี้ก็มีทำงานใช่ไหมคะตอนน
1: ี
0: ้มาทางของพักของดร.โจก็จะเป็นกรุงเทพง่ายๆนะ
1: ง่าย
0: กรุงเทพง่ายๆตอนนี้เอาสองท่านนี้ก่อนที่ประชาชนเริ่มแบบว่าเริ่มจะติดหูแล้วเหมือนกันนะคะในส่วนของคนอื่นนี่เดี๋ยวคงต้องรอเขาเปิดตัวอย่างจริงๆจังๆก่อนว่าจะเป็นยังไงนะคะค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยช่วงเนี้ยเราพูดคุยกับอาจารย์เท่านี้ก่อนเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดเขา
1: ผมฝังนิดนึงได้ไหมฝังนิดนึงได้ไหม
0: ค่ะ
1: กรุงเทพไม่ได้มีแต่สนามผู้ว่านะครับมีสนามเลือกตั้งสก.ด้วยนะ
0: ใช่
1: และเลือกวันเดียวกันด้วยคือ28มิถุนายนแล้วผมจะเรียนท่านผู้ฟังทราบนิดนึงว่าเช ชิญชวนให้ติดตามการแข่งสกอครับผมติดตามมาเนี่ยผมยันว่าสนุกกว่าผู้ว่าอีกรอบนี
0: ้สนุกใช่ไหม
1: ลองดูการแข่งขันของสกอผมบอกว่าเข้มข้นกว่าผู้ว่ารอบนี้ใช่
0: คือไปที่ดิฉันจะสรุปก็คือบอกว่าเดี๋ยวให้เขาเปิดตัวเดี๋ยวเผื่อเราจะได้พูดคุยกับอาจารย์อีกรอบหนึ่งว่าพอเปิดตัวแล้วทีนี้เนี่ยเอาทีนี้อย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์ที่เรารอกันอยู่กลางเดือนนี้ที่เขาจะเปิดตัวหรืออาจจะมีคนอื่นที่เป็นอาจจะซุ่มกันมาทำงานในพื้นที่กันมานานแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวอะไรอย่างเงี้ยเปิดมาในวันที่เขาอาจจะใกล้ๆก่อนถึงวันที่เขารับสมัครอีกทีนึงอย่างนั้น
1: ใช่ผมบอกใบ้นิดนึงจากการติดตามข้อมูลนะ
0: ค่ะ
1: คือจะมีทีมสกที่ไม่สังกัดพรรคแล้วสนับสนุนผู้ว่าปัจจุบันผมถึงบอกมันสนุกมากรอบนี้ยังไงลองติดตามกันดูแล้วกันนะครับ
0: ได้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพอเขารับสมัครเลือกตั้งหรือมีการเปิดตัวกันแบบว่าฟูลทีมกันหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอาจจะได้พูดคุยกับอาจารย์อีกรอบหนึ่งนะคะ
1: ค
0: ่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับทางจสร้อยนะคะ
1: ครับสวัสดีค่
0: ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เชษฐาทรัพย์เย็นนะคะอาจารย์เป็นนักรัฐศาสตร์จากวิทยาลัยพัฒนามหานครมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีการเปิดตัวกันอย่างเป็นคือมีเอาเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงๆมีเพียงแค่พรรคเดียวมีคนเดียวก็คือดร.โจจากทางด้านของพรรคประชาชนนะคะคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรซึ่งก็เปิดตัวกันไปแล้วก็เริ่มลงพื้นที่แนะนำตัวและอย่างวันก่อนเมื่อวานนี้หรือวันนี้จำไม่ได้น่าจะเป็นเมื่อวานนี้ที่ไปทางด้านของพื้นที่เขตบางรักซึ่งนอกจากนี้แล้วทีนี้ก็จะเริ่มลงพื้นที่กันตลอดและอย่างที่อาจารย์เชษฐาบอกในส่วนของคนที่ลงชิงเก้าอี้ผู้ว่านะตอนนี้เนี่ยก็คงแบบจะใช้ระบบแบบว่าเคาะประตูเหมือนตอนสสเคาะประตูไปแนะนำตัวกับคนที่ทางบ้านอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะคนกรุงเทพโลกของคนกรุงเทพอยู่ในโซเชียลอยู่ในออนไลน์เยอะต้องใช้แพลตฟอร์มอันนี้ล่ะค่ะที่จะเป็นการแนะนำตัวให้ประชาชนให้คนกรุงเทพได้รู้จักยิงแอดหรือว่าจะแนะนำตัวอะไรแบบแน่นๆเลยเพราะว่ามีเวลาแค่ไม่เท่าไหร่ประมาณสักประมาณจากวันที่เขารับสมัครก็คือวันที่28พฤษภาคมถึงวันที่1มิถุนายนใช่ไหมฮะแล้วก็วันเลือกตั้งก็คือ28มิถุนายนระยะเวลาประมาณเพียงแค่1เดือนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นใครต้องชิงพื้นที่ในการแนะนำตัวแล้วก็เสนอนโยบายให้คนกรุงเทพได้โดนใจมากที่สุดนะแล้วก็ตัดสินใจในส่วนของการลงคะแนนเสียงให้กับคนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันอีกทีนึงก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวพอเปิดตัวหลายๆคนที่ลงสมัครชิงผู้ว่ากทม.กันครบกันหมดแล้วเนี่ยรวมถึงสก.ด้วยนะมีทีมสก.ด้วยนะเพราะว่าเป็นทีมทำงานนะคะของทางด้านของทีมผู้ว่านะคะก็เดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งละกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
2: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลงทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
1: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

0: ที่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะที่ออกมารถที่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านแล้วก็ส่งพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอสเซอร์ร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แอสเซอร์ร้อยดูเนี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปที่เรื่องอื่นเดี๋ยวขออนุญาตมาที่ทางด้านของคุณผู้ฟังทาง YouTube Live ก่อนนะมีคุณกนิกาเข้ามาก่อนหน้านี้บอกว่าอิสรภาพพลานกฝนตกใช้ที่ปัดน้ำฝนเบอร์2เบอร์3แล้วก็มีลมแรงด้วยตอนที่มีฝนตกลงมาหนักๆนะคะแล้วก็มีคุณฉลาดค่ะบอกว่าตอนนี้ฝนกำลังตกหนักที่หลังร้านหลังศาลเจ้าพ่อเสือนะคะแล้วก็คุณ AA บอกว่าแยกวัดแสนสุขไม่เคยแก้ไขได้นะท่วมตลอดรถติดตลอดแล้วก็มีคุณวรุณใช่ไหมคะบอกว่าตอนนี้แถวจตุจักรฝนตกไหมอ๋อสอบถามเข้ามาใช่ไหมคะคุณ อันนี้อ่านชื่อว่าอะไรคะคุณมัสสิสวัสดิ์เหรอบอกว่าทำไมเขาอนุญาตให้มีตลาดนัดริมทางรถไฟสามเสนวันไหนมีรถติดอ๋อวันไหนที่มีตลาดนัดเนี่ยอย่างรถอย่างติดแล้วขยายที่ขายยาวกว่าเดิมด้วยนะคะนี่ตั้งแต่ก่อน2ทุ่มมาแล้วนะคะก่อนหน้านี้แล้วก็คุณสุธีรัตน์ก็ทอบสอบถามเข้ามาบอกว่าสรุปคนจมน้ำที่ดาวคะนองเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับเหตุที่ทางด้านของดาวคะนองเดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมให้นะคุณสุธีรัตน์รอฟังแล้วกันนะคะไปกันที่คุณเบนาริสคุณเบนาริสสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณเบนาริสอยู่ศรีนครินทร์นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะก่อนนี้ก็อยู่เป็นอ่อนนุชนะคุณนัทยาก
0: ็
1: มาจากคูแถวประมาณกลางแยกอ่อนนุชตรงนั้นนะฮะตรงอ่อนนุชเจ็ดนะฮะก็ใช้เป็นขาออกนะฮะแล้วก็มันเลี้ยวซ้ายเข้าตรงแยกสีนุชใช้เป็นสีนครินนะฮะ
0: ก็
1: ตอนนี้ก็มายูเทิร์นตรงใต้สะพานข้ามคลองบุรีรมย์แล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็คือตรงตลาดเกียรติสมบัติเลยนะฮะก็คือมันใช้เป็นสีนครินขาออกนะฮะมุ่งหน้าไปแยกสีอุดมไปสมุทรปราการสมุทรปราการก็รถน้อยคล่องตัวแล้วรถน้อยคล่องตัวแล้วอ่อนนุชก็เดินทางได้อยู่นะก่อนหน้านี้ก็ยังเขาเรียกว่ามันดึกแล้วเนาะสามทุ่มกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็รถก็จะดูน้อยแต่ว่าก็ระวังรถที่ก็จอดขายของด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตามข้างทางนะฮะแต่ว่าไอ้สีนครินทร์เนี่ยทั้งขาเข้าขาออกเนี่ยนะฮะก็เดินทางได้สะดวกแล้วโล่งเลย
0: ค่ะฝนหยุดหรือยังคะฝนยังตกไหม
1: ฝนเนี่ยไม่เห็นมีร่องรอยในคุณนักจารย์เอ๊ะสีนคริน
0: ตกไหมแถวนั้น
1: ตกหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าตกหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าแต่ช่วงอ่อนช่วงพัฒนาการที่ผ่านมาคือด้วยความที่ก่อนนั้นเนี่ยไปนครปฐมมา
0: คุณนัก
1: จารย์ค่ะตอนนั้นช่วงเย็นแล้วล่ะช่วงแต่บ่ายออกจากที่กรุงเทพประมาณสักสามโมง
0: ค่ะ
1: บ่ายสามโมงนะฮะก็คุณคิดดูนะใช้ระยะเวลาในการเดินทางเนี่ยไปถึงนครปฐมเนี่ยใช้เวลา2ชั่วโมงคือทางด่วนไปนะทีนี้ด้วยความที่ว่ารถด่วนมันติดเนาะหมายถึงว่ารายงานย้อนหลังช่วงเย็นที่ผ่านมาเนาะมันไม่มันติดอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือแค่ไปกินข้าวคุณใช้เวลาไปกลับ4ชั่วโมงเนาะประมาณอย่างเงี้ยเพื่อนเนี่ยเข้าใจหาร้านเนาะ
0: ไม่ได้ขึ้น M81 ไป
1: อะไรนะ
0: ไม่ได้ขึ้น M81 ไปตรงนู้นบางใหญ่แล้วไปขึ้นตรงนู้น
1: ไม่อันนี้ไปขึ้นตั้งแต่ตรงบางนาไง
0: ค่ะ
1: ตรงบางนาก็ไปขนาดทางด่วนนี้ทันทีแรกจะให้ลงตรงสาทรแล้วก็จะไปใช้ราชพฤกษ์ไง
0: ค่ะ
1: เขาเปลี่ยนให้ไปเขาเปลี่ยนให้ไปผ่านไอ้ตัวของอะไรนะแถวอะไรนะแถวแยกเรือนจำอ่ะ
0: แยกเรือนจำ
1: เส้นระดำเนินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: ใช้สะพานมาปิ่นเกล้ากับดีนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นก็เรียกเขาต่อแถวอะไรนะรอที่จะขึ้นไออะไรอ่ะทางคู่ขนานบรมราชชนนีอ่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะช่วงนั้นมันเป็นสี่โมงเย็นไง
0: ค่ะ
1: สี่โมงเย็นเนี่ยทีนี
0: ้
1: รถที่วิ่งทางที่ว่าลงจากสะพานปิ่นเกล้าไปแล้วเนี่ยเขาก็จะรอที่จะให้เปิดทางที่จะเป็นทางพิเศษอ่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นพิเศษอ่ะทีนี้เพลินในที่จังหวะได้ขึ้นไปพอดีได้ขึ้นไปแล้วเบี่ยงออกไปตรงเลนพิเศษได้พอดีเลยไงก
0: ็
1: เลยไม่ต้องเหมือนไปอารมณ์ไปแซงคิวเขาอะแต่มันสถานการณ์พาไปนะไม่ได้แซงเนาะ เพราะว่าคนที่เขารออยู่แล้วเขาก็รอไงไอ้เรากลับไปนั่นเร็วกว่าเขาอีก ทีนี้ก็เลยรู้แล้วว่าเกิดจากการถึงสุขจะขึ้นทางข้างบนคู่ขนานเนี่ยไปเวลาเนี้ยน่าจะเวิร์กกว่า
0: ใช่ใช่เพราะว่าเขาจะมีเวลาวิ่งรีเวิร์สเลน
1: ดีมากเวิร์กมากเนี่ยถ้าเกิดแบบถึงแม้ว่าเราจะไปแบบว่าเนี้ยไปก่อนนะไปก่อนเวลาอย่างนี้นะไปวนก่อนไปวนหาวนแถวนั้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวรู้หลักแล้ว อะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกมากนะคุณนันทยาเพราะว่าเขาเปิดเป็นเลนเดียวไปเลยอ่ะแบบวิ่งไปทางเดียวกันเลยไม่มีแบบสองนั่นอ่ะ
0: แล้วทีนี้คนอยู่ใกล้คนอยู่ใกล้ไปช้าสุด
1: คนอยู่ใกล้ยังไงนะ
0: หมายถึงว่าคนที่นัดที่เราไปถึงนู่นนครปฐมอ่ะคนอยู่ใกล้จะไปช้าสุดไหมฮะ
1: ใช่อันนี้คือทุกคนอ่ะอยู่ในรถนาริสอ่ะ
0: ไปด้วยกันหมด
1: คือเขาไปหาเดี๋ยวนี้ด้วยความที่ว่าสื่อโซเชียลเนี่ยมันมีผลจริงนะคุณตั้งยาตอนนี้ก็ถามเพื่อนว่าจะเธอรู้ได้ไงร้านที
0: ่ตามรอยยูทูบเบอร์สินะ
1: ตามรอยพวกนี้ไปหมดเลยคุณตั้งยาคือดูในติ๊กต็อกคือแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สัตว์แล้วก็คิดฉันเหนื่อยฉันขับรถเธอรู้เปล่าว่าแบบมันใช้เวลาแต่ตอนนี้ก็รู้แล้วรู้ใจเขาเลยนะว่าพอขับไปถึงนครชัยศรีปุ๊บเนี่ยเราก็มาสังเกตมองหน้าเขาไงแล้วมีเพื่อนต่างชาติด้วยเขาคงคิดผิดเขาคงคิดในใจว่าฉันคิดผิดนั่นแหละที่ฉันที่แบบเลือกที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วร้านอร่อยแถวย่านบางนาสมุทรปราการก็เยอะไง
0: ทำไมอ่ะเราไปถึงตามรอยไปแล้วมันไม่ถูกปากเราหรือว่าไงฮะถึงรู้สึกเสียใจ
1: อาหารโอเค
0: อาหาร
1: โอเคบรรยากาศโอเคไง
0: ค
1: แต่จริงๆแล้วมันยังเป็นที่ต้องไปไกลขนาดนี้ไหมอ
0: ๋อก็เลยแบบว่าคนที่แบบว่าแนะนำก็รู้สึกผิดนิดนึงเลย
1: เหมือนก็รู้สึกผิดในใจอ่ะพลาดแล้วอะไร
0: ทำไมก็ถือว่าแบบว่าปกติอยู่ถ้าอยู่ในกรุงเทพเราก็จะได้กินบ่อยไงแต่ถ้าออกต่างจังหวัดแล้วก็เนี่ยก็คืออย่างนึงแหละถ้าเกิดอย่างน้อยๆคุณเบนลิกก็รู้แล้วว่าถ้าผ่านเส้นบอลมทางยกระดับมาเวลานี
1: ้ไ
0: ป
1: ใช่แล้ว
0: ไปตอนนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มีความรู้หนึ่งความรู้แล้วว่าไปอย่างงี้มันดีกว่านะมันสามารถที่ไปอารมณ์ว่าไปแซงคิวได้เลยสามารถลงสะพานขึ้นปิ่นเกล้าแล้วก็เบี่ยงขึ้นบอลมไปได้เลยอะไรประมาณอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เนี่ยแล้วก็เนี่ยคิดในมุมบวกว่าเข้าไว้
1: ถูกแล้วก็มุมบวกที่สองนะถ
0: ้
1: าเกิดนี้ผ่านไปแถวนั้นอ่ะไปราชบุรีไปอะไรเงี้ย
0: ขาก
1: ลับอาจจะแวะรับประทานอาหารที่นี
0: ่ใช่
1: อาจจะต้องไปซ้ำเพราะว่าอาหารเขาโอเครสชาติโอเคแล้วก็บรรยากาศโอเคอะไรประมาณอย่าง
0: น
1: ี้ไงเราก็ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยแต่ทุกคนนะคุณเชื่อไหมหลับหมด
0: ไม่มีใครเป็นเพื่อนเลย
1: ตอน
0: เวลาจะไปแล้วเดี๋ยวฉันเป็นเพื่อนเองเดี๋ยวฉันรักเป็นเพื่อนหันไปอีกทีนึงเพื่อนไม่ได้แล้วจ้า
1: หายไปทีละคนนะคุณไม่ได้หายพร้อมกันนะ
0: เงียบกริบ
1: เป็นเด็กน้อยอายุขวบกว่านี่ก็แบบตายหมด
0: กินอิ่มนอนหลับสบายใจเพื่อนเรา
1: ก็เลยว่าคุณไปกับ150โลอ่
0: ะ
1: ดูแล้ว GPS นะไปกับ150โลโอ้โหเราเนี่ยตอนนี้ดูเดแบบสโลสเลมากเลยอ่ะแบบประมาณว่าแบบตอนนี้ส่งทุกคนกลับบ้านหมดแล้วเหลือนิดอยู่คนเดียวนี่กำลังจะตอนนี้อยู่ตรงแยกสีอุดมนะฮ
0: ะ
1: ก็เลี้ยวขวาเข้าอุดมสุขนะคุณนัตยาก็ดูแล้วเนี่ยสภาพจราจรช่วงเวลานี้ทั้งเฉลิมพระเกียรติอุดมสุขแล้วก็ศรีนครินทร์ในโซนของแยกสีอุดมเนี่ยใช้การได้ดีนะฮะ
0: ดูแล้วร่องรอยไม่มีฝนใช่ไหมฮะ
1: ไม่มีอ่ะสรุปคือก่อนไปนะก่อนที่ออกจากบ้านนะตอนช่วงบ่ายอ่ะนี่เก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะไม่ให้มันนั่นเลยแต่ว่าแถวบ้านตอนนี้ไม่มีเลยนะไม่มีร่องรอยอ่ะ
0: ไม่มีทีท่าว่าเหมือนกับผ่านการถูกฝนตกมาอะไรอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าตอนช่วงที่อยู่นครปฐมที่อยู่ที่ร้านนะ
0: ฮะ
1: ก็มีฝนตกมานะแต่ว่าไม่ได้หนักไม่รู้สึกว่ามีฝนตกเขามันรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันที่รถมันจะเปียกอะไรอย่างเงี้ยก็ถามคนที่เขาดูแลรถตรงนั้นเขาก็บอกอ๋อที่ตัวแป๊บนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปแล้วก็ในระหว่างทางที่ขับมาเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เส้นบรมนะฮะเส้นบรมแล้วก็ถึงปิ่นเกล้าแล้วก็ลาดดำเนินอะไรเงี้ยมีฝนตกตลอดทางนะแต่ไม่ปล่อยปล่อย
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ผ่านประตูน้ำด้วยนะในเส้นเพชรบุรีนะฮะเพชรบุรีแล้วก็
0: ที่ประตูน้ำเป็นไงบ้างคะ
1: อะไรนะ
0: ที่ตรงประตูน้ำหนักหนาสาหัสไหมคะ
1: โอ้ยถ้าเกิด
0: โอ้ถ้าถอดหายใจก่อน
1: เขาไม่ปิดสะพานนี่จะถึงบ้านเร็วกว่านี
0: ้อ๋อ
1: นี่พอดีเขาปิดสะพานตรงข้ามแยกตรงนั้นไง
0: ใช่ใช
1: ่มันก็เลยดูแบบว่ามีรถไอ้ติดแต่แยกสัญญาณไฟมันก็จะอาจจะดูนานหน่อยไงอะไรอย่าง
0: เงี้ยคือเราต้องไปตรงนั้นเพราะเราจะไปขึ้นทางด่วน
1: ไม่ขึ้นเลยค่ะตอนนี้ไม่ขึ้นทางด่วนเลย
0: อ๋อ
1: ไม่ใช้เป็นเส้นทางธรรมดาเป็นฟรีเวย์ตลอดทางเลย
0: ค่ะ
1: ใช่แหละไม่ใช้เส้นประตูน้ำไงก็คืออยากจะเทสระบบไปแหละว่า
0: อุ้ยจะบอกว่าตั้งแต่ตอนที่เขามีทำรถไฟฟ้าเส้นเพชรบุรีหลานหลวงอะไรเงี้ยเคยผ่านไปแล้วปวดหัวมาก
1: ช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยที่คุณที่ดูเขาผ่านไป2ทุ่มอ่ะก็จะเทสระบบว่าเออ2ทุ่มมันเป็นยังไงเนาะอาจจะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พูดง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนก่อนเมื่อก่อนนี้ที่มันมีสะพานอ่ะมันก็คือดีหมดไงแต่ตอนนี้พอสะพานไม่มีแล้วตอนนี้คือสะพานยังมีอยู่นะแต่เขาปิด
0: ไม่ขึ้นไม่ได
1: ้ตอนนี้เขาขึ้นไม่ได้ไม่แน่ใจเขาจะไม่แน่ใจว่าเขาจะทุบหรือเขาจะยังไงเนี่ย
0: เดี๋ยวเขาค่อยๆลื้อค่อยๆลื้อก่อน
1: อ๋อเขาลื้อใช่ไหม
0: ค่ะเห็นว่านะแต่ว่าต้องค่อยๆทำก่อนไม่ใช่แบบว่าพอปิดปุ๊บนี่ต้องลื้อเขาต้องลื้อพวกสาธารณูปโภคในบริเวณใกล้เคียงก่อนแบบนั้นนะคะ
1: ต้องเอาออกอะไรต้องรวมเหมือน
0: เพราะว่าเขาปิดถึงปี70นะคุณเบนเนลิสไม่ต้องกลัว
1: ปีนี้ปีอะไร69
0: ใช่
1: ค
0: ุ
1: ณก็พูดจะดูเหมือนไกลเลยเพราะว่ามันก็ไ
0: กลยังอีกหลายเดือนอยู
1: ่รอ
0: ทำไมคุณเบนเนลิสทำไมเวลาเดินเร็วขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่เวลาของเราแต่ละคน
0: เ
1: นี่ยมันไม
0: ่เท่ากัน
1: ไม่เท่ากันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังไงแล้วเขารู้สึกอย่างเขายังไง
0: เดี๋ยวเขาก็ต้องทำสถานีรถไฟฟ้าตรงนั้นด้วย
1: กลับมาสร้างใหม่ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเดี๋ยวตอนนี้คือยังเดี๋ยวจำไม่ได้แล้วว่าเขาจะสร้างกลับมาเหมือนเดิมไหมจะเอากลับมาจะเหมือนเดิมเดคิดว่าน่าจะต้องนะดิฉันจำไม่ได้แล้วเหมือนกันเดี๋ยวไปขอดูรายละเอียดก่อนเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังอีกทีนึง
1: ใช่ไหมเพราะตอนนี้สองคนเราต้องไปพักกันก่อนนะพาไปพักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากศูนย์ข่าว
0: ถึงบ้านแล้วใช่ไหมคะเนี่ย
1: ต้นสุดท้ายนี่กำลังถอยหลังแล้ว
0: โอเคส่งเข้าบ้านพอดีเลยพักผ่อนค่ะพักผ่อน
1: นะครับแล้วก็ใครที่อยู่ต่อคุณนัทยาก็อยู่ต่อกันยาวๆไปถึงเที่ยงคืนเลยนะครับ
0: ถึงเช้าเลยสิพอดีฉันอยู่ถึงเที่ยงคืนละ
1: อ๋อใช่ไหม
0: โอเค
1: กันไป
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณเบนาริสขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นในส่วนของการจราจรบนถนนศรีนครินทร์นะที่อื่นฝนตกหมดเลยเมื่อสักครู่นี้ไปแอบไปดูแถวๆศรีนครินทร์ถนนแห้งเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา22นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับนายกสั่งล้างบางทุนนอมินีเกาะพังงันด้านกรมการปกครองร่วมกับตำรวจนำกำลังบุกจับ3โรงแรมเถื่อนขยายผลเส้นทางการเงินสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
6: Green Bio มีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: สนับสนุนโดย
8: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ปลัดมหาไทยเผยนายกอนุทินกำชับผู้ว่าผู้การตำรวจทั่วประเทศบังคับใช้กฎหมายเข้มสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐทุกส่วนทำหน้าที่ตามกฎหมายพบการกระทำผิดไม่ว่าคนไทยหรือต่างชาติต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้นคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสหน่อยครับ
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยกรณีพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆและส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทยวันนายกรัฐมนตรีได้ติดตามเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปกครองหน่วยงานด้านความมั่นคงหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวสร้างความรับรู้ความเข้าใจกับผู้ประกอบการตลอดจนนักท่องเที่ยวให้ทราบถึงวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามของคนไทยพร้อมสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฝ่ายปกครองตำรวจทุกท้องที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นดำเนินมาตรการป้องกันกระทำความผิดโดยหากพบกระทำละเมิดกฎหมายให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่มีละเว้นส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการกับกรณีชาวอิสราเอลเข้ามาพักอาศัยระยะยาวในพื้นที่เกาะพังงานเกาะสมุยเกาะเต่าใช้วีซ่านักท่องเที่ยวเข้ามาประกอบอาชีพรวมถึงมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมโดยตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจในลักษณะนอมินีพร้อมดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดขณะที่จังหวัดภูเก็ตผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงและผู้ประกอบการสร้างความรับรู้การเข้าใจกับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งดำเนินมาตรการไม่ยอมผ่อนปรนโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังหากพบผู้กระทำผิดจะถูกลงโทษในอัตราสูงสุดกรณีการกระทำผิดร้ายแรงเจ้าหน้าที่จะเพิกถอนสิทธิ์การพำนักในราชอาณาจักรทันทีกรณีการขับขี่ยานพาหนะโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกส่งฟ้องโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมยืนยันภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เปิดกว้างแต่ต้องมาพร้อมกับการเคารพวัฒนธรรมและสิทธิ์ของผู้อื่นยศวัฒน์พงษ์ประภาสเป็นไงครับ
1: ขณะที่ล่าสุดวันนี้ฝ่ายปกครองและตำรวจพื้นที่เกาะพังงันและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ปูพรมตรวจสอบสถานประกอบการเป้าหมายในพื้นที่พบการกระทำผิดอย่างชัดเจนโดยเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจำนวน3รายดำเนินคดีข้อหาประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและดำเนินคดีตามพรบโรงแรมจากการตรวจสอบโนมินีพบกลุ่มบริษัทมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติในลักษณะที่น่าสงสัยซึ่งอาจเป็นการใช้คนไทยเป็นตัวแทนนำพรางเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายจึงได้ขยายผลต่อเนื่องอายัดเอกสารบัญชีและรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อส่งตรวจสอบเส้นทางการเงินและสิทธิการครอบครองที่ดินต่อไปผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาด้านจังหวัดระนองย้ำนำเทคโนโลยีเสริมประสิทธิภาพภารกิจความมั่นคงในทุกมิติคุณธมรรัตน์ขันธาวินหุรายงานครับ
10: พลเอกพนาแคล้วปลอดผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดระนองตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงาน โดยได้รับฟังการบรรยายการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาโดยสามารถจับกุมการกระทำความผิดที่สำคัญอาทิตรวจยึดยาบ้าอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนจับกุมแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองรวมทั้งการลักลอบนำเข้าสินค้าทางการเกษตรและน้ำมันผิดกฎหมายทั้งนี้หน่วยได้นำผลการปฏิบัติไปขยายผลการจับกุมเพื่อวางแผนคุมเข้มมาตรการสกัดกั้นขบวนการลักลอบลำเลียงสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาศักยภาพกำลังพลควบคู่กับการเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าตรวจและรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมทั้งกำชับผู้บังคับหน่วยให้ดูแลกำลังพลอย่างใกล้ชิดเน้นย้ำห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบในพื้นที่โดยเด็ดขาดพร้อมให้หน่วยใช้กลไกในการประสานงานร่วมกับฝ่ายทหารเมียนมาผ่านช่องทาง TVC อย่างต่อเนื่องธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะรับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลที่ว่า
0: จ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอเลาะเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

0: ช่วงนี้ค่ะ 22:11 นะคะกลับมาที่จสร้อยกันนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีคุณสุทธิรัตน์นะสอบถามเข้ามาเรื่องกรณีคนจมน้ำที่ตรงคลองดาวคะนองเป็นอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้สายของกู้ภัยยังอยู่หรือเปล่าคะสายของกู้ภัยไม่อยู่แล้วพอดีเมื่อสักครู่นี้เรามีสายของทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะเพิ่มเติมกรณีคนจมน้ำที่อยู่ภายในคลองดาวคะนองเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพบคนที่ลงสูญหายในน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นผู้ชายอายุประมาณ40ปีเดี๋ยวสักครู่นะกำลังต่อสายถึงทางด้านของกู้ภัย436มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะซึ่งอยู่ในจุดที่เกิดเหตุว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าตอนที่สอบถามมาเราก็เลยสอบถามเพิ่มเติมไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ไปในจุดที่เกิดเหตุนะคะว่าหลังจากที่ไปค้นหาเพราะว่ารับแจ้งมาตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณสัก4โมงเศษเกือบ5โมงอ่ะมาแล้วนะคะเป็นกู้ภัย436มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะสวัสดีค่ะกู้ภัย346ค่ะ436ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ค่ะตอนนี้ยังอยู่ในจุดตรงที่พบผู้สูญหายใช่ไหมคะ
1: อยู่ครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: ตอนนี้รอแพทย์อยู่ครับ
0: เดี๋ยวนั้นในส่วนของคนที่เราเจออะค่ะที่เราเจออะค่ะตกลงเขาเป็นผู้ชายใช่ไหมคะ
1: ผู้ชายครับอายุประมาณ49ครับ
0: อายุ49ปีนะคะ
1: ครับประมาณ49คร
0: ับ ค่ะเป็นคนอยู่แถวนั้นไหมหรือว่ายังไง
1: เขาบอกอยู่แถวนี้ครับอยู่แถวเรียนเรียนครับเรียนครับเรียนถามอาสาให้ครับแม
0: ่ค่ะค่ะตรงจุดที่เกิดเหตุก็อยู่ตรงบริเวณคลองดาวคะนองตรงแถวแถวสะพานตรงสะพานข้ามคลองดาวคะนองพอดีเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเผื่อจะได้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะว่าเป็นค่ะสวัสดีค่ะดิฉันคุยสายกับคุณอะไรคะอันนี้จากจสร้อยนะคะได้ยินไหมเอ่ย
1: สวัสดี
0: ค่ะดิฉันคุยสายกับกู้ภัยอะไรคะเนี่ยกู้ภัย436นะ
1: ค
0: ่ะจากจสร้อยค่ะจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงคนที่จมน้ำเสียชีวิตอะค่ะตอนนี้เนี่ย เราทราบรายละเอียดเขาหรือยัง
1: ยังครับรอหมอคร
0: ับ ค่ะรอแพทย์มานะแต
1: ่
0: ค่ะจุดที่เราไปเจอตรงบริเวณไหนของคลองอะคะ
1: อะไรนะคร
0: ับจุดที่เราไปเจออะค่ะอยู่ตรงบริเวณไหนของคลองคะ
1: อยู่ในคลองครับงมประดาน้ำขึ้นมางมขึ้นมาคร
0: ับ ค่ะก็คือเป็นจุดที่ตอนแรกที่เขามีคนชี้ว่าเขาจมหายไปตรงบริเวณนั้นเลยไหมหรือว่าห่างไปไกลไหม
1: อะไรนะครับขออี
0: กตรงจุดที่เราที่ประดาน้ำไปเจออะค่ะมันอยู่ตรงบริเวณจุดที่มีคนชี้ว่าเขาหายไปหรือว่าเขาถูกน้ำพัดไปไกลไหมอะคะอ
1: ย
0: ู่
1: ใกล้ก
0: ัน
1: ครับใกล้กันเลย
0: อยู่ใกล้กันเลยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่
1: คร
0: ับ อ๋อค่ะแล้วตอนที่นำขึ้นมาแล้วเนี่ยมีใครมาแสดงตัวไหมว่ารู้จักกับคนที่เสียชีวิตอะค่ะ
1: ยังไม่มีครับ
0: ยังไม่มีเลยอะคะ
1: ใช่ครับ
0: ในตัวเขาก็ไม่มีหลักฐานหรือว่ายังไงเขาแต่งกายยังไงอะคะ
1: ก็เป็นกางเกงขายาวยืดๆเลยครับ
0: กางเกงขายาวเป็นกางเกงอะไรกางเกงผ้าซาแลกกางเกงยีน
1: มันไม่ใช่เป็นคล้ายกางเกงซาแลกครับ
0: ค่ะสีอะไรอะคะ
1: เขาแบ่งเกงสีอะไร
0: แล้วก็สวมเสื้อยืดเป็นเสื้อยืดลักษณะยังไงสีอะไรคะ
1: เป็นกางเกงสามส่วนสีดำคร
0: ับ กางเกงขาสามส่วนสีดำค
1: ่
0: ะแล้วก็เสื้อ
1: สีอะไร
2: เสื้อส
1: ี
2: เทา
1: เสื้อสีเทา
0: เสื้อยืดสีเทานะคะ
1: ใช่ครับแขนยาว
0: ค่ะเสื้อยืดแขนยาวสีเทา
1: ใช่คร
0: ับ ค่ะแล้วลักษณะของไม่ใช่ลักษณะก็คือในตัวเขาอะค่ะมีหลักฐานอะไรอย่างนี้ไหมฮะ
1: ยังไม่ได้คนครับต้องรอหมอกับแพทย์ครับ
0: อืมค่ะค่ะดูลักษณะของผู้ชายคนนี้เนี่ยเขา ือจะบอกว่าอะไรอ่ะเขาเหมือนเป็นคนเร่ร่อนไหมหรือว่ายังไงอะค่ะ
1: น่าจะเป็นคนมีญาติคร
0: ับ อะไรนะคะ
1: น่าจะเป็นคนมีญาติครับแต่งตัวก็ดูดี
0: อ๋อค่ะไม่เหมือนกับคนเร่ร่อนนะตรงบริเวณตรงบริเวณที่เขาลงไปตรงนั้นเนี่ยทางด้านบนนะคะมันจะมีแบบมีรองเท้ามีทรัพย์สินอะไรที่แบบว่าน่าจะเป็นของคนนี้วางอยู่บ้างไหมคะ
1: ไม่มีเลยครับไม่มีเลย
0: ไม่มีเลยนะ
1: คร
0: ับ ค่ะค่ะตอนนี้เนี่ยนำขึ้นมาแล้วรอแพทย์อยู่อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจะนำผู้เสียชีวิตไปไว้ที่ไหนคะ
1: น่าจะส่งศิริราชคร
0: ับ อ๋อค่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอแพทย์มาชันสูตรเบื้องต้นก่อนนะคะ
1: ได้คร
0: ับ ค่ะตอนนี้ทีมก็ถอนออกมากันหรือยัง
1: อะไรนะครับ
0: ตอนนี้ถอนทีมออกมาหรือยัง
1: ตอนนี้ก็รอหมออย่างเดียว
0: ค่ะ
1: ทีมรอหมออย่างเดียว
0: อ๋อเหลือแต่ทีมรอหมออย่างเดียวนะคะค่ะ
1: คร
0: ับ ได้ค่ะงั้นขอบคุณมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเป็นกู้ภัย436มูลนิธิปอเต็กตึงนะคะก็คือว่าเป็นคนที่ตอนแรกที่เราได้รับแจ้งมานะคะไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่นะจนสุดท้ายเนี่ยทางด้านของประดาน้ำมูลนิธิปอเต็กตึงนะซึ่งนำทีมประดาน้ำชุดประดาน้ำเนี่ยลงไปหาค้นหาผู้สูญหายในน้ำนะจนเนี่ยไปเจอว่าเป็นผู้ชายอายุประมาณ40กว่าปีได้นะคะตรงนี้เนี่ยแล้วก็การแต่งกายก็คือเป็นการแต่งกายด้วยกางเกงขา3ส่วนสีดำแล้วก็สวมเสื้อยืดแขนยาวสีเทานะฮะตอนนี้เบื้องต้นยังไม่ได้ดูว่าในตัวนี่มีหลักฐานอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอแพทย์มาก่อนนะคะต้องรอแพทย์มาก่อนว่าเพื่อที่จะมาชันสูตรแล้วก็ดูในตัวของผู้เสียชีวิตว่ามีหลักฐานอยู่หรือเปล่านะคะว่าเป็นใครอะไรอยู่ที่ไหนยังไงบ้างนะคะเมื่อตอนช่วงเวลา 21:57 คุณผู้ฟังที่บริเวณทางด้านของถนนชัยพฤกษ์คุณต้นแจ้งเข้ามาบอกว่าตรงบริเวณชัยพฤกษ์ฝั่งขาเข้าก่อนถึงเดอะคริสตัลชัยพฤกษ์เล็กน้อยตรงช่วงบริเวณหน้าหมู่บ้านลัดดารมมีรถชนกัน 3-4 คันตอนนี้เนี่ยเราแจ้งไปที่ทางด้านของสภ.ชัยพฤกษ์แล้วนะคะการจราจรนั้นก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ค่ะแล้วก็คุณพันธ์ก็แจ้งอุบัติเหตุบนถนนบรมชนนีฝั่งขาออกมาจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะคะมาทางด้านของต่างระดับสิรินธรตรงบริเวณหน้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าเป็นถนนบรมชนนีนะคะรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งมีคนเจ็บด้วยนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวแล้วนะคะอันนี้ตอนที่เกิดอุบัติเหตุก็จะทำให้การจราจรนั้นจะเคลื่อนตัวไปได้ช้าคุณอริสาแจ้งบอกว่าใช้เส้นทางเอกชัยบางบอนฝั่งขาออกจากทางด้านของบางบอน1มาต่างระดับเอกชัยในฝั่งขาออกเนี่ยการจราจรไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่าบนต่างระดับเอกชัยมีบันไดอลูมิเนียมตกอยู่ในช่องทางกลางค่ะโอ้แจ้งมาเมื่อตอนช่วงก่อน4ทุ่มนี้นะคะใช้เส้นทางถนนเอกชัยฝั่งขาออกตรงบริเวณต่างระดับเอกชัยพอดีเลยมีบันไดอลูมิเนียมตกอยู่ในช่องทางกลางนะคะก็เลยอยากจะฝากผู้ใช้ทางเนี่ยระมัดระวังด้วยตอนนี้เราแจ้งไปที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ทราบแล้วนะคะคุณณัฐวุฒิค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าใช้เส้นทางจอมทองที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของแยกดาวคนองจอมทองนะคะตรงบริเวณสัญญาณไฟที่แยกดาวคนองจอมทองไฟเขียวน้อยไฟแดงนานไม่รู้ไฟเสียหรือเปล่านะก็เลยทำให้รถติดมากเลยไฟเขียวนี่บอกว่ารถเนี่ยไปได้แค่3คันเท่านั้นก็แดงแล้วนะจริงๆที่ฉันเห็นมาตั้งแต่ตอนช่วงเย็นแล้วนะตอนที่คุยกับทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่บอกไปหาคนจมน้ำตรงแถวๆตรงคลองดาวคนองเนี่ยจะเห็นว่าตรงแยกดาวคนองจอมทองที่มาจากทางแยกอุทากาศที่จะมุ่งหน้าออกมาทางดาวคนองเนี่ยท้ายแถวยาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวก็สั้นแล้วแต่ว่าคุณณัฐวุฒิบอกว่า สัญญาณไฟเขียวเนี่ยมันน้อยฝั่งที่มาจากทางจอมทองที่จะมุ่งหน้าออกมาทางดาวคะนองนะไฟเขียวมันไม่ใช่ไฟเขียวมันน้อยไฟแดงนานนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาตั้งด้วยระบบ AI หรือว่าระบบอะไรยังไงนะคะบอกว่าไฟเขียวเนี่ยรถไปได้แค่3คันเองตอนนี้เนี่ยเลยทำให้ฝั่งที่บนถนนจอมทองที่จะออกมาทางดาวคะนองจอมทองจริงๆมีติดอยู่ด้านเดียวเลยนะทางฝั่งทางด้านของสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าที่มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกดาวคะนองจอมทองตรงนี้เนี่ยก็ไม่มีท้ายแถวนะจะมีฝั่งเฉพาะทางด้านของถนนจอมทองที่มาออกทางแยกดาวคะนองตรงนี้เนี่ยที่มีท้ายแถวจะยาวสักหน่อยนึงนะคะน่าจะเป็นเพราะว่าสัญญาณไฟเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้รถติดขัดนะตรงแยกดาวคะนองตรงนี้นะคะคุณวิเชียนขอความช่วยเหลือรถยางแตกมียางอะไหล่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางค่ะเป็นรถเก๋ง Toyota Vios สีบรอนซ์เงินทะเบียน11ขอไข่ออ่าง7549จอดอยู่ภายในลานจอดรถของร้านอาหาร Grace Earth นะคะในซอยร่วมฤดีซอย3ฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังจะผ่านทางด้านของแถวๆสารสินวิทยุแถวนั้นนะคะรถของคุณวิเชียนค่ะจอดอยู่ที่ภายในร้านอาหารเป็นลานจอดรถของร้านอาหารนะคะที่อยู่ซอยร่วมฤดีซอย3ถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณทางด้านของซอยร่วมฤดีซอย3นะคะซอยผ่านเข้าไปในซอยร่วมฤดีซอย3ตรงจุดนี้เนี่ยรบกวนด้วยนะคะพอดีรถยางแตกก็คือมียางอะไหล่แล้วแต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางค่ะถ้าเกิดว่ามีใครอยู่ที่ตรงใกล้ๆตรงโซนทางแถบนี้เนี่ยยังไงรบกวนด้วยนะคะแวะให้การช่วยเหลือนิดนึงรถยางแตกอยู่เป็นรถเก๋ง Toyota สีบอนเงินทะเบียน1ขอไข่ออ่าง7549 1ขอไข่ออ่าง7549นะคะร้านอาหารชื่อร้านอาหาร Great Earth นะอยู่ภายในซอยร่วมฤดีซอย3

กลับมานะพอดีเรียนกำลังพยายามไปหาดูว่าร้านอาหารที่ทางด้านของคุณวิเชียนแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาเนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหนของทางด้านของซอยร่วมฤดีนะก็อยู่ตรงช่วงมันจะเป็นประมาณแถวแถวร่วมฤดีซอย3นะมันจะมีตึกอยู่บริเวณริมถนนถ้าเกิดว่าใครวิเชียนแจ้งขอความช่วยเหลือเข้ามาเนี่ยอยู่ตรงบริเวณไหนของทางด้านของซอยร่วมฤดีนะก็อยู่ตรงช่วงมันจะเป็นประมาณแถวแถวร่วมฤดีซอย

0: คะถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวๆนั้นรบกวนแวะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเดี๋ยวนะสักครู่นะพอดีไปเปิดทางด้านของ Facebook แหมแล้วก็แหมเป็นสายโซเชียลใช่ไหมคะก็ต้องท่องโลกโซเชียลกันนิดหนึ่งนะซึ่งมีข่าวดีๆต้องบอกอย่างนี้นะเพราะว่ามี Facebook ของคุณน็อตวรฤทธิ์ใช่ไหมคะเป็น Facebook ของคุณน็อตวรฤทธิ์เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นนักแสดงด้วยนะคะเพิ่งจะโพสต์ Facebook เมื่อตอนประมาณสัก2ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางพิเศษบริเวณด่านบางแก้วที่ส่งมอบกระเป๋าตังค์เขาเขียนอย่างนี้นะกระเป๋าตังค์คืนให้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณพลเมืองดีคุณพงศกรผู้เก็บกระเป๋าตังค์ส่งให้เจ้าหน้าที่นะครับเหตุเกิดขณะจะวิ่งเข้าห้องน้ำรีบวิ่งเข้าห้องน้ำจนกระเป๋าสตางค์หล่นนะคะบนทางบูรพาวิถีนะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กคนดีขอบพระคุณขอขอบพระคุณนะอันนี้เป็นของทางด้านของเป็นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะไม่ใช่บูรพาวิถีนะแต่ว่า เดี๋ยวนะเป็นตกลงเราสอบถามไปที่บนทางด่วนแล้วตรงนี้เป็นของเป็นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์นะคะเป็นเนี่ยเจ้าหน้าที่ประจำที่ด่านตรงบางแก้วตรงนี้นะคะที่มีพลเมืองดีเขาเก็บกระเป๋าสตางค์แล้วก็เอาไปส่งคืนไว้ให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์พลเมืองดีก็คือคุณพงศกรนะนามสกุลอะไรไม่รู้แต่ว่าเนี่ยล่ะคุณน็อตเขาโพสต์เอาไว้บอกว่าชื่อคุณพงศกรแล้วก็เอาไปส่งคืนไว้ที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่บนทางด่วนไม่แน่ใจนะว่าทำไมอาจจะติดต่อยังไงทำไมถึงทราบว่าตกอยู่บนทางด่วนนะคะไม่เป็นไรค่ะยังไงก็เรื่องดีๆเราเอามาเผยแพร่ให้กับทางด้านของทุกๆคนได้ทราบกันนะว่ายังมีคนที่เขามีน้ำใจดีๆอยู่ทุกคนทุกแห่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเรื่องดีๆก็เลยอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยมีอุบัติเหตุค่ะคุณผู้ฟังบนถนนรังสิตนครนายกคุณโจคะสวัสดีค่ะ
1: ผมโจครับ
0: ค่ะคุณโจนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเป็นอุบัติเหตุรังสิตนครนายกช่วงไหนคะ
1: ตรงข้ามดูโฮมนะครับคลอง7
0: คลอง7ดูตรงข้ามนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะเป็นรถอะไรอ่ะคะ
1: คือผมอ่ะเห็นไม่ชัดเพราะตรงนั้นมันมืดแล้วผมอ่ะมุ่งหน้ามาทางรังสิตแต่คันนี้เขาเกิดอุบัติเหตุตรงทางขึ้นที่จะเบี่ยงไปลำลูกกาคันนี้ก็น่าจะไม่ชินเส้นทางแล้วคันนี้เหมือนสับมาเร็วแล้วเบี่ยงขึ้นเหมือนจะแบบเหมือนไม่ทันอ่ะเหมือนแบบกึ่งไม่ทันแล้วทางล้อขวาน่าจะไปเกยทางที่มันแบบเหมือนกับเหินนะครับ
0: ค่ะ
1: เหมือนกับเหินแล้วก็ตะแคงพลิกตะแคง
0: อันนี้คือเขาวิ่งขาเข้าใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็จะขึ้นจะเบี่ยงออกไปทางลำลูกกาครับ
0: ขึ้น
1: วงแหวนเพื่อที่จะเบี่ยงไปทางลำลูกกาครับ
0: ค่ะ
1: แต่คราวนี้คือผมเห็นน่ะใกล้ๆแล้วเพราะมันมืดตรงนั้นนะฮะมันมืดแล้วผมเห็นใกล้ๆแล้วคือเห็นทางด้านซ้ายมือของผมอ่
0: ะ
1: ว่าเขาพลิกตะแคงอยู่แล้วก็เหมือนจะเป็นกระบะตู้ทึบที่มีของบรรทุกมาด้วยแล้วหล่นเกินกาดด้วยอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วมันอันตรายที่มันอันตรายคือมันมืดตรงนั้นนะฮะมันปิดไฟหมดเลยอ่ะ
0: ดูลักษณะแล้วเพิ่งจะเกิดเลยใช่ไหมคะ
1: ครับผมน่าจะไม่เกิน10นาที5นาที10นาทีประมาณนี
0: ้ตรงข้ามกับดูโฮมรังสิตพอดีตรงคลอง7นะคะ
1: ใช่ใช
0: ่ได้แต่ตอนที่ผ่านมาคือไม่เห็นว่ามีคนขับรถ
1: คนลงมา
0: เห็นแล้วนะคะ
1: คนลงมาคนหนึ่งเหมือนจะมาโบกรถหรืออะไรเน
0: ี่
1: ยคือที่มันอันตรายจริงมันมืดจริงๆครับตรงนั้นมัน
0: เขาอยู่เลนไหนซ้ายสุดเลยไหมคะ
1: ซ้ายครับ
0: ซ้ายสุด
1: คือถ้าเป็นทางเบี่ยงขึ้นไปแล้วอ่ะอยู่ขวาสุดนะฮะแต่อยู่ทางซ้ายของผมเพราะว่าผมมามุ่งหน้ามาทางรังสิตนครนายกมาทางรังสิต
0: เขาอยู่ในเลนที่เบี่ยงมาแล้วเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ อยู่ในเลนที่เบี่ยงมาแล้ว
0: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรารีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้นะคะแต่การจราจรไม่มีปัญหานะคะ
1: ตรงนี้วิ่งกันเร็วคืออย่างที่บอกว่ามันอันตรายเพราะตอนนี้โล่งมากแล้วมันก็มีรถสิบล้อรถพ่วงวิ่งเยอะตรงนี
0: ้
1: ครับก็อยากให้เจ้าหน้าที่ดูเรื่องไฟให้ด้วยเพราะมันผมว่ามันมืดเกินความจำเป็นอ่ะไอ้ประหยัดก็เข้าใจอยู่ฮะแต่ว่า ไอ้ตรงไหนที่มันควรประหยัดก็ประหยัดไอ้ไหนไม่ควรประหยัดก็อย่าไปประหยัดเลยนะ
0: เดี๋ยวก่อนหน้านี้

0: มันมืดแบบนี้ไหมคะ
1: ไม่ไม่ขนาดนี
0: ้อ๋อไม่ขนาดนี้
1: มืดแต่ไม่ขนาดนี้อ่ะคืออันนี้มืดเหมือนไฟดับเลย
0: อ๋อเหรอ
1: เหมือนฮะมืดเหมือนไฟดับอะแต่ว่าพอเลยมาอีกสักหน่อยมาถึงวงแหวนตรงคลอง4คลอง5เนี่ยมันสว่างจ้าเลยมันผิดกันเยอะมากมันผิดกันอย่างกับคนละโลกอ่ะ
0: แล้ว
1: มันไฟถี่ไปเยอะมาก
0: แล้วตรงนี้มันเป็นทางเบี่ยงด้วยเนาะก็ไม่ควรจะมืดด้วย
1: ใช่ๆมันโอ้มืดแบบมืดจริงๆมืดจนผมเห็นคือไกลๆผมไม่เห็นเลยนะว่ามันมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าจนมาใกล้ๆแล้วซ้ายมือผมอะเห็นแบบเหลือบตาไปเห็นจริงๆอ่ะ
0: โอ้มันเสี่ยงมันเสี่ยงที่ชนซ้ำเข้าไปได้นะคะเนี่ย
1: ใช่
0: ค่ะ
1: อันตรายมากคร
0: ับ ตอนนี้เราแจ้งไปที่สภ.ธัญบุรีทราบบอกว่าตอนนี้มีรถยกมาและอยู่ในระหว่างดำเนินการ
1: อ๋อครับผม
0: ค่ะแต่ว่าเรื่องไฟนี่ดิฉันว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาต้องเก็บไปเรคคอร์ดแล้วเผื่อจะได้แบบรายงานให้ทางด้านของทางกรมทางหลวงเขาพิจารณาอีกทีเพราะว่ากรมทางหลวงเขาประหยัดไฟก็จริงแต่ว่าจุดไหนที่มันอันตรายเขาก็บอกให้เปิดได้ตามปกติไม่ได้ว่าจำเป็นจะต้องปิดประหยัดไฟไปหมดเลยทุกที่นะฮะ
1: คือไอ้ตรงที่มันเปิดเนี่ยเขาก็เปิดสักทีเลย
0: คือ
1: ทีมากทีจัดแ
0: หละอันนั้น
1: ก็ดับอันนี้สักดวงหนึ่งแล้วเว้นดวงหนึ่งแล้วไปเปิดไอ้ตรงที่มันมืดจะดีกว่าเพราะอย่างนั้นนะ
0: ถ้ามันทีก็เว้นวักได้
1: ใช่ผมว่าอย่างนั้นแหละแต่อาจจะวางไฟเป็นแผงก็ได้หมายถึงว่าถ้าปิดก็ต้องปิดทั้งแผงเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าม
0: ันไม่สามารถที่เหมือนไฟบ้านเราสามารถปิดสวิตช์เป็นเสาๆได้อย่างนั้นนะ
1: ใช่เพราะเวลาสังเกตเวลามันดับเป็น
0: แผงเลย
1: ใช่ใช
0: ่ค่ะได้ค่ะแต่ว่าตรงนี้นี่เจ้าหน้าที่มีรับทราบเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ค่
0: ะยังไงขอบพระคุณคุณโจมากเลยค่ะเอ้ยคุณโจนะคะคุณโจขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นอุบัติเหตุนะคะเป็นเส้นทางรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าตรงประมาณตรงข้ามรูโฮมคลอง7นะเป็นรถกระบะเข้าใจว่าเป็นกระบะตู้ทึบนะแต่พอที่คุณโจบอกว่าเนื่องจากว่าพอวิ่งเข้ามาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมืดเหมือนกับว่ารถเขาว่ากำลังจะเบี่ยงไปเส้นทางทางด้านของธัญบุรีตรงจุดนี้เนี่ยแล้วรถเกิดเสียหลักพลิกตะแคงนะคะเจ้าหน้าที่สภ.ธัญบุรีเพิ่มเติมให้บอกว่ามีรถยกอยู่มาดำเนินการกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการคือรับทราบเรื่องเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างที่จะมืดนะ เรื่องของนโยบายประหยัดพลังงานนะตรงนี้ทางด้านของกรมเองเขาก็บอกนะว่าตรงจุดไหนที่มันเป็นจุดเสี่ยงอันตรายยังไงเนี่ยก็พิจารณาไม่จำเป็นจะต้องปิดหมดเลยสามารถที่จะเปิดเอาไว้ได้ตามปกตินะคะเพราะว่าป้องกันเรื่องของอุบัติเหตุได้เหมือนกันนะคะมีข้อมูลแจ้งประชาสัมพันธ์เข้ามานะคะบอกว่าถนนสุขุมวิท55หรือภายในซอยทองหล่อช่วงวันที่11ถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ทางสำนักงานโยธาเขาจะมีการทำการปรับปรุงผิวจราจรจะมีการปรับปรุงผิวจราจร Advance Concrete นะคะที่อยู่ภายในซอยทองหล่อช่วงที่มาจากถนนสุขุมวิทถึงบริเวณคลองแสนแสบโดยจะมีการทำงานกันตั้งแต่วันที่11จนถึงวันที่26พฤษภาคมช่วงตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4ของวันรุ่งขึ้นโดยเขาจะมีการแบ่งการทำงานกันนะเป็นฝั่งเลขคู่กับเลขคี่ฝั่งเลขคู่เนี่ยเขาจะทำงานกันตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่18พฤษภาคมจะทำการปรับปรุงผิวการจราจรในฝั่งเลขคู่ส่วนวันที่19ถึงวันที่26พฤษภาคมเขาก็จะมีการทำงานกันในฝั่งเลขคี่นะคะเป็นทางด้านของภายในซอยทองหล่อนะคะ11จนถึงวันที่26ค่ะ4ทุ่มจนถึงตี4นะคะเขาจะมีการปรับปรุงผิวการจราจรในซอยทองหล่อจะแบ่งเป็น11ถึง18ฝั่งเลขคู่19ถึง26เป็นฝั่งเลขคี่นะคะแล้วก็ทางสน.ทุ่ง2ห้องค่ะแจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงเส้นทางถนนงามวงวานฝั่งขาออกเนื่องจากว่าจะมีการนัดรวมตัวกันของกลุ่มมวลชนเพื่อชุมนุมบริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมในวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมตั้งแต่11นาฬิกาจนถึงวันจันทร์ที่11พฤษภาคมเวลา12นาฬิกานะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบกับการจราจรบริเวณจุดที่มีการชุมนุมนะที่บริเวณหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมถนนงามวงวานฝั่งขาออกนะคะก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณถนนงามวงวานหลีกเลี่ยงการจราจรในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยนะคะเพื่อเลี่ยงจุดที่ อาจจะมีปัญหาเรื่องของสภาพการจราจรได้ทางเจ้าหน้าที่แนะนำนะคะให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นส่วนเส้นทางที่จะเลี่ยงการจราจรบนบริเวณถนนงามวงศ์วานฝั่งขาออกก็คือถนนงามวงศ์วานขาออกบริเวณแยกบางเขนให้ใช้ถนนกำแพงเพชรฝั่งขาเข้าแล้วก็ขวาไปทางด้านของวัดเสมียนนารีถนนประชาสังเคราะห์นะคะแล้วก็ขวาไปที่บริเวณแยกประชานิเวศถนนประชาชื่นฝั่งขาออกค่ะจากแยกพงเพชรนะคะประชาชื่นฝั่งขาออกมาทางด้านของแยกพงเพชรถนนงามวงศ์วานฝั่งขาออกระยะทางรวมทั้งสิ้นระยะทางรวมจากแยกบางเขนถึงพงเพชรกรณีที่ใช้เส้นทางเลี่ยงเนี่ยระยะทางประมาณ4กิโลเมตรเศษ 4.55 กม.นะคะก็เป็นก็คือคุณผู้ฟังจำไว้นิดนึงก็คือว่าวันที่10วันอาทิตย์ที่10ตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปเลยจนถึงช่วงเช้าของวันจันทร์ก็คือประมาณเช้าจนถึงเที่ยงนะของวันจันทร์ที่11นะ 10-11 นี่แหละค่ะเอาอย่างนี้ง่ายๆนะตั้งแต่11โมงเช้าจนถึงเที่ยงก็คือ1วันเต็มๆอ่ะเหมือน24ชั่วโมงเลยนะคะ10-11พฤษภาคมนี้นะคะหลีกเลี่ยงเพราะว่าเขาจะมีการรวมตัวกันของมวลชนที่ตรงบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรากลับมาที่ทางด้านของ YouTube นะคุณหนูพินเหรอคะถ้าดิฉันอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะไม่ค่อยถนัดบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ดีเจแล้วก็ทีมทุกคนแวะมาส่งกำลังใจให้ฝนตกโปรยๆทางลาดพร้าว101นะลาดพร้าว101ฝนตกโปรยๆนะน่าจะบรรยากาศดีนะฝนตกแบบช่วงนี้เนี่ยเวลากลางคืนนี่จะได้นอนสบายๆหน่อยเพราะว่าช่วงเวลาหน้าร้อนนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะอากาศค่อนข้างที่จะอบอ้าวเหมือนกันนะแต่พอฝนตกลงมาก็ช่วยในเรื่องของสภาพอากาศคลายร้อนกันไปได้เยอะเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกหลายคนบอกเอาแต่ฝนไม่เอาลมนะเพราะว่าพอลมมาทีนี่มันไม่ใช่ลมมาแบบธรรมดาลมมาแบบเยอะมากเลยทีเดียวเนี่ยก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะเวลาฝนแรงๆแบบนี้เวลาลมแรงๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปติดตามสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นตอนนี้ขอพักนี้สักครู่นะคะ
2: โอกาสดีๆมาแล้วสำหรับผู้มีสิทธิ์ข้าราชการโลกใบเดิมจะกลับมาสดใสอีกครั้ง
3: ผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูงวันนี้ที่โรงพยาบาลร่วมชัยประชารักษ์โดยไม่ต้องจ่ายเงินสำหรับผู้ป่วยสิทธิ์ข้าราชการเท่านั้นผู้ป่วยทั่วไปราคา 10,000 บาทการผ่าตัดที่ใช้เวลาเพียงไม่ถึงชั่วโมงก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือนัดเข้ารับบริการโทร02-708-7501-10ถ้ามีความพร้อมมาวันใดทำได้วันนั้นขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
5: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
4: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
6: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาย่างมือสุดกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอควรก็เลยขอรบกวนทางจสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังที่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่บอกว่าเฟซบุ๊กของคุณน็อตวรฤทธิ์มีการโพสต์ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางด่วนนะคะเราก็เลยสอบถามไปคืออยากรู้ว่าคนที่ในภาพที่คุณน็อตเนี่ยเขาถ่ายภาพแล้วก็มาโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นใครเลยสอบถามไปที่ทางด้านของศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะทราบว่าพนักงานที่อยู่ในรูปที่คุณน็อตเนี่ยมีการโพสต์เอาไว้เนี่ยเป็นหัวหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางด่านบางแก้วชื่อคุณกฤษณะขุนไกรเล่าให้ฟังว่ามีพลเมืองดีซึ่งเป็นผู้ใช้ทางเนี่ยเขาเก็บมาส่งที่บริเวณด่านทั้งด่านก็เลยทำการตรวจสอบว่าเป็นกระเป๋าตั้งใครนะอะไรยังไงบ้างนะคะจนทราบว่าเจ้าของกระเป๋าก็คือคุณน็อตวรฤทธิ์ที่ตามภาพนี้เลยนะคะทางด้านของตัวทางด้านของคุณกฤษณะก็เลยทำการติดต่อกับเจ้าของเขาเดี๋ยวไปคุยกับคุณวิชากรดีกว่าคุณวิชากรเศรษฐกิจนะจากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคุณวิชากรสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณณัฐยาครับผม
0: ค่ะคุณวิชากร เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของที่ด่านบางแก้วที่ทำเก็บกระเป๋าสตางค์ของคุณน็อตได้อันนี้ตอนนี้ที่ทราบว่าเป็นหัวหน้าด่านอันนี้ทางด้านของคุณวิชากรตรวจสอบให้หรือว่ายังไงฮะ
1: ผมตรวจสอบให้ครับเป็นด่านบางนากม6ขาออกอะครับ
0: อ๋อเป็นด่านขาออกค่ะ
1: คุณธัญญา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: อืมค่ะ
1: ช่วงที่ว่าขึ้นมาจากหน้าเซ็นทรัลบางนาครับตรงแถวนั้น
0: อืม
1: ที่จะก่อนลงบางแก้วครับ
0: ค่ะ
1: เห็นรับแจ้งจากขอพอนะครับว่าเวลา 15:20 มีผู้เดินทางครับเก็บกระเป๋าสตางค์ตกหล่นได้บริเวณห้องน้ำแล้วก็นำส่งทางคุณกฤษณะซึ่งเป็นขอพอที่ควบคุมด่านอยู่คร
0: ับ
1: แล้วก็ช่วงเวลาต่อมาก็จึงค้นหาเบอร์โทรและติดต่อกับคุณน็อตครับให้มารับกระเป๋าสตางค์ที่ด่านครับผม
0: ปกติแล้วเวลาที่มีผู้ใช้ทางอ่ะเขาทำสิ่งของตกอยู่ที่บริเวณด่านนะคะถ้าในกรณีที่แบบว่าเราติดต่อเจ้าของได้เราคือหมายความว่าคือถ้าเราตรวจสอบรู้ว่าเป็นของใครเราจะต้องติดต่อกับเจ้าของทุกรายไหมหรือว่ายังไงอะคะ
1: ทุกรายครับผมทุกรายครับ
0: ค่ะแต่ถ้าเกิดว่า
1: ถ้ามีพวกบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยติดไว้อยู่ก็น่าจะติดต่อได้อยู
0: ่
1: แต่ว่าถ้าเป็นไม่มีพวกเอกสารอะไรเลยก็คงจะยากครับคุณอาเตีย
0: แต่ถ้าเกิดว่าใครสงสัยว่าทำตกไว้บนทางด่วนอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถไปแวะไปถามที่ตรงบริเวณด่านได้ใช่ไหมคะว่ามีเก็บทรัพย์สินอะไรอย่างนี้ได้หรือเปล่าใช่ไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับอาจจะโทร1543และให้1543ประสานงานทางที่ด่านก็ได้ครับแล้วก็ให้ที่ด่าน
0: อ
1: ่ะเขาอาจจะแบบว่าให้เดินไปดูแล้วควรเดินไปดูได้ครับคุณตัตยาว่าทำตกจริงไหมอย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: ค่ะอย่างกรณีอันนี้เห็นบอกมีพลเมืองดีเก็บได้ที่ตรงห้องน้ำ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วก็เอามาส่งไว้ที่ตรงบริเวณด่านพอดีเลยตรงนี้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: ตอนช่วง15:20 น.ตรงบริเวณตรงนั้นก็คือปกติที่ตรงบริเวณหน้าด่านก็มีกล้องวงจรปิดอยู่แล้วเนาะก็ตรวจสอบได้ว่าเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมคะ
1: มีครับ
0: ค่ะได้ก็ทีนี้เผื่อว่าถ้าเกิดว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นผู้ใช้ทางท่านอื่นเนี่ยเกิดไปทำกระเป๋าสตางค์หรือว่าทำอะไรตกหล่นที่ตรงคือดิฉันเห็นหลายคนทางด่วนก็น่าจะเจอหลายกรณีประเภทที่แบบว่าไม่ไขกระจกอะแต่เปิดประตูพอเปิดประตูปุ๊บของหล่นตรงบริเวณตู้ค่าผ่านทางพอดีนะบ่อยเลยใช่ไหมคะอย่างนี
1: ้ใช่ครับบางผมก็มีแบบเคสแบบว่าตั้งโทรศัพท์ไว้บนหลังรถตอนที่มาคุยแล้วก็ตั้งไว
0: ้แล้วออกไปก็ลืม
1: ออกมาขับออกไปเลยอะไรเงี้ยครับก็ต้องให้ทางเจ้าของเครื่องครับค้นหาเหมือนกับว่าไมโฟนนะครับตัวเองว่าอยู่ตรงไหนแล้วก็ประสานงานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่จราจรให้ไปควบไอ้คุ้มครองครับแล้วก็ค้นหาตรงจุดที่ว่าตกหล่นตรงนั้นครับ
0: อืมค่ะก็คือ
1: ถ้าเจออ
0: ืมคือถ้ามันหล่นปุ๊บตรงนั้นเลยอ่ะอย่างเช่นถ้าแวะเข้าห้องน้ำหล่นตรงนั้นเลยไม่เป็นไรแต่ถ้าระหว่างทางเนี่ยไม่รับประกัน
1: ถ้าตกระหว่างทางไม่รับประกันว่าจะอยู่หรือไม่อยู
0: ่เออนะเพราะว่ารถเขาผ่านไปผ่านมารถเยอะด้วยบนทางด่วนนะคะอ่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะคุณวิชากร
1: ได้ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีครับ
0: ค่ะก็เป็นทางด้านของเจ้าหน้าที่ศูนย์ทางด่วนนะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะว่าตกลงแล้วเนี่ยเมื่อตอนช่วงเวลา 15:20 นะคะมีพลเมืองดีเก็บกระเป๋าสตางค์ที่ตรงบริเวณห้องน้ำได้นะคะก็เลยมาคืนให้กับทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่ตรงบริเวณด่านตัวทางด้านของเจ้าหน้าที่ด่านบางแก้วนะคะก็ให้มีการตรวจสอบนะตรงบริเวณด่านตรงบางแก้วตรงบางนาตากม.6ตรงจุดนี้นะคะปรากฏว่าก็ทราบว่าเจ้าของกระเป๋าก็คือคุณน็อตวรฤทธิ์ก็เลยทำการหาเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อให้กับตัวเจ้าของกระเป๋ามารับคืนไปนะเพราะจริงๆเมื่อจริงๆตอนนี้เนี่ยเราพยายามจะติดต่อกับคุณน็อตแต่คุณน็อตติดรายการสดอยู่นะทางทีวีนะคะก็เลยยังไม่สะดวกที่จะพูดคุยกันนะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลเพิ่มเติมกันสักนิดนึงนะคะในส่วนของสภาพการจราจรณขณะนี้ตอนนี้มีอุบัติเหตุเพิ่มเติมมาอีกแล้วนะคะวันนี้อุบัติเหตุเยอะเหมือนกันตัวคุณจันค่ะแจ้งเข้ามาใช้ประชาอุทิศฝั่งทนในฝั่งขาออกนะคะตรงบริเวณปากซอยประชาอุทิศ15ไปรถจักรยานยนต์3คันเฉี่ยวชนกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะกีดขวางอยู่ในช่องทางขวาการจราจรก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุเนี่ยแหละค่ะตอนนี้เนี่ยการจราจรตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุนะจะมีการชะลอตัวตรงจุดตรงช่วงปากซอยประชาอุทิศ15นะคะเป็นรถจักรยานยนต์3คันชนกันแล้วก็มีคนเจ็บด้วยนะคะระมัดระวังด้วยนะเพราะวันนี้อุบัติเหตุรับแจ้งมาเยอะทีเดียว48รายแล้วนะคะใกล้ๆจะ50รายแล้วนะคะฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันแล้วก็อีกโครงการหนึ่งที่อยากจะฝากไว้กับทางด้านของคุณผู้ฟังสำหรับใครที่กำลังจะทำประกันรถยนต์นะทางโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะรับทำประกันภัยรถยนต์แล้วก็มีโครงการคนรักรถขึ้นมาซึ่งในส่วนของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการทำประกันภัยในโครงการคนรักรถนี้นะคะนอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วนะคะคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินไหมทั้งกลุ่มนั้นไม่เกิน 70% ในกรณีที่มีสินไหมแล้วก็เป็นฝ่ายถูกทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้นะคะอันนี้เป็นในส่วนของประกันภัยประเภทหนึ่งซึ่งจะรับประกันภัยรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภทหนึ่งได้แล้วนะคะทางโครงการก็จะมีประกันภัยประเภท3ค่ะอันนี้ก็จะครอบคลุมทั้งในส่วนของรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สำหรับใครที่สนใจทำประกันภัยนะคะในโครงการคนรักรถสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเบี้ยประกันภัยประเภท1เนี่ยผ่อนได้ 0% เป็นระยะเวลา6เดือนส่วนเบี้ยประกันภัยประเภท3ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะเป็น 0% 3เดือนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์021500888 021500888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะฝากไว้ด้วยละกันสำหรับโครงการดีๆแบบนี้นะคะโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ช่วงนี้นะคะ 23:05 นะคะเรากลับมาที่จสร้อยกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอมาที่แจ้งของหายกันก่อนดีกว่านะเพราะว่าเรายังไม่ได้รายงานให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันอ๋อเดี๋ยวก่อนที่จะไปแจ้งของหายตอนนี้นะคะเส้นทางทางด้านของพระราม4ฝั่งขาออกนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางทางด้านของพระราม4ฝั่งขาออกก่อนหน้านี้เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยการจราจรในเส้นทางพระราม4ฝั่งขาออกตั้งแต่ทางด้านของแยกวิทยุนะที่จะมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนพระราม4จะมีปริมาณรถเยอะนะคะแล้วก็การเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็จะไปกันได้ช้าๆเราเลยตรวจสอบไปนะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมทั้งช่วงเวลานี้เนี่ยรถทางด้านของพระราม4ฝั่งขาออกทั้งติดขัดสอบถามไปกับทางด้านของสน.ทุ่งมหาเมฆนะคะทราบว่าตรงบริเวณหน้าห้างวันแบงคอกนะฮะ มีการทำงานของทางด้านของเจ้าหน้าที่เป็นการเปิดท่อร้อยสายไฟลงใต้ดินอยู่ในช่องทางขวานะคะเขาจะทำงานกันตั้งแต่4ทุ่มจนถึงตี4ตรงช่วงของถนนพระราม4ฝั่งขาออกนะคะตรงแถวๆวันแบงคอกนะคะที่เขาจะมีการทำงานกันอยู่ในช่องทางขวาทำกันตั้งแต่ประมาณตี4ทุ่มจนถึงตี4จริงๆน่าจะอยู่แถวๆประมาณซอยปลูกจิตนะคะที่น่าจะเป็นจุดเดิมที่เขามีการทำงานเปิดการเปิดท่อร้อยสายไฟอยู่ในช่องทางขวาเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะผ่านตรงพระราม4ฝั่งขาออกตอนนี้นะหลายคนจะสงสัยว่านี่5ทุ่มกว่าแล้วทำไมถึงยังรถติดอยู่นะคะเราสอบถามมาให้นะคะเป็นเส้นทางที่มาจากบริเวณแยกวิทยุที่จะมุ่งหน้ามาทางใต้ทางด่วนพระราม4ในฝั่งขาออกรถนี่จะมีการเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปช้าๆนะคะแต่พอเลยจากจุดที่เขามีการทำงานกันไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหานะคะแล้วเดี๋ยวขอมาเพิ่มเติมที่คุณผู้ฟังแจ้งลืมของบนรถแท็กซี่กันสักหน่อยหนึ่งนะคะมีทางด้านของคุณวุฒิพงศ์แจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์สีดำ เป็นกระเป๋าผ้านะคะข้างในจะมีเงินสดจำนวนหนึ่งมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่นั่งรถแท็กซี่จำสีกับทะเบียนรถไม่ได้นะคะจำได้แต่เป็นชื่อของคนขับรถพอดีโอนเงินให้กับคนขับรถชื่อคุณกรีธานามสกุลชูเชื้อนั่งรถมาจากที่ RCA ค่ะแล้วก็มาลงที่บริเวณซอยข้างแมคโครศรีนครินทร์ตรงแถวแยกซอยละซานเมื่อตอนช่วงประมาณ 19:30 วันนี้นะคะลงมาแล้วก็ทำกระเป๋าสตางค์นี้ตกไว้บนรถแท็กซี่คันนี้ค่ะคุณเกียรติศักดิ์ลืมแท็บเล็ตเป็นแท็บเล็ตยี่ห้อหัวเว่ยสีกรมท่าอยู่ในเคสสีดำนั่งรถแท็กซี่สีเขียวจำทะเบียนรถไม่ได้นะคะนั่งมาจากที่นครชัยแอร์ไปลงที่บิ๊กซีสุขาภิบาล3เมื่อตอนช่วง2:30ที่ผ่านมานี้เองค่ะแล้วก็คุณนันทนาเป็นเจ้าหน้าที่ของร้าน Dreamland นะคะบอกว่ามีชาวต่างชาติเป็นชาวอิตาเลียนลืมโทรศัพท์มือถือยี่ห้อ Samsung นั่งรถแท็กซี่ลืมน่าจะเป็นรถที่มาจากทางด้านของแอปพลิเคชันหรือเปล่าเพราะทะเบียนรถเป็นจอจานกอไก่เป็นรถเก๋ง Toyota สีดำทะเบียนจอจานกอไก่2996คนขับรถเป็นผู้หญิงนะคะนั่งรถมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิไปลงที่ซอยเฉลิมพระเกียรติร9ซอย13หรือว่าที่ร้าน Dreamland เนี่ยละค่ะคือเรื่องของเรื่องคือว่าโทรศัพท์เข้าไปที่เครื่องแล้วแต่ปรากฏว่าถูกตัดสายทิ้งอ้าวก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจุดประสงค์คืออะไรนะคะเป็นรถ Toyota สีดำทะเบียนจอจานกอไก่2996คนขับรถเป็นผู้หญิงนะนั่งรถมาจากที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกรถมาจากแอปพลิเคชันหรือเปล่านะเพราะว่าเป็นรถอันนี้ทะเบียนแบบนี้ไม่ใช่ทะเบียนแท็กซี่นะคะ เมื่อตอนช่วง3:30ที่ผ่านมานี้เองนะเป็นโทรศัพท์มือถือ Samsung สีบรอนซ์ถ้าเกิดว่ามีใครรู้จักนะสำหรับคนขับรถแท็กซี่คันนี้คนขับรถเก๋ง Toyota สีดำคันนี้นะจอจานกอไก่2996ที่เป็นคนขับรถเป็นผู้หญิงถ้าอาจจะเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณเจอโทรศัพท์ของผู้โดยสารที่เขาตกอยู่บนรถเนี่ยส่งคืนเจ้าของเขาดีกว่าเขาเป็นชาวต่างชาตินะคะ ค
คุณเคนค่ะเป็นเจ้าหน้าที่โรงแรม JW Marriott แจ้งแทนลูกค้านะคะลูกค้าเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวอเมริกันลืมกระเป๋าสตางค์ไว้บนรถแท็กซี่นะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูค่ะทะเบียนททหารสเสือ2391แท็กซี่สีชมพูททหารสเสือ2391นะคะนั่งรถมาจากโรงแรม JW Marriott ไปลงที่แพลตินัมประตูน้ำเมื่อตอนช่วง 17:00 นที่ผ่านมานะคะแล้วก็ลงจากรถมาคำกระเป๋าสตางค์ใบนี้เนี่ยข้างในจะมีเอกสารด้วยนะคะเป็นของชาวต่างชาติชื่อมิสเตอร์เจมส์นั่งมาจากที่โรงแรม JW Marriott ไปลงที่แพลตินัมประตูน้ำเมื่อช่วง 17:00 นแล้วก็คุณกนกออนค่ะลืมน่าจะเป็นถุงใส่ของแล้วก็ข้างในก็จะมีของที่เพิ่งซื้อมาจากห้างด้วยนะคะนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองทะเบียน1มมกไก่6565มาจากที่เดอะมอลล์บางกะปิไปลงที่ซอยล้มกล้าว24หมู่บ้านมันทนาเมื่อช่วง2ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี้เองนะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมถุงที่อยู่ในของลืมถุงที่มีของนั่ง ไว้บนรถแท็กซี่คันนี้นะคะเป็นแท็กซี่สีเหลือง1มมกไก่6565ค่ะแล้วก็คุณวีนาแจ้งแทนหลานสาวค่ะหลานลืมโทรศัพท์มือถือ iPhone 11ตัวเครื่องสีดำอยู่ในเคสเป็นรูปการ์ตูนชินจังนั่งรถแท็กซี่สีเหลืองมาจากที่สถานี BTS กรุงธนไปลงที่ซอยประชาอุทิศ54ทุ่งครุนะคะเมื่อตอนช่วง2ทุ่มครึ่งแล้วก็ลืมโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ไว้บนรถแท็กซี่สีเหลืองนี้นะคะ

0: ค่ะมาดูกันต่อค่ะคุณนฤมลลืมกระเป๋าเป็นกระเป๋า Starbucks ข้างในจะมีเอกสารการทำงานมีกล่องดินสอเข้าใจว่าน่าจะเป็นกระเป๋าเหมือนเป็นกระเป๋าแบบสะพายไหล่ได้อะนะคะเป็นกระเป๋า Starbucks สีเขียวข้างในจะมีเอกสารการทำงานนั่งรถแท็กซี่มาจากที่ตลาดคลองเตยค่ะไปลงที่ด้านหลังโลตัสพระราม4เมื่อช่วง 20:15 ที่ผ่านมานี้เองนะคะเป็นแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้ด้วย เมื่อตอนช่วง 20:00 ลงจากรถแท็กซี่มาแล้วก็ลืมกระเป๋าน่าจะเป็นกระเป๋าผ้า Starbucks สีเขียวมีเอกสารการทำงานแล้วก็มีกล่องดินสอลืมไว้บนรถแท็กซี่สีกับทะเบียนจำไม่ได้นะแต่นั่งมาจากที่ตรงบริเวณหน้าตลาดคลองเตยไปลงที่ด้านหลังโลตัสพระราม4แล้วก็คุณเศรษฐนันท์ลืมกล่องติดท้ายรถจักรยานยนต์เป็นกล่องติดท้ายรถสีดำภายในกล่องนี้จะมีโทรศัพท์มือถือเป็น iPhone แต่ว่าปิดเครื่องไว้แล้วก็มีกระเป๋าโน้ตบุ๊กแต่ว่าไม่มีโน้ตบุ๊กนะคะมีแต่เอกสารจะมีบัตรประชาชนมีใบขับขี่ไม่ใช่ลืมอันนี้ตกหล่นเลยบอกว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังขับรถแล้วฝนตกก็เลยไม่ทันได้สังเกตว่าไอ้เจ้ากล่องใบนี้เนี่ยมันตกลงไปบนที่ถนนนะคะช่วงที่ผ่านมาเส้นทางนั้นก็คือทางด้านของถนนศรีนครินทร์ขับรถมาจากที่บริเวณถนนมาจากที่ตึกโมเดิร์นฟอร์มที่ศรีนครินทร์ใช้ศรีนครินทร์ฝั่งขาเข้าเลี้ยวซ้ายมาทางด้านของพระราม9ตรงแยกรามแล้วก็เลี้ยวเข้ามาทางด้านของถนนเลียบด่วนรามอินทราเลี้ยวขวานะเข้าเลียบด่วนรามอินทราไปทางด้านของถนนลาดพร้าวเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลาดพร้าวไปจนถึง MRT ลาดพร้าวถึงมารู้ตัวว่ากล่องที่ติดท้ายรถเนี่ยท้ายจักรยานยนต์เนี่ยมันหล่นหายนะคะตั้งแต่ตอนช่วง 18:00 น.เอาไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า มีใครเก็บไว้ได้หรือเปล่าไม่ได้บอกว่าเป็นกล่องแบบเป็นกล่องเหล็กหรือว่าเป็นกล่องแบบลักษณะยังไงนะคะแต่บอกว่าเป็นกล่องที่ติดท้ายรถจักรยานยนต์มันเป็นลักษณะยังไงไม่ได้บอกไว้นะแต่ว่าข้างในกล่องอันนี้เนี่ยมันจะมีโทรศัพท์มือถือแต่ปิดเครื่องไว้นะแล้วก็มีกระเป๋าโน้ตบุ๊กที่ไม่มีโน้ตบุ๊กแต่ว่าใส่เอกสารบัตรประชาชนมีใบขับขี่เส้นทางที่ใช้รถจักรยานยนต์ผ่านมาก็คือตรงบริเวณถนนศรีนครินทร์จากหน้าตึกโมเดิร์นฟอร์มเข้าถนนศรีนครินทร์แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะไปทางด้านของพระราม9จากนั้นผ่านแยกรามเลี้ยวขวาเข้าถนนเลียบด่วนรามอินทราแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปทางด้านของถนนลาดพร้าวไปจนถึง MRT ลาดพร้าวนะคะเมื่อตอนช่วง 18:00 น.ที่ผ่านมาแล้วก็คุณนรินทร์ค่ะลืมถุงพลาสติก2ใบถุง2ถุงเป็นถุงสีขาวกับสีน้ำตาลข้างในจะมีเสื้อผ้าแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนั่งรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนท้อทหารสเสือ8263นั่งมาจากที่หมอชิตไปลงที่เมเจอร์รังสิตค่ะคือตอนที่ไปถึงที่เมเจอร์รังสิตแล้วอะบอกให้คนขับรถแท็กซี่เนี่ยรอกำลังจะเดินไปกดเงินแต่ปรากฏว่าคนขับแท็กซี่ขับรถออกไปเลยอ้าวเขาไม่เอาค่ารถเหรอฮะหรือว่ายังไงตอนช่วง17:15 นะคะแล้วก็ไอ้เจ้าถุง2ใบเนี่ยก็ติดไปกับรถแท็กซี่คันนี้ด้วยนะคะเป็นรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารสเสือ8263นั่งมาจากที่ขนส่งหมอชิตไปลงที่เมเจอร์รังสิตนะเมื่อตอนช่วง 17:15 ที่ผ่านมาค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูเพิ่มเติมเรื่องของข้อมูลที่คุณผู้ฟังได้ฝากเอาไว้กันบ้างนะคะสำหรับกรณีที่คนจมน้ำนะคะทางด้านของคลองดาวคะนองล่าสุดแพทย์เดินทางมาถึงในจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะอยู่ระหว่างการตรวจในระหว่างการตรวจชันสูตรในเบื้องต้นนะคะแล้วก็หลังจากที่ดำเนินการแล้วเสร็จก็จะนำผู้เสียชีวิตส่งไปที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะอันนี้เป็นเหตุตั้งแต่ตอนช่วงประมาณสัก17:00 น.ที่ผ่านมาแล้วนะคะที่เบื้องต้นเนี่ยรับแจ้งมาว่ามีคนสูญหายภายในน้ำจากนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิเขาก็มีการนำชุดประดาน้ำ จ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำเนี่ยลงเพื่อที่ทำการค้นหาเพราะว่าคนที่เขาแจ้งข้อมูลกับทางด้านของเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนั้นน่ะเห็นว่าเป็นมือแล้วเห็นเป็นศีรษะของคนแบบเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะดำผุดดำว่ายเหมือนพยายามจะทะลึ่งตัวขึ้นมาจากที่ในน้ำนะคะจากนั้นก็จมหายไปทางด้านของคลองดาวคะนองตรงช่วงแถวแถวสะพานข้ามคลองดาวคะนองพอดีเลยนะแล้วก็ทำการค้นหากันจนถึงเวลาประมาณสักก่อน2 ทุ่มก็ไปเจอผู้เสียชีวิตคนที่หายสูญหายไปในน้ำปรากฏว่าเสียชีวิตแล้วนะคะเป็นผู้ชายอายุประมาณ40ปีได้การแต่งกายเท่าที่ทราบเบื้องต้นก็คือสวมเสื้อยืดแขนยาวสีเทาแล้วก็สวมกางเกงขา3ส่วนสีดำนะคะส่วนในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวรอให้แพทย์ชันสูตรในเบื้องต้นก่อนแล้วได้ข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวคงจะมารายงานให้ทราบกันต่อไปนะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมกรณีที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังแจ้งไว้บอกว่าไปเจอรถกระบะเสียหลักพลิกตะแคงตรงเส้นทางรังสิตนครนายกคลอง7นะจาก10ตำรวจโททศพลอัครทิติพงศ์นะคะเป็นจราจรสภ.ธัญบุรีนะคะผู้หมู่คะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะคะอุบัติเหตุตรงนี้ค่ะ
1: อ๋อตอนนี้กำลังเก็บปลาเข้าข้างทางอยู่ครับ
0: เอาเป็น
1: กีดขวางการจราจรนะครับ
0: ค่ะเขาเป็นรถกระบะใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับกระบะไปบรรทุกปลามาครับ
0: บรรทุกปลามาเขาเป็นตู้ทึบหรือว่าเป็นแบบเป็นรถคอกอะคะ
1: เป็นรถที่บรรทุกปลาครับเป็นผ้าใบครับ
0: เป็นผ้าใบก็คือเหมือนเป็นไม่ใช่เป็นตู้ทึบเหมือนตู้เย็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่
1: ไม่ครับไม่คร
0: ับ อ๋อค่ะแล้วเข้ามากี่คนนะคะ
1: มา1คนครับ
0: คนเดียว
1: ใช่
0: ค่ะเขาให้ข้อมูลยังไงบ้างทำไมถึงมาเกิดอุบัติเหตุตรงนี้ได้อ่ะ
1: อ๋อพอดีว่าจะไปบางเลนครับมุ่งหน้ามาจากบ้านสร้าง
0: อื
1: ้อแต่ว่าพอมาถึงเส้นนี้ครับพอดีมีรถที่กำลังจะออกจากสะพานนะครับตัดหน้าก็เลยหักหลบก็เลยเสียหลักขึ้นตรงแล้วก็เลยขึ้นตรงไอ้ที่มันเป็นที่กั้นนะครับที่กั้นรถที่กั้นสะพานนะครับก็เลยเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำเลยครับ
0: ค่ะแล้วปลาที่บรรทุกมานี่ตกลงมาเยอะไหมคะ
1: ก็ทั้งคันเลยครับก็ทั้งหมดเลย
0: โอ้เป็นปลาเป็นปลาไม่ใช่ปลาเป็นเนาะ
1: เป็นปลาเป็นนะครับที่มีน้ำมีแก๊สมีอะไรด้วย
0: อ๋อเหรอครับก็แสดงว่าคือมาในถังแล้วก็มีออกซิเจนมาด้วยอย่างนั้น
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะเยอะไหมคะเยอะไหมคะ
1: ก็ประมาณตันครึ่งครับ
0: โอ้เป็นปลาอะไรปลาเล็กๆหรือปลาตัวใหญ่ฮะเนี่ย
1: เป็นปลานิลครับเป็นปลานิล
0: ปลานิลโอ้ค่ะแล้วทีนี้ทำยังไงอ่ะต้องน้ำก็มาเทกระจาดตรงนี้หมดแล้วปลามันตายหมดแล้วไหมฮะเนี่ย
1: ก็น่าจะตายครับแต่ว่าตอนนี้กำลังเห็นว่าประสานรถเมาอยู่ครับที่ไอ้มาขนต่อครับ
0: อ๋อก็คือทางเจ้าของทางคนขับรถกระบะเขาประสานกันเองใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยดำเนินการยกรถขึ้นมาหรือยัง
1: ยกแล้วครับกำลังจะยกไปที่สภ.ครับ
0: อ๋อเขาเสียหายขนาดไหนมั้งฮะ
1: ก็รถก็พังครับน่าจะไปต่อไม่ได้
0: ขับต่อไม่ได้แล้ว
1: พังใช่ครับผม
0: ค่ะแล้วปลาก็มาเทกระจาดตรงนี้หมดเลย
1: ใช่ครับแล้วน่าจะขาดทุนเล็กน้อยครับ
0: โอ้ค่ะโอ้โหแล้วก็ปลาแบบว่าไม่ใช่ปลาแบบว่าปลาเป็นไม่ใช่ปลาแบบว่าตะปลาแบบน็อกมาแล้วอย่างนั้นเป็นปลาเป็นมีอยู่ในถังอย่างนั้นด้วย
1: เป็นครับที่ใส่ถังออกซิเจนอะไรมาครับเพื่อจะไปส่งเป็นปลาสดๆครับ
0: ค่ะกี่ถังคะเนี่ย
1: มาถังเดียวครับ
0: ถังเดียวแต่ถังใหญ
1: ่ใช่ครับเป็นแบบเป็นเต็มกระบะเลยครับเต็มกระบะได้ว่าเป็นผ้าใบครับผ้าใบรองแล้วเต็มกระบะเลยคร
0: ับ ค่ะค่ะคนขับรถเขาเจ็บตรงไหนไหมคะ
1: ไม่ครับไม่เจ็บเลย
0: ไม่เจ็บเนาะ
1: ใช่ครับ
0: โชคดีแล้วไอ้เจ้าปลาเนี้ยพอว่ามันหกตกลงมาที่ถนนมันมีเมือกมีอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ก็มีครับมีครับเป็นมันมีเมือกมีอะไรคาวปกติครับ
0: ถนนต้องทำความสะอาดก่อนไหมฮะรถมาเดี๋ยวจักรยานยนต์นี่อันตรายเนาะอย่าง
1: นั้นน่าจะไม่ก็ได้ครับเพราะว่ามันแห้งแล้วตอนนี
0: ้อ๋อแห้งแล้วเหรอฮะ
1: ใช่ครับผม
0: ก็ตอนที่เกิดเหตุนี่ฝนตกไหมฮะ
1: ไม่ครับไม่ตก
0: ไม่ตกนะคะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะตอนนี้คือยกแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปโรงพักเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะปลาที่เราเก็บขึ้นมาหมดหรือยัง
1: กำลังเก็บครับกำลังมีรถมาถ่ายของคร
0: ับอ๋อค่ะได้เห็นผู้หมู่ฮะตอนที่เกิดอุบัติเหตุอ่ะมีคนที่เขาแจ้งจสร้อยมาเขาบอกว่าตรงบริเวณนี้มันมืดไหมฮะตรงนี้
1: ก็มืดอยู่นะครับไปไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่ทางขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็บางทีแต่ว่าบางทีถ้าเกิดคนไม่ชินทางก็น่าจะหลงครับเพราะว่าแบบจังหวะที่เห็นคนขับรถบอกนะครับว่าจังหวะที่รถที่เกียร์หักหัวครับรถที่กำลังจะขึ้นสะพานนะครับเขาแบบเหมือนหลงทางครับกำล
0: ัง
1: ขึ้นสะพานแล้วก็หักออกมาถนนใหญ่ประมาณนี้ครับแล้ว
0: ท
1: ำให้แกมาจากทางตรงแล้วแกก็หักหลบ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เลยเสียหลักที่คว่ำเลย
0: ตรงนี้เนี่ยเดิมแล้วเนี่ยคือไฟมันมีแค่นี้หรือว่าเขาดับไฟไปคะ
1: ก็มีประมาณนี้ครับผม
0: มีประมาณนี้เลย
1: บ้างหลอดที่มันไม่ติดนะครับ
0: อ๋อก็คือไม่ใช่ว่าเขาเพิ่งมาดับไฟที่หลังใช่ไหมฮะมันสว่างแค่นี้อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วป้ายบอกทางอะไรมันชัดเจนไหมอะคะอันนี
1: ้มีบอกชัดเจนเลยครับบอกชัดเจน
0: ชัดเจนแต่ถ้าคนมาเร็วๆไม่สังเกตก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยไปตัดหน้าเขาอย่างนี
1: ้ใช่ครับผมเวลาแบบขี่มาตรงๆเนี่ยกำลังแบบจะไปทางตรงแล้วว่าจะขึ้นสะพาน
0: อา
1: จจะดู GPS หรือว่าอะไรก็ไม่ทราบครับแกว่าก
0: ็
1: หักเข้ามาหาแกอะไรแกก็เลยหักออกซ้ายครับก็เลยเสียหลัก
0: ไม่ดูป้ายแบบนั้น
1: ใช่ครับประมาณนั้นครับ
0: ไปตรงนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยไหมคะ
1: ก็ไม่นะครับ
0: โอ้ฮะก็ดีแล้วค่ะที่ไม่เกิดบ่อยเป็นห่วงไม่ใช่อะไรเพราะว่ากลัวว่าแบบตรงนั้นมันมืดด้วยตรงแล้วพอที่จะทราบไหมว่าเราได้มีการประสานจราจรของที่ธัญบุรีได้มีการประสานกับทางที่เขาดูแลพื้นที่ไหมว่าต้องมีการปรับปรุงเรื่องของไฟจราจรไฟสัญญาณอะไรเงี้ยไฟทางอะไรเงี้ยให้มันสว่างให้ชัดเจนหน่อย
1: มีครับ
0: แล้วเขามาดำเนินการแก้ไขไหมคะ
1: มีครับมีมาอยู่ครับ
0: มีมาอยู่แต่มันก็ยังมืดอยู่เนาะอย่างงี
1: ้ใช
0: ่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะอ่ะได้ค่ะยังไงขอบคุณมากเลยค่ะผู้หมู่ขา
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้านะที่ตรงคลอง7อะค่ะตรงนี้เนี่ยที่สอบถามไม่ใช่เลยหรอกเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะที่คุณโจ้บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นเพราะว่าเขามีการดับไฟหรือเปล่านะแต่ผู้บู่ก็ตอบแล้วนะพอดีถามให้ว่าจริงๆมันมืดแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยจะทำให้รถที่เขามาเนี่ยบางทีไม่ชินเส้นทางบางคันเข้ามาแบบว่าเขาไม่ชินเส้นทางใช่ไหมคะพอมาถึงจุดนี้เนี่ยบางคันเข้ามาตาม GPS แล้วมาผิดเส้นทางเงยหน้ามาอีกทีไม่ทันอะไรกลัวเลยจุดที่เขาจะแบบว่าจะต้องเลี้ยวจะต้องเข้าอะไรแบบนี้นะคะก็เลยใช้วิธีการนี่แหละหักรีบหักมาไม่ทันได้มองรถที่เขาตามมาทางด้านหลังอันนี้อันตรายมากเลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเดี๋ยวก็ดูนะเพราะว่าตรงจุดตรงบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่เกิดเหตุตรงนี้เนี่ยเขาก็มีป้ายบอกนะป้ายบอกชัดเจนเลยว่าลำลูกกาชิดซ้ายนะลำลูกกาวังน้อยชิดซ้ายเลยแบบนี้นะคะเขาก็มีป้ายบอกชัดเจนนะพอเลยป้ายจากตรงบริเวณตรงจุดนี้ไปนะเขาก็ยังมีป้ายอีกเช่นเดียวกันนะตรงทางแยกที่จะเลี้ยวมาทางด้านของธัญบุรีเขาก็มีป้ายสัญญาณบอกเนาะแต่ว่าอย่างที่ว่ารถบางคันเนี่ยเขาก็ไม่ทันได้สังเกตนะคะก็ถ้าเกิดวิ่งแล้วชิดซ้ายมาตามทางที่เขาบอกเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วค่ะแต่ถ้าเกิดว่าดู GPS มาเพลินๆปรากฏว่าอ้าวไม่ใช่แล้วผิดเลนเข้าผิดเลนอะไรแบบนี้นะคะก็อาจจะหักกลบมาหักเข้ามาในช่องทางแล้วก็มาตัดหน้ารถคันนี้รถกระบะที่บรรทุกปลามาแล้วโอ้โหปลาบรรทุกมาเป็นปลานิลปลาเป็นๆด้วยนะเต็มคันรถเลยไปต่อไม่ได้แล้วสินค้าปลาที่บรรทุกมาก็เสียหายด้วยเหมือนกันนะคะเรามาเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้นะคะข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของสภาพการจราจรเดี๋ยวคงต้องย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่กำลังใช้เส้นทางพระราม4ฝั่งขาออกเนาะตรงช่วงที่มาจากตรงแยกวิทยุที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของใต้ทางด่วนพระราม4ในฝั่งขาออกคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเห็นว่ารถมีการชะลอตัว แล้วก็ท้ายแถวค่อนข้างที่จะยาวแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดีขึ้นแล้วนะคะดีขึ้นแล้วสำหรับเส้นทางทางด้านของพระราม4ฝั่งขาออกที่มาจากแยกวิทยุก็จะมีชะลอตัวสัญญาณไฟที่บริเวณใต้ทางด่วนพระราม4เล็กน้อยเท่านั้นนะคะพอผ่านพ้นไปแล้วก็ไม่เป็นปัญหาค่ะคุณผู้ฟังคะมากันที่โครงการ Forget Me Not ค่ะคุณผู้ฟังโครงการ Forget Me Not ช่วยผู้ป่วยหลงลืมพลัดหลงเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับทางครอบครัวนะคะผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมเนี่ยลงทะเบียนกับทางด้านของโครงการ Forget Me Not เนี่ยพอคุณลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณก็จะได้หลงเปิดรับลงทะเบียนผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะพลัดหลงกับทางครอบครัวนะคะผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมเนี่ยลงทะเบียนกับทางด้านของโครงการ

ช่วยเหลือนำผู้ป่วยกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยสำหรับญาติหรือผู้ที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหลงลืมสนใจลงทะเบียนผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของคุณกับทางด้านของโครงการ Forget Me Not สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะสอบถามข้อมูลหรือว่าจะลงทะเบียนได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็สำหรับโครงการ Forget Me Not ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะพอลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอรับสัญลักษณ์ที่เราจะจัดส่งไปให้เลยนะคะสำหรับกรณีคุณวิเชียรนะคะที่ขอความช่วยเหลือรถยางแตกบอกว่าจอดอยู่ในลานจอดรถของร้านอาหารที่อยู่ภายในซอยร่วมดีซอย3ล่าสุดบอกว่ามีคนแถวนั้นมาช่วยเปลี่ยนยางให้แล้วนะคะต้องขอบพระคุณทางด้านของคนที่มาให้การช่วยเหลือนะคะเป็นรถคือมียางอะไหล่แต่ว่าไม่มีอุปกรณ์ในการเปลี่ยนยางนะคะตอนนี้เนี่ยบอกว่ามีคนแถวนั้นเนี่ยมาให้การช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนะคะก็น่าจะเดินทางต่อได้แล้วนะคะ คุณผู้ฟังเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยช่วงนี้นะอย่างที่บอกว่าเรื่องของสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยเรื่องของฝนฟ้าเราต้องติดตามกันอยู่นะคะว่าสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เนี่ยคืออย่างที่บอกนะว่าตอนนี้มีการเตือนเกี่ยวกับเรื่องของการเกิดฝนตกพายุฤดูร้อนอะไรต่างๆในแต่ละภูมิภาคนะอย่างวันนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยอันนี้ออกประกาศเตือนเป็นฉบับที่7แล้วนะคะโดยบริเวณทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงนะคะ

ขออภัยเอาใหม่เอาใหม่นะสำหรับในส่วนของการประกาศเรื่องของอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยจากกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเป็นฉบับที่7แล้วนะคะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็จะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะอากาศก็จะคลายความร้อนลงเนื่องจากว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนก็แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนสำหรับลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคใต้นะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากในบางแห่งก็ขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ย ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากบริเวณแล้วก็รวมถึงเกษตรกรด้วยควรที่จะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็สัตว์เลี้ยงอีกทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงด้วยนะคะอันนี้เป็นการประกาศเตือนเรื่องของอากาศแปรปรวนในพื้นที่ประเทศไทยนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยตอนบนก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีลูกเห็บตกแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากว่าความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากจีนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยนะคะแล้วก็ทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยจะมีอากาศร้อนส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากว่าลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยแล้วก็ภาคใต้นั้น

0: มีกำลังแรงขึ้นค่ะส่วนบริเวณอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทีเดียวนะคะก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องของอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยนะคะส่วนพรุ่งนี้นะคะทางภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะคะกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งภาคกลางก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งภาคตะวันออกค่ะก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะกับมีลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักในบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งด้วยนะเท่าที่สังเกตดูเนี่ยนะคะคุณผู้ฟังในไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้รวมถึงกรุงเทพเนี่ยฝนเนี่ยจะอยู่ในประมาณ 60-70 นะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ร้อยละ60นะจะมีทางด้านของภาคเหนือนี่ให้ฝนเยอะหน่อยร้อยละ70ส่วนภาคอีสานก็จะลดลงนิดหนึ่งอยู่ที่ร้อยละ40นอกนั้นเนี่ยส่วนภาคกลางกับภาคเหนือเนี่ยฝนพอๆกันก็คือร้อยละ70นะนั้นก็จะอยู่ที่60นะก็คืออยู่ในเกณฑ์ที่มีโอกาสที่จะฝนตกได้นะคะเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยอากาศในสภาพอากาศก็เริ่มแบบมีความชื้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะพอตกบ่ายๆช่วงบ่ายๆเนี่ยก็เราก็จะเห็นเรียกว่าเมฆฝนเริ่มก่อตัวขึ้นมานะแต่ว่าใดๆก็ตามเนี่ยในช่วงที่พอเริ่มเห็นว่ามีเมฆฝนที่เขาก่อตัวกันหรือว่าเป็นช่วงที่เขาฝนตกต้องฝากคุณผู้ฟังนะเพราะว่าจริงๆกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนนะว่าในช่วงที่ฝนตกฟ้าคะนองเนี่ยเวลาหาที่หลบนอกเหนือจากเรื่องของ ระมัดระวังเรื่องของพวกป้ายโฆษณาต้นมงต้นไม้แล้วเนี่ยต้องระวังเรื่องของฟ้าผ่าด้วยคุณผู้ฟังเพราะว่าเนี่ยมีรายงานข่าวนะคะบอกว่ามีเหตุสลดเกิดขึ้นที่บริเวณในพื้นที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีปรากฏว่ามีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งเขาพากันไปตกปลาค่ะอันนี้สองคนเขาเป็นแฟนกันคนหนึ่งผู้หญิงอายุ29ปีแล้วก็ผู้ชายอายุ25ปีพากันไปตกปลาที่ตรงบริเวณโครงการแก้มลิงโครงการแก้มลิงเหนือเขื่อนวังร่มเกล้าบ้านท่าด่านนะคะอยู่ที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีปรากฏว่าขณะนั้นเนี่ยเกิดฟ้าผ่าลงมาขณะที่สองคนเนี่ยกำลังเก็บของคือเหมือนกับว่าเขาเตรียมตัวกำลังจะกลับแล้วปรากฏว่ามันมีฟ้าผ่าลงมาค่ะแล้วก็มีฝนตกลงมาหนักเลยทีเดียวปรากฏว่าคนผู้หญิงเนี่ยเกิดคือจริงฟ้าผ่าลงมาทั้งน่าจะถูกทั้งคู่นะปรากฏว่าคุณผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุเลยค่ะส่วนผู้ชายได้รับบาดเจ็บนะแต่ว่าได้รับบาดเจ็บแต่ว่ายังรู้สึกตัวนะปรากฏว่าพอหลังจากที่เกิดเหตุแล้วปรากฏผู้ชายได้รับบาดเจ็บหมดสตินะไม่ใช่รู้สึกตัวหมดสติส่วนผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตในจุดที่เกิดเหตุแล้วปรากฏว่าพอหลังจากที่เกิดเหตุขึ้นเนี่ยมีการให้การช่วยเหลือก็ทราบว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีนั่นเองนะก็พากันมาตกป่าที่บริเวณดังกล่าวแล้วปรากฏว่าฝนตกหนักก็เลยช่วยกำลังเก็บของกำลังจะกลับบ้านแต่เกิดฟ้าผ่าลงมาก็เลยทำให้เกิดเหตุอันสลดตรงนี้นะคะก็ฝากไว้ด้วยถ้าเกิดว่าเกิดเหตุฝนตกฟ้าร้องฟ้าคะนองอะไรก็รีบเก็บของอย่าชะล่าใจนะเพราะเดี๋ยวจะเกิดฟ้าผ่าแล้วเกิดเหตุสลดแบบนี้ขึ้นมาได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ
1: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะคร
5: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ๆตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
2: เฮ้ยกรนอีกแล้วทั้งคืนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ
3: เฮ้ยก็แค่กรนนิดเดียวเอง
4: อาการนอนกรนเสียงดังง่วงผิดปกติหรือหยุดหายใจขณะหลับอาจเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับซึ่งเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมอง
2: เราต้องทำยังไงคะหมอ
5: ตรวจวินิจฉัยด้วย Sleep Test สิทธิประกันสังคมที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์เข้ารับการตรวจได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
4: งั้นผมรีบไปตรวจเลยครับ
5: อย่าปล่อยให้การนอนที่ผิดปกติเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตสอบถามและนัดหมาย Sleep Test ย้ายสิทธิประกันสังคมมาที่โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์02-708-7501-10

0: ณผู้ฟังคะมีคุณนรวัตรค่ะแจ้งขอความช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะตอนนี้จอดอยู่ภายในปั๊มน้ำมันบางจากถนนเทพรัตน์ก่อนถึงโฮมโปรเป็นรถเก่งนิสสันทีด้าสีบอลเงินนะคะทะเบียน4ขอไข่พอพึ่ง3018กทมนะคะเป็นถนนเทพรัตน์นะคะฝั่งอันนี้น่าจะเป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหมคะก่อนถึงโฮมโปรกิ่งแก้วเล็กน้อยเป็นรถเก่งนิสสันทีด้าสีบอลเงิน4ขอไข่พอพึ่ง3018กรุงเทพมหานครคือไม่มีสายพ่วงแบตด้วยอะค่ะรถแบตเตอรี่หมดนะคะตอนนี้จอดอยู่ที่ภายในปั๊มน้ำมันบางจากถนนเทพรัตน์ก่อนถึงโฮมโปรกิ่งแก้วเล็กน้อยนะคะเป็นรถเก่งนิสสันทีด้าสีบอลเงินถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงเส้นทางทางด้านของเทพรัตน์หรือว่าบางนาตราดก่อนถึงโฮมโปรกิ่งแก้วเล็กน้อยแวะเข้าไปในปั๊มน้ำมันนิดหนึ่งนะตรงบริเวณปั๊มน้ำมันบางจากจะมีรถของคุณนรวัตรจอดอยู่ภายในปั๊มนะแบตเตอรี่หมดนะคะไม่มีสายพ่วงแบตด้วยใครผ่านตรงบริเวณนั้นแวะให้การช่วยเหลือด้วยนะคะแล้วก็มีคุณนันทพัฒน์นะคะแจ้งขอความช่วยเหลือรถแบตเตอรี่หมดมาอีกคันหนึ่งนะคะอันนี้อีกคันหนึ่ง เป็นรถเก๋งซูซูกิสีเทาทะเบียน4ฮอนคูกอไก่3905กรุงเทพมหานครรถเก๋งซูซูกิสีเทา4ฮอนคูกอไก่3905จอดเสียอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลบุรชัดชัยกรหรือว่าโรงพยาบาลรถไฟเป็นเส้นทางถนนนิคมมักกะสันนะคะฝากผู้ใช้ทางที่มีสายพ่วงแบตไว้ให้การช่วยเหลือด้วยนะคะรถของคุณนันทพัฒน์แบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะเป็นรถอีซูซุสีเทารถเก่งนะจอดอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลบุรชัดชัยกรหรือว่าโรงพยาบาลรถไฟอยู่ในเส้นทางถนนนิคมมักกะสันนะคะ2คันนะคะคุณผู้ฟังคุณนรวัตรเนี่ยอยู่ที่ภายในปั๊มบางจากตรงถนนเทพรัตน์ก่อนถึงโฮมโปรกิ่งแก้วเล็กน้อยเป็นรถเก๋งนิสสันสีทีด้าสีดำไม่ใช่สีดำขออภัยนิสสันทีด้าสีบรอนเงินไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะแล้วก็รถของคุณนันทพัฒน์ค่ะอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลรถไฟหรือว่าโรงพยาบาลบุรชัดชยากรอันนี้เนี่ยเป็นรถเก๋งอิซูซุสีเทาถ้าเกิดว่าใครมีสายพ่วงแบตแล้วอยู่บริเวณใกล้เคียงกับทั้งสองท่านนี้นะคะแวะให้การช่วยเหลือพ่วงแบตให้เดินทางต่อได้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังเมื่อตอนช่วง 23:30 ศูนย์วิทยุพระรามรับแจ้งเหตุมีต้นไม้ล้มทับรถยนต์ภายในซอยรามอินทรา46/1แยก1/8ในพื้นที่เขตคันนายาวนะคะตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ทำการตัดทอนแล้วก็ขนย้ายเป็นอ๋ออันนี้คือเกิดเหตุก่อนหน้านี้แล้วนะน่าจะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักๆนะคะเลยทำให้ต้นไม้เกิดเหตุต้นไม้เนี่ยล้มลงมาทับรถยนต์ที่อยู่ภายในซอยรามอินทรา46/1ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาดำเนินการทำการตัดทอนต้นไม้แล้วก็เคลื่อนย้ายออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเหตุที่แจ้งคืบหน้าเพิ่มเติมนะคะสำหรับกรณีต้นไม้ล้มทับรถยนต์แล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะเพราะว่าตอนช่วงเวลากลางคืนแบบนี้โอ้กลางคืนแบบนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครปลอดโปร่งดีนะคะไม่มีกลุ่มฝนใดๆทั้งสิ้นพื้นที่กรุงเทพมหานครปลอดฝนอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยน่าจะมีฝนไปตกอยู่แถบทางด้านของจังหวัดสมุทรสงครามแถบนั้นนะคะน่าจะมีกลุ่มฝนอยู่ตรงบริเวณนั้นแถบทางด้านของอัมพวานะเพราะว่ามีกลุ่มฝนอยู่ตรงปกคลุมอยู่พื้นที่ทางด้านของสมุทรสงครามแล้วก็ลักษณะของการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนอันนี้ก็จะเคลื่อนขึ้นไปทางด้านทิศเหนือเคลื่อนขึ้นไปทางด้านบนนะไม่ได้พาดเข้ามาทางด้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเพิ่มเติม คุณผู้ฟังคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีทางด้านของเจ้าหน้าที่เขามีการแจ้งบอกว่ามีผู้ต้องขังที่ในเรือนจำธัญบุรีหลบหนีออกจากที่เรือนจำธัญบุรีนะปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการติดตามตัวผู้ต้องขังคนนี้เนี่ยสามารถติดตามตัวกลับมาได้แล้วนะคะบอกว่าสามารถจับกลุ่มตัวได้บริเวณริมถนนสาย344ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะโดยเบื้องต้นตัวผู้ต้องขังคนนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่ามีปัญหาทางครอบครัวค่ะก็เลยตัดสินใจหลบหนีออกมาเพื่อที่จะไปเคลียร์ปัญหาแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมว่าตัวผู้ต้องขังคนนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วคือน่าเสียดายมากๆเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่วันเองเนี่ยเขาก็จะได้รับการปล่อยตัวแล้วเขากำลังจะได้รับการปล่อยตัวแล้วปรากฏว่าเกิดมีปัญหากับทางด้านของคือครอบครัวมีปัญหานะคะก็เลยแบบว่าหนีออกมาก่อนเพื่อที่จะไปเคลียร์คือจริงๆถ้าอยู่อีกไม่กี่วันเนาะก็จะได้รับการปล่อยตัวแล้วก็พ้นโทษอย่างเรียกว่าคือพ้นกำหนดในการถูกขังเรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นที่เห็นเนี่ยแหละค่ะเป็นทางด้านของผู้ต้องขังที่หลบหนีออกมาจากเรือนจำที่ทางด้านของธัญบุรีนะอย่างที่บอกมันคืออย่างนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยคนที่ไปเยี่ยมคือคนข้างในอ่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ว่าคนที่ไปเยี่ยมนี่แหละคือเอาเรื่องราวต่างๆไปเล่าให้เขาฟังแล้วพอไปเล่าให้เขาฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยคนที่อยู่ข้างในเขาก็ร้อนอกร้อนใจใช่ไหมคะพอร้อนอกร้อนใจเสร็จปุ๊บทีนี้ทำยังไงล่ะก็เลยแบบว่าเนี่ยแหละหลบหนีออกมาเพื่อที่จะไปเคลียร์ปัญหาครอบครัวนะซึ่งถ้าเกิดใจเย็นอีกสักนิดนึงนะคะก็น่าจะได้รับการปล่อยตัวออกมาได้รับอิสรภาพอย่างถูกต้องแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องกลับเข้าไปอยู่ภายในเรือนจำเหมือนเดิมนะไม่น่าเลยเหมือนกันนะอันนี้ก็เพิ่มเติมข้อมูลกันให้ทราบนะเผื่อว่าบางคนอาจจะติดตามข่าวกันอยู่นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมกันสักนิดหนึ่งมีข้อมูลแจ้งของหายเพิ่มเติมกันเข้ามานะคะคุณอัศดาแจ้งบอกว่าลืมโน้ตบุ๊กค่ะใส่อยู่ในกระเป๋าสีดำนั่งรถแท็กซี่เขียวเหลืองมาจากที่ซอยอารีไปลงที่ถนนปฏิพัฒน์นะเมื่อตอนช่วง5ทุ่มเมื่อสักพักนี่เองนะคะลงจากรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาแล้วก็ลืมกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กลืมคืนกระเป๋าใบนี้มันมีโน้ตบุ๊กด้วยเป็นกระเป๋าสีดำนะคะนั่งรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมาจากที่ซอยอารีแล้วก็ไปลงที่แถวๆปฏิพัฒน์เมื่อตอนช่วง5ทุ่มที่ผ่านมาจำได้แต่สีของรถแท็กซี่ค่ะเป็นสีเขียวเหลืองนะคะแต่ว่าจำทะเบียนรถไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนขับแท็กซี่ฟังอยู่หรือว่าหันไปเจอพอดีนะจะส่งคืนกับเจ้าของเขาแจ้งเข้ามาที่จสร้อยได้เลยนะคะเดี๋ยวเราประสานงานให้กับทางด้านของเจ้าของเขาไปรับของคืนมานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งเข้ามาทั้งหมด48รายค่ะมีผู้เสียชีวิต1รายในพื้นที่ต่างจังหวัดค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: แล้วก็ฝากคุณผู้ฟังไปด้วยนะคะในช่วงตั้งแต่หลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าสำหรับใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทางด้านของ YouTube Live หลังเที่ยงคืนนะคะเราจะมีรายการแล้วก็สารคดีนะคะมาให้ติดตามรับชมกันตลอดตั้งแต่ช่วงหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปจนถึงช่วง เช้าเลยนะคะสำหรับใครที่รออยู่นะเดี๋ยวอีกสักครู่นะก็จะได้ติดตามกันแล้วค่ะแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการความช่วยเหลือนะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปขอย้ำนะสองกรณีนะมีรถของคุณนรวัตรแบตเตอรี่หมดไม่มีสายพ่วงแบตอันนี้จอดอยู่ที่ภายในปั๊มน้ำมันบางจากถนนเทพรัตน์ก่อนถึงโฮมโปรกิ่งแก้วเล็กน้อยนะคะเป็นรถเก๋งนิสสันทีด้าสีบอลเงิน4ขอไข่พอพึ่ง3018กรุงเทพมหานครแล้วก็อีกท่านหนึ่งคุณนันทพัฒน์ค่ะเป็นรถเก๋งซูซูกิสีเทาทะเบียน4ฮอนคู่กอไก่3905นะคะจอดอยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลรถไฟหรือว่าโรงพยาบาลบุรชัดชยากรที่นิคมนักสันนะคะทั้ง2คันเนี่ยแบตเตอรี่หมดแล้วก็ไม่มีสายพ่วงแบตด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่บริเวณใกล้เคียงรบกวนแวะให้การช่วยเหลือรถทั้ง2คันนี้ด้วยนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่าช่วงเวลากลางคืนคุณต้องการความช่วยเหลือโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808ค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็แจ้งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นจราจรอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องราวต่างๆผ่านเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ดีค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนภาพของสังคมไทยในอีกมุมหนึ่งที่ยังคงงดงามและทั้งหมดนี้มีจสร้อยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานจนเรื่องราวต่างๆจบลงได้ด้วยดีเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์แรกเมื่อช่วงค่ำของวันที่14เมษายนเวลาประมาณ23นาฬิกานักเรียนชายรายหนึ่งพบกระเป๋าสตางค์สีดำตกอยู่บริเวณถนนย่านรังสิตภายในมีเงินสดกว่า 5,000 บาทพร้อมเอกสารสำคัญของเจ้าของครบถ้วนหลังตั้งสติเขาตัดสินใจเก็บรักษาไว้และพยายามติดต่อเจ้าของทันทีนอกจากการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจแจ้งเรื่องผ่านจสร้อยหลังการประสานงานสามารถติดตามเจ้าของกระเป๋าได้สำเร็จแม้กระเป๋าจะมีร่องรอยความเสียหายเล็กน้อยแต่ทรัพย์สินภายในยังอยู่ครบถ้วนต่อกันที่เหตุการณ์ที่2นักร้องชื่อดังเอกสุรเชษฐ์เผลอลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันซึ่งโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญจำนวนมากเมื่อทราบเรื่องเพื่อนร่วมงานได้รีบประสานไปยังจสร้อยพร้อมให้รายละเอียดเส้นทางและช่วงเวลาอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่สามารถติดตามและติดต่อไปยังคนขับรถได้สำเร็จตรวจสอบพบโทรศัพท์อยู่ภายในรถโดยคนขับได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและนำส่งคืนให้กับเจ้าของโดยตรงเหตุการณ์นี้ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงและเหตุการณ์สุดท้ายจากความผิดพลาดเล็กๆที่เกือบกลายเป็นเรื่องใหญ่ผู้โดยสารรายหนึ่งโอนเงินค่าแท็กซี่ผิดจาก75บาทเป็น 7,575 บาทหลังทราบข้อผิดพลาดได้รีบแจ้งธนาคารเพราะดำเนินการตามขั้นตอนขณะเดียวกันได้ประสานข้อมูลผ่านจสร้อยเพื่อช่วยติดตามตัวคนขับข้อมูลเส้นทางและช่วงเวลาถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบต่อมาคนขับแท็กซี่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบจากการประกาศและติดต่อกลับเพื่อดำเนินการคืนเงินทั้งสองฝ่ายได้นัดพบกันก่อนโอนเงินคืนครบถ้วนทั้งสามเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และน้ำใจที่ยังคงมีอยู่ในสังคมจากเรื่องที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่กลับจบลงได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนี่คืออีกหนึ่งภาพของสังคมไทยที่ยังคงน่าภูมิใจและควรถูกส่งต่อกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ

สวัสดีค่ะสำหรับคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่5ถึง11พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงโดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดสำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่5ถึง9พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเพิ่มขึ้นและตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในขณะที่ในวันที่10ถึง11พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่7ถึง9พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งป้ายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส่วนในช่วงวันที่6ถึง9พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกลับมาอัปเดตสภาพอากาศกับจอสอร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมา
2: โอ้โหเก่งจังเลย
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมที่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงเลยจ๊ะเนี่ย
3: ห้าโมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
1: เอามาแต่แค่เหนียว

0: ในช่วงระหว่างพุทธศักราช2522ถึง2526พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นตามภูมิภาคต่างๆรวม6ศูนย
1: ์น้ำที่ไหลลงไปจากเราต้องการเป็นเทเรสน้ำนั่นจะทำให้ที่ดินที่เลวจะกลายเป็นที่ดินที่ดี
2: สมมติว่าแปลงที่6เป็นที่ของชาวบ้านแล้วก็ทำวิธีอย่างหนึ่งโดยที่เอาน้ำเข้ามาแล้วก็ปลูกโดยใช้ปุ๋ยก็ใช้ปูนแต่อย่างประหยัดเพราะว่าถ้าทำอย่างแพงมันไม่สามารถชาวบ้านไม่สามารถจะสู้ได
0: ้แต่ละศูนย์นั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานด้วยพระองค์เองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การศึกษาทดลองในแต่ละศูนย์ก็เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปถ่ายทอดใช้ได้จริงและเกิดผลสำฤทธิ์ในการช่วยพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดีขึ้น
3: เราจะสร้างของดีซ้อนบนของเลวอย่าไปลุกจะใช้อย่าไปลุกจะใช้ไอ้ด่านอันนี้เพราะด่านอันนี้มันไม่มีอาหารเพราะว่าเราแข็งเหลือเกิน
0: จนถึงณวันนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6ศูนย์ได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและแหล่งเรียนรู้ให้เกษตรกรในพื้นที่และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เพื่อนำกลับไปพัฒนาชีวิตและชุมชนด้านการฟื้นฟูรักษาป่าในภูมิภาคต่างๆโดยเฉพาะป่าต้นน้ำได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างและเก็บรักษาความชุ่มชื้นไว้ในพื้นดินด้วยฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือเช็คแดมเมื่อป่าชุ่มชื้นเกิดเป็นป่าเปียกช่วยเป็นแนวป้องกันไฟป่าในการปลูกฟื้นฟูป่าส่งชี้ให้เห็นแนวทางการปลูกไม้หลายชนิดคล้าประโยชน์ในลักษณะการปลูกไม้3อย่างให้ประโยชน์4อย่างเพื่อให้ราษฎรได้ประโยชน์จากป่าพร้อมไปกับการรักษาระบบนิเวศป่าณบ้านปางจำปีหมู่ที่7ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เป็นตัวอย่างของชุมชนในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือที่ร่วมกันพัฒนาตนเองและชุมชนเปลี่ยนจากหมู่บ้านตัดไม้ขายจนป่าเสื่อมโทรมกลายมาเป็นชุมชนอนุรักษ์ป่าโดยการเข้าไปเรียนรู้แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเชียงใหม
4: ่ตาน้ำด้านเหนือป่าเปลี่ยน
5: ไปน้อยตอนแรกๆก็ว่าจะฟื้นป่าก็ไปดูเรื่องฝายก่อนดูเรื่องฝายคือฝายต้นน้ำคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จากการที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยของไข่เนี่ยเปิดแนะนำก็เอาชาวบ้านเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปเฮียนฮู้เรื่องฝายตัวอย่างความสำเร็จ
0: ชุมชนต่างตระหนักและประจักษ์ด้วยตนเองจนเห็นแจ้งในคุณค่าของป่าและสายน้ำตามแนวพระราชดำริการระเบิดจากข้างในเกิดการรวมความคิดและประสบการณ์ร่วมใจกันทำกิจกรรมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของชุมชนแนวพระราชดำริในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและสายน้ำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือองค์ความรู้ที่เป็นประดุจต้นกำเนิดของสายธารแห่งการพัฒนาทรัพยากรป่าสายน้ำและคุณภาพชีวิตของชาวไทยให้ยั่งยืน

0: ดินถ้าเราเอาน้ำออกเราเติมน้ำเข้าไปอีกขุดไปขุดมาจะเป็นซัลฟูริกแอซิดบอกว่าตกลงเราจะแกล้งดินแกล้งดินให้ดินนั้นกลายเป็นโรงงานทำซัลฟูริกแอซิด
1: คุณจะครับ
0: แล้วก็ดร.สันตัวแต่ดร.ก็ต้องทำเราก็มีโครงการมาใส่ป้ายตัวเองเป็นคน
1: สร้
0: างป้าย
1: ที่ปกแรง
0: โครงการแรงดิน
2: ฝนเนี่ยมันไม่ใช่เคมีมันเป็นฟิสิกส์คือเกี่ยวข้องกับความร้อนความเย็นเกี่ยวข้องกับที่จะให้ความร้อนทำให้ระเหยให้น้ำระเหยความเย็นทำให้น้ำควบแน่นควบแน่นมาเป็นอย่างนี้แล้วความเย็นเพื่อจะดึงให้ไอ้น้ำที่เป็นน้ำลงมาถึงพื้น
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญและทรงเอาพระราชฤทัยใส่เรื่องการศึกษาเรียนรู้ของราษฎรมาอย่างต่อเนื่องพระราชดำริในเรื่องการศึกษาของพระองค์ชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษารูปแบบพิเศษต่างๆที่เหมาะสมกับสภาพภูมิสังคมและความพร้อมของบุคคลเด็กนักเรียนในท้องถิ่นห่างไกลได้อาศัยเล่าเรียนพร้อมไปกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลจากครูตู้หรือครูที่สอนวิชาการต่างๆผ่านการถ่ายทอดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมที่ออกอากาศจากโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โครงการพระดาบทซึ่งมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่พุทธศักราช2511เพื่อเป็นแหล่งศึกษาที่ช่วยฝึกอาชีพด้านช่างต่างๆให้นักศึกษาผู้ใหญ่ที่ขาดโอกาสในการศึกษาภาคปกติปัจจุบันมูลนิธิพระดาบสได้ขยายการศึกษาด้านวิชาชีพไปช่วยราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากนี้แนวพระราชดำริที่สำคัญคือการจัดการศึกษาโดยการอาศัยศูนย์กลางของชุมชนประสานร่วมกันในลักษณะ3ประสานคือบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนทรงมุ่งมั่นให้วัดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของการสร้างการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของกิจกรรมสร้างสรรค์ของนักเรียนและชุมชนโปรดให้การสร้างวัดไม่เน้นที่ศาสนสถานใหญ่โตแต่ให้เรียบง่ายและได้ใช้ประโยชน์คุ้มค่าณโรงเรียนประชาราษฎร์วิทยาตำบลบ้านร้องอำเภองาวจังหวัดลำปางที่นี่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนมาประสานเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาด้านศีลธรรมเพิ่มพูนสติปัญญาของเด็กนักเรียนเสริมสร้างคุณภาพของครูตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนด้วยการยึดมั่นในคุณค่าของวิถีพุทธที่เห็นนี้คือหนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่เรียกว่าวันดีกำหนดให้ทุกวันศุกร์เป็นวันดีเสมือนเป็นวันพระในโรงเรียนและพระสงฆ์แห่งวัดบ้านร้องซึ่งเป็นวัดประจำชุมชนจะได้มาร่วมนำในการสวดมนต์และปฏิบัติธรรมภายในโรงเรียน
4: มีการนั่งสมาธิค่ะแล้วก็สวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิมากขึ้นแล้วก็มีผลในการเรียนค่ะ
3: แนวพระราชดำริบวรซึ่งหมายถึงบ้านวัดโรงเรียนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมทั้งพระราชดำริในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการศึกษาพิเศษต่างๆล้วนเป็นรูปแบบการพัฒนาการศึกษาและสังคมที่ครูของแผ่นดินได้พระราชทานไว้เพื่อช่วยกันสร้างต้นกล้าที่ดีเป็นพลังพัฒนาประเทศสืบไป

0: ภาพบอกเล่าถึงความยากลำบากของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคที่ห่างไกลทุรกันดารทรงทุ่มเทพระราชฤทัยทรงงานบรรเทาความทุกข์ยากของราษฎรอย่างไม่ทรงย่อท้อต่อแสงแดดร้อนระอุหรือสายฝนอันหนาวเย็นเวลานับแรมปีเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินนับแสนกิโลเมตรทำให้ทรงสั่งสมประสบการณ์อย่างกว้างขวางทรงประจักษ์ในสภาพแผ่นดินและภูมิสังคมที่แตกต่างทรงเป็นคนไทยที่รู้จักแผ่นดินไทยมากที่สุดนอกจากนั้นทรงเป็นแบบอย่างของครูผู้รู้จริงในการค้นหาแนวทางการพัฒนาทรงทดลองค้นคว้าด้วยพระองค์เอง
1: ตัวอย่างนี้มันตั้งข้างใส่สปริงเกอร์คือสปริงเกอร์เนี่ยมันขึ้นไปแล้วกระจายแล้วก็เสร็จหลังมันระเหยไปเลยแต่อันนี้ที่ระเหยด้วยที่เป็นหมอกเป็นเม็ดฝนอะไรมันปะทะนี่มันรวมลง
0: ผลจากการทรงงานพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานประกอบกับพระประสบการณ์ในเรื่องดินน้ำที่ลึกซึ้งเป็นที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการที่ช่วยอำนวยประโยชน์สุขอยู่ทั่วทุกภูมิภาคที่สำคัญด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์ในงานพัฒนาทรงชี้แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและภูมิสังคมของแต่ละพื้นที่และการให้ราษฎรอยู่ได้อย่างมั่นคงด้วยความพอมีพอกินและการพึ่งตนเองเมื่อจำนวนที่ดินในการครอบครองของแต่ละครัวเรือนลดน้อยลงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่อันเป็นแนวทางการบริหารจัดการดินและน้ำในพื้นที่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลี้ยงตัวเองได
2: ้ถ้าหากว่าเราทำอย่างนี้เป็นตัวอย่างแต่สำหรับแปลงนี้ค่อนข้างจะรู้หน่อยแต่แปลงที่อยู่อันที่สองก็ขอให้ทำสระเหมือนกันเราใช้น้ำในสระนั้นสำหรับปลูกข้าวแล้วก็ถ้าได้แปลงที่3เราค้นคว้าหาแปลงที่3ใกล้ๆที่นี่ก็ทำแบบเดียวกันปลูกข้าวแล้วก็อาจจะปลูกสมุนไพรไม่อาจจะปลูกพืชหรือต้นไม้ยืนต้นอย่างอื่น
0: ดังตัวอย่างกลุ่มเกษตรกรที่น้อมนำเอาแนวพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างได้ผล
3: เลี้ยงดินแล้วดินค่อยสิเลี้ยงพืชพระองค์ท่านตัดแบบนี้เฮาก็น้อมนำมาใส่ให้เลี้ยงดินดินสิเลี้ยงพืชพืชก็สิเลี้ยงเรานี่คือชีวิตของชาวนาคุณธรรมที่รู้สึกว่าเฮียนฮู้มาจากพ่อครูของแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครูของแผ่นดินจริง
0: ๆในช่วงระยะเวลาอันยาวนานของการครองราชทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเป็นอย่างยิ่งทรงพยายามชี้ให้เห็นแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจรวมทั้งการดำเนินชีวิตของประชาชนให้ตั้งอยู่ในความรอบคอบระมัดระวังสร้างพื้นฐานที่พอมีพอกินให้มั่นคงก่อนแล้วจึงสร้างเศรษฐกิจที่สูงขึ้นในช่วงพุทธศักราช2539ถึง2540เมื่อประเทศไทยเกิดวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างรุนแรงได้พระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
2: มาใหม่ๆนี้โครงการต่างๆก็คือเกิดขึ้นโรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่าประเทศไทยนี้จะเป็นเสือตัวเล็ก แล้วก็เป็นเสือตัวโตขึ้นเราไปเห่อว่าจะเป็นเสือก็ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่าการจะเป็นเสือนั้นมันไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่เราพออยู่พอกินและมีเศรษฐกิจมีการเป็นอยู่แบบพอมีพอกินแต่พอมีพอกินนั่นหมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเอง
0: จนถึงวันนี้ผู้คนที่ดำเนินตามรอยพยุคลบาทน้อมนำเอาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับตนเองและชุมชนก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพด้วยการมีภูมิคุ้มกันและชุมชนเกิดความเข้มแข็งเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืนดังเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านบางโรงตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตที่สามารถพลิกจากชุมชนที่ประสบปัญหาหนี้สินป่าชายเลนถูกทำลายจนกลับมาเป็นชุมชนวิถีพอเพียงฟื้นจากปัญหาหนี้สิน
4: เหมือนว่าท่านรู้ทุกอย่างในชีวิตของประชาชนเมื่อท่านรู้ท่านก็เอ่ยคำสั่งออกมาหรือว่าเอ่ยบอกคำเปลยออกมาว่าเออเราต้องอยู่แบบประหยัดนะเราต้องรู้จักขยันนะเราต้องอยู่แบบพอเพียงนะมันจะอยู่ได้

ณวันนี้ชาวไทยได้ประจักษ์ว่าแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาและแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวล้วนเป็นคำสอนที่ครูของแผ่นดินพระองค์นี้ได้พระราชทานไว้ให้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตและพัฒนาประเทศได้อย่างมั่นคงยั่งยืน

เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่คือพระปฐมบรมราชองค์การแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระเจ้าแผ่นดินของสยามประเทศในวันทรงรับอัญเชิญขึ้นเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2489

นับเนื่องจนถึงวันนี้เป็นระยะเวลาเกือบ50ปีเต็มที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงอาบพระเสโทต่างน้ำเสด็จพระราชดำเนินไปเกือบทุกตารางนิ้วของประเทศและพระบารมีก็ได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมพระสกนิกรทั่วทั้งชนบทห่างไกล

ิจกรรมที่ร่วมเฉลิมฉลองอีกประการหนึ่งคือการสร้างเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นเรือพระที่นั่งประจำรัชกาล

เรือนารายณ์ทรงสุบรรณมีขนาดเท่ากับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ที่เรียกว่านารายณ์ทรงสุบรรณเนื่องจากหัวเรือจะแกะสลักเป็นรูปพระนารายณ์ประทับยืนอยู่เหนือสัตว์พาหะของพระองค์ซึ่งก็คือพญาครุฑหรือสุบรรณนั่นเอง

0: เรือที่มีหัวเรือเป็นพระนารายณ์ทรงครุฑหรือทรงสุบรรณเคยมีมาแล้วในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3และมีหลักฐานว่าเรือที่มีหัวเรือเป็นรูปสัตว์ได้ทำขึ้นตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาจากรูปลักษณ์เดิมของพระนารายณ์ทรงสุบรรณนับว่าเป็นงานประณีตศิลป์ชั้นเอกที่ยังคงหลงเหลือหลักฐานให้ได้ใช้เป็นแม่แบบในการสร้างเรือนารายณ์ทรงสุบรรณในรัชกาลปัจจุบัน
1: เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณเนี่ยนะครับเป็นเรือเก่าซึ่งสร้างมาในสมัยรัชกาลที่3นะครับแล้วก็เข้าใจว่าในสมัยรัชกาลที่4คงได้มีการนำมาใช้ในพระราชพิธีบ้างแต่ทีนี้ว่าหลักฐานก็ไม่ปรากฏชัดนะครับทีนี้ว่าเรือนี้ก็ได้เก็บรักษาไว้แล้วก็มีการชำรุดทรุดโทรมไปทางกองทัพเรือร่วมกับกรมศิลปากรก็ได้พบว่ามีโขนเรือนะฮะเป็นรูปพระนารายณ์ทรงครุฑอยู่นะครับก็ได้เก็บโขนเอาไว้อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าในการที่จะเป็นต้นของเรื่องในการที่จะพิจารณาที่จะสร้างนะครับเดิมก็คิดว่าจะนำโขนเก่าเนี่ยมาประกอบแต่ว่าเห็นว่าในเมื่อจะเป็นการเฉลิมพระเกียรติที่ได้มีการสร้างเรือลำนี้ขึ้นมาใหม่เพราะว่า

0: ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยยังไม่มีการสร้างเรือพระที่นั่งขึ้นมาเลยก็เรือนี้ก็จะเป็นลำแรกที่ได้รับการสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลปัจจุบันนี้
1: ตัวเรือนารายทรงสุบรรณลำนี้ได้ต่อขึ้นที่กรมอู่ทหารเรือโดยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีจึงแล้วเสร็จส่วนหัวเรือซึ่งเป็นงานแกะสลักไม้ลงลักปิดทองประดับด้วยกระจกอันประณีตบรรจงช่างฝีมือผู้เชี่ยวชาญจากกรมศิลปากร
0: สำหรับในการสร้างเรือนี้นะครับก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะ เป็นเรื่องเฉลิมพระเกียรติในปีกาญจนาภิเษกก็ยังเป็นการที่จะอนุรักษ์ช่างฝีมือในการต่อเรือก็ดีในการแกะสลักก็ดีนะครับก็เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมของชาติให้สืบเนื่องต่อไปเพราะว่าถ้าไม่มีการสร้างเนี่ยพวกช่างฝีมือในการต่อเรือไม้เนี่ยก็นับจะถดถอยลงไปเรื่อยๆเพราะว่าก็คงจะทราบว่าไม้หายากขึ้นเรื่อยๆนะฮะแล้วก็พวกที่จะมาแกะสลักมาแต่งลวดลายรวมทั้งการลงลักปิดทองประดับกระจกอะไรพวกนี้ก็คงจะน้อยๆลงไปเพราะฉะนั้นในเมื่อโครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ก็ถือว่าเป็นการที่จะช่วยอนุรักษ์วัฒนธรรมของไทยอีกอันนึงด้วย
2: ไปพายให้ได้แนวกันมีเดชแบบพายนิดนึงต่อไปการ
1: กว่ารูปลักษณ์ของเรือนารายทรงสุบรรณจะเสร็จสมบูรณ์ได้จะต้องผ่านพิธีการอีกหลายขั้นตอนโดยเฉพาะการฝึกซ้อมฝีพายที่จะต้องเข้าร่วมกับเรือลำดังกล่าวเพื่อประกอบพิธีพยุหยาตราทางชลมารค
2: ต่อไปจังหวะ 2พุ่งตัวไปข้างหน้านะพุ่งตัวไปข้างหน้าลักษณะนี้น้อมเน่งเอิบไล่เสมอเน่งเอิบพายลงการพายนกบินนะครับใช้สำหรับเรือพระที่นั่ง
1: การฝึกซ้อมฝีพายจึงถือว่าเป็นแกนหลักสำคัญที่ฝีพายทุกคนจะต้องฝึกความอดทนและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
2: นิ่งนิดนึงเอิบราบยาบททะเล
1: การฝึกซ้อมเรือพระราชพิธีในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้ขับกาบเฮเรือที่นับวันจะหาผู้สืบทอดได้ยาก
2: วันพักขอจง
1: ด้วยลีลาการร้องทำนองจะต้องผนวกกับผู้ซ้อมฝีพายให้ตรงตามจังหวะโดยมีลูกคู่คอยช่วยประสานเสียงควบคู่กันไป

กิจกรรมสำคัญที่ทั้งสถาบันการศึกษาร่วมกับภาคราชการและภาคเอกชนจัดให้มีขึ้นในวาระเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีอีกอย่างหนึ่งได้แก่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวหนังใหญ่ชุดนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอันเป็นยุคที่ศิลปะไทยทุกสาขามีความเฟื่องฟูมากจึงได้รับการขนานนามว่าชุดพระนครไหวเนื่องจากลวดลายของหนังใหญ่มีความอ่อนไหวงดงามจนเป็นที่เลื่องลือกันว่าเวลาเชิดเข้ากับแสงไฟแล้วดูไหวสถานประดุจจะทำให้พระนครไหวได้ทีเดียว

การเชิดหนังใหญ่มีมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาซึ่งจะมีการเชิดเฉพาะในโอกาสสำคัญของบ้านเมืองเท่านั้นโดยเชื่อว่าการแสดงการเชิดและการพากย์หนังใหญ่เป็นการเชิดชูบุญญาธิการของพระมหากษัตริย์

จจุบันไม่ค่อยมีการเชิดหนังใหญ่ให้ดูกันบ่อยนักและไม่มีการสร้างหนังใหญ่ขึ้นใหม่โครงการอนุรักษ์หนังใหญ่ชุดพระนครไหวจึงไม่เพียงแต่ซ่อมแซมตัวหนังที่ทรุดโทรมจากการที่สร้างมานานกว่า180ปีแล้วเท่านั้นแต่จะสร้างตัวหนังขึ้นใหม่อีกประมาณ60ตัวเป็นตัวหนังชุดใหม่ในเรื่องรามเกียรติ์ตอนศรัทธาศูนย์วิรุณจำบังเพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นหนังใหญ่ประจำรัชกาลที่9

0: ธีการทำหนังใหญ่โดยทั่วไปจะใช้หนังวัวฟอกมาแกะสลักเป็นลวดลายแล้วระบายสีสำหรับหนังเจ้าหรือหนังครูซึ่งถือว่าเป็นหนังศักดิ์สิทธิ์จะใช้หนังเสือหรือหนังหมีแทนแต่ถ้าเป็นหนังรูปพระอิศวรพระนารายณ์นิยมใช้หนังวัวที่ตายแล้วขณะตั้งท้องที่เรียกว่าวัวตายพรายหรือหนังวัวที่ถูกฟ้าผ่าตายเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้หนังใหญ่มีความศักดิ์สิทธิ์
1: หนังใหม่นี่เฉพาะผมเองก็วาดขึ้นมา3ภาพครับเป็นหนังเขาเรียกหนังครูหรือหนังเจ้าอันนี้ก็ถามทางกองการสังเขตเขาบอกว่าก่อนที่จะมีพิธีเล่นจะต้องมีหนังเจ้าหรือหนังครูเนี่ยออกมาเชิดทำพิธีไหว้ครูซะก่อนคือ1รูปพระครูฤาษีก็ขอให้เป็นท่าเหมือนกับยืนถือไม้เท้านะครับรูปหนึ่งแล้วก็อีก2รูปก็เป็นรูปหนังแผลงหนังแผลงคือหนังทำท่าแผลงสอนก็เป็นเทพเจ้า2องค์ก็คือรูปพระนารายณ์รูปหนึ่งสี่กรนะครับแล้วก็อีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปพระอิศวรทำท่าแผลงสอนเหมือนกันนะครับมีถือมือถือกันสอนแล้วก็มืออีกมือนึงก็จับลูกสอนลูกธนูเนี่ยนะฮะทำท่าแผลงทีนี้ส่วนพวกลวดลายต่างๆเนี่ยก็แล้วแต่เราจะประดิษฐ
0: ์แม้ว่าหนังใหญ่ชุดพระนครไหวจะชำรุดทรุดโทรมไปบ้างหากด้วยเทคนิคและเครื่องมืออันทันสมัยของช่างฝีมือทำให้การซ่อมแซมตัวหนังที่ได้ช่วยกันปรับปรุงทำให้โครงการนี้สามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทธศักราช2539ปีแห่งพิธีกาญจนาภิเษกและปีแห่งการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชที่พระสกนิกรชาวไทยร่วมกันน้อมเกล้าถวายพระพรพ่อหลวงผู้เป็นพระมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: โลกอย่างนี้เขาเป็นไทยหรือมาเลย์คะ
1: มาไทยอ๋อ
0: ยังเด็กๆอยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: เขาเรียนอยู
0: ่เรียนอยู่โรงเรียนศาสนาอ๋อเขาเรียกปอนเนาะ
1: ปอน
0: แล้วผู้หญิงเข้าไหมคะโรงเรียนศาสนา
1: เข้าครับ
0: แต่ว่ามีน้อยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายผู้ชายทุกคนต้องผ่านโรงเรียนศาสนาไหมคะ
1: บางคนก็เข้าบางคนก็ไม่เข้า
0: แต่ส่วนใหญ่พ่อแม่ก็อยากให้เข้าตอนที่ลงไปตอนแรกก็มีไปด้วยกันในทีม 4-5 คนนะคะลงไปดูสภาพในหลายๆจังหวัดทางภาคใต้แล้วเน้นที่อำเภอเทพาซึ่งเป็นสถานที่ที่คุณนิพพานเนี่ยใช้เป็นฉากของเรื่องที่เลือกให้เด็กใช้ชีวิตแบบกองทัพมดนี่เพราะว่าช่วงนั้นเป็น
2: มันเป็นเรื่องใหญ่มากในขณะนั้นคือเด็กหนุ่มที่ออกจากโรงเรียนแล้วทั้งหลายในอำเภอ

0: เพียงแต่ไปซื้อข้าวสารมาใส่ถุงแล้วก็เอาขึ้นรถไฟไปถึงสุไหงโกลกก็ได้สตางค์กลับมาทีนึงเป็นร้อยเป็น200 300หลายร้อย
1: แล้วเดี๋ยวนี้กลับไปนี่ยังมีอยู่อีก
0: ไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้เขาเลิกในเส้นทางนั้นเขาเลิกไปแล้วคือสมัยก่อนเนี่ย เราขนข้าวสารขนน้ำตาลทรายไปขายมาเลเซียเพราะว่าที่มาเลเซียราคาแพงกว่าแต่ว่าพอถึงตอนนี้มันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแล้วเขาก็เลยย้ายไปขนสินค้าจากมาเลเซียเข้ามาในเมืองไทย
2: พุทธศักราช2519นวนิยายเรื่องนี้ปรากฏขึ้นในวงวรรณกรรมร่วมสมัยสะท้อนภาพชีวิตของเด็กชาวไทยมุสลิมภาคใต้ที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อดิ้นรนหาเลี้ยงชีพกระทั่งเข้าร่วมขบวนการกองทัพมดในท้ายที่สุด
3: ทำให้ปลูกดอกไม้บ้างล่ะ
4: สวยดีนะ
3: ฉันอยากปลูกให้เต็มเลยล่ะแล้วก็คอยดูเวลาผีเสื้อบินมาเกาะผีเสื้อเนี่ยโชคดีนะเกิดมาได้เจอแต่ของสวยๆทั้งนั้นเลย
2: 10ปีต่อมาภาพยนตร์ที่สร้างจากวรรณกรรมเรื่องนี้ได้รับรางวัลสูงสุดคือตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบทประพันธ์ยอดเยี่ยมกำกับการแสดงยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

0: เรื่องราวของวัฒนธรรมที่แตกต่างพลังศรัทธาในศาสนาที่ฝังแน่นและธรรมชาติอันงดงามคือภาพบันทึกชีวิตของชาวไทยมุสลิมณชุมชนแห่งนี้ที่มกุฏอรดีผู้ใช้นามปากกาว่านิพพานได้เคยใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และมองผ่านสายตานักประพันธ์จนกลั่นออกมาเป็นวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ขึ้นเช่นเดียวกับภาพชีวิตของเด็กชายชาวใต้ผู้เลี้ยงชีพโดยการขนข้าวสารข้ามเขตแดนไทยมาเลเซียที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนี้ก็เริ่มต้นที่อำเภอเล็กๆแห่งนี้อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดของนิพพานนั่นเองด้วยเพราะเมื่อ30ปีก่อนขบวนรถจักรไอน้ำที่เดินทางจากเหนือล่องใต้จะต้องแวะหยุดที่สถานีรถไฟบ้านเทพาแห่งนี้เพื่อเติมน้ำและฟืนก่อนจะมุ่งตรงสู่ปลายทางคือสถานีรถไฟสุไหงโกลกระยะนั้นเป็นช่วงเวลาที่รัฐบาลไทยควบคุมราคาข้าวสารและน้ำตาลทรายทำให้สินค้าสองชนิดนี้มีราคาถูกกว่าในประเทศมาเลเซียฉากชีวิตแห่งการลำเลียงข้าวสารหนีภาษีเพื่อนำไปขายตามแนวเขตแดนของเด็กชายชาวใต้จึงเริ่มต้นจากจุดนี้
1: จากนี้นั่งไปโกลกกี่ชั่วโมงคะ
2: ประมาณ
1: 4ชั่วโมงอะคะแล้วค่าโดยสารนะคะ
2: ค่าโดยสารก็31
1: บาทเอ๊ะแล้วมันจอดนานไหมคะ
2: ที่นี่นะ
1: ค่ะ
2: จอดประมาณ2นาที
1: 2นาทีแต่ก่อนนี้มันต้องจอดมีการเติมน้ำเติมอะไรใช่ไหมคะแต่ก่อนมันเป็นดีเซลไม่ใช่มันเป็นรถจักรไอ้น้ำใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนแล้วเหรอคะ
2: เปลี่ยนเป็นดีเซล
1: อ๋อแต่ก่อนนี้รู้สึกจะมีพวกเด็กที่เข้าขนข้าวสารอะไรก็ใช้ช่วงที่จอด2นาทีเนี้ยขนข้าวสารใช่ไหมคะ
0: จากวรรณกรรมร่วมสมัยผีเสื้อและดอกไม้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์โดยรัศมีเผ่าเหลืองทองผู้เขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ออกเดินทางกลับสู่บ้านเกิดของนิพพานและร่วมขบวนไปบนเส้นทางรถไฟสายใต้จากอำเภอเทพาสู่อำเภอสุไหงโกลกเพื่อศึกษาชีวิตวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมตลอดเส้นทางสายนี้ก่อนจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์ที่ยังคงสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมมาจนกระทั่งทุกวันนี
3: ้ฝั่งนี้ขึ้นไปเขามีอะไรขายบ้างคะส่วนใหญ่เขาไปซื้ออะไรกันนะคะ
4: ในชุมชนมุสลิมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเขาดูมีความพอใจในชีวิตของเขาอย่างที่เป็นอยู่ที่รู้สึกมากๆก็คือความรู้สึกที่ว่าความผูกพันของเขากับศาสนามีมากกว่าคนไทยที่ถือศาสนาพุทธการที่เขาจะไปสุเหร่าหรือว่าจะสวดมนต์วันละ5ครั้งเนี่ยเขาถือกันค่อนข้างเคร่งครัดความอยู่กับศาสนาของเขาเนี่ยมีเหนียวแน่นมากสิ่งนี้มันก็เป็นสิ่งซึ่งมาส่งผลให้เราเห็นได้ในนวนิยายที่คุณนิพพานเขียนทำให้เมื่อออกมาเป็นบทภาพยนตร์หรือเป็นตัวภาพยนตร์เนี่ยเราก็มีเน้นความคิดในเชิงของศาสนาเข้าไปด้วยก็ไปตามหมู่บ้านที่ต่างๆกันแม้แต่หมู่บ้านที่เป็นชาวประมงที่เป็นมุสลิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เข้าไปเพื่อที่จะรวบรวมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตของพวกเขา
1: เหรออ่าๆ
4: การที่ฉากเกิดขึ้นที่สถานีรถไฟแล้วก็บนเส้นทางรถไฟนี่คุณนิพันธ์มีความรู้สึกชอบรถไฟเป็นพิเศษหรือว่าผูกพันอะไรเป็นพิเศษกับสถานีรถไฟ
5: ผมชอบเดินทาง
4: ชีวิตที่นั่นอะไรแบบนี้หรือเปล่า
5: ผมชอบเดินทางผมชอบเดินทางตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นในสมัยนั้นเนี่ยรถไฟเป็นเพียงพาหนะอย่างเดียวที่เราใช้ได้อำเภอเทพาสมัยก่อนไม่มีเส้นทางไม่มีถนนรถยนต์ที่จะออกไปยังเมืองอื่นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเข้าเมืองแต่ละครั้งเราก็ต้องนั่งรถไฟแล้วผมรู้สึกว่าชีวิตบนรถไฟเนี่ยมันสนุกดีมีคนต่างๆมีการเคลื่อนไหวมีเสื้อและดอกไม้มันหมายถึงได้สองอย่างคือการเดินทางแล้วก็อะไร ความสวยงามความดีงามอะไรก็แล้วแต
0: ่แม้วันนี้ภาพของกองทัพมดเหนือขบวนรถไฟสายใต้จะจางหายไปภายนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้ยังคงสะท้อนภาพชีวิตของกลุ่มคนที่ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของตนอย่างเหนียวแน่นพร้อมกับส่งผ่านขนบประเพณีจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างไม่เปลี่ยนแปลงวันนี้เรือทุกลำถูกเข็นขึ้นฝั่งงดเว้นการออกทะเลเพื่อเตรียมตัวสำหรับงานฮารีรายองานรื่นเริงหลังออกบวชของชาวมุสลิมที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ประเพณีการถือศีลอดของชาวมุสลิมเริ่มต้นมา1เดือนแล้วตลอดระยะเวลา1เดือนอันนับตามจันทรคติของศักราชอิสลามชาวมุสลิมจะต้องงดเว้นจากการบริโภคอาหารเครื่องดื่มและรักษาร่างกายทุกส่วนให้พ้นจากการทำชั่วทั้งปวงตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนกระทั่งพระอาทิตย์ตกหลัง1เดือนแห่งการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้อยู่ในความสำรวมแล้วค่ำวันนี้สำนักจุฬาราชมนตรีประกาศให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศพากันดูดวงจันทร์หากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวขึ้นทางทิศตะวันตกให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวช
6: มันมั่วไปจันทร์เดียวไม่ดีหลานเนี่ย
7: ไม่อื่นเหลือให้ไปจันทร์ยืนยืนยืนยืนรถตายยืนแต่จะไม่มานะ
0: การดูดวงจันทร์เพื่อออกบวชนั้นเริ่มต้นเมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าหากผู้ใดเห็นจันทร์เสี้ยวอันมีความหมายถึงขึ้นหนึ่งค่ำโผล่ขึ้นบนท้องฟ้าช่วงที่พระอาทิตย์ตกในทันทีให้ถือวันรุ่งขึ้นเป็นวันออกบวชหากไม่เห็นในวันนั้นให้ถือวันถัดไปเป็นวันออกบวชแทนเส้นทางทุกสายนำชาวมุสลิมผู้ไกลถิ่นกลับสู่บ้านเกิดเพื่อร่วมฉลองงานเทศกาลฮารีรายอที่กำลังจะเริ่มต้นหลายสิบปีก่อนนิพพานได้บันทึกไว้ในวรรณกรรมผีเสื้อและดอกไม้ว่างานฮารีรายอคืองานหลังการสิ้นสุดเดือนถือบวชอดอาหารซึ่งบรรดากรรมการศาสนาอิสลามจะจัดเตรียมงานกันใหญ่โตเต็มไปด้วยขบวนแห่อันประดับประดาสวยงามมีหุ่นรูปสัตว์ต่างๆรวมถึงการแสดงลิเกฮูลูศิละและชกมวย

การเดินทางเพื่อย้อนรอยวรรณกรรมในวันนี้อาจทำให้ภาพของความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยเด่นชัดขึ้นด้วยเพราะปัจจุบันงานฉลองอันยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้ลดลงเหลือเพียงการประกอบพิธีทางศาสนาที่จำเป็นและงานเลี้ยงเล็กๆตามบ้านต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลามที่ให้ทุกคนดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและไม่ฟุ้งเฟ หลังการออกบวชแล้ววิถีชีวิตของชาวไทยมุสลิมดำเนินไปเช่นปกติธรรมชาติยังคงเอื้อประโยชน์ให้ชีวิตและศาสนายังคงเป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจให้เสมอมาสำหรับมุสลิมบางกลุ่มที่มิต้องดิ้นรนกับการประกอบอาชีพแล้วช่วงเวลาพักผ่อนของชาวไทยมุสลิมเหล่านี้คือการเลี้ยงนกเขาชวาด้วยเหตุที่นกเขาชวาเป็นนกที่มีเสียงร้องไพเราะเป็นที่นิยมเลี้ยงกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคใต้ที่คนส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพารายามว่างหลังการกรีดยางตอนเช้าคือการเลี้ยงนกเขาชวานั่นเองทุกวันนี้การจัดประกวดแข่งขันเสียงร้องนกเขาชวาเริ่มมีมากขึ้นและเปลี่ยนรูปแบบจากการเลี้ยงเพื่อความเพลิดเพลินมาเป็นการเลี้ยงเพื่อการประกวดพร้อมกับที่นกเขาชวาที่ชนะประกวดถูกตั้งราคาตัวละนับแสนบาทแต่ในชุมชนเล็กๆหลายแห่งการแข่งประกวดเสียงร้องนกเขาชวายังคงทำหน้าที่เพื่อสร้างความเพลิดเพลินและเชื่อมสัมพันธ์ของคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดีมุสลิมเชื่อว่าสรรพสิ่งในสากลจักรวาลนี้อัลเลาะห์เป็นผู้สร้างขึ้นและเป็นผู้กำหนดให้ดำเนินไปตามธรรมชาติภายใต้กฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ได้วางไว้สำหรับเด็กๆ เหล่านี้คงอีกนานกว่าจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคมมุสลิมแต่วันนี้พวกเขาจะได้รับการถ่ายทอดหลักปฏิบัติของชีวิตอันได้แก่การยึดมั่นในอัลเลาะห์ทำละหมาดวันละ5ครั้งถือศีลอด1เดือนและหากสามารถไปร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียให้กระทําให้จงได้อาจเป็นด้วยเพราะศาสนาอิสลามนั้นเผยแพร่ไปได้อย่างกว้างขวางด้วยระบบโรงเรียนที่สอนวิชาความรู้ควบคู่ไปกับศาสนารวมไปถึงการไปแสวงบุญประกอบพิธีฮัจญ์ในเมกกะอันจะมีส่วนช่วยเพิ่มพูนความรู้ทางศาสนาให้แก่ชุมชนได้อีกทางหนึ่งทำให้นับวันที่ศาสนาอิสลามตั้งมั่นเหนือดินแดนแห่งนี้แล้วความรู้ความเข้าใจในศาสนาจึงฝังรากลึกและได้รับการถ่ายทอดจากคนรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งอย่างแน่นแฟ้นเส้นทางรถไฟสายนี้นำพาเหล่านักแสวงบุญไปประกอบพิธีฮัจญ์ยังต่างแดนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาสู่ชุมชนที่เกิดสำหรับผู้รอคอยอยู่ที่นี่งานรื่นเริงเพื่อร่วมฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ถูกจัดขึ้น

0: ตลอดระยะเวลา1ปีของการทำงานหนักเพื่อหาเลี้ยงชีพของคนที่นี่การได้มีโอกาสร่วมงานฉลองประจำปีอันยิ่งใหญ่ถึง2ครั้งนับจากเทศกาลฮารีรายอจนถึงงานฉลองเทศกาลพิธีฮัจญ์ในวันนี้อาจช่วยเติมพลังให้ชีวิตที่ต้องต่อสู้อุปสรรคในปีถัดไปได้บ้างสำหรับเด็กๆแล้วความสนุกสนานรื่นเริงในชีวิตอาจมีให้เห็นได้แทบทุกวันหากการเวลาที่ผ่านมาได้ทำให้หลายสิ่งเปลี่ยนแปลงไปถึงปัจจุบันเด็กๆ เหล่านี้อาจไม่ต้องเผชิญความโหดร้ายและยากลำบากในการหาเลี้ยงชีวิตเช่นเด็กชาวใต้ในอดีตอีกต่อไปเหนือสิ่งอื่นใดหากชีวิตมีทางเลือกพวกเขายังคงปรารถนาที่จะเลือกวิถีทางอันบริสุทธิ์ดีงามอยู่นั่นเอง
1: จำได้ว่าตอนที่อ่านเรื่องนี้ที่ชอบคือพูดถึงตัวละครที่เป็นคนเล็กๆที่พยายามจะมีชีวิตอยู่ให้อย่างมีความดีงามเนี่ยนะคะแล้วก็ความใฝ่ฝันเขาเนี่ยมันเป็นความใฝ่ฝันที่รู้สึกมันเหมาะกับชีวิตเล็กๆคือไม่ฝันยิ่งใหญ่อยากจะเป็นอะไรที่มันเกินสิ่งที่มันเป็นสภาพที่เด็กๆจะนึกได
2: ้เพราะว่าสังคมที่นั่นมันเป็นสังคมเล็กๆชาวบ้านเหล่านี้เขาไม่ได้ฝันอะไรใหญ่โตมากมายเขาเพียงแต่ว่าให้มีชีวิตอยู่มีรายได้พอสมควรแล้วก็มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเท่านั้นก็พอ
3: ทำไมเธอไม่ปลูกดอกไม้ขายล่ะ
4: ปลูกดอกไม
3: ้เขาไม่เคยเห็นหรอผู้แม่ค้าเอาดอกไม้ไปขายฝั่งนู้นแล้วมากๆนะ
4: แต่ผมไม่รู้จะขายยังไงนี
3: ่ฉันจะเป็นคนรับดอกไม้ของเธอไปส่งให้เองดีไหมล่ะแล้วทีนี้ล่ะก็จะมีผีเสื้อมาบินอยู่ในสวนของเธอเต็มไปหมด
0: ฉากรักอันบริสุทธิ์ของเด็กชายและเด็กหญิงคู่หนึ่งผู้ละทิ้งอาชีพผิดกฎหมายสร้างชีวิตใหม่ตามวิถีทางแห่งความดีได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เพื่อให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสานความรักและความดีงามต่อกันภายใต้ท่าทีอันเงียบขรึมผิวหน้าที่กล้านแดดลมชนชาวมุสลิมเหล่านี้เลือกที่จะดำรงชีวิตอันสงบสุขสอดคล้องกับธรรมชาติบนผืนแผ่นดินนี้มาตลอดแม้แต่ในยุคสมัยนี้แนวคิดเรื่องความรักความเป็นพี่น้องและสันติยังคงส่องสว่างออกมาให้เห็นนอกหน้าต่างรถไฟสายนี้อยู่เช่นเดิม

0: ถ้าเจ้าสมัครใจอยู่ที่นี่พี่รับรองว่าใครจะมาขืนใจเจ้าไปจากที่นี่ไม่ได้บอกพี่สิว่าเจ้าจะอยู่ที่นี
1: ่ไว้พรุ่งนี้เถอะจ้ะพรุ่งนี้เที่ยงตรงฉันจะไปพบกับพี่ขวัญที่ศาลเจ้าพ่อแล้วฉันจะบอก
0: เจ้าจะบอกให้พี่รู้ว่าเจ้าสมัครใจจะอยู่กับไอ้ขวัญที่ทุ่งบางกะปิไม่จะกลับไปเป็นอื่นที่บางกอกนั่น

0: ุทธศักราช2519ตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่โลดแล่นอยู่ในแผ่นฟิล์มภาพยนตร์แผลเก่าประทับอยู่ในความทรงจำของมหาชนผู้ชมจำนวนมาก
1: ข้าจะขอพูดอะไรด้วยสองสามคำขอให้ข้าได้ตากระเลียมในลำน้ำไม่เถิด
2: ไ
0: ม่ใช่เพียงเพราะเป็นแบบอย่างของนิยายรักเศร้าสะเทือนใจที่สวมบทบาทโดยดารานำแสดงยอดเยี่ยมหลายท่านซึ่งผ่านการกลั่นกรองและกำกับอย่างพิถีพิถันโดยผู้กำกับมือดีอย่างเชิดทรงศรีจนทำให้แผลเก่าคว้ารางวัลตุ๊กตาทองภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีมาครองอย่างเต็มภาคภูมิเท่านั้นแต่ยังเป็นเพราะแต่ละภาพแต่ละฉากที่ถ่ายทอดออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้ล้วนเป็นภาพสะท้อนสังคมไทยในชนบทชานเมืองกรุงเทพมหานครเมื่อ50ปีที่ผ่านมาได้ดีที่สุดในขณะที่ความเป็นจริงในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงแล้วสถานที่อันเป็นจุดก่อกำเนิดตำนานรักขวัญเรียมซึ่งไม้เมืองเดิมผู้ประพันธ์ระบุไว้ในนวนิยายแผลเก่าคือที่ปลายน้ำคลองแสนแสบเขตอำเภอบางกะปิชานเมืองพระนครในราวปีพุทธศักราช2480แต่สถานที่จริงที่เชิดทรงศรีใช้เป็นจุดถ่ายทำหลักของแผลเก่าเมื่อกลายเป็นมิติของภาพยนตร์คือพื้นที่บ้านโพหักรอยต่อคลองดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีหมู่บ้านเล็กๆที่ดำรงเอกลักษณ์ไทยดั้งเดิมไว้เหนียวแน่นและเคยเป็นแหล่งก่อเกิดตำนานรักหวานซึ้งของหนุ่มสาวหลายคู่ซึ่งดำรงความเป็นอมตะไว้ไม่ด้อยไปกว่าอ้ายขวัญและอีเรียมของไม้เมืองเดิมเลย

0: จากผืนน้ำแควใหญ่ในจังหวัดกาญจนบุรีหลากไหลสู่จังหวัดราชบุรีในนามแม่น้ำแม่กลองสายน้ำแห่งชีวิตที่เอื้อประโยชน์แก่ชาวราชบุรีอย่างอเนกอนันต์ด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ขุดคลองเชื่อมแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองเพื่อการสัญจรจนเสร็จสิ้นลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระราชทานนามว่าคลองดำเนินสะดวกซึ่งตัดผ่านชุมชนบ้านโพหักเขตอำเภอบางแพโดยมีคลองโพหักเป็นคลองซอยแต่ถือเป็นรอยต่อแดนระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกกับอำเภอบางแพเมื่อมีคลองใหญ่และคลองซอยตัดผ่านถึงกันได้ตลอดวิถีชีวิตชาวบางแพและดำเนินสะดวกจึงพลิกผันจากการเป็นชาวสวนอย่างเดียวสู่การค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าตามคลองต่างๆด้วยที่เรียกว่าตลาดเรือหรือตลาดน้ำนี่คือตลาดน้ำปากคลองโพหักในเขตเชื่อมต่อระหว่างอำเภอดำเนินสะดวกและบ้านโพหักอำเภอบางแพสถานที่ค้าขายผลิตผลต่างๆจากเรือสวนและบริเวณใกล้เคียงเรือต่างๆเหล่านี้จะนำของมาขายเฉพาะในช่วงเวลาเช้าเท่านั้นนับเป็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวน้ำเมืองราชบุรีอีกแห่งที่ยังพบเห็นได้ที่นี
1: 20 บาท 30 บาท 70 บาทแล้วก็ไปขายโรงงานก่อนโรงงานแล้วก็ไปโพหักแล้วจากโพหักก็ไปท่าใหญ่นะ จะขาย3แห่งนี่แหละ
0: ป้ากิมเป้าวัย73ปีชาวสวนแห่งคลองโพหักผู้มีวิถีชีวิตผูกพันกับตลาดน้ำแห่งนี้ตลอดมาทุกๆเช้าป้ากิมเป้าจะลำเลียงผักลงเรือออกไปขายที่ตลาดน้ำและหมู่บ้านที่อยู่ไกลออกไปด้วยสภาพภูมิศาสตร์ของอำเภอดำเนินสะดวกพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำสวนทำไร่ที่นี่จึงอุดมสมบูรณ์ด้วยผักผลไม
1: ้ที่ขายของมานี่ก็เขาว่า30ปีได้แล้วพอหักมันก็บ้านน้อยเดี๋ยวนี้บ้านมันเต็มหมดอ่ะก็มาเห็นกับทุ่งนาทุ่งนาเขาหวานข้าวหวานข้าวแต่ว่าเออไม่มีเมียข้าวอย่างเดียวเขาเมียเข้ามาซื้อของข้างนอกเอาไปขายข้างในเช้าเขาก็ยังเรือมากันลากกันมาก็เออก็ไปขายเนาะมันไกลสิไกลแล้วมันเหนื่อยขี้เกียจไปอ่ะไปตั้งปัตตมืดเลยปัตวางแถววัดนั่นอ่ะเขาผักที่เราไปเนี่ยเขาก็ซื้อหมดมีถั่วคางเนี่ยมีมะเขือเนี่ยมีพริกสดมีพริกแห้งอะไรเนี่ยเขาเอาข้างนั้นอ่ะพอเขาบ้าเอาของเราแล้วไม่ต้องออกคลองใช่ไหมเขาก็ซื้อเราไปขายทีเรา3วันจะไปทีง2วัน3วันไปทีงเนี่ยเขาก็ซื้อไว้ซื้อผักไหมจ้ามีผักมาขายนะสดสด
0: ด้วยเหตุนี้ชุมชนโพหักจึงกลายเป็นแหล่งรับซื้อผลไม้โดยใช้เส้นทางคลองโพหักเป็นที่สัญจรข้ามไปมาในอดีตป้ากิมเป้าขายผักของท่านโดยแลกเปลี่ยนกับข้าวหรือผลไม้กับชาวนาชาวสวนละแวกบ้านอื่นอันถือเป็นรูปแบบการค้าสมัยโบราณซึ่งเป็นที่มาของคำภาษาอังกฤษว่าบาร์เทอร์หมายถึงการค้าขายแบบแลกเปลี่ยนสิ่งของกับสิ่งของที่ประเมินว่ามีคุณค่าเทียบเคียงกันได้รูปแบบการค้าแบบนี้ค่อยๆสูญหายไปเมื่อระบบเศรษฐกิจมีการพัฒนาขึ้นเป็นการใช้เงินแลกเปลี่ยนกับสินค้าเช่นในปัจจุบันแต่กระนั้น ป้ากิมเป้าก็ยังหวงแหนอาชีพที่เลี้ยงชีวิตป้าให้เติบใหญ่สู่วัยบ้านปลายในวันนี้แม้จะไม่ค่อยมีใครเอาข้าวหรือผลไม้มาแลกกับผักของป้าอีกแล้วก็ตามจะมีใครรู้ว่าป้ากิมเป้าอาจเป็นลมหายใจสุดท้ายแห่งอดีตแม่ค้าขายผักย่านคลองปูหักดำเนินสะดวกแล้วก็ได้

รงกระดูกมนุษย์สมัยโบราณที่เนินโคกลับขุดค้นพบในปีพุทธศักราช2520ได้ถูกตรวจสอบจนเป็นที่ยอมรับโดยนักโบราณคดีว่ามีอายุเก่าแก่เทียบเคียงกับแหล่งอารยธรรมบ้านเชียงและถือเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ใกล้อ่าวไทยมากที่สุดอันเป็นหลักฐานชี้ชัดว่าได้มีชุมชนมนุษย์ตั้งถิ่นฐานอยู่ณพื้นที่บ้านโพหักมาแต่บรรพกาลนับพันปีแล้ว

0: กระทั่งถึงสมัยกรุงธนบุรีขณะที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกดำรงพระยศหลวงยกระบัดเมืองราชบุรีได้กวาดต้อนเฉลยศึกชาวล้านนาลาวมอญและเขมรมาอยู่ในความดูแลของพระองค์โดยให้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เมืองสมุทรสาครนครปฐมราชบุรีและจนถึงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เมื่อมีพระราชดำริให้ขุดคลองจึงทรงเปิดให้คนจีนมารับจ้างขุดด้วยจึงทำให้พื้นที่เมืองราชบุรีมีคนหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานล้อมรอบชุมชนไทยดั้งเดิมและกลายเป็นชุมชนใหญ่มาจนทุกวันนี้ความเป็นชุมชนไทยดั้งเดิมแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีพัฒนาการเป็นเอกลักษณ์ของตนเองมาช้านานแต่มาวันหนึ่งมีชนต่างถิ่นหลายเชื้อชาติมาตั้งถิ่นฐานอยู่รายรอบจนโพหักมีสภาพเหมือนชุมชนไทยไข่แดงในวงล้อมของลาวมอญเขมรและจีนที่อพยพเข้ามาภายหลังนี่อาจเป็นแรงผลักดันให้พวกเขาต้องรักสามัคคีกันและหวงแหนขนบประเพณีและวิถีดำเนินชีวิตเยี่ยงบรรพชนไว้อย่างเหนียวแน่นและอยากประวัติท่านพึงในมโนสำนึกเสมอมาว่าวัฒนธรรมของพวกเขาอาจจะถูกกลืนโดยคนไทยเชื้อชาติอื่นจนสูญสิ้นไปในที่สุดนี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่ว่าเมื่อชุมชนไทยดั้งเดิมอื่นๆถูกความเปลี่ยนแปลงแห่งยุคสมัยดูดกลืนไปเกือบหมดสิ้นแล้วแต่ทำไมชุมชนโพหักจึงยังดำรงเอกลักษณ์ดั้งเดิมของตนไว้ได้จนกลายมาเป็นฉากอมตะของภาพยนตร์ไทยยอดเยี่ยมในเวลาต่อมา
1: คลาดน้องตั้งแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆ เดินขาตอกแต่หญิงอื่นละพี่ไม่สนใจ
0: หากขวัญเรียมคือตำนานรักอมตะแห่งคลองแสนแสบในนวนิยายของบรมครูไม้เมืองเดิมชีวิตจริงในอดีตของชาวบ้านโพหักก็มีตำนานรักที่ทรงคุณค่าไม่ด้อยไปกว่ากันเลยเรียกกันว่าตำนานรักขันอาสา
2: ขันอาสานี่คือกระบวนการฝึกคนให้รู้จักเอาใจทำตัวให้เป็นที่รักของฝ่ายตรงข้ามอาสาของโพหักนี่คือกระบวนการที่จะทำให้หนุ่มสาวซึ่งแต่เดิมก็คงจะมีการคลุมถุงชนแต่ว่าขวาลูกจะแต่งงานกันนั้นก็มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกันฝึกฝนหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้ฝ่ายหนึ่งได้เห็นคุณภาพให้เห็นความสามารถของฝ่ายตรงข้าม
0: อาจารย์อภัยนาคคงรองหัวหน้าคณะวิชาศิลปะประจำชาติสถาบันราชมงคลวิทยาเขตเพาะช่างเป็นชาวโพหักโดยกำเนิดกล่าวได้ว่าท่านคือลูกโพหักรุ่นสุดท้ายที่ท่านเห็นกระบวนการรักแบบขันอาสานั่นคือหนุ่มโพหักที่หมายปองสาวบ้านใดก็จะขันอาสาสารกระบุงตะกร้าไปให้สาวใช้งานประกวดเครื่องจักสานอาสาแห่งบ้านโพหักซึ่งอาจารย์อภัยเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจึงนับเป็นการฟื้นตำนานรักอมตะของหนุ่มสาวโพหักในอดีตให้คนรุ่นหลังได้ประจักษ์อีกครั้งโดยมีกติกาง่ายๆให้ทุกบ้านที่มีตะกร้าหรือกระบุงอาสาซึ่งคุณปู่คุณตาอาสาสานไว้ให้คุณย่าคุณยายในวัยที่ความรักผลิบานมาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่คือการให้กำลังใจพ่อแก่แม่เฒ่าชาวโพหักที่สู้มาประกวดประขันกันโดยมีรางวัลเล็กๆน้อยๆเป็นสินน้ำใจแต่จุดประสงค์ที่ยิ่งใหญ่

0: การมีชีวิตร่วมกันถึง 60-70 ปีเนี่ยมันก็เหลือเครื่องเหล่านี้ไว้เป็นประจักษ์พยานแห่งความรักความผูกพัน
1: จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ชาวบ้านยังนิยมหาประจาดอาสาออกไปทำบุญในวันนักขัตฤกษ์ต่างๆด้วยฝีมือในการรังสรรค์ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านที่สวยงามจากไม้ไผ่ที่มีมากมายในถิ่นโพหักแห่งนี้
2: มาเลยเขาข้างในจะทำอ่อนสักใบ
1: นอกจากฝีมือในการสานตะกร้าที่ยอดเยี่ยมแล้วชาวโพหักยังมีวัฒนธรรมขับขานเพลงพื้นบ้านที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
2: บุ้งสวยแล้วเว้ย
3: มาทำได้แล้วเอาอะไรใส่ข้างใน
2: ไม่ต้องใส่อะไม่ต้องใส
3: ่เอาอย่างนี้แหละเอาอย่างน
1: ี้ปู่ออสมีสกุลญาติผู้ใหญ่ท่านหนึ่งของอาจารย์อภัยนาคคงวัย72ปีอดีตพ่อเพลงประจำถิ่นบ้านโพหักรุ่นสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในยามว่างปู่ออสจึงมักขับขานเพลงพื้นบ้านถ่ายทอดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอ
2: ผ่านแม่ผ่านผู้จะไว้เฉยไว้เฉยไว้ผ่านแต่หนาแม่ผ่านใส่บัวบนหิ่งและน้องยะนิ่งอยู่นานมาช่วยกันผ่านควางเอ่ยเอาชาเจ้าเอ่ยควายหัง
4: เอ่ยศรัทธาคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเพราะว่าเขาเป็นปฏิภาณกวีขณะที่เราว่ากันเนี่ยด่ากันเจ็บๆแสบๆเนี่ยเราก็ว่ากันเป็นคำพูดแต่เขาว่ากันเป็นบทกลอนแล้วเวลาว่ามาเจ็บว่ากลับต้องให้เจ็บกว่าอีกดังนั้นคนที่เป็นศิลปินพื้นบ้านนะคะเป็นพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านเนี่ยมีพลังลึกลับในตัวเองซึ่งรู้ว่าคนรุ่นหลังหลายๆคนคงทำไม่ได้อย่างพวกท่าน
1: ปิยนุชนาคคงบุตรสาวของอาจารย์อภัยจบการศึกษาสาขาวิชาดนตรีไทยจากคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปัจจุบันได้รับการยอมรับว่าเป็นนักธุรกิจและนักพูดที่สามารถนำศิลปะเพลงพื้นบ้านมาประยุกต์ผสมผสานกับการพูดได้ดีที่สุดคนหนึ่งด้วยเหตุที่ใฝ่ใจฝึกหัดร้องเพลงพื้นบ้านกับคุณพ่อมาแต่ยาววัย
5: เพลงโพหักมีค่ามากเพราะว่าพอนึกเคยตามพวกไทยกินีศึกษาไปนะคะตามคุณพ่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรื่องหลายจังหวัดปรากฏว่าเพลงมารวมอยู่ที่โพหักเยอะที่สุดเลยเพลงบ้าน
1: วันนี้ครอบครัวนาคคงกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านเกิดอีกครั้งนั้นเป็นโอกาสให้ปิยนุชได้ใช้ความรู้ทางดนตรีและเพลงพื้นบ้านกลับมาถ่ายทอดให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่โพหักด้วยมุ่งหวังรักษามรดกเพลงพื้นบ้านโพหักมิให้สูญหายไปกับกาลเวลา

ในคืนวันที่หนุ่มสาวโพหักวันนี้กำลังหลงลืมเพลงพื้นบ้านกับตะกร้าอาสาและทุ่งนาเขียวขจีที่เคยเป็นฉากรักอมตะของขวัญเรียมในภาพยนตร์แผลเก่าได้ถูกแปลสภาพกลายเป็นนากุ้งเสียส่วนใหญ่แล้วความตั้งหวังของครอบครัวนาคคงแม้มิอาจฟื้นคืนรอยอดีตอันรุ่งเรืองของโพหักให้กลับคืนมาได้แต่นี่อาจเป็นความพยายามเล็กๆที่จะยืนยันความเป็นชุมชนไทยแต่ดั้งเดิมซึ่งเปี่ยมด้วยวิถีแห่งเอกลักษณ์ไทยโบราณแท้ๆให้ลูกหลานในปัจจุบันสมัยได้ประจักษ์ว่านี่แหละคือโพหักแหล่งกำเนิดตำนานรักขันอาสาอันน่าภาคภูมิใจยิ่งนัก

อันนั้นในเพลงพื้นบ้านแต่ละบรรทัดแต่ละบทเนี่ยมันสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนรุ่นก่อนทำให้เราได้ศึกษามันเป็นสิ่งที่ถ้าเรามองข้ามไปแล้วมันจะไม่มีค่าอะไรเลยนะคะในสายตาคนรุ่นใหม่แต่ถ้าศึกษาลึกๆแล้วนั่นคือประวัติศาสตร์เล่มโต

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือสุดสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกโป้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS100 แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ผมขี่จักรยานประจำมานานแล้วนะครับตั้งแต่4ขวบจนเดี๋ยวนี้63ก็59ปีแล้วแต่ก่อนก็ขี่ในกรุงเทพตอนหลังก็ขี่ไม่ไหวเพราะอากาศไม่ดีรถยนต์เยอะก็เลยหาที่ไปขี่ตามต่างจังหวัด

0: อย่างน้อยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นคนไปทำลายธรรมชาตินะครับเราไปเรื่องเงียบๆสงบๆที่แรกเพื่อนผมมาเขาใหญ่ก็ใช่เดินนะครับแต่ตอนนี้เดินมันไปไม่ค่อยได้ไกลถ้าขี่จักรยานนี่มันไปได้ระยะไกลกว่าในเวลาเท่าๆกันนะ
1: ความสุขเป็นสิ่งที่หาได้ไม่ยากเลยสำหรับคนที่เข้าใจชีวิตและสิ่งรอบข้างดังเช่นลือชัยกาญจนวณิชย์ในวันว่างวันนี้เขาและภรรยาคู่ชีวิตออกเดินทางจากกรุงเทพมุ่งสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่โดยรถตู้ซึ่งพ่วงเอาจักรยานมาด้วย
0: เขาใหญ่นี่ผมว่าท่านทำได้ดีก็ดีขึ้นทุกวันครับการจัดการของป่าไม้นี่ก็ดีขึ้นนะครับควรจะให้คนท่องเที่ยวได้นะครับดังนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรแต่ก็คนก็ควรจะท่องเที่ยวในลักษณะซึ่งว่าใต้ข้อบังคับของกรมป่าไม้แต่ผมว่ามันไม่เหมือนกับเราไปเที่ยวในสถานที่ทั่วไปนี่พัทยาอะไรนี่เราจะไปยังไงกันไปกี่คนก็ได้แต่นี้เรามาเที่ยวในวรรณอุทยานก็ควรจะต้องตามกฎตามข้อบังคับของป่าไม
1: ้ในขณะที่ผู้คนเมืองกรุงยุ่งอยู่กับการจราจรติดขัดซึ่งเป็นปัญหาที่น่าปวดหัวมีคนกลุ่มหนึ่งหันมาผ่อนคลายโดยการเดินทางด้วยแรงขาของตัวเองในยามที่มีโอกาสก็จะรวมกลุ่มกันหันหลังให้กรุงเทพมุ่งสู่ความสงบตามชนบทโดยมีพาหนะคู่ใจคือจักรยาน

ณจุดเริ่มต้นที่สถานีน้ำตกมูลนิธิพิทักษ์สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอนุสาสน์อสท.และบ้านจักรยานร่วมกันจัดรายการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีผ่านสถานที่ต่างๆเช่นหมู่บ้านเด็กเขื่อนท่าทุ่งนาปราสาทเมืองสิงห์การใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเป็นการเดินทางสัมผัสธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเพราะจักรยานไม่ก่อให้เกิดมลภาวะทั้งทางอากาศและทางเสียงนอกจากนั้นยังสามารถสัมผัสกับสถานที่ต่างๆได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิดกว่าการเดินทางโดยรถยนต์

จักรยานเป็นพาหนะที่มีกลไกอย่างง่ายไม่มีอะไรสลับซับซ้อนแต่เป็นพาหนะที่นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรทั่วโลกยอมรับการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อเทียบน้ำหนักต่อระยะทางว่ามีประสิทธิภาพสูงที่สุดเพราะมีการทดรอบใช้พลังงานจากกล้ามเนื้อไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแหล่งน้ำมันหรือแหล่งพลังงานอื่นๆบนผืนโลกฝรั่งเศสเป็นประเทศแรกที่มีจักรยานใช้ราว200ปีที่ผ่านมาและมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนมาถึงปัจจุบันสำหรับประเทศไทยรับจักรยานเข้ามาครั้งแรกเมื่อปลายสมัยรัชกาลที่5

จักรยานที่เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายคนอยู่ในขณะนี้คือเสือภูเขาหรือ Mountain Bike ซึ่งพัฒนามาจากจักรยาน BMX และมีการใส่เกียร์เพื่อความรวดเร็วดังเช่นเสือหมอกแต่ใส่วงล้อที่ใหญ่กว่า BMX ทำให้สามารถวิ่งในทางขรุขระได้ดี

เสือภูเขาจึงเป็นจักรยานที่ผสมผสานระหว่างความเร็วความเบาและความทรหดอดทนลุยได้ทุกสภาพพื้นที่

ำหรับการท่องเที่ยวแล้วไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นจักรยานอย่างดีราคาแพงหากขึ้นอยู่กับความพอใจและทุนทรัพย์ของแต่ละคนสิ่งสำคัญคือการได้รู้จักตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจการมุ่งไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงของตัวเองเพื่อซึมซาบกับทิวทัศน์รอบข้างได้สูดหายใจอย่างเต็มปอด

0: ได้ท่องโลกกว้างมากกว่าได้มาสัมผัสกับมันจริงๆมากกว่าได้รู้จักกับตัวเองด้วย
1: นี่เป็นครั้งแรกของสรันวุฒิภูรจักรบนเบาะพาหนะ2ล้อชนิดนี้กับระยะทางไกลๆเช่นนี
0: ้ตอนนี้เรียนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับที่มานี่ก็มีเพื่อนๆชวนกันมาเห็นรายการน่าสนใจมากก็เลยมากันเมื่อก่อนก็ขี่ตามซอยขี่อะไรอย่างเงี้ยว่าเที่ยวเล่นไปเรื่อยๆตามภาษาเด็กๆกับเพื่อนๆขี่ไปทั่วแถวบ้านบ้างเที่ยวไปนู่นเที่ยวไปนี่แต่ไม่เคยไประยะทางไกลๆที่ว่าออกมาต่างจังหวัดกันเลยจริงๆก็เพิ่งมีทริปนี้ได้ดูธรรมชาติได้ดูอะไรตามที่ได้คิดไว้เที่ยวไปไม่เหมือนกับรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาคอยห่วงนู่นห่วงนี่นี่เที่ยวไปได้เรื่อยๆดูสองข้างทางอยากหยุดเมื่อไหร่ก็หยุด

หากเปรียบชีวิตดังเช่นการเดินทางที่ต้องมีเรื่องราวและประสบการณ์ต่างกันออกไปบางครั้งอาจเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าบางเวลามีความสุขมีภาพอันงดงามเป็นความทรงจำที่ดีขึ้นอยู่กับผู้คนว่าจะเลือกรับสิ่งใดสิ่งสำคัญคือได้เห็นและเข้าใจในความแตกต่างของสังคมที่ได้ผ่านไปและได้แบ่งปันความดีงามให้คนอื่น

ใต้ร่มเงาของแม่ไม้และสายน้ำริมถนนลาดยาศรีสวัสดิ์ของเมืองกาญจนบุรีเด็กกำพร้าหรือเด็กที่มีฐานะทางบ้านยากจนได้มาอยู่รวมกันณที่นี้โรงเรียนหมู่บ้านเด็กสถานที่ที่เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระโรงเรียนที่ปราศจากไม้เรียวห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมและกระดานดำคณะจักรยานแวะมาเยี่ยมเด็กๆและได้รวบรวมหนังสือมามอบให้แก่เด็กที่นี่

0: ก็ยัดเราเด็กดีผ่านเข้าไปเพื่อให้ประชาธิปไตยโครงการที่ท่านอาจารย์ได้ตั้งไว้ครับ
1: งานนี้คงจะเป็นงานที่เราจะพยายามประชาธิปไตยชมรมให้มีความเข้าใจกับมวลชนมากขึ้น
2: และนี่เป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่ท้าทายเรี่ยวแรงและจิตใจของคนเดินทางจากจุดเริ่มต้นที่จังหวัดพิษณุโลกคณะเข้านมัสการพระพุทธชินราชณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุก่อนจะออกเดินทางไปตามถนนอันคดเคี้ยวและสูงชันสู่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงและอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกลาง
3: I don't know.

จากการจัดของชมรมจักรยานท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยโดยมีศาสตราจารย์ดร.ธงชัยพรรณสวัสดิ์เป็นประธานชมรมและได้ร่วมปั่นไปกับบรรดาสมาชิกในครั้งนี้ด้วย

ผมชอบทำงานด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็คิดว่าเวลาเราเดินทางโดยเครื่องบินเนี่ยกรุงเทพภูเก็ตไม่เห็นอะไรเลยนะฮะไม่ได้สัมผัสอะไรเลยไปทางรถอาจจะได้มองเห็นบ้างแต่ก็เพียงแค่ผิวเผินแค่ฉับฉวยผ่านไปแล้วก็เลยไปจักรยานเนี่ยจะไปได้เร็วอย่างนั้นไม่ได้เมื่อไปไม่ได้เร็วเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะได้ซึมซาบสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยรอบข้างเนี่ยนะเข้าตัวได้มากขึ้น

ยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดเราไปขี่แบบไม่รีบร้อนถ้าเกิดเรามีเวลามากๆอย่างเงี้ยพอเราเหนื่อยเราก็พักข้างทางเราทานน้ำจากชาวบ้านที่ใส่ขันมาให้ระหว่างนั้นเราก็คุยกับเขาเราได้สัมผัสกับชีวิตอีกอย่างนึงได้สัมผัสกับความรู้สึกของชาวบ้านซึ่ง

เวลาครั้งที่ไปผ่านฉันก็ต้องแวะคุยกับเขาเป็นสิ่งซึ่งผมว่าในกรุงเทพค่อนข้างหายากเพราะว่าความบีบคั้นทางสังคมความเร่งร้าวทางเศรษฐกิจความที่คนกรุงเทพไม่ค่อยเชื่อใจกันและกันเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาดีหรือมาร้ายเนี่ยทำให้มันมีเหมือนกับม่านกั้นระหว่างคนกรุงเทพด้วยกันแต่คนในต่างจังหวัดปัญหานี้ไม่มี

ผ่านระยะทางมายาวไกลบางคนก็หมดแรงไปใครที่ยังพอมีกำลังก็มุ่งหน้าต่อไปจนถึงภูหินร่องกล้าสถานที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิของกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันถึงวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปจากพื้นที่ต้องห้ามกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้คนให้มาแสวงหาความสวยงามและร่องรอยของอดีตที่ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่

อยู่จะเป็นสมาชิกกับชมรมจักรยานนี่ค่ะเขาก็ได้ข่าวสารทุกเดือนนี่เขาก็มีจัดทุกเดือนค่ะแต่พอดีช่วงนี้ว่างก็เลยมาแล้วก็มาภูหินล่องกล้าอะไรอย่างนี้ก็อยากมาด้วยตอนแรกกะไม่ขี่มาก10 กิโลแรกพออะไรแต่ตอนหลังก็ไปเรื่อยๆก็โอเค

ขี่จักรยานมาก็จะซาบซึ้งมากจะอยู่ในธรรมชาติอินไปเลยค่ะเพราะมันต้องผ่านทุกขั้นตอนก็ได้ใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยสะดวกสบายก็รู้สึกคุ้มดีค่ะ

ในยุคสมัยที่ผู้คนสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและพยายามปกป้องคุ้มครองบางเวลาเราต้องการจะสัมผัสกับธรรมชาติช่วยเพิ่มพลังแก่ชีวิตที่จะต้องต่อสู้กับปัญหาที่ผ่านเข้ามาการเดินทางโดยจักรยานเป็นทางออกที่ดีทั้งผู้คนและธรรมชาติ

0: ียนมีใครเคยเห็นบ้างปลาบึกปลาบึกใครเคยเห็นยกมือหน่อยครับโอ้ท่านหมดทุกคนเลยอาโตโตขนาดไหนล่ะ
1: คุณลุง
0: ยาว
2: เ
0: ท่
2: าน
0: ี
2: ้ครับข
0: นาดไหนล่ะครับ
2: น
3: ี่
2: คร
3: ับ
2: วันก็เท่านี้คร
0: ับ พิสิทธิ์ขอบใจมากขอบใจมากได้พิสิทธิ์เคยจับปลาบึกใช่ไหมครับ
3: ครับ
0: คุณพ่อเชิญเล่าให้เพื่อนฟังอีกหน่อยสิครับ
3: ครับครับครั้งแรกครับผมออกเรือกับพ่อไปที่ฝั่งบ้านผมเรียกว่าดอนแบงครับก็ปล่อยมองออกจากเรือจนไปถึงฝั่งไทยก็พายเรือไปใต้ไปถึงที่ผมได้ปลาบึกนั่นปลาบึกมันกระโจนขึ้นมาติดอวนของผมพ่อผมน้ำมันกระโดดขึ้นมาน้ำกระจายเต็มทั่วไปผมก็ไปว่าได้แล้วพ่อกับสาวมองออกเข้ามาในเรือครับพอมาถึงที่ปลาบึกถูกนั่นมีคนเขาวานกับเขาเอาเชือกมาผูกกับหางของปลาบึกพอผูกเสร็จแล้วก็ผูกกับวานอีกวงครั้งหนึ่งพอผูกเสร็จแล้วก็สาวมองที่เหลือเข้าไปในเรือพอเสร็จแล้วก็ตักเครื่องเข้าในฝั่งพอถึงฝั่งแล้วก็มัดปลาเรียบร้อยก็ใส่เรือตักเครื่องไปถึงที่กระท่อมพอผมสร้างขึ้นที่ริมน้ำก็บอกคนที่นั่นบอกว่าให้ตัดไม้ไผ่ใหญ่มาผูกกับปลาบึกที่ได้เสร็จแล้วก็รัดผูกกับเรือที่มัดแน่นนะครับครับ

0: เชียงของเมืองเล็กๆในจังหวัดเชียงรายตรงข้ามกับเมืองห้วยทรายของลาวจากอดีตที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยหิรัญญนครเงินยางหรือเชียงแสนนครเก่าแก่ของอาณาจักรล้านนาหากดูตามชื่อแล้วอาจกล่าวได้ว่าเชียงของคือเมืองแห่งแม่น้ำโขงเพราะคนที่นี่เรียกแม่น้ำโขงว่าน้ำของสายน้ำที่มีการเดินทางอันยาวไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรจากดินแดนหลังคาโลกบนที่ราบสูงสิงไห่ของทิเบตได้ไหลผ่านมาหล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่นี่ชาวบ้านหาดไคร้มีชื่อเสียงในเรื่องการจับปลามาหลายชั่วอายุคนแล้วในฤดูน้ำหลากซึ่งไม่เหมาะต่อการจับปลาชาวบ้านจะทำการเกษตรหลังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเด็กหนุ่มจะลงมากินมานอนอยู่ที่ริมน้ำโดยสร้างกระท่อมหลังเล็กๆที่เรียกว่าตูบลุงซ่อจินราชพรานปลาแห่งลุ่มน้ำโขงหากินกับแม่น้ำสายนี้มาร่วม50ปีแม้วันนี้จะวางเครื่องมือจับปลาด้วยสังขารที่ร่วงโรยแต่ก็ได้สืบทอดวิธีการจับปลาให้แก่ลูกหลานและเด็กหนุ่มในหมู่บ้าน
1: โอ้กันเดี๋ยวมันดินม่วนนี่ก้านควักควักนี่ม่วนมันเอากันไกลเนาะมันติดไปแล้วสักสิบว่าสายไปเขาก็เขาจับสายมันก็โดดขึ้นนะมันม่วนนะมันไกลมองนี่มันบางเตือกบ่ฮู้นะมัน ป่ากลางคืนมันก็บอกให้ฮู้มันถูกมาวันฉันเตือนมันเหือจักหนักมันบ่หันฟ้องมันก็บ่หันมันกระโดดมันก็ติดไปปื้นน้ำบนก็มีก็จังได้อยู่มองนี่มันของนักเนาะมันโอ้น้ำหนักมันร้อยกว่ากิโลมันก็ไผก็จ้างนะนอนก็จ้างคนแรกว่าเออจับปลาบึกเก่งจับปลาบึกเก่งก็มาเฮียนก็เฮียนกันไปทุกทีก็แล้วก็มันมีเขากว่านี้ได้ก็ได้อีนะบางคนก็มาเป็น4ปี5ปีก็ได้สักตัวก็มีมันมีเทคนิคเนาะการเทคนิคมันไม่จ้างจะบอกเนาะเฮามันคนจับปลามาเก่าแล้วไอ้หมูลูกช่วงหมูที่เพิ่นหาปลาบึกมาเก่าเพิ่นก็ได้ก่ะไอ้หมูมันใหม่ๆนี่เทคนิคมันยากเขาบ่รักพอมันกินเนี่ย
0: วันนี้เป็นวันที่ฤกษ์ดียามดีวันหนึ่งลุงซ้อเตรียมการต้อนรับปลาใหญ่ด้วยการไหว้แม่ย่านางเรือเหมือนที่เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งยังหนุ่มแม้เด็กรุ่นหลังจะไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้แต่ลุงยังคงรักษาพิธีกรรมเหล่านี้ไว้บางอย่างก็ต้องปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยจากเหล้าไหไก่คู่ก็กลายมาเป็นเหล้าในขวดแทนเพราะเหล้าเป็นไหหายากเต็มที
1: เออนั่งเลยนั่งแกอยู่หูปูน้องคำพู
0: ด
1: กลาง
0: ดอกไม้สีสวยสดน้ำส้มปล่อยผ้านุ่งกระจกหวีเข็มและได้ถูกนำไปไหว้แม่ย่านางเรือ
1: ต้องเป็นมีชื่นใหม่เชื่อใหม่มีเครื่องขี้ย้ายการมาถึงนี่มาแค่บ้าแค่บนมันบอกมาเก่าทางนี้ไปก็ขอมันแม่นมันเนอปะได้คนในตัวนั้นไปทางใต้บรรทุกมันออกของใต้หอยอีสานเนี่ยก็ขอมันแม่นมันเนอ
0: เชื่อกันว่าเลือดไก่ที่ติดอยู่ตามเรือมีผลทำให้การออกเรือจะพบกับปลาใหญ่ซึ่งต้องสยบให้กับเรือลำนี้แม่น้ำโขงสายน้ำนานาชาติที่มีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามดินแดนที่มันไหลผ่านสุดแล้วแต่ใครจะรู้จักกับแม่น้ำสายนี้ในสภาพใดสายน้ำใหญ่ที่เป็นถิ่นกำเนิดเพียงแห่งเดียวของปลายักษ์นามว่าปลาบึกปลาในกลุ่มเดียวกันกับปลาสวายและปลาเทพาหากแต่ขนาดลำตัวใหญ่กว่ามากมีชื่อเรียกสามัญว่าแม่โขงไจแอนท์แคทฟิชถือว่าเป็นปลาน้ำจืดชนิดไม่มีเกล็ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกในยามที่ตัวเล็กๆจะมีฟันใช้ขบเคี้ยวอาหารพอโตได้สักระยะหนึ่งฟันจะหลุดหายไปเมื่ออายุประมาณ1ปีครึ่งและหันไปกินอาหารจำพวกตะไคร่น้ำแพลงก์ตอนและสาหร่ายที่ขึ้นอยู่ใต้น้ำเ จนถึงทุกวันนี้ปลาบึกยังคงมีปริศนาให้ผู้คนได้ขบคิดและสงสัยอยู่หลายประการเพราะเราทราบเรื่องราวเกี่ยวกับปลาตัวใหญ่ชนิดนี้น้อยมาก
2: เมื่อก่อนนี้ก็มีความเข้าใจกันว่าปลาบึกนั้นจะต้องเดินทางไกลไปถึงทะเลสาบต้าลีในมณฑลยูนนานประเทศจีนนะครับแต่ต่อมาภายหลังเนี่ยเราก็มีความเชื่อขึ้นมาอีกอย่างว่าปลาบึกนี่อาจจะไม่ต้องเดินทางไกลถึงขนาดนั้นเพราะว่าเราเคยจับปลาบึกได้แม่ปลาบึกที่มีไข่แก่จัดนี่นะครับเรียกว่าพอจับขึ้นเรือเนี่ยก็ไข่ไหลเลยก็แสดงว่าปลาบึกนั้นจะต้องวางไข่อยู่แถวๆนั้นที่แถวนั้นก็คือบริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วก็ใกล้ๆกับบริเวณสามเหลี่ยมทองคำนี่แหละครับ
0: แม้กระทั่งชาวบ้านซึ่งจับปลาบึกมานานก็จะเห็นปลาบึกในขณะที่โตแล้วปลาที่จับได้มีน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า100กิโลกรัมแต่ไม่เคยมีใครเคยเห็นลูกปลาบึกหรือปลาบึกตัวเล็กๆในแม่น้ำโขงเลยชาวบ้านจึงเชื่อกันว่าปลาบึกอาศัยอยู่ในถ้ำใต้น้ำและมีวังปลาบึกเมื่อโตเต็มที่จึงออกจากถ้ำมาผสมพันธุ์กัน
2: ไอ้ที่เราสันนิษฐานว่าปลาบึกเนี่ยมันไปไข่เหนือน้ำแล้วก็ลูกปลาบึกจะถูกน้ำพัดล่องลอยกลับไปตักท้ายน้ำเนี่ยก็คงจะไปเลี้ยงตัวอยู่ในทะเลสาบเขมรเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็เมื่อเลี้ยงตัวจนโตได้ขนาดที่จะเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะต้องมีการอพยพย้ายถิ่นตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเพราะนั้นเป็นเหตุหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยหรือชาวประมงเนี่ยจะไม่เคยพบปลาบึกขนาดเล็กเลยเลยก็กลายเป็นนิยายประลัมปราเล่ากันสืบมาว่าปลาบึกเนี่ยเป็นปลาที่ศักดิ์สิทธิ์
0: เด็กๆจะเห็นและเรียนรู้การใช้ชีวิตจากของจริงโดยมีคนรุ่นก่อนๆเป็นแบบอย่างจากการช่วยวิทย์น้ำเรือคัดท้ายก้าวมาขับเรือจนถึงการออกหาปลาอย่างจริงจังในวันที่กล้าแกร่งการจับปลาถือเป็นการถ่ายทอดและส่งผ่านประสบการณ์จากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งด้วยวัยเพียง10ปีเด็กชายอภิสิทธิ์ราชเสนาลูกน้ำโขงซึ่งตามพ่อออกหาปลาเป็นประจำมีความใฝ่ฝันว่าสักวันหนึ่งเขาจะเป็นนักจับปลาที่ยิ่งใหญ
3: ่ลุงซอจะไปไหนครับอันนี้ไปเตยได้ก่อนครับ
4: ไปผมมาผมมาไปเหี่ยวนี่
3: ลุงซอจับปลาบึกมื้นละกะคำ
4: โอ้ลุงตุ๊กจับจนมาอายุได้12ปีประมาณน่ะเนี่ยเป็นปอดเฒ่าด้วยปอด้วยลุงหมู่นั่นน่ะคนท้องแก่เป็นจวนเนี่ยลุงก็มัดด้วยเปิ่นเนี่ยด้วยเปิ่นไปจับไปจับไปมื้นมันก็ชำนาญเข้าไป
3: สมัยตะก่อนนี่เขาใช้ง่ายอย่าง
4: นี้โอ้มันมีหัวเครื่องเลยเพื่อถ่อเพื่อไฟนี่นึงมันไฟจะเนี่ยมันไปมันจะมีไว้จักสมัยก่อนจะมีไว้จักเงินยนต
0: ์ด้วยทำเลตามธรรมชาติที่เอื้อประโยชน์ต่อการจับปลาทางทิศใต้ของหมู่บ้านหาดไคร้จะเป็นหาดและน้ำตื้นซึ่งชาวบ้านจะจับปลาบึกได้ที่นั่นทุกๆปีขณะเดียวกันก็มีการปล่อยลูกปลาบึกลงสู่ถิ่นกำเนิดของมันทุกๆปีเช่นกันทั้งนี้เป็นผลจากความสำเร็จของกรมประมงที่สามารถทำการผสมเทียมปลาบึกได้เป็นครั้งแรกของโลกเมื่อวันที่6พฤษภาคมปีพุทธศักราช2526โดยมีคุณเสน่ห์ผลประสิทธิ์ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประมงจังหวัดพะเยาเป็นเรี่ยวแรงสำคัญ
2: ต ราะนั้นผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาบึกเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงในปีประมาณปี24ก็ใช้ความพยายามอยู่2ปีนะครับก็ปี2524 2525นั่นก็ล้มเหลวตลอดเพราะว่าได้พ่อแม่ปลาบึกมาก็ตายซะระหว่างการขนส่งบ้างหรือว่ามาถึงสถานีพยาวก็ตายอย่างเงี้ยเราก็เลยพอในปี2526เนี่ยผมกับทีมงานผมนี่ก็หารือกันว่าถ้าอย่างนั้นเราควรจะมีหน่วยเฉพาะกิจของเราเนี่ยยกกองไปตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงไปนอนอยู่กับชาวประมงเขาเลยนะครับแล้วเวลาเขาจับปลาบึกได้เราก็ซื้อเข้ามาแล้วก็ฉีดฮอร์โมนก็เพาะกันที่นั่นนะริมแม่น้ำโขงเลยเพราะนั้นในปี26ที่เราประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็เพราะว่าเราปรับแผนของเรานะวิ่งไปหาปลาบึกนะคอยเขาอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยทางกรมมงเรานี่ก็เพาะลูกปลาบึกได้เนี่ยประมาณ 5-6 แสนถึงใกล้ๆจะถึงล้านตัวนะครับปีนี้นะครับแล้วปลาที่เราเพาะขึ้นมาได้เนี่ยเราก็กระจายไปตามไปปล่อยตามเขื่อนต่างๆนะครับทุกแห่งในประเทศไทยเนี่ยนอกจากนั้นเรายังปล่อยในแม่น้ำต่างๆนะฮะในหนองในบึงและก็ที่สำคัญก็คือในแม่น้ำโขงต้นกำเนิดของเขาเนี่ยเราปล่อยปลาบึกลงไปนับแสนตัวแล้วปลายปี 3-4 นั้นเราปล่อยปลาบึกขนาดนี้ลงไปประมาณ 55,000 ตัวแล้วพร้อมกันนั้นเราก็ได้ติดเครื่องหมายเอาไว้ด้วยก็คาดว่าอีกสัก3ปีข้างหน้าเนี่ยปลาบึกที่เราปล่อยเนี่ยอาจจะกลับมาให้เราพบที่อำเภอเชียงของได้บ้างเหมือนกัน
0: แม้ในปัจจุบันยุคของการแข่งขันสะสมวัตถุเงินทองผลักดันให้ผู้คนในชนบทมุ่งหน้าเข้าสู่เมืองใหญ่แต่เด็กหนุ่มในหมู่บ้านหาดไคร้ยังรักและอยู่กินบนถิ่นกำเนิด
5: มันสอบเนาะตอนน้อยๆมันต้องสอบอยู่ตำน้ำตำตาหมดเลยไปเฮียนหนังสือก็มันไม่อยากเฮียนเนาะที่ก็รักกับบ้านใจอิ่มอยู่เฮ้ยน้ำคลองไว้เนี่ยลงมาเพี้ยเฮียนหนังสือเนี่ยอ้อเรื่องใครมาเพจเจ๊เลยเนาะมันหันบนได้ป้าเนาะที่มาเจ้าเองอย่างมาเจ้าเขาไปไหลมองเนาะไหลมองเนาะคนที่ปาถูกมองเขามาได้อีน่ะตึ้งมาไข่แป้งเลยล่ะเรื่องใครมันตึ้งจะได้มันใจเพี้ยงนักเนาะ
0: ชัยยาจินราชลูกชายคนเล็กของลุงซ้อเป็นอีกผู้หนึ่งที่เจริญรอยตามพ่อจากการติดตามพ่อออกล่าปลาใหญ่ในวัยเด็กได้จดจำและซึมซาบสิ่งเหล่านั้นมาโดยตลอด
6: เขาล้นกี่เก็บจะได้ก็สองแถวอ่ะ
0: ถึงวันนี้เขาจับปลาเป็นอาชีพสามารถเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้แม้ไม่ถึงกับร่ำรวยแต่เหนือสิ่งอื่นใดในวันนี้เขาได้พบกับความฝันในวันก่อน
5: อยู่อีเนาะอยู่ง่ายคิดง่ายเนาะหากินไปเป็นวันเป็นวันไปมันต้องได้ไปคิดอย่างนักเลยนะหาปูหาปลากินง่าย
0: พิธีกรรมก่อนจะลงมือออกจับปลาบึกจะเริ่มราวกลางเดือนเมษายนหลังจากสนุกสนานกับเทศกาลสงกรานต์งานบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกถือเป็นประเพณีที่ชาวบ้านหาดไคร้พร้อมใจกันกระทำทุกปีด้วยถือว่าปลาบึกเป็นปลาศักดิ์สิทธิ์และมีเจ้าของก่อนจะลงมือจับจึงต้องมีการบอกกล่าวให้ผู้เป็นเจ้าของได้รับรู
7: ้ถ้าหันไปหมายเลขหนึ่งไปหามาดิ้นถ้าได้หมายเลขสอง
0: จำนวนเรือร้อยกว่าลำที่จอดเรียงรายอยู่สองฝากฝั่งมีเรือไทย70ลำและของลาว30กว่าลำโดยจัดคิวกันออกเรือทุกๆ15นาทีมองคืออุปกรณ์ในการจับปลาบึกที่ได้ผลดีที่สุดตาข่ายที่เลียนแบบใยแมงมุมเกิดขึ้นจากความช่างสังเกตในธรรมชาติของในตาจินราชลูกพี่ลูกน้องของลุงซ้อเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเป็นคนแรกเมื่อ25ปีที่ผ่านมาผู้ที่จะออกจับปลาทุกคนจะลงมือประดิษฐ์มองด้วยตนเองทุกขั้นตอน ความมีระเบียบในการจัดเรียงมองเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งมิเช่นนั้นตาข่ายที่มีความยาวเหล่านี้จะพันกันในเวลาที่ปล่อยลงน้ำอาศัยความไวบวกกับความชำนาญของทุกคนบนเรือในการปล่อยมองขวางลำน้ำจากนั้นจึงดับเครื่องให้เรือไหลไปตามแรงน้ำหากปลาติดต้องรีบเก็บมองอย่างรวดเร็วและนำเรือเข้าฝั่งที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการมัดปลาก่อนที่จะช่วยกันยกปลาขึ้นเรือเพื่อกลับไปยังตูบของตนการมาเยือนของนกนางนวลและฝูงนกนางแอ่นเป็นสิ่งที่บ่งบอกประการหนึ่งให้ชาวบ้านรู้ว่าปลาบึกกำลังจะมามันคือความสัมพันธ์ที่ยังไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนว่าเหตุใดนกนางนวลและนกนางแอ่นจึงเดินทางมาในเวลาไล่เลี่ย กับปลาบึกเหตุผลที่ฟังดูเข้าทีบอกว่าเป็นเพราะสัญชาติญาณการเดินทางย้ายถิ่นเพื่อสืบเผ่าพันธุ์ประกอบกับอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปเป็นแรงกระตุ้นให้สัตว์เหล่านี้เดินทางสู่ทางตอนเหนือในช่วงเวลานั้นอุณหภูมิของน้ำและอากาศใกล้เคียงกันจึงทำให้ทั้งนกและปลาออกเดินทางพร้อมๆกันแต่ว่านกเดินทางได้ไวกว่าจึงล่วงหน้ามาก่อนและนั่นคือชีวิตและจังหวะที่ต้องมาพบกันระหว่างปลาใหญ่และคนหาปลา

น้ำหนักตัว137กิโลกรัมของปลาบึกตัวนี้มิได้มากเลยหากเทียบกับตัวอื่นๆที่จับได้แต่ด้วยพละกำลังมหาศาลที่พยายามดิ้นให้พ้นจากพันธนาการจึงไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับการจับขึ้นเรือ

ฤดูการจับปลาบึกจะสิ้นสุดลงประมาณปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนต่อเมื่อฝนมาและน้ำหลากก็จะไม่สามารถจับปลาได้อีกชีวิตของผู้คนที่นี่ยังคงวนเวียนอยู่กับเรือกับน้ำเหมือนที่เคยเป็นมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปตราบที่ความเจริญไม่เข้าไปกลืนกินสิ่งเหล่านี้

0: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาสมศรีพรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปแจ๊สสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS แจ๊สสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตก

0: ฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากจะสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตทรงยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลว

ความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนเนี่ยมีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

่ามกลางภูสูงตระหง่านทุ่งราบห้วยลึกได้ซึมซับความหนาวเย็นจนก่อกำเนิดวิถีแห่งการดำรงชีพในการปลูกฝ้ายขึ้นตลอดเส้นทางที่ทอดผ่านอำเภอเมืองถึงอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยเต็มไปด้วยทัศนียภาพอันงดงามแปลกตาของดอกฝ้ายที่กำลังบานสะพรั่ง

ฝ้ายเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้านถิ่นนี้เป็นกอบเป็นกำทั้งยังเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศในขณะนี้

ด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการปลูกฝ้ายและผลิตภัณฑ์จากดอกฝ้ายมีคุณภาพที่สุดจึงเป็นสัญลักษณ์ให้เมืองเลยเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวมากขึ้นจึงได้มีการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานและประกวดการเข็นฝ้ายขึ้นเป็นประจำทุกปี

0: ดินแดนของภูสูงเสียดฟ้าแม่น้ำโขงที่เย็นเยียบและอากาศหนาวเย็นที่สุดของประเทศความจำเป็นในการสร้างความอบอุ่นทำให้ชาวบ้านถิ่นนี้สร้างสรรดอกฝ้ายนำมาผลิตเป็นผ้านวมขึ้นแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำในโรงงานอันทันสมัยหรือแบบดั้งเดิมที่ชาวบ้านยังคงรักษาไว้ก็ตามขั้นตอนในการผลิตฝ้ายจากการดีดฝ้ายอิ่วฝ้ายเปียฝ้ายก็ยังคงเป็นขั้นตอนเช่นที่เคยเป็นมาในอดีตปองรามสิริประธานกลุ่มดอกฝ้ายบ้านนาโป่งผู้ที่ทั้งชีวิตเกี่ยวข้องกับการปลูกฝ้ายและผลิตฝ้ายมาตลอด
1: มาจากหลวงพ่อบางนะตอนนั้นต้องหลับมาแต่พวกนั้นพวกนึงอยู่ลาวฮั่นเลยพวกนึงข้ามมาไทยจะมาสร้างบ้านสร้างเมืองก็ได้นำพระห่มสุมนี้นะมาพระห่มนวมนี่นะมาเผยแพร่ให้พี่ให้น้องให้ลูกให้หลานได้นำทำห่มเฮ็ดห่มกันมาอยู่เท้าคู่มือนี้
0: อดีตย้อนเมื่อ50ปีก่อนปองรามสิริเล่าว่าการปลูกฝ้ายนี่เองทำให้เกิดประเพณีลงควงโดยได้รับอิทธิพลมาจากฝั่งลาวในสมัยก่อนประเพณีลงควงชาวบ้านจะทำกันหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวโดยหญิงสาวจะพากันไปเก็บฟืนควงเพื่อนำมาก่อเป็นกองไฟตอนพลบค่ำแล้วเริ่มเข็นฝ้ายในขณะที่พวกหนุ่มๆจะร้องเพลงเกี่ยวพาราศีเพื่อจะเลือกคู่ครองในตัวสถานที่ในการลงขวงเข็นฝ้ายมักเป็นลานกลางหมู่บ้านคำว่าขวงจึงแปลว่าลานกว้าง
1: ผมอยากให้อนุรักษ์ประเพณีนิยมของโบราณที่เขาเมย์นำมาเผยแพร่ทางภาคอีสานเนี่ยทั่วประเทศไทยนี่ก็ได้ยังไงเฮ็ดมันฝ้ายนี่เขียนนะมีฮอดสุโขทัยเขาก็เขียนอยู่เลยนะลงควงอยู่จังหวัดสุโขทัยพุทธผมก็ไปซื้อมาหมดแล้วอันที่เขานำประเพณีเฮ็ดประเพณีนะเขายังเฮ็ดอยู่แล้วมันเลิกแต่บ้านเฮาเนี่ยมันเป็นไงทั้งนั้นอยากให้เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องอยากให้พ่อให้แม่ให้ลูกให้หลานนั้นฟื้นฟูอนุรักษ์ของเก่าเนี่ยแต่พ่อแต่แม่เฮาพาเฮ็ดไว้เนี่ยมันบ่สิ้นเปลือง

ในช่วงบ้านปลายชีวิตที่สงบสุขของป่องรามสิริประธานกลุ่มฝ้ายวัย61ปีบ้านนาโป่งเปรียบดังภาพสะท้อนแห่งสายธารการปลูกฝ้ายที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ำเภอเชียงคานแม้จะตั้งอยู่สุดเขตแดนสยามมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนไทยและลาวแต่ชีวิตวัฒนธรรมไม่ได้ถูกแบ่งแยกดังเช่นสายน้ำผู้คนถิ่นนี้ยังคงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างไม่เสื่อมคลายทุกๆเช้าชาวบ้านจะถือกระติบข้าวเหนียวคอยใส่บาตรพระสงฆ์อย่างทั่วหน้า

โบราณสถานต่างๆของที่นี่ยังคงเป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเป็นเชื้อชาติเดียวกันและการผสมผสานศิลปะสถาปัตยกรรมของไทยและลาวเข้าด้วยกันประดุจว่าแม่น้ำโขงสายนี้มิได้กั้นขวางความเป็นชนชาติเดียวกันแต่ในอดีต

เทพทิพรสเป็นผู้หนึ่งที่สืบสาวเรื่องราวย้อนหลังไปถึงต้นกำเนิดที่มาของอำเภอเชียงคานภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวัดศรีคุณเมืองบอกถึงเรื่องราวนิทานชาดกทศชาติจากการสืบค้นร่องรอยสันนิษฐานได้ว่าอาจเป็นฝีมือของช่างชาวหลวงพระบางในอดีต

0: อันนี้
1: ม
0: ี
1: ผงที่ถุงพลาสติกอะไ
0: รขาดหน้าบดผมกับโน้ต
1: เป็นลูกผม
2: ทุกคน
3: วัดหอสองนางเป็นอีกวัดหนึ่งที่เชื่อว่าสร้างมานานกว่า400ปีปัจจุบันเหลือแต่ซากปรักหักพังไว้ให้เป็นอนุสรณ
0: ์รุ่นนี้คือเป็นรุ่นน้อยเลยรุ่นซากโบสถ์บ่ได้ออกบ่ครับตะกี้บ่ได้โอ้เป็นบึกคือทราบว่าวัดนี้นี่แหละอดีตนั้นเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นวัดแก้ววัดแก้ววัดหนึ่งคือวัดห่อซองนางเนี่ยแจ้งคุณตาเราให้ฟังหน่อยครับ
4: วัดห่อซองนางนี้นั้นในกาลครั้งหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินลาวทรงพระนามว่าพญาแต่ชัยจักรพรรดิพานแก้วมีความประสงค์ที่จะไปนมัสการพระธาตุพนมและได้คนครอบครัวลงเซลเรือแล้วก็ล่องลงมาตามมั่นคงแล้วมาเรือได้อับปางกับแกงฟ้าซึ่งเป็นบ้านฮาร์ดเบียร์เป็นดินแดนของอำเภอกอกชมแล้วลูกสาวสองคนนั้นก็จมน้ำตายเมื่อเก็บกระดูกแล้วซักศพได้แล้วก็มาเข้าแล้วได้มาสร้างวัดห่อสองหลังไว้เป็นที่ระลึกแกลูกสาวสองคนนั้นได้นามว่าวัดห่อสองหลัง

ุเทพทิพรสผู้สนใจศึกษาประวัติศาสตร์เมืองเชียงคานจากการค้นคว้าเป็นเวลาหลายปีเขาพบว่าแท้จริงแล้วเมืองเชียงคานนั้นเดิมตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2,300 ซึ่งต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนเป็นเมืองสานะคามของลาวในปัจจุบัน

0: ครับคุณยายครับมื้อนี้สิมาสอบถามประวัติเมืองเสียงขาน
1: ได้ข่าวอ่ะคุณยายเกิดช่วงที่มีเกิดวิกฤตการณ์ระหว่างซ่องฝั่งแม่น้ำคลองกรณีฝรั่งเศสมีกำลังเป็นเล็กน้อยอยู่เนาะเออบ่ทันเกิดถึงว่า
2: ค
1: ือ
2: ก็เกิดตรงนี้พี่แม่ได้เกิดตรงนี้ค
1: ่
2: ะ
1: ก็เหตุการณ์ตอนนั้นคุณยายยังจำได้อยู่บ่ครับ
2: จำได้ครับเล็กน้อย
1: ลองเล่าให้ฟังด้วยครับตอนเหตุการณ์ฝรั่งเศส
2: เขาก็แดงแม่น้ำคลองไม่เป็นแดง
1: ครับ
2: แม่น้ำคลองเราทางกันนางเหืองเป็นเด็กเห็นหลักทานน้ำทานน้ำนา
1: ไม่ถึงเศร้าเศร้าแบ่งกันอาณาเขต
3: ต่อมาเมื่อปีรัตนโกสินทร์ศก112หรือปีพุทธศักราช2436ด้วยเหตุผลทางการเมืองอันทำให้ไทยจำต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสชาวไทยบางส่วนได้อพยพข้ามมาฝั่งขวาที่บ้านท่านาจันบริเวณวัดมหาธาตุในปัจจุบันและเปลี่ยนมาเป็นอำเภอเชียงคานเมื่อปีพุทธศักราช2484ซึ่งมีพระยาศรีอัคคหาตเป็นในอำเภอเชียงคานคนแรก

0: ผมเห็นว่าบ้านเมืองเรานั้นเป็นบ้านเก่าเมืองเก่าแต่ไม่มีใครหยิบยกขึ้นมาให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้รับรู้ในสิ่งที่เป็นความภาคภูมิใจของคนถิ่นนี้ผมจึงชูเรื่องนี้ขึ้นมาโดยเขียนเป็นตำรับตำราขึ้นคือโดยเฉพาะประวัติของเมืองเชียงคาน
1: สิ่งที่น่าภาคภูมิใจและทำรายได้ให้ชาวเชียงคานจนเป็นสัญลักษณ์มากที่สุดยามผู้คนต่างถิ่นสัญจรแวะมาเยือนคือผ้านวม

การดำรงชีวิตของผู้คนสองฝากฝั่งแม่น้ำโขงแม้วันนี้ผืนแผ่นดินทั้งสองจะถูกแยกออกจากกันด้วยระบอบการปกครองแต่ด้วยสายน้ำโขงที่กว้างใหญ่เสริมความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนแผ่นดินแห่งนี้ด้วยความสมบูรณ์และความสวยงามของพืชพันธุ์สองฝากฝั่ง

ำหรับเมืองเชียงคานกับเมืองสนคามจริงๆคนสองฝั่งนี่คือคนพวกเดียวกันก็มีคนฝั่งโน้นมีครอบครัวฝั่งนี้ฝั่งนี้มีครอบครัวกับฝั่งโน้นอย่างนี้มาเป็นเวลาหลายร้อยปีคนทั้งสองฝากฝั่งนั้นมีประเพณีและวัฒนธรรมเหมือนกันทุกประการเพราะฉะนั้นแม่น้ำโขงเป็นเพียงเครื่องบ่งบอกว่าเราอยู่คนละประเทศเท่านั้นเองแต่ความรู้สึกท่าทีทัศนคติประเพณีทั้งหลายทั้งสองฝากฝั่งยังมีลักษณะที่กลมกลืนเหมือนกันทุกประการ

ิถีชีวิตของชาวบ้านเชียงคานและเมืองสารคามยังคงดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกับสายน้ำโขงสายนี้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนหลายยุคสมัยให้เชื่อมสัมพันธ์เหมือนบ้านพี่เมืองน้องที่คอยทวนกระแสไหลอยู่ชั่วกาลนาน

ไปยังจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2503งานมหกรรมช้างสุรินทร์ก็นับเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวกิจกรรมแรกสุดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเมื่อครั้งยังมีสถานะเป็นองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวหรืออสท.หน่วยงานซึ่งได้รับการสถาปนาอย่างเป็นทางการในเวลาไล่เลี่ยกันกับการถือกำเนิดขึ้นของงานช้างสุรินทร์ครั้งที่133ปีผ่านไปจังหวัดสุรินทร์เติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนอีสานใต้มีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือระดับโลกเพราะถือเป็นเมืองเดียวในโลกที่สามารถจัดงานมหกรรมการแสดงของช้างนับร้อยเชือกได้ต่อเนื่องกันนานนับ3ทศวรรษรูปแบบการแสดงในแต่ละปีอาจไม่เปลี่ยนแปลงไปมากนักแต่กระนั้นก็ยังดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาชื่นชมความสามารถของช้างไทยได้เสมอ

0: ่อนค่อยๆวางครับ
1: ไม่แล้วเราใช้บั้นท้ายดักเอาไว
2: ้โดยเฉพาะในงานช้างประจำปี2536มีปรากฏการณ์ใหม่อันน่าปิติยินดีเกิดขึ้น
3: มีนโยบายในการที่จะอนุรักษ์ช้างให้คู่อยู่กับจังหวัดสุรินทร์ของเราตลอดไปและในทุกปีในปีในงานแสดงของช้างทุกปีเราจะมีการมอบรางวัลให้กับแม่ช้างที่ตกลูกในปีนี้เรามีช้างน้อยที่เกิดใหม่ถึง5เชือกด้วยกันและก็มาถึงช้างคู่สำคัญของจังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นช้างที่เกิดมาคู่กันและเป็นคู่แฝดของจังหวัดสุรินทร์เป็นคู่แรกและจะถือว่าเป็นช้างที่เป็นคู่แฝดของโลกก็ว่าได้นะครับเกิดเมื่อวันที่27สิงหาคมทั้งคู่นะครับห่างกัน15นาทีตอน6โมงเช้าแม่ชื่อลำดวนอายุเพิ่งจะเป็นสาวเองนะครับ12ปีและก็พ่อชื่อสมพรหนุ่มอยู่20ปีคู่นี้ชื่อจุ๋มกับจิ๋มเป็นเพศเมียทั้งคู่นะครับน่ารักมากขอเสียงปรบมือให้กับคู่แฝดคู่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก

ด้วยธรรมชาติของช้างเพศเมียที่จะตั้งท้องนานถึงเกือบ2ปีหรือราว20เดือนและในภาวะที่เกิดวิกฤตการช้างใกล้สูญพันธุ์การถือกำเนิดขึ้นของลูกช้างแม้เพียงเชือกเดียวก็นับว่ามีความหมายยิ่งลูกช้างแฝดที่มีสุขภาพดีของพังลำดวนช้างของนายอุ่นศาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์จึงนับเป็นความปิติยินดีอย่างยิ่งในวงการช้างบ้านของไทยแม้ว่าในอดีตจะเคยมีช้างแฝดมาหลายคู่แล้วก็ตามแต่สำหรับจังหวัดสุรินทร์นี่คือช้างแฝดคู่แรกในประวัติศาสตร์เท่าที่สามารถสืบค้นย้อนกลับไปได้ในรอบ200ปีและกล่าวได้ว่านี่คือช้างแฝดคู่เดียวของไทยในปัจจุบันที่ยังมีชีวิตอยู่ครบทั้งพี่ทั้งน้องและแม่ช้างผู้ให้กำเนิด

0: ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2536แม่เท่าทาสาลางามชาวบ้านตากลางตำบลกระโพอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์การเดินทางไกลในชีวิตประจำวันของท่านหมายถึงการไปจับจ่ายข้าวของหรือยารักษาโรคที่ตัวอำเภอหรือไกลที่สุดก็คือตลาดใหญ่ในตัวจังหวัดสุรินทร์แต่วันนี้แม่เฒ่ามีจุดหมายไกลถึงจังหวัดกาญจนบุรีเพราะข่าวอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้รับจากลูกชายซึ่งนำช้างไปทำงานรับนักท่องเที่ยวอยู่ที่นั่นเงินเกือบทุกบาทในบ้านจึงถูกรวบรวมเป็นค่ารถโดยสารสำหรับแม่เฒ่าลูกสะใภ้และหลานๆในการเดินทางที่มีความหมายครั้งหนึ่งในชีวิต
1: ดีใจมากๆเลยในช้างแพทย์เพราะมันไม่เคยมีนะบ้านตะกลางไม่มีเลยค่ะแต่เพราะหมู่บ้านนี่ไม่เคยเห็นวันลู่นี่ไปนู่นโคกประชานไปวัดทีประชานหลานเขาไปบอกว่าช้างมาอุ่นนี่ออกลูกพาแฝดก็ดีใจมาตอนกลางคืนก็มันพักกันนอนไม่รับหรอกเกือบสลดแจงมีแต่คนตะโกนหายายว่าโอ้ยายเขาว่าโชคดีแท้ยายก็ตอบว่าเออนี่แหละบารมี
0: เช้าตรู่ของวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ประวัติศาสตร์ช้างไทยบันทึกไว้ว่าเมื่อเวลา6นาฬิกาและ6นาฬิกา15นาทีพังลำดวนช้างของนายอุ่นสาลางามชาวบ้านจังหวัดสุรินทร์ได้ให้กำเนิดลูกช้างแฝดเป็นเพศเมียทั้งสองเชือกณบริเวณสวนอาหารใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนายอุ่นได้ตั้งชื่อลูกช้างแฝดว่าจุ๋มและจิ๋ม
2: พี่อุ่นเป็นไงเน
3: ี่
2: ย
3: สบาย
0: พิทยาหอมไกรลาดประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิคนรักช้างองค์กรของประชาชนผู้ใฝ่ใจช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาของช้างบ้านไทยในปัจจุบันนี่คือการเดินทางมาเยี่ยมช้างซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกของมูลนิธิด้วยความตื่นเต้น
4: สนใจนี่ข่าวดีนะเนี่ย
5: ข่าวดี
4: ผมก็เคยได้ยินแต่คนพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่เคยเห็นกับตาอย่างนี้ว่าช้างลูกแฝดมีจริง
5: ช่วงนี้ผมก็เต็มที่แล้วเรื่องดีใจ
4: เหมือนถูกลอตเตอรี่
5: ครับ
4: หายากหายาก
5: หาโชคจะมีโชคบ้างก
4: ็ได้ฝันได้อะไรหรือเปล่าก่อนหน้านี
5: ้มีแฟนก็เคยฝันมันก็ได้ใส่ทอง2เส้น
4: แล้วจริงป่ะ
5: จริง
6: ความจริงแล้วเนี่ยช้างหรือว่าสัตว์หรือว่าคนเนี่ยก็มีธรรมชาติเหมือนกันคือสามารถและมีโอกาสที่จะตั้งท้องแฝดได้เมืองไทยเราเนี่ยก็เคยปรากฏนะครับว่ามีช้างแฝดเนี่ยในประเทศพม่าก็ดีนะครับในอินเดียก็มีเขาก็มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องช้างแฝดไว้แต่ทีนี้ว่าจุ๋มและจิ๋มที่เป็นช้างแฝดคู่ใหม่นี้นะครับก็อาจจะมีลักษณะที่พิเศษหน่อยนึงก็คือว่ามันจะเป็นตัวเมียทั้งคู่เลยซึ่งปกติแล้วที่สถิติมีไว้นะฮะมันจะมีตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งทีนี้ในทางวิชาการแล้วเนี่ยว่าถ้าเป็นคู่แฝดเนี่ยเป็นตัวเมียหรือว่าตัวผู้เหมือนกันเนี่ยเราถือว่ามันจะมาจากไข่ใบเดียวกันแล้วมันแยกกันครับและอีกอันหนึ่งครับคือถ้าหากว่าเป็นในทางวิชาการของวัวควายแล้วครับถ้าหากว่าเป็นแฝดนะฮะตัวผู้ตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งนะครับโอกาสที่จะเกิดเป็นหมันจะมีนะอันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าจุ๋มจิ๋มเนี่ยฮะที่เป็นตัวเมียทั้งคู่เนี่ย ก็ไม่ต้องไปกังวลถึงว่ามันจะเป็นหมันหรือไม่เป็นหมันเหมือนกับในวัวควายนะครับ
0: ช้างลำดวนเดินทางมาทำงานที่กาญจนบุรีพร้อมกับแม่คือพังทองคูณช้างของญาตินายอุ่นศาลางามเมื่อคลอดลูกท้องแรกและยังเป็นลูกแฝดลำดวนจึงมีทองคูณในฐานะคุณยายช่วยดูแลจุ๋มจิ๋มอย่างใกล้ชิดกระทั่งช่วยให้นมหลานในบางวันที่ลำดวนไม่มีน้ำนมพอจะเลี้ยงลูกน้อยของเธอทั้งสองถึงแม้ว่าวันใดที่มีนักท่องเที่ยวไม่มากแต่ทั้ง4ชีวิตก็จะต้องออกเดินไปพร้อมๆกันโดยทองคูณได้เป็นแบบอย่างในการดูแลลูกอ่อนให้กับคุณแม่ท้องแรกอย่างลำดวนมูลนิธิคนรักช้างให้ความช่วยเหลือเป็นเงินค่าทำขวัญลูกช้างแฝด 6,000 บาทและค่าอาหารบำรุงแม่ช้างและลูกช้างแฝดเป็นเวลา2เดือนเดือนละ 7,000 บาทนอกเหนือจากการช่วยติดต่อประสานงานให้ช้างได้มาทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยวกับสวนอาหารของเอกชนแห่งหนึ่งณบริเวณใต้สะพานข้ามแม่น้ำแควในอัตราค่าตอบแทนที่เป็นธรรมในภาวะที่ช้างเลี้ยงจังหวัดสุรินทร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งอาหารจนต้องเร่ร่อนออกไปหากินในเมืองกันเป็นส่วนใหญ
6: ่ปกติแล้วเนี่ยฮะช้างลูกแฝดเนี่ยโอกาสที่จะรอดมักจะถ้ารอดก็รอดตัวเดียวเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตนี่มันจะมีการแข่งขันกันดูดนมนะฮะซึ่งตัวหนึ่งจะต้องอ่อนแออีกตัวหนึ่งจะต้องแข็งแรงแล้วก็ตัวที่แข็งแรงนั้นจะต้องแย่งกินแล้วก็ตัวที่อ่อนแอก็จะได้น้ำนมไม่พอนะครับก็ตายไปทีนี้ว่าในจุ๋มจิ๋มเนี่ยก็ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นค่อนข้างจะพิเศษหน่อยรู้สึกว่ายังแข็งแรงดีอยู่นะครับ

0: วตะแล้วทุก
1: แล้วเวลาแห่งความสุขของครอบครัวสาลางามตระกูลคนเลี้ยงช้างแห่งบ้านตากลางก็มาถึง
2: กันง่ายเยอะเยอะกันง่ายเยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะประกาศเลยเอ็งจิมาให้เลยให้เลย
1: เป็นธรรมเนียมของชนชาติไทยกุยหรือชาวสวยที่จะต้องตัดชายผ้าสิ้นคล้องคอทารกแรกเกิดมีความหมายว่าคุณของแม่จะช่วยคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัยแข็งแรงความเชื่อนี้ชาวสวยนำมาใช้กับช้างซึ่งพวกเขามีความผูกพันเสมือนดังลูกในอุทธรเช่นกันมีคำกล่าวว่าจังหวัดสุรินทร์นั้นสร้างโดยสวยรวยเพราะช้างอนุสรณ์สถานใจกลางเมืองสุรินทร์แห่งนี้คือหลักฐานยืนยันที่สามารถสืบค้นไปได้ในประวัติศาสตร์สยามประเทศตั้งแต่ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาท่านผู้นี้คือผู้นำชาวไทยกุยที่อพยพมาจากเขมรเป็นชนชาติที่มีความเชี่ยวชาญการจับช้างหรือต่อช้างจนสามารถจับช้างเผือกของพระเจ้าเอกทัตซึ่งพลัดหนีเข้าป่ากลับคืนมาได้แล้วได้รับการสถาปนาให้เป็นพระยาสุรินทร์ภักดีเจ้าผู้ครองเมืองสุรินทร์คนแรกปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์เติบโตเป็นเมืองสำคัญของภาคอีสานมีคนไทยหลากเชื้อชาติอพยพเข้ามาทำการค้าขายและรับผลพวงจากงานมหกรรมช้างที่ดึงดูดเงินตราจากนักท่องเที่ยวจำนวนมากในแต่ละปีในขณะที่ชาวไทยคุยยังคงยึดอาชีพเลี้ยงช้างอยู่ในเขตชนบทรอบนอกโดยเฉพาะอำเภอท่าตูมอำเภอชุมพลบุรีและอำเภอสังขะสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลายจนแหล่งอาหารช้างหดหายกำลังท้าทายลูกผู้ชายคนเลี้ยงช้างชาวสวยให้ต้องทบทวนความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษไทยคุยหลวงพ่อลีศีละเตโชเจ้าอาวาสวัดแจ้งสว่างแห่งบ้านตากลางหมู่บ้านคนเลี้ยงช้างชาวไทยกุยนอกจากเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวบ้านแล้วอดีตที่เคยเป็นควานช้างที่ชำนาญงานต่อช้างและเป็นหมอช้างที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรและเวทมนต์คาถาทำให้ท่านยังเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามช้างเจ็บป่วยและการบริการจากสัตวแพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึงพังออดหรือแม่คำมูลช้างของนายโอสาลางามมีอาการดีขึ้นหลังจากไม่กินอาหารและน้ำมาหลายวันแต่กระนั้นชาวบ้านยังเชื่อว่าอาการป่วยของแม่คำมูลเกิดจากครอบครัวของนายโอไม่ได้ทำพิธีเส้นไหว้ผีประกำซึ่งชาวไทยกุยถือเป็นผีที่คุ้มครองชีวิตให้ร่มเย็นเป็นสุขการผิดผีประกำจึงนำมาซึ่งความทุกข์ยากเดือดร้อนการร่ายรำของเหล่าร่างทรงเพื่อเส้นไหว้ผีประกำบรรพบุรุษของชาวไทยกุยเรียกว่าพิธีเต้นแถนจะต้องกระทำทุกปีในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวราวเดือนกุมภาพันธ์แต่ครอบครัวของนายโอ๊ะไม่ได้ทำมานานถึง3ปีเพราะต้องพาแม่คำมูลออกตระเวนหากินในเมืองนี่จึงเป็นพิธีเต้นแถนที่กระทำอย่างเร่งด่วนก่อนจะเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวอีกอาจารย์ชื่นศรีสวัสดิ์แห่งวิทยาลัยครูสุรินทร์แม้จะไม่ได้มีสายเลือดชาวไทยกุยแต่ก็เพียรพยายามศึกษาวิจัยวัฒนธรรมของชนเผ่านักเลี้ยงช้างผู้สร้างเมืองสุรินทร์กลุ่มนี้อย่างจริงจังเสมอมา
3: ผีประกำมันจะเป็นผีที่เป็นหมอช้างที่เคยจับช้างที่เคยดูแลช้างที่เคยเลี้ยงช้างมาก่อนแต่ไม่ใช่บรรพบุรุษทั่วไปครับเป็นบรรพบุรุษที่มีความสำคัญเกี่ยวกับช้างซึ่งท่านเหล่านี้ล่วงลับไปแล้วแต่ในความคิดของชาวบ้านนี้ยังคิดว่าท่านเหล่านี้จะยังอยู่ ยู่ช่วยดูแลช่วยปกป้องชีวิตของเขาช่วยปกป้องช้างของเขาให้มีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายตามสมควรผีประกรรมนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งของเขาความเชื่อเรื่องผีประกรรมที่มันนับถือกันอยู่นะครับเช่นการทะเลาะวิวาทกันในหมู่คณะที่ออกไปจับช้างจะไม่ให้มีถ้ามีมีโทษการลักขโมยจะไม่ให้มีในหมู่ผู้ที่นับถือผีประกรรมการไปผิดชู้คบชู้สู่ชายไม่มีซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราวิเคราะห์ในภาพปัจจุบันก็คือเป็นการสร้างกฎเกณฑ์สร้างระเบียบให้อยู่กันอย่างสันติสุขของสังคมเขา
1: สำหรับแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มวันนี้จะเป็นวันเดินทางไกลครั้งแรกในชีวิตเพราะวันนี้คือวันที่แม่ช้างลำดวนหมดสัญญาการทำงานกับสวนอาหารนายอุ่นศาลางามจึงต้องการให้แม่ลูกอ่อนได้พักผ่อนโดยพากลับบ้านตากลางจังหวัดสุรินทร์แต่ก็ถือเป็นวันสุดท้ายที่หลานน้อยฝาแฝดจะได้อยู่กับยายของพวกเขาเพราะสัญญาของพังทองคูณยังไม่หมดเวลาแห่งการจากพรากมาถึงแฝดจุ๋มเหมือนกับรับรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ถึงกับเอาตัวไปดันไม่ให้ควานอุ่นล่ามโซ่คุณยายของเขาทุกคนเตรียมรับสถานการณ์ร้ายอันอาจเกิดขึ้นได้เมื่อหลานจุ๋มจิ๋มถูกพรากออกจากอกยายทองคูณโชคดีที่ทองคูณเข้าใจในเหตุผลของการพลัดพรากพิธีบายสีสู่ขวัญช้างแฝดคู่แรกของบ้านตากลางและของจังหวัดสุรินทร์เกิดขึ้นท่ามกลางความปิติยินดีของพี่น้องไทยกุยที่ใจจดใจจ่อรอคอยการกลับมาของแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มซึ่งขณะนี้ยังอ่อนเพลียจากการเดินทางตลอดทั้งคืนจนถึงกับยืนหลับกลางงานเสียเลยความเชื่อของชาวไทยกุยมีอยู่ว่าหากครอบครัวใดได้ลูกแฝดก็จะต้องยกลูกคนใดคนหนึ่งให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นไปเพราะหากเลี้ยงไว้ทั้งสองคนเมื่อเติบโตขึ้นก็จะมีคนใดคนหนึ่งต้องป่วยหรือถึงกับเสียชีวิตความเชื่อเช่นนี้กำลังท้าทายการตัดสินใจของครอบครัวในอุ่นศาลางามซึ่งรักและหวงแหนแฝดน้อยจุ๋มจิ๋มไม่ต่างไปจากลูกของเขาเองไม่มีใครรู้ว่านายอุ่นจะตัดสินใจอย่างไรในอนาคตแต่ข้อความในจดหมายจากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ
0: พ่อจ๋าลูกดีใจมาก
1: จากแก่นลูกสาวคนโตที่เขียนไปถึงเขาเมื่อครั้งทำงานอยู่กาญจนบุรีก็ยังคอยเตือนใจเขาอยู่เสมอ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
3: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
4: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
2: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
4: ใช้แอปของจสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
5: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
6: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
7: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
6: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
7: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
6: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
5: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ขบวนแห่เครื่องราชสักการะขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันจัดขึ้นณสวนป่าทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรจังหวัด

นี่คือขบวนช้างแห่เครื่องราชสักการะที่จำลองรูปแบบจากขบวนแห่เจ้านายฝ่ายเหนือตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งนับวันเจริญหายไปจากความทรงจำของชาว

นี่อาจเป็นการยืนยันถึงรอยอดีตแห่งสัมพันธไมตรีระหว่างราชสำนักล้านนากับพระราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีเหตุประการหนึ่งเกี่ยวพันกับการทำไม้สักซึ่งมีอยู่มากทั้งภาคเหนือแต่โบราณกาลอันนำมาซึ่งการก่อตั้งกรมป่าไม้ขึ้นดูแลกิจการทำไม้สักเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5แล้วตามมาด้วยการถือกำเนิดของอ.อ.ป.หรือองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เพื่อให้เป็นองค์กรในการจัดทำไม้อย่างเป็นระบบในปีพุทธศักราช2490นับแต่นั้นช้างได้กลายเป็นสัตว์ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญในการชักลากไม้ออกจากป่าลึกและอ.อ.ป.ได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรที่สามารถจัดตั้งโรงเรียนฝึกลูกช้างเพื่อใช้งานขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกตราบจนปัจจุบันแม้ในวันนี้นโยบายปิดป่าของรัฐบาลเมื่อปีพุทธศักราช2531จะทำให้อ.อ.ป.ต้องหยุดกิจการทำไม้ทางภาคเหนือไปแต่ภารกิจของโรงเรียนฝึกลูกช้างยังไม่จบสิ้น

0: ชีวิตประจำวันที่นี่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ราว7 นาฬิกาเพราะเหตุที่อุปนิสัยของช้างโดยทั่วไปจะใช้เวลาสำหรับการนอนเพียงวันละ3 ถึง 4 ชั่วโมงระหว่างราวเที่ยงคืนถึงตี 3เวลาที่เหลือจากนี้จะเป็นการเดินและกินอาหารในแต่ละวันช้าง1 เชือกจะกินอาหารประเภทต้นหญ้าใบไม้ลูกไม้ป่าคิดเป็นน้ำหนักถึงราว250 กิโลกรัมและจะดื่มน้ำถึงประมาณวันละ60 แกลลอนจึงเป็นภารกิจของควานช้างแห่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่จะต้องนำช้างลงมากินน้ำและย้ายที่ล่ามโซ่เพื่อให้ช้างมีจุดหาอาหารใหม่ๆเพราะแหล่งอาหารในรัศมี20 เมตรที่ช้างสามารถเดินได้จะถูกกินจนหมดไปในแต่ละคืนช้างเป็นสัตว์ที่มีอุปนิสัยรักความสะอาดและจำกลิ่นได้เป็นเลิศจึงปรากฏว่าหากมีทางเลือกช้างจะไม่กินน้ำในแหล่งน้ำที่ช้างเชือกอื่นมาดื่มกินและปัสสาวะทิ้งไว้ก่อนหน้านั้นอย่างมากมันก็จะเอางวงแตะๆแล้วควานที่รู้ใจก็จะพามันไปหาแหล่งน้ำใหม่นายมุ่ยพนักงานแผนกควานช้างของอ.อ.ป.ไม่ได้ดูแลช้างสีดอหรือช้างเพศผู้งาเดียวเชือกนี้มาแต่เริ่มแรกเพราะนี่คือช้างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจยึดมาได้จากการจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบตัดไม้เถื่อนแล้วนำมาให้แผนกควานช้างของอ.อ.ป.ดูแลจึงเรียกกันว่าช้างของกลางไม่มีใครรู้ชื่อเดิมของช้างเชือกนี้เพราะควานช้างเก่าหนีไประหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมด้วยเหตุนี้เมื่อมาอยู่ในความดูแลของนายมุ่ยจึงเรียกกันว่าสีดอมุ่ยเจอแหล่งน้ำใหญ่ๆอย่างนี้สีดอมุ่ยก็เพียงเอามารดตัวเล่นเย็นๆใจเท่านั้นเพราะยังผิดกลิ่นเกินกว่าจะดื่มกินได้งวงของช้างจุน้ำได้ถึงราว10 ลิตรและใช้สัมผัสกลิ่นในระยะไกลถึง12 กิโลเมตรนอกจากนั้นยังใช้ตวัดหญ้ากินและใช้อย่างพื้นดินเวลาเดินช้างจึงรักงวงเท่าชีวิตหากบาดเจ็บที่งวงช้างก็อาจถึงตายได้ที่สุดก็มาค้นพบลำธารสะอาดที่จะทั้งอาบทั้งกินได้สบายใจสัมพันธภาพที่สนิทแนบดังคนคนเดียวกันเช่นนี้อาจเป็นคำตอบไขปริศนาในใจคนจำนวนมากที่ว่าเหตุใดสัตว์ใหญ่ที่มีสัญชาตญาณเถื่อนและมีพละกำลังมหาศาลเช่นนี้จึงยอมค้อมหัวรับฟังคำสั่งของมนุษย์ตัวเล็กๆได้โดยดุษฎี
1: ไปมาถอยมาไปมาถอย
2: พระช้างนะฮะด้วยตัวของมันเองมันก็ใหญ่มันก็ปรับตัวยากแต่ขณะที่มันก็ฉลาดมันไม่โง่มันเรียนรู้ได้เร็วทางสีปัญญามันเรียนรู้ได้เร็วแต่ร่างกายเป็นอุปสรรคใหญ่เกินไปแล้วช้างต้องพึ่งควานทุกกรณีเลยช้างจะเดินไปตัวเดียวไปหากินคนเดียวไม่ได้ครับช้างเดินอยู่เดียวทุกคนก็ต้องกลัวถ้าช้างก็ไม่ไว้ใจใครช้างก็รักเอาตัวไม่รอดถ้าช้างหลุดออกไปนะตัวไม่รอดนะตายไปกินอ่ะไปทำร้ายไปทำลายทรัพย์สมบัติชาวบ้านก็ต้องเกิดความโกรธครับก็เขาก็ทำร้ายมันก็ต้องป้องกันตัวแต่ถ้ามีควานจะเป็นคนนำตรงนี้อย่าทำนะถ้าขาดความที่ดีไปช้างก็อยู่ไม่ได้เพราะทั้งสองอย่างนี้แยกกันไม่ได้ตราบใดที่มันยังเป็นช้างเลี้ยงอยู่สังคมของสุนัขหรือสังคมอะไรรับสิ่งที่เป็นฝูงด้วยกัน ฉะนั้นสุนัขในบ้านจะรับทุกคนในบ้านไม่กัดไม่แต่ไม่เป็นดังนั้นในช้างช้างจะรับเฉพาะคนคนเดียวลูกควายลูกควายช้างอาจจะไม่รับคนที่อยู่เป็นเพื่อนควายช้างอาจจะไม่ยอมรับก็ได้เพราะช้างนะฮะจะไม่ไว้ใจใครนอกจากควายคนเดียวนะคนเดียวนะฮะผมใช้ว่าคนเดียว
0: นายสัตวแพทย์ปรีชาพวงคำผู้รับผิดชอบโครงการศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้และประธานผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างนับเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วที่ท่านทุ่มเทชีวิตให้กับงานหมอช้างนับตั้งแต่จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3: น
0: ิ่
3: ม
4: น
0: ิ่
4: ม
0: นิ่ม
4: น
0: ิ่
4: ม
3: นิ่ม
4: น
3: ิ่มนิ่ม
0: พื้นที่อันสงบสุขในหุบเขาแห่งบ้านปางละอำเภองาวจังหวัดลำปางในอดีตคือศูนย์ฝึกลูกช้างสำหรับใช้งานชักลากไม้ของออปแต่ภายหลังจากปี2531เมื่อภารกิจของออปในการทำไม้ยุติลงบ้านปางละก็แปรเปลี่ยนเป็นศูนย์บริบาลช้างหรือบ้านพักฟื้นสำหรับช้างของออปที่แก่หรือเจ็บป่วยในความดูแลของคุณหมอปรีชาพวงคำและคุณหมอสิทธิเดชมหาสาวังกุลสัตวแพทย์ผู้ช่วย
5: คราวที่แล้วก็หักเนี่ยสามวัน
0: แต่นโยบายปิดป่าก็ได้ทำให้เกิดกระแสการลักลอบตัดไม้เถื่อนอย่างหนักทางภาคเหนือและทำให้ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละมีผู้ป่วยนอกอาการหนักมารับการรักษามากขึ้นเรื่อย

ากนับย้อนไปในอดีตเมื่อราวร้อยปีก่อนที่สยามประเทศเริ่มใช้ช้างในงานชักลากไม้อย่างจริงจังนี่ก็นับว่าเป็นโศกนาฏกรรมที่มนุษย์กระทำต่อช้างอย่างรุนแรงที่สุดแล้ว

ึงแม้ว่าโรงเรียนฝึกลูกช้างของออปจะย้ายไปที่บ้านทุ่งเกวียนอำเภอห้างฉัตรและเปิดการฝึกให้นักท่องเที่ยวชมแทนการฝึกเพื่อใช้งานชักลากไม้แต่ที่บ้านปางหลักก็ยังคงมีการฝึกสำหรับลูกช้างที่มีผู้บริจาคให้ออปและลูกช้างของกลางที่ถูกจับมาได้อย่างเช่นพังสิงขอนและพังประจวบลูกช้างที่ถูกพรานพรากจากแม่ในป่าพม่านำมาขายตามใบสั่งซื้อของเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ทบางแห่งในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับได้เสียก่อนที่ด่านสิงขอนชายแดนไทยพม่าด้านจังหวัดประจวบคีรีขันธ์การฝึกในขั้นนี้ก็เพื่อให้ลูกช้างรู้จักเชื่อฟังคำสั่งของควานที่จะคอยดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาตลอดไป

0: อีกไม่กี่วันพังสิงขอนกับพังประจวบก็จะมีเพื่อนใหม่อีกหนึ่งเชือกแล้วพลายโจโจ้ลูกช้างเพศผู้อายุราว2ขวบซึ่งออปอได้รับบริจาคมาพร้อมกับแม่คือพังเล็กธรรมชาติของลูกช้างจะหย่านมและแยกจากแม่เมื่อราวอายุ3ขวบแต่โจโจ้เป็นลูกช้างที่โตเร็วกว่าปกติและมีอุปนิสัยซุกซนจนพนักงานออปอตั้งฉายาเป็นภาษาถิ่นภาคเหนือให้ว่าเจ้าเสมือนหลวง
1: เสมือนก็คือดื้อนะครับดื้อมากนะเสมือนนี่ดื้อแบบดื้อออกจะติดเกเรนิดหน่อยนะฮะหลวงก็แปลว่าใหญ่เสมือนหลวงก็คือสุดยอดของความดื้อรั้นนะฮะช้างเล็กส่วนใหญ่แล้วนะฮะเปอร์เซ็นต์การตายนั้นอาจจะถึง 70% ตายจากงูพิษนะเพราะว่าไอ้ความขี้เล่นความอยากรู้อยากเห็นของเขานี่เองนะทำให้ช้างต้องประสบชะตาชีวิตเหล่านั้นเราก็กลัวสิ่งเหล่านี้มากซึ่งเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะมานี่โจโจ้ก็ไม่ค่อยเชื่อแม่แล้วนะฮะเริ่มไปไกลเริ่มไปหนีขึ้นไปขับบนนั่งอยู่บนรถแท็กเตอร์ตีนตะขาบนะฮะอีกครั้งสุดท้ายก็ไปพังของอะไรต่อมีอะไรซึ่งนั้นเราคิดว่าเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ความผิดของเขานะครับเพียงแต่ว่าเขาเห็นอะไรขวางทางเดินเขาก็คงจะทำแต่ว่าบางครั้งเรากลัวว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับเขา
0: วันนี้จึงเป็นวันสุดท้ายที่โจโจ้จะได้ใช้ชีวิตร่วมกับแม่ของเขา
2: ผมสีดีกันว่ามองอาจารย์ให้แกกูจือว่าพระผู้ทั้งสารานังเอทีพี่กูจือว่าพระธรรมสาราน
0: ายทองดีวิทมาหรืออาจารย์ดีขวานช้างอาวุโสผู้เชี่ยวชาญพิธีกรรมเกี่ยวกับช้างของออปเริ่มพิธีผ่าจ้านหรือพิธีแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งจัดขึ้นเร็วเป็นพิเศษเพื่อลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงไม้ไผ่ผ่าซีกอุปกรณ์สำคัญในพิธีผ่าจ้านนอกเหนือไปจากเครื่องบัดพลีที่ใช้เส้นสวงเทพยดาฟ้าดินไม้ไผ่ที่ใช้ตีไปที่แม่ช้างและลูกช้างต้องฉีกแยกออกจากกันแล้วโยนทิ้งไปคนละทางเป็นเคล็ดว่านับแต่นี้ลูกช้างกับแม่ช้างจะแยกจากกันโดยสิ้นเชิงความเชื่อแต่โบราณของล้านนามีอยู่ว่าหากนำไม้ไผ่ผ่าจ้านนี้ไปแตะใครก็จะทำให้ทะเลาะหรือโกรธเกลียดชังกันได้

0: รดน้ำส้มปล่อยสังเวยผีป่าไม่ให้มากล้ำกลายลูกช้างไก่เสียงทายถูกโยนลงมาแล้วเดินตรงไม่กระปรกกระเปรี้ยทำนายว่าลูกช้างเชือกนี้จะเติบโตไปอย่างแข็งแรงในอนาคตลูกช้างจะถูกจับเข้าคอกฝึกทุกวันวันละ 6-7 ชั่วโมงเป็นเวลานาน 7-10 วันเพื่อให้รู้จักยอมรับควานช้างและยอมรับเชือกหรือโซ่ซึ่งจะช่วยคุ้มครองตัวเขาไปตลอดชีวิตการฝึกในระยะแรกจึงมีทั้งขู่และปลอบ
1: จ้านี่คือมาถึงชาติเกิดชาติคือความชีวิตหรือความผูกพันกันการผ่าจ้านคือการแยกสองสิ่งออกจากกันโดยที่หลังจากแยกแล้วทั้งสองสิ่งนั้นจะลืมถึงความสัมพันธ์เก่าๆที่เคยมีนะครับแล้วไม่ห่วงไม่สงสารเขาเหรอว่าแม่จะต้องทนโหยหาคิดถึงลูกนะครับพิธีการผ่าจ้านซึ่งเราเชื่อถือกันมานั้นนะเราคิดว่าหลังจากผ่าจ้านแล้วแม่จะลืมไปเลยว่ามีลูกอยู่สิ่งที่เราทำก็คือเห็นหลวงพี่เรียนเราต้องการจะให้โจโจ้หรือสมุนหลวงเนี่ยรู้จักขอบเขตของการปฏิบัติตัวเราฝึกในขั้นต้นฝึกให้เขารู้คำว่าอันนี้ทำได้นะอันนี้ทำไม่ได้อันนี้อันตรายอันนี้อย่าอันนี้หยุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดซึ่งเราใฝ่ฝันมากก็คือให้ช้างนั้นได้ท่องเที่ยวไปอย่างอิสระในป่าซึ่งเป็นบ้านของเขาแต่ข้อจำกัดข้อนี้เราก็รู้อยู่ว่ามันเป็นข้อจำกัดซึ่งเราเองไม่สามารถจะเรียกร้องหามาได้นะครับดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำได้ก็คือช้างซึ่งเหลือน้อยอยู่แล้วเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเราคงจะต้องหากฎเกณฑ์ให้เขาได้อยู่ในที่ที่อันจำกัดนะครับแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่สมควรนะครับพร้อมทั้งมีโอกาสในการที่จะโตขึ้นเป็นช้างซึ่งมีสุขภาพดีนะฮะทั้งกายทั้งใจแล้วก็อาจจะเป็นพ่อของช้างตัวต่อไปได้
0: ย่างเข้าสู่วันที่3ของการฝึกร่องรอยของความซุกซนดังเด็กดื้อยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่ช้างน้อยโจโจ้เริ่มยอมรับความสมนึกที่จะมาเป็นเพื่อนคู่ชีวิตคนใหม่สายใยแห่งความผูกพันก่อร่างขึ้นท่ามกลางความเปลี่ยวเหงาเพราะตกเย็นเมื่อออกจากคอกฝึกแต่ยังมีโซ่พันธนาการอยู่ช้างน้อยก็มีความสมนึกซึ่งมาตั้งเต็นท์พักอยู่ใกล้ๆคอยป้อนข้าวป้อนน้ำและนอนเป็นเพื่อนไปตลอดคืนไม่ไกลจากคอกฝึกโจโจ้สัมพันธภาพของคนกับช้างอีกคู่หนึ่งดำเนินไปทั้งด้วยเหตุแห่งหน้าที่และความห่วงใยกันชาติสยามควานหนุ่มซึ่งเพิ่งปลดประจำการทหารกองเกินเขาได้รับมอบหมายให้ดูแลคนไข้สำคัญของศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักเชือกหนึ่งทุกๆคืนชาติสยามจะเปลี่ยนเวรกับพ่อของเขาในการให้อาหารพลายมงคลเพราะช้างเป็นสัตว์ที่ต้องกินอาหารเกือบตลอดคืนแต่เพราะงาคู่ยาวงามของพลายมงคลจึงทำให้อปไม่สามารถปล่อยให้พลายมงคลหาอาหารกินเองในยามกลางคืนเหมือนคนไข้เชือกอื่นได้งาของพลายมงคลยาวถึงกว่า2เมตรจนกล่าวได้ว่านี่คือช้างเลี้ยงที่มีงายาวที่สุดและยังมีชีวิตอยู่เพียงเชือกเดียวของเมืองไทยแต่เส้นทางชีวิตดังโศกนาฏกรรมของช้างเชือกนี้ทำให้ถูกขนานนามว่าพลายมงคลผู้อาภัพ
2: ถ้ารถไม่น่าจะวิ่งไปทำธรรมดาทางสายบ้านนอกแล้วไม่เป็นไรไม่
0: นี่คือสภาพพลายมงคลก่อนมารักษาตัวที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลัก
2: แล้วเดี๋ยวกลับมาหาทำไมไม่หนีไม่ไป
0: ไม่มีใครรู้ที่เกิดของพลายมงคลแต่ย้อนอดีตกลับไปเมื่อ19ปีก่อนพลายมงคลซึ่งมีอายุยังไม่ครบ1ขวบถูกพรากจากแม่ แล้วส่งมาเป็นของขวัญวันแต่งงานของนักธุรกิจสตรีคนหนึ่งที่ชานเมืองกรุงเทพมหานคร
3: เราได้รับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าเข้ามาจากไหนหรือเบื้องหลังเป็นไงแต่ว่าที่ทราบมาอายุน้อยมากนะฮะเราก็ให้ความเอ็นดูรับเข้ามาเลี้ยงตามสภาพของผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการเลี้ยงช้างมาก่อนเลยก็ได้จ้างคนงานในไร่เป็นผู้เลี้ยงนะฮะเลี้ยงตามที่ว่าเขายังกินนมอยู่ก็ซื้อนมของนมคนที่เป็นนมผงนะฮะผสมให้นมทารกนะฮะแล้วก็ให้หญ้าให้อะไรไปตามภาษาตอนนั้นผมอายุประมาณ16 17ก็เราก็เล่นกับเขาเหมือนกับเขาเป็นสัตว์เลี้ยงคือไปจับไปกอดเล่นไปอะไรเล่นขี่คอเขาอะไรเขาช่วงแรกๆตอนที่อยู่ในบริเวณหนองจอกเนี่ยเป็นที่ลุ่มเป็นที่นานะฮะแล้วที่โรงงานเนี่ยมีอยู่แห่งเดียวแล้วบริเวณรอบๆเนี่ยในรัศมีประมาณ1กิโลนี้ไม่มีใครใกล้เคียงเลยเราอยู่โดดเดี่ยวก็มีอนาบริเวณให้เขาวิ่งเล่นอะไรต่ออะไรพอมาช่วงหลังติดกันกับที่โรงงานก็มีหมู่บ้านขึ้นมีวิทยาลัยขึ้นโดยรอบเลยฮะทั้งหมดเลยแล้วก็มีโรงงานเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากเราไม่สามารถปล่อยเขาไปข้างนอกเวลาควานเขาออกไปหาปลาหรืออะไรเราจะไม่มีสิทธิ์เลยต้องปล่อยต้องจับเขาขังไว้ตลอดนะฮะผูกเขาไว้ในโรงงานช่วงหลังมานี่เนี่ยที่เขาเกิดปฏิกิริยาหงุดหงิดหรือว่าที่อย่างที่เห็นสายศีรษะตลอดเวลาเหมือนกับว่าเขาถูกจองจำถูกลงตรวนเขาก็จะคนที่แปลกหน้าเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเกิดอาการไม่คุ้นเคยแม้จะให้อาหารก็จะเคลี้ยงใส
0: ่28พฤษภาคม2536ออปรับพลายมงคลมารักษาที่ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหลักในระยะแรกยังมีอาการส่ายหัวรุนแรงและตื่นกลัวช้างเชือกอื่นเพราะนับแต่เกิดพลายมงคลเป็นช้างที่แทบไม่เคยเห็นช้างด้วยกันมาก่อนเลยสัตวแพทย์ลงความเห็นว่าพลายมงคลมีอาการทางประสาทและจะต้องใช้เวลาบำบัดรักษามากกว่า3ปีจึงจะหายเป็นปกติ
3: ครั้งแรกท่านเกรงว่าจะเอาน้องพลายเนี่ยมาใช้งานผมก็ได้ติดต่อทางอปเขาว่าไม่ใช้งานแน่นอนนะฮะต้องการจะให้เข้ามาพักฟื้นแล้วก็มาฝึกเท่านั้นแหละก็แกก็เสียใจฮะช่วงแรกๆแกก็เสียใจแล้วก็ไม่ไว้ใจร้องไห้พอสมควรกลัวว่าเราทำบาปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแต่พอมาทางนี้ได้ส่งข้อมูลไปข่าวไปตลอดว่าตอนนี้เขาดีขึ้นเขาอ้วนขึ้นสมบูรณ์ขึ้นอาการที่เขาเคยเป็นเนี่ยลดน้อยลงมากทางคุณแม่ผมก็สบายใจขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการที่แกตัดสินใจครั้งนั้นเป็นสิ่งที่ทำถูกแล้วนะแล้วก็เป็นการถ่ายบาปที่เราไม่ได้ตั้งใจ
4: นายว่าไงครับ
5: สวัสดีก่อนแล้ว
4: สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนครับโอ้จำได้ใช่ไหมครับจำพี่ได้ใช่ไหมครับคิดถึงจังเลยเฮ้อ้วนจังเลย
6: อ้
4: วนขึ้นครับอ้วนขึ้นว่าไงอะครับมาดึงมือพี่ทำไม
6: ด
4: ึ
6: งม
4: ือดึงมือดึ
6: งม
4: ือว่าไงอะครับว่าไงครับหวัดดีก่อนหวัดดีพี่ก่อนหืม
3: ถ้าเกิดดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาสำหรับตัวครอบครัวเราคงจะเป็นอุทาหรณ์ที่ดีนะฮะว่าการที่จะนำสัตว์ใหญ่หรือสัตว์ป่าซึ่งเขามีสังคมของเขาเฉพาะตัวจะแยกเขาออกไปเนี่ยเพื่อที่จะไปรองรับสถานที่บริการต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทไม่ว่าจะเป็นแล้วแต่นะฮะสวนอะไรก็ตามที่จะได้มาซึ่งเงินหรือว่าความบันเทิงเนี่ยผมคิดว่าอย่าทำมันทำร้ายจิตใจสัตว์ด้วยนะฮะพอเขาตอนเล็กๆเขาน่ารักพอเขาโตขึ้นนี่คุณดูแลเขาไม่ได้เกินกว่าความดูแลแล้วเขาจะอยู่ที่ไหน ขาก็ต้องถูกมัดอยู่ในโรงเลี้ยงซึ่งก็จะหมดความหมายกับตัวเจ้าของแล้ว

ภาพยนตร์พระเจ้าช้างเผือกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช2484โดยพระท่านรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นับว่าเป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นโดยคนไทยเรื่องแรกที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของช้างต่อพื้นแผ่นดินไทยในภารกิจกู้ชาติบ้านเมืองนับเนื่องแต่อดีตกาลจนกล่าวได้ว่ารากฐานแห่งเอกราชและอธิปไตยของไทยนั้นมีสัตว์ใหญ่อย่างช้างเป็นแรงค้ำจุนเกื้อหนุนอยู่ด้วย

ดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการใช้ช้างมาประกอบพระเกียรติยศองค์พระเจ้าแผ่นดินในพระราชพิธีต่างๆเฉกเช่นโบราณราชประเพณีจะลดน้อยลงไปแล้วแต่ยังมีความผูกพันอีกรูปแบบหนึ่งปรากฏขึ้นในวันนี้

างน้อยเป่าทรัมเป็ตและกระต่ายเป่าทรัมโบนเป็นภาพที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงวาดขึ้นเพื่อเป็นลายปักบนกระเป๋าใส่แผ่นโน้ตดนตรีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ60พรรษาและยังมีอีกหลายภาพที่ทรงวาดรูปช้างน้อยเป็นเสมือนภาพตัวแทนพระองค์ซึ่งโปรดการเขียนรูปช้างยิ่งนักทรงอธิบายเรื่องนี้ไว้ในบทความพระราชนิพนธ์เรื่องช้างตอนหนึ่งว่าฉันชอบช้างมากที่สุดช้างทำอะไรได้หลายอย่างมีนิทานและเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับช้างมากมายในหนังสือที่เคยอ่านสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเป็นองค์แรกที่คิดว่าช้างเป็นสัญลักษณ์ของฉันใครๆพลอยถือเช่นนั้นตามไปด้วยเห็นข้าวของสิ่งใดเป็นรูปช้างก็ซื้อหามาให้ใช้หรือตั้งดูเล่น

อีกเรื่องหนึ่งที่ทำให้ฉันต้องเกี่ยวข้องกับช้างคือจังหวัดยะลาน้อมเกล้าถวายช้างตามประเพณีโบราณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเป็นพระเสวตสุรคชาทานทรงเลี้ยงในเขตพระราชฐานเป็นเชือกแรกเมื่อเวลาแปรพระราชฐานไปหัวหินก็โปรดให้คุณพระและสุนัขบริวารโดยเสด็จด้วยเหตุนี้ฉันจึงคุ้นเคยกับคุณพระเป็นพิเศษฉันนั่งเล่นบนเสื่อคุณพระก็นั่งด้วยคุณพระชอบเล่นฟุตบอลเล่นปิดตาไล่จับตอนเย็นๆเราจูงงวงกันเดินเล่นเผลอๆก็เอามือเข้าไปอม

0: อย่างไรก็ตามถึงแม้ดูเหมือนว่าสังคมไทยจะคุ้นเคยกับช้างมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่มีบันทึกไว้เป็นหลักฐานในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงเมื่อ700ปีก่อนว่าใครใคร่ค้าช้างค้าใครใคร่ค้าม้าค้าแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็รู้จักช้างเพียงภายนอกอย่างผิวเผินศาสตร์ว่าด้วยสรีระของช้างและวิทยาการการรักษาพยาบาลช้างยังเป็นเรื่องใหม่ในวงการสัตวแพทย์เมืองไทยผิดกับเรื่องของสัตว์เศรษฐกิจอย่างโคกระบือสุกรไก่หรือสัตว์เลี้ยงยอดนิยมอย่างสุนัขและแมว
1: ตั้งท้องอยู่นานเท่าไหร่นะประมาณ17เดือนถึง22เดือนเพราะฉะนั้นเราก็คิดคำนวณย้อนกลับไปนะครับ
0: นายสัตวแพทย์สุรเชษฐ์ อุสนะกรกุล
1: ประมาณ
0: 12อดีตปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์นะฮะคนที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเกือบ20ปีที่คลุกคลีกับงานรักษาพยาบาลช้างทำให้ท่านพยายามคลี่คลายปัญหาหลายๆประการที่คนยังสงสัยในตัวช้าง
1: ลูกช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คือที่
2: ถ้าเรามาเปรียบเทียบถึงขนาดของสมองกับตัวของช้างแล้วเนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างจะมากแต่ว่าในลักษณะของมันสมองของช้างเนี่ยมันจะมีรูปรอนรูปหยักซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนประกอบที่ใช้ประโยชน์ในการเก็บความจำหรือว่าทำให้เกิดความฉลาดของช้างนี่นะฮะเนื่องจากว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับขนาดของมันแล้วเนี่ยที่มีน้ำหนักเป็น3ตัน4ตันแบบนี้แต่ว่ามันสามารถที่จะเรียนรู้การฝึกสอนจากคนก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมก็ดีเนี่ยก็แสดงว่ามันสมองของช้างเนี่ยมีความสามารถดีกว่าสัตว์ชนิดอื่น
1: ๆเล็กหน่อยแต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยหูมันใหญ่นะฮะ
0: โครงการนิทรรศการอนุรักษ์ช้างไทยของนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ในงานจุฬาวิชาการประจำปี2536นับเป็นนิมิตหมายหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าวันนี้สังคมไทยเริ่มหันกลับมามองปัญหาของช้างไทยซึ่งแบ่งเป็นช้างป่าเหลืออยู่เพียงประมาณ 2,000 ตัวและช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านประมาณ 3,000 เชือกในฐานะสัตว์ที่มีบุญคุณแต่กำลังประสบวิกฤตการอันน่าวิตกกังวลอย่างยิ่ง

ช้างน้อยเชือกนี้เป็นหนึ่งในเหยื่อของขบวนการค้าสัตว์ป่าถูกพรากจากแม่ในป่าเขตพม่าตั้งแต่อายุเพียง1ขวบแล้วถูกส่งมาขายในประเทศไทยแต่ถูกเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับได้เสียก่อนที่ชายแดนจังหวัดระนองและตั้งชื่อว่าพลายต๋อง

ต่อมาเมื่อพลายต๋องถูกนำไปเลี้ยงไว้ที่ศูนย์สัตว์ป่าแห่งหนึ่งของกรมป่าไม้ในฐานะช้างของกลางได้เกิดอุบัติเหตุไฟคลอกจนในที่สุดพลายต๋องก็จบชีวิตในเวลาต่อมาในขณะที่ขบวนการค้าลูกช้างป่ายังดำเนินงานต่อไปโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะซึ่งใช้กันมาตั้งแต่พุทธศักราช2482

0: ความล้าสมัยของกฎหมายเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพล่าสัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างมาสวมรอยตั๋วรูปพรรณให้กลายเป็นช้างถูกกฎหมายได้ไม่ยากเลย
1: ทำอะไรก็ทำไม่ได้นี่ใหญ
2: ่ไวไว
0: นี่คือการตีทะเบียนช้างในระบบใหม่ซึ่งมูลนิธิคนรักช้างโดยพิทยาหอมไกรลาดประธานมูลนิธิริเริ่มจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากสัตวแพทย์สมาคมโดยนายสัตวแพทย์ปานเทพรัตนากรและทีมงานจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แท่งไมโครชิปขนาดเท่าปลายดินสอซึ่งบรรจุตัวเลขทะเบียนและข้อมูลพันธุกรรมช้างจะถูกฝังลงบนผิวหนังต้นคอช้างและจะติดตัวไปตลอดโดยจะอ่านข้อมูลได้ด้วยเครื่องมือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเริ่มทดลองกับช้างที่เป็นสมาชิกมูลนิธิคนรักช้างในเขตจังหวัดสุรินทร์ราว100เชือกเป็นเบื้องแรกนี่คือวิธีการป้องกันการลักลอบค้าช้างป่าวิธีหนึ่งซึ่งทั่วโลกยอมรับแต่ยังไม่ถูกกำหนดเป็นกฎหมายในประเทศไทย
3: ข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นส่วนความจำคอมพิวเตอร์นะครับฝังเข้าไปในตัวสัตว์เลยมันจะอยู่ไปตลอดกาลถาวรนะครับฝรั่งก็เรียกว่าเป็น permanent animal identification ซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันจะไม่มีวันซ้ำกันเลยนะครับไม่มีการซ้ำกันเลยสัตว์แต่ละตัวก็เหมือนกับว่าตัวนี้เนี่ยมีบัตรประจำตัวของเขานะฮะเขาก็เรียกว่าบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งมันก็จะเป็นประโยชน์มากว่าในการที่เราไปตรวจสอบเราก็รู้แน่ชัดว่าตัวนี้นะหมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือคนนี้หมายเลขเท่านี้เท่านี้เจ้าของคือใครมีประวัติการซื้อขายโอนหรืออะไรมายังไงที่อยู่ที่ไหนเราต้องการที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำช้างจากในป่าออกมาเพราะฉะนั้นถ้าช้างที่มีการเลี้ยงอยู่แล้วเนี่ยนะครับมีการสามารถระบุตัวได้เด่นชัดตีทะเบียนไว้เด่นชัดนะครับคือทุกตัวมีทะเบียนหมดเพราะฉะนั้นการที่จะเอาช้างจากป่ามาสวมเนี่ยจะทำไม่ได
0: ้ควบคู่ไปกับการตีทะเบียนช้างด้วยไมโครชิปการเก็บตัวอย่างเลือดของช้างไปตรวจวิเคราะห์ก็เป็นความจำเป็นสำหรับการรักษาพยาบาลในยามที่ช้างเกิดป่วยไข้แต่เมื่อถึงคิวของพังลำดวนคุณแม่ของลูกช้างแฝดจุ๋งจิ๋มความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะความดุของลำดวนซึ่งเป็นแม่ลูกอ่อนที่ยังหวงลูกที่สุดหมอช้างก็ต้องขึ้นไปเจาะเลือดช้างถึงบนบันไดบ้านทีเดียว
3: จากการที่ตรวจเช็คอุจจาระทั้งหมดนะครับโดยความร่วมมือของทางสถาบันสุขภาพสัตว์หมอที่ท่านได้ช่วยเราดูให้เนี่ยนะครับก็พบว่าช้างทั้งหมดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีพยาธิตัวกลมนะครับแล้วก็มีเพียง13เชือกเท่านั้นที่ปราศจากพยาธินะฮะ
4: แรงไหมครับพยาธ
3: ิตัวกลมพยาธิตัวกลมนี้ถ้าในลูกช้างเนี่ยจะทำให้ถึงตายได้ถ้ามีปริมาณมากในช้างใหญ่นี้ก็จะไปบั่นทอนสุขภาพนะครับในปริมาณมากก็ไปแย่งอาหารทำให้ช้างนั้นไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
4: งั้นผมจะได้นัด
3: ครับ
4: นัดสมาชิกการถ่ายพยาธิน
3: ะก็มีอยู่10รายนะครับที่เป็นพยาธิใบไม้นะครับซึ่งเราคงจะต้องให้ยาที่พิเศษหน่อยฮะแต่ก
4: ็10รายใน72ราย
3: ใน72รายฮะซึ่งอันนี้ไม่ลำบากสามารถที่จะดูแลรักษาเยียวยาได้นะครับ
4: แล้วในส่วนของการตรวจเม็ดเลือดจะบอกอะไรเรามากกว่านี้ไหมฮะ
3: เดี๋ยวเราจะให้ลองดูที่การจินดาวันดีครับเป็นยังไงบ้าง
5: ในส่วนของเม็ดเลือดนะในส่วนของเม็ดเลือดนี่จะบอกถึงสุขภาพของช้างเป็นตัวไปแต่ถ้ามอง

ภาพแห่งความร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อช้างเกิดขึ้นอีกครั้งในงานกฐินสามัคคีซึ่งวิทยาลัยครูสุรินทร์จัดขึ้นที่วัดแห่งหมู่บ้านช้างบ้านตากลางเพื่อนำไปทอดถวายสมทบเป็นทุนบูรณะวัดและกองทุนสวัสดิการช้างซึ่งจะช่วยให้ความช่วยเหลือผู้เลี้ยงช้างที่ประสบปัญหาด้านต่างๆโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อถือศรัทธาก่อนที่ขบวนช้างแห่กองกฐินนับ50เชือกเช่นนี้จะกลายเป็นเพียงภาพให้ลูกหลานดูในอนาคต

0: him. You know? ดีจ้อสินะเดี๋ยวเข้าโรงเรียนแล้วจะไปให้เด้อนะถ้าเข้าโรงเรียนจบแล้วก็โอ้อยากสอดกินหญ้าป่าบุญ
1: การฝึกลูกช้างโจโจ้หรือเสมือนหลวงดำเนินต่อไปตามขั้นตอนในพิธีกรรมผ่าจ้านหรือการแยกลูกช้างออกจากแม่ตามธรรมเนียมล้านนาโบราณซึ่งอยู่ในความสนใจใคร่รู้ของศิลปินล้านนาท่านหนึ่งที่เฝ้าศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับช้างราวกับเป็นอดีตชาติแห่งตนแล้วซึมซับนำมาสร้างสรรค์งานศิลปะดั่งใจรัก
2: ที่ผมอยู่ที่แม่นะที่เชียงดาวที่เกิดบ้านเกิดนี่นะจำความได้มันก็เห็นมีแต่ช้างลากไม้ทำฟืนเพราะฟืนนี้ต้องใช้นึ่งเมี่ยงเวลาเขาลากไม้มาพวกเราเด็กๆก็จะชอบไปวิ่งตามไปดูดักดูมันอะไรต่างๆเนี่ยความผูกพันก็เกิดตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเองก็เอาช้างเป็นตัวแทนของคนช้างหรือเจ้าช้างแล้วก็ใช้ความรู้สึกใช้จินตนาการหรือว่าจินตภาพที่เป็นเรื่องของเหนือจริงเรื่องความฝันจากช้างมาเป็นบทที่ผมจะต้องทำงานออกมา

0: จารย์คำอ้ายเดชดวงตาช่างแกะสลักไม้ชาวเชียงใหม่ผู้มาตั้งรกรากอยู่ณอำเภองาวจังหวัดลำปางไม่ห่างจากศูนย์บริบาลช้างบ้านปางละเท่าใดนักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตสร้างสรรค์งานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาทัศนศิลป์ประจำปี2535โดยสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
1: อย่างที่เรามาเห็นเนี่ยที่ผาจ้านผู้เสมือนหลวงนี่นะฮะผมเห็นลีลาของมันว่าลีลาที่เสมือนหลวงหกล้มโมโหอะไรต่างๆจะเป็นลีลาของเด็กๆอันนี้ผมเห็นผมก็มาสเก็ตแต่ละลีลาแล้วก็มาผสมผสานกันให้เป็นการเล่นของลูกช้างเนี่ยเมื่อผมทุกโศกผมได้ทำงานผมได้ระบายไปในไม้เหมือนกับว่าหล่อหลอมจากความรู้สึกแล้วก็วิญญาณของผมเองใส่ลงไปในนั้นเมื่อถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกใส่ลงไปพร้อมกับฝีมือเมื่อเสร็จงานแล้วผมก็เกิดความปิติความมาดุลความโศกเศร้าความรักต่างๆก็ถูกเก็บไว้ในไม
0: ้วันนี้ในวัย48อาจารย์คำอ้ายเดชดวงตายังสละเวลาส่วนหนึ่งให้กับการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวนาชาวไร่ที่ต้องการอาชีพเสริมและท่านยังเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งมูลนิธิเพื่อนช้างร่วมกับคุณหมอปรีชาพวงคำอีกด้วย

0: พลายบัวทองทำงานชักลากไม้ให้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มาตั้งแต่วัยหนุ่มจนบัดนี้อายุล่วงสู่ปีที่60แทนที่จะได้พักผ่อนตามอัตภาพกลับต้องเผชิญกับโรคร้ายที่กำลังคุกคามตัวเขาพลายบัวทองถูกลักลอบตัดงาไปตั้งแต่ปี2524คนร้ายใช้เลื่อยตัดจนชิดโคนงาทำให้เกิดอาการติดเชื้อและเป็นหนองในโพรงงาทุกๆสัปดาห์จึงต้องทำความสะอาดและใส่ยาไม่ให้อาการติดเชื้อลุกลามไปจนถึงสมองซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ศูนย์บริบาลช้างขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้มีนโยบายรับผิดชอบเลี้ยงดูช้างที่เจ็บป่วยหรือปลดเกษียณแล้วไปจนถึงที่สุดอันหมายรวมถึงควานช้างเพื่อนคู่ชีวิตของช้างด้วย
1: ช้างนั้นในสายตาผมช่วยตัวเองไม่ได้เลยในภาวะสังคมเดี๋ยวนี้ที่ผมต้องพูดถึงช้างมากเนี่ยเพราะผมอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงผมเห็นตั้งแต่ช้างมีความสุขอยู่ในป่าซึ่งอุดมสมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างมีงานที่ทำเป็นระบบนะแล้วก็ผมก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนไปทางที่เลวร้ายจากงานมีไม่มีงานจากป่าที่อุดมสมบูรณ์กลายเป็นป่าที่แห้งแล้งจากช้างที่เคยอ้วนพีช้างที่เป็นเพื่อนคนก็กลายเป็นช้างที่กลายเป็นทาสมันก็ทำให้คิดว่าต้องทำอะไรสักอย่าง
2: จะได้ทดลองเอ็กซเรย์ดูว่ามันผ่านที่มันไม่ผ่านเนี่ยเพราะว่าหนังหรือเพราะกล้ามเนื้อของช้างนะฮะ
0: โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลช้างบนพื้นที่หุบเขาแห่งบ้านปางหลักชัยภูมิที่ดีเยี่ยมสำหรับการรักษาพยาบาลช้างและเป็นแหล่งพักพิงในบ้านปลายชีวิตของช้างและควานถูกกำหนดขึ้นเป็นเป้าหมายสำคัญในการรณรงค์ของมูลนิธิเพื่อนช้างที่มีคุณหมอปรีชาพวงคำเป็นประธานและโซไรด้าซาวลาเป็นเลขาธิการภาพร่างของโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ขนาด10หน่วยพยาบาลออกแบบโดยพัทรพลเวทยสุพรสถาปนิกแห่งบริษัทกรุงเทพคชากรุ๊ปหนึ่งในกรรมการก่อตั้งมูลนิธิได้ทำให้ภาพของโรงพยาบาลช้างแห่งแรกของโลกเด่นชัดขึ้นพร้อมๆกับการรณรงค์ให้สาธารณชนพูดตระหนักในคุณค่าและปัญหาของช้างไทยช่วยกันระดมกำลังใจและกำลังทรัพย์เพื่อให้ภาพร่างนี้เป็นจริงขึ้นในเร็ววันแต่ก็ดูเหมือนยังล่าช้าเกินไปสำหรับคนไข้ผู้น่าสงสารรายหนึ่งฮันนี่ลูกช้างนักแสดงวัย2ขวบของคณะละครช้างเร่ดอกดินโชว์ถูกรถบรรทุกชนขณะตระเวนเปิดการแสดงอยู่ที่จังหวัดลำพูนมูลนิธิเพื่อนช้างยื่นมือเข้าช่วยเหลือโดยนำมารักษาพยาบาลที่กรุงเทพมหานครคณะสัตวแพทย์วินิจฉัยว่ากระดูกเชิงกรานของฮันนี่หักจนไม่สามารถพยุงตัวลุกขึ้นยืนเพราะขาหลังทั้งสองข้างไม่สามารถรับน้ำหนักตัวได้
2: สำหรับฮันนี่นี่มากกว่าเชือกอื่นๆนะคะเพราะว่าเขาเจ็บป่วยตั้งแต่รับตัวอยู่ที่กรุงเทพจับตัวเขานะฮะปลอบโยนแล้วจะสังเกตได้ว่าคือต้องไปจ้องหน้าแกไว้แล้วก็พูดนะฮะเมื่อพูดด้วยเนี่ยแกเข้าใจนะบอกว่าฮันนี่อดทนนะลูกอดทนนะคะแกก็จะเอามืองวงมาจับมือไว้น้ำตาไหลพากผ้าเนี่ยก็เอามือเช็ดน้ำตาให้มันมองเห็นนะในแววตาว่าเขาเองเขาต้องการกำลังใจอย่างมากอาจจะจากที่ทุกคนทุ่มเทกำลังใจให้กับเขาอยากให้เขามีชีวิตรอดในฐานะมูลนิธิเพื่อนช้างเองเราอยากให้เขามีชีวิตรอดและมีความพิการเกิดขึ้นน้อยที่สุดอันนี้เราได้แต่หวังนะฮะแล้วเราได้พยายามอย่างดีที่สุดแล้ว
0: มกราคม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
3: ฮันนี
0: ่คม2537แม้ความหวังของฮันนี่จะริบหรี่ไปเรื่อยๆแต่เรื่องราวของเขาได้กลายเป็นความห่วงใยของสังคมไทยที่มีต่อช้างอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน

0: 17กุมภาพันธ์2537 106วันแห่งความทุกข์ทรมานฮันนี่จบชีวิตลงอย่างสงบท่ามกลางความเศร้าสลดใจของทุกฝ่ายในขณะที่ยังมีช้างไทยอีกเป็นจำนวนมากกำลังเผชิญชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่กดดันทั้งช้างและควานอย่างหนักในปัจจุบันใครจะนึกว่าวันนี้ทางออกของสัตว์ใหญ่ผู้มีบุญคุณค้ำจุนแผ่นดินไทยมาแต่อดีตกาลกำลังตีบตันลงไปทุกที
1: ผมคิดว่านะฮะก่อนที่ผมจะตายอย่างนี้ช้างมีบ้านอยู่ช้างที่เหนื่อยมาแล้วช้างที่ลากไม้มาแล้วช้างที่เกเรซึ่งไม่มีใครรักแล้วนะฮะเขามีที่ที่ใช้ชีวิตอันปลายมีป่าที่เขาได้เดินเขาได้ใช้คือมีบ้านของช้างคือป่าแล้วก็ได้อยู่กับควานซึ่งต้องการเป็นควานจริงๆที่เขารักช้างเขาได้เห็นช้างที่เขาเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กได้เห็นมันในสายตาเขาได้ดูแลมันครับได้อยู่ด้วยกันแต่ก่อนที่ช้างตัวสุดท้ายที่จะตายไปจากประเทศไทยนะครับก็ขอให้เขาตายอย่างมีศักดิ์ศรีตายอย่างสมกับเคยเป็นว่าเอกลักษณ์ของชาติ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Notให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มัน

0: มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
0: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: สวัสดีค่ะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่สะท้อนภาพของสังคมไทยในอีกมุมหนึ่งที่ยังคงงดงามและทั้งหมดนี้มีจสร้อยเป็นศูนย์กลางในการประสานงานจนเรื่องราวต่างๆจบลงได้ด้วยดีเริ่มต้นกันที่เหตุการณ์แรกเมื่อช่วงค่ำของวันที่14เมษายนเวลาประมาณ23นาฬิกานักเรียนชายรายหนึ่งพบกระเป๋าสตางค์สีดำตกอยู่บริเวณถนนย่านรังสิตภายในมีเงินสดกว่า 5,000 บาทพร้อมเอกสารสำคัญของเจ้าของครบถ้วนหลังตั้งสติเขาตัดสินใจเก็บรักษาไว้และพยายามติดต่อเจ้าของทันทีนอกจากการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วยังได้ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจแจ้งเรื่องผ่านจสร้อยหลังการประสานงานสามารถติดตามเจ้าของกระเป๋าได้สำเร็จแม้กระเป๋าจะมีร่องรอยความเสียหายเล็กน้อยแต่ทรัพย์สินภายในยังอยู่ครบถ้วนต่อกันที่เหตุการณ์ที่สองนักร้องชื่อดังเอกสุรเชษเผลอลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถโดยสารผ่านแอปพลิเคชันซึ่งโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวมีข้อมูลสำคัญจำนวนมากเมื่อทราบเรื่องเพื่อนร่วมงานได้รีบประสานไปยังจสร้อยพร้อมให้รายละเอียดเส้นทางและช่วงเวลาอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่สามารถติดตามและติดต่อไปยังคนขับรถได้สำเร็จตรวจสอบพบโทรศัพท์อยู่ภายในรถโดยคนขับได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีและนำส่งคืนให้กับเจ้าของโดยตรงเหตุการณ์นี้ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงและเหตุการณ์สุดท้ายจากความผิดพลาดเล็กๆที่เกือบกลายเป็นเรื่องใหญ่ผู้โดยสารรายหนึ่งโอนเงินค่าแท็กซี่ผิดจาก75บาทเป็น 7,575 บาทหลังทราบข้อผิดพลาดได้รีบแจ้งธนาคารเพราะดำเนินการตามขั้นตอนขณะเดียวกันได้ประสานข้อมูลผ่านจสร้อยเพื่อช่วยติดตามตัวคนขับข้อมูลเส้นทางและช่วงเวลาถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบต่อมาคนขับแท็กซี่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบจากการประกาศและติดต่อกลับเพื่อดำเนินการคืนเงินทั้งสองฝ่ายได้นัดพบกันก่อนโอนเงินคืนครบถ้วนทั้งสามเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความซื่อสัตย์และน้ำใจที่ยังคงมีอยู่ในสังคมจากเรื่องที่อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่กลับจบลงได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายนี่คืออีกหนึ่งภาพของสังคมไทยที่ยังคงน่าภูมิใจและควรถูกส่งต่อกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะ
3: สวัสดีค่ะสำหรับคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่5ถึง11พฤษภาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงโดยมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงสำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ปกคลุมทะเลจีนใต้ส่งผลให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้นในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดสำหรับภาคใต้ในช่วงวันที่5ถึง9พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวเพิ่มขึ้นและตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกพัดปกคลุมภาคใต้สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรในขณะที่ในวันที่10ถึง11พฤษภาคมจะมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่เนื่องจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรข้อควรระวังในช่วงวันที่7ถึง9พฤษภาคม ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งป้ายต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรควรเสริมความแข็งแรงให้ไม้ผลและเตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส่วนในช่วงวันที่6ถึง9พฤษภาคมขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ตอนล่างระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งกลับมาอัปเดตสภาพอากาศกับจอสอร้อยได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ประมาณ 510,000 ตารางกิโลเมตรหรือ320ล้านไร่ที่รวมกันเป็นประเทศไทยนี้ประกอบด้วยความแตกต่างทางภูมิลักษณ์และความหลากหลายของมวลพืชและสัตว์ที่น่าอัศจรรย์ยิ่งจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามภูมิภาคต่างๆนานนับ10ปีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างลึกซึ้งถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพทรงมุ่งเน้นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีแหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์เลี้ยงชีวิตก่อน
1: เนี่ยถ้าช่วยกันเนี่ยช่วยกันทำป่าไม้นะช่วยกันปลูกต้นไม้พอเขาโตขึ้นหน่อยเขาก็ช่วยนะช่วยไม่ให้แผ่นดินแห้งนะ
0: เพื่อเกิดเป็นกลไกสร้างความผูกพันระหว่างคนกับธรรมชาติอันจะช่วยยุติวงจรการบุกรุกทำลายป่าและระบบนิเวศท้องถิ่นลำห้วยน้ำใสไหลผ่านหินและทรายภายใต้ร่มเงาของพันไม้นี้คือลักษณะแหล่งพักพิงตามธรรมชาติของเขียดแลวหรือกบภูเขาสัตว์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นภาคเหนือการลดจำนวนลงของเขียดแลวในธรรมชาติเป็นผลมาจากความเสื่อมโทรมของผืนป่าและสายน้ำด้วยพระราชฤทัยห่วงใยปัญหาขาดแคลนอาหารโปรตีนของราษฎรพระองค์จึงมีพระราชดำริให้เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เขียดแลวโดยเริ่มที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมากว่า5ปีแล้วถึงวันนี้เขียดแลวได้กลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งและที่เห็นนี้คือไก่ท้องถิ่นภาคเหนือ3สายพันธุ์คือไก่ฟ้าหลวงไก่ชี้ฟ้าและไก่แม่ฮ่องสอนซึ่งพระองค์มีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุงจากไก่พันธุ์พื้นเมืองและนำมาส่งเสริมให้เกษตรกรในหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนนำไปเลี้ยงและขยายพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำคัญประจำถิ่นต่อไปแม่น้ำเจ้าพระยาสายน้ำหลักหล่อเลี้ยงชีวิตชาวภาคกลางมานับแต่อดีตแต่ปัจจุบันสายน้ำนี้ผันแปรไปเพราะมลพิษจากวิถีชีวิตคนเมืองส่งผลให้สัตว์น้ำในนาชนิดไม่สามารถขยายพันธุ์และเจริญเติบโตได้สมเด็จพระบรมราชินีนาถจึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานต่างๆเร่งช่วยกันฟื้นคืนความบริบูรณ์ของสรรพชีวิตในสายน้ำพันกุ้งกล้ามกรามและปลาไทยประจำถิ่นดังเช่นปลาเทพาปลากระโฮและปลาตะเพียนได้ถูกปล่อยคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่อง
2: รู้สึกดีครับที่ท่านทรงช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีอาชีพอย่างนี้กุ้งปลาจะชุมครับช่วยมีรายได้ครับเอาไปเลี้ยงครอบครัวถ้าพูดถึงถ้าพระองค์ท่านไม่ปล่อยเลยมันก็จะน้อยลงครับ
0: วิถีแห่งสายน้ำที่ผูกพันกับชีวิตคนไทยอีกรูปแบบหนึ่งคือท้องทะเลโดยเฉพาะภาคใต้ซึ่งขนาบด้วยชายฝั่งทะเลสองด้านคืออ่าวไทยและทะเลอันดามันความเสื่อมโทรมของทรัพยากรในทะเลเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่พระองค์ทรงให้เร่งหาหนทางแก้ไขมาโดยตลอดมีพระราชดำริให้จัดตั้งสถานีวิจัยและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อปล่อยสู่ทะเลการจัดตั้งธนาคารปูเพาะเลี้ยงปูทะเลและปูม้าจนถึงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำชายฝั่งถึงวันนี้ผลแห่งพระราชกรณียกิจที่ต่อเนื่องยาวนานนับเป็น10ปีได้ช่วยสร้างความอุดมสมบูรณ์กลับคืนสู่ผืนดินและสายน้ำของเมืองไทย

จากแนวเขาที่ทอดตัวยาวอยู่ณเบื้องหน้าของเมืองที่อุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นที่มาแห่งตำนานเมืองลับแลเมืองลับแลปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ในอดีตอำเภอนี้ประกอบด้วยเมืองเก่าสองเมืองคือเมืองทุ่งยั้งและเมืองลับแลด้วยสภาพความอุดมของผืนป่าไร่นาจึงเกิดตำนานรักของหนุ่มทุ่งยั้งที่แอบหลงรักสาวงามเมืองลับแลเมืองแห่งศีลธรรมแต่ด้วยเล่ห์กลหญิงสาวจึงพามาอยู่กินในเมืองลับแลต่อมาชายหนุ่มกล่าวคำเท็จจึงถูกขับไล่จากเมืองและไม่สามารถหาทางเข้าเมืองได้อีกลับแลจึงเป็นเมืองในฝันที่ชายหนุ่มหวังจะเข้าไปสัมผัส

พุทธศักราช2444สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเสด็จต่อยังอำเภอลับแลเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่เองที่ทรงพบคนดีเมืองลับแลทองอินแซ่ตันชาวลับแลเชื้อสายจีนมีอาชีพเป็นนายอากรสุราและเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญเป่าประกาศให้ราษฎรร่วมใจกันสร้างถนนทำพลับพลารับเสด็จและจัดริ้วขบวนแห่หน้าพระที่นั่งเพื่อรับเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงในครั้งนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงพอพระทัยอย่างยิ่งในการรับเสด็จและทรงทราบข่าวการสร้างถนนฝายกั้นน้ำโดยไม่ใช้งบประมาณแผ่นดินของนายทองอินทั้งเห็นอัธยาศัยไมตรีอันดีงามของนายทองอินที่ทำให้เหล่าราษฎรรักใคร่นับถือจึงโปรดเกล้าให้นายทองอินเข้ารับราชการโดยพระราชทานบรรดาศักดิ์ให้เป็นพระศรีพนมมาศในอำเภอคนแรกของลับแลในเวลาต่อมาและพระราชทานชื่อถนนนี้ว่าถนนอินใจมี

0: ทว่าในชีวิตครอบครัวท่านกลับไม่มีบุตรสืบสกุลท่านจึงรับบุตรบุญธรรมไว้เป็นจำนวนมากและนี่คือบุตรบุญธรรมคนสุดท้ายที่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านศรีพนมมาศสมศิลป์อินทชัยศรีวัย85ปีผู้ถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำครั้งในอดีตแก่เฉลิมอินทชัยศรีบุตรชายผู้ใฝ่ใจเรื่องราวของกงพระศรีนักพัฒนาลับแล
1: คือว่าท่านเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์เป็นคนใจซื่อมือสะอาดเป็นข้าราชการเป็นนายอำเภอคนแรกของอำเภอลับแลแม่ก็ภูมิใจที่ท่านมาปูพื้นฐานให้ลูกหลานดำเนินชีวิตตามแนวทางของคุณมีน้ำใจเป็นคนที่ไม่มีความรู้แต่เป็นคนมีน้ำใจเป็นคนที่ฉลาดรู้เหตุการณ์ทางใจสร้างในอำเภอและในเราเมืองทุกวันทับใจที่สุดเสมือนฝ่ายถ้าทำไม่ฝาดทองคมจะทับใจที่สุด
0: วันนี้ถนนสายหลักอินใจมีเป็นเส้นทางคมนาคมหลักที่สำคัญในการติดต่อกับโลกภายนอกโดยมีถนนสายย่อยอีก5สายที่ท่านสร้างเป็นเส้นทางสัญจรภายในเมืองลับแลนอกจากนี้ยังเป็นผู้วางรากฐานพัฒนาระบบชลประทานในรูปฝายกั้นน้ำเพื่อทดน้ำจากคลองธรรมชาติเข้าไร่นาและเพื่อใช้ในหน้าแล้งกว่า30ฝายนับเป็นคนแรกที่ยกระดับอาชีพหลักด้านการเกษตรของลับแลให้ดีขึ้น
2: ประสิทธิพุทธมาศท่านเป็นนักวางแผนแล้วเป็นนักประชาสัมพันธ์ตัวยงอยู่แล้วนะครับท่านก็เตรียมงานพวกราษฎรเตรียมในการก่อสร้างฝ่ายสมเด็จไว้หมดเลยนอกจากนั้นตามถนนหนทางตามข้างทางต่างๆท่านขุดน้ำไว้สามารถที่จะทดน้ำเข้าใช้ในสมัยก่อนนะครับแต่สมัยนี้เราล่องลอยจะมองไม่เห็นดังนั้นในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องฝ่ายนี่ก็ทำเพื่อจะเสริมทางด้านการเกษตรเมื่อทางด้านเกษตรดีทางน้ำดีซึ่งเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานนี่นะครับการน้ำเนี่ยมันเป็นปัจจัยขั้นมูลฐานของด้านการเกษตรเพราะนั้นการเกษตรของอำเภอลับแลจึงอุดมสมบูรณ์มาตั้งแต่เดิมกระทั่งถึงปัจจุบัน
0: ลับแลเป็นเมืองที่มีการวางพื้นฐานทางด้านการเกษตรมานับแต่อดีตส่งผลให้ปัจจุบันเป็นเมืองที่อุดมด้วยผลิตผลทางการเกษตรผลผลิตที่มีชื่อเสียงคือทุเรียนรังสาดนับเป็นแห่งเดียวในเขตภาคเหนือที่ปลูกทุเรียนรังสาดได้แม่พูนแหล่งปลูกพืชผลขนาดใหญ่ของลับแลส่วนใหญ่นิยมปลูกตามหุบเขาที่นี่ยังเป็นตลาดกลางซื้อขายผลผลิตจากสวนที่สำคัญด้วย

ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองชนิดต่างๆและพันธุ์หมอนทองถูกลำเลียงเข้าประกวดเพื่อคัดเลือกทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดทั้งสองประเภทในงานประกวดทุเรียนเมืองลับแล

อีกความชาญฉลาดในการใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นของพระศรีพนมมาศคือการสร้างอุตสาหกรรมการทำไม้กวาดในครัวเรือนจากดอกตองกงที่ขึ้นมากมายในลับแลด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์กับเจ้านายที่บางกอกพระศรีพนมมาศมักส่งไม้กวาดถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าแผ่นดินและเจ้านายดังจดหมายตอบขอบใจของกรมพระยาดำรงราชานุภาพที่ส่งไม้กวาดมาให้และยังสนับสนุนให้ทำไม้กวาดเป็นอุตสาหกรรมในเมืองลับแลไม้กวาดที่นี่มีสัญลักษณ์อยู่ที่ผ้าแดงหรือริบบิ้นแดงติดอยู่ปลายไม้กวาดซึ่งปัจจุบันการทำไม้กวาดดอกตองกงของลับแลได้รับความนิยมส่งไปขายยังจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศเช่นประเทศมาเลเซียและไต้หวันสิ้นตีนจกลับแลอุตสาหกรรมในครัวเรือนอีกประเภทที่เคียงคู่กับเมืองลับแลมาเป็นเวลาเนิ่นนานแล้วในอดีตชาวท้องถิ่นลับแลบางส่วนเป็นชาวไทยพวนที่อพยพจากประเทศลาวเข้ามาตั้งถิ่นฐานอย่างที่นี่จึงเกิดการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมทอผ้าที่กลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของลับแลศิลปะความงดงามบนผืนสิ้นจากการจกผ้าด้วยมือและขนเม่นบนปลายสิ้นหรือตีนสิ้นที่ต้องใช้ความมานะและฝีมือรังสรรค์ลวดลายและสีสันที่กลมกลืนกันทั้งส่วนของตัวสิ้นและตีนสิ้นอันเป็นลักษณะเด่นของสิ้นตีนจกลับแลเมื่อถึงหน้างานบุญหรืองานประเพณีต่างๆผ้าทอพื้นเมืองและผ้าสิ้นตีนจกยังคงเป็นอาภรณ์ที่ชาวลับแลนิยมสวมใส่เสมือนมาประกวดประขันความงดงามจากฝีมือที่ยังดำรงอยู่จนทุกวันนี้ทุ่งยังเมืองสำคัญในอดีตอีกแห่งของลับแลที่พบว่ามีศิลปะแบบสุโขทัยผสมผสานอยู่มากมายในรูปลักษณ์ของสถาปัตยกรรมตามวัดวาอารามต่างๆเจดีย์มีลักษณะแบบลังกาทรงกลมฐานบนเป็นรูปสี่เหลี่ยม3ชั้นฐานชั้นล่างมีเจดีย์องค์เล็กๆ เป็นบริวารอยู่ทั้ง4มุมซึ่งสันนิษฐานได้ว่าทุ่งยางน่าจะเป็นเมืองขนาดใหญ่เมืองหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดาเมืองอื่นๆในแคว้นสุโขทัยและยังพบซากกำแพงเมืองเป็นกำแพง3ชั้นเหมือนกับเมืองสุโขทัยที่เรียกว่าตรีบูนซึ่งเชื่อว่าทุ่งยางน่าจะเป็นเมืองหน้าด่านชั้นนอกของเมืองสุโขทัยยังมีตำนานเล่าขานของเมืองทุ่งยางในสมัยพุทธกาลเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับยับยั้งในบริเวณนี้จึงกลายมาเป็นชื่อเมืองซึ่งคงมีมาก่อนตั้งเมืองก็เป็นได้และยังเชื่อกันว่าในบริเวณนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับนั่งบำเพ็ญอธิษฐานบารมีณแท่นศิลาแรงซึ่งต่อมาเรียกกันว่าพระแท่นศิลาอาจและกลายมาเป็นชื่อวัดพระแท่นศิลาอาจในปัจจุบันในบริเวณเดียวกันนี้
ยังมีตำนานของพุทธประวัติที่วัดพระยืนพุทธบาทยุคลและวัดพระนอนพุทธสายญาติซึ่งทั้ง3วัดล้วนมีชื่อวัดในอิริยาบถทั้ง3ของพระพุทธองค์ทั้งสิ้นสำหรับเวลานี้วัดพระบรมธาตุกลายเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ชาวทุ่งยั้งต่างหลั่งไหลร่วมประกอบศาสนกิจในวันวิสาขบูชารำลึกองค์พระพุทธเจ้าจำลองถูกประกอบขึ้นจากความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านที่ใช้ภูมิปัญญาจากท้องถิ่นประสานกับจินตนาการในการประดิษฐ์รูปพระพุทธองค์กระดาษไม้ไผ่โฟมและสีคืออุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบพุทธสรีระความยาวประมาณ9ศอกในอิริยาบถสายญาติ

พระวรกายเมื่อตกแต่งจนสมส่วนแล้วจะห่มด้วยผ้าจีวรแท่นประทับที่สมมุติให้เป็นโลงแก้วถูกตกแต่งประดับประดาด้วยความสวยงามเพื่อให้ใกล้เคียงกับในพุทธประวัติดังกล่าวไว้ว่าพระศพนั้นห่อไว้ด้วยผ้าหลายชิ้นแต่ละชิ้นซับด้วยสำลีเมื่อถึงเวลาเจ้าพนักงานก็จะเชิญพระศพแห่เป็นขบวนไปทางทิศเหนือของเมือง

0: ภควา
1: วันวิสาขบูชานับเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเป็นวันที่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงดับขันปรินิพพานณเมืองกุสินาราใต้ต้นสาละคู่ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8
0: ขัตติโยชาติยาโคตังโม
1: ในยามบ่ายพระบรมศพจำลองออกแห่ตามถนนรอบอำเภอลับแลและในเมืองอุตรดิตถ์ก่อนกลับเข้าวัดพระบรมธาตุเพื่อให้พุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีสำคัญเช่นนีคนไทยผูกพันกับพระพุทธศาสนามานานนับแต่พุทธกาลและยังคงยึดมั่นปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจในวันสำคัญอันเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตใจให้สว่างสงบเป็นเวลา 2,537 ปีแล้วที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงปรินิพพานหลักธรรมต่างๆที่หล่อหลอมจิตใจล้วนมุ่งให้ชาวพุทธประกอบความดีละเว้นความชั่วเพื่อส่งผลนำชีวิตไปสู่สิ่งดีงามยังคงเป็นคำสอนที่คงอยู่นิรันดร์กาลอัฐมีบูชาหรือวันถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นถูกจำลองไว้ณวัดพระบรมธาตุเป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วและมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่จัดพิธีสำคัญนี้พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้าจำลองจัดขึ้นหลังจากวันวิสาขบูชาเป็นเวลา8วันอันตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน6ในวันนี้เหล่าพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้หวนคืนสู่บรรยากาศในครั้งพุทธกาลที่ล่วงมากว่า 2,500 ปีพระสรีระจำลองของพระพุทธเจ้าถูกอัญเชิญโดยเหล่าพราหมณ์และฤาษีขึ้นสู่พระเมรุมาตรพิธีสำคัญเมื่อครั้งพระพุทธกาลกำลังเริ่มขึ้น

เมืองทุ่งยั้งถูกสมมุติให้เป็นเมืองกุสินาราในอดีตเพื่อให้พระภิกษุสามเณรฤาษีพราหมณ์พราหมณีพระพรหมพระอินทร์เหล่าปวงเทพและพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเข้ามาถวายเครื่องราชสักการะกระทำทักษิณานุวัตรเวียนขวา3 รอบ

เมื่อครบแล้วพระเจ้ามัลลกษัตริย์แห่งกุสินารานครจึงพระราชทานเพลิงแก่ทิสาปาโมกทั้ง4เพื่อจุดถวายพระบรมศพทั้ง4ทิศเกิดสิ่งอัศจรรย์เพลิงที่พระราชทานนั้นไม่อาจจุดติดได้ถึง3ครั้ง

ระอนุรุทธเถระประธานฝ่ายบรรพชิตจึงแจ้งให้ทราบว่าพระบรมศาสดาก่อนดับขันปรินิพานตั้งพระทัยว่าหากพระอริยกัสสปะสาวกผู้ใหญ่ยังไม่พบบริวารทั้งหมดมาถวายความเคารพพระเพลิงจะลุกรุ่งโรจน์ไม่ได้ทุกคนจึงต้องรอคอยการกลับมาของพระอริยกัสสปะด้วยความสงบ

ด้านพระอริยกัสสปะได้พบอาชีวกะรูปหนึ่งถือดอกมณฑารพเดินกลับจากเคารพพระบรมศพจึงทราบว่าบัดนี้พระบรมศาสดาเสด็จดับขันปรินิพพานแล้วด้วยดอกมณฑารพจะบานเพียงสองการเท่านั้นคือการตรัสรู้และปรินิพพานพระอริยกัสสปะและสาวกจึงรีบเดินทางกลับเมืองกุสินาราทันทีและได้น้อมเสียงถวายความเคารพเบื้องบาทยุคลทันใดนั้นเองเกิดเหตุอัศจรรย์พระเตโชธาตุของพระองค์ลุกรุ่งโรจน์เผาพระศพจนเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุให้มหาชนได้กราบไหว้บูชาเท่านั้นงานนี้เสมือนปลูกจิตสำนึกให้ชาวลับแลสืบสานงานประเพณีอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ในถิ่นลับแลต่อไป

เมืองลับแลในวันนี้จึงไม่ใช่เมืองเร้นลับอีกต่อไปแล้วทว่ากลับเป็นเมืองที่บริบูรณ์ด้วยทรัพย์แห่งแผ่นดินและเปี่ยมด้วยศรัทธาแห่งพุทธศาสนา

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง
2: ประตูรั้วกำลังจะป
3: ิ
2: ด
3: น้องๆนักเรียนโปรดทราบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมนี้ MRT แนะนำให้เปลี่ยนบัตรโดยสารล่วงหน้าเพื่อความสะดวกในการเดินทางก่อนวันที่1มิถุนายน2569สามารถนำบัตร MRT หรือ MRT Plus มาเปลี่ยนเป็นบัตรแมงมุม EMV Studentได้ที่สถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงไม่มีค่าธรรมเนียมเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปโรงเรียนแบบสบายๆไม่ต้องไปสายเพราะแค่แตะก็เดินทางได้ทันที

0: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
1: ่
0: ะ
1: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนที่สิทธิพรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
0: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
1: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02 150 0888

บางกลางหาวได้รับสถาปนาเป็นปฐมกษัตริย์แห่งสุโขทัยทรงพระนามว่าศรีอินทราทิตย์ทรงปกครองไพร่ฟ้าประชาชนให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขดังพ่อปกครองลูกฉะนั้นและบนผืนแผ่นดินนี้เองแม้จะมีระยะทางห่างไกลกันหลายพันโยชน์รากแก้วแห่งพุทธศาสนาที่ได้มาจากแดนไกลคือเกาะศรีลังกาก็สามารถนำมาประดิษฐานณอาณาจักรสุโขทัยได้รุ่งเรืองพิสารสุโขทัยน้ำนี้ประเสริฐเลิศล้ำดุจดังคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แผ่นดินนี้เอิบอาบด้วยพรแห่งพระพุทธเจ้าเปี่ยมไปด้วยความรุ่งเรืองและความสุขชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ได้รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก่อให้เกิดอาณาจักรอันยิ่งใหญ่คือสุโขทัย

สุโขทัยอันหมายถึงรุ่งอรุณแห่งความสุขอาณาจักรแรกแห่งราชธานีสยามในครั้งที่ยังไม่ได้รวมตัวเป็นปึกแผ่นบนพื้นที่หุบเขาริมฝั่งแม่น้ำยม

ล่วงเวลามากว่า700ปีบทบันทึกแห่งประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าสุโขทัยนครรัฐที่รุ่งเรืองล้ำค่าด้วยอารยธรรมแห่งศิลปวัฒนธรรมและอุดมด้วยสถาปัตยกรรมหลายยุคหลายสมัย

วัดพระพายหลวงศูนย์กลางชุมชนในระยะแรกก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดมั่งคั่งด้วยศิลปะแบบเขมร

ณาจักรแห่งนี้โดดเด่นด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมเจดีย์ทรงยอดดอกบัวตูมหรือทรงพุ่มข้าวบินที่เป็นเอกลักษณ์ของสุโขทัยส่งสะท้อนถึงความรุ่งโรจน์ทางพุทธศาสนาพระพุทธรูปในยุคนี้จึงมีลักษณะในทางพุทธศิลป์อ่อนช้อยงดงามยิ่งสมัยหนึ่ง

ประจักษ์พยานแห่งความรุ่งเรืองของสุโขทัยตามแหล่งโบราณสถานเหล่านี้เสมือนได้ร้อยต่ออารยธรรมยุคต่างๆย้อนผ่านกาลเวลาให้ภาพลักษณ์ในอดีตฉายความเกรียงไกรอยู่ทุกขณะ

ากอารยธรรมเหล่านี้หลั่งไหลถ่ายทอดสู่เมืองลูกหลวงหรือเมืองคู่แฝดแห่งอดีตราชธานีสุโขทัยอันอุดมด้วยศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลย

ศรีสัชนาลัยในฐานะเมืองหน้าด่านที่นักประวัติศาสตร์เชื่อว่าเมื่อครั้งที่สุโขทัยเป็นเพียงชุมชนเล็กๆเมืองศรีสัชนาลัยก็มีการพัฒนาเป็นสังคมเมืองที่กว้างใหญ่และเจริญรุ่งเรือง

แม้ว่าเดิมมีที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมบริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดพระปรางในปัจจุบันในชื่อเมืองเฉลียง

0: เลียงนับเป็นชุมชนเก่าในสมัยลพบุรีซึ่งได้รับอิทธิพลสถาปัตยกรรมแบบขอมปรากฏเด่นชัดในวัดพระปรางเมื่อราชธานีสุโขทัยล่มสลายลงสูญเสียความเป็นเอกราชให้อยุธยาศรีสัชนาลัยก็ได้นามใหม่ว่าเมืองเชียงชื่นในสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิศรีสัชนาลัยปรากฏชื่อใหม่ว่าเมืองสวรรคโลกจวบจนสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจึงกลับมาใช้ชื่อศรีสัชนาลัยเช่นเดิมกระทั่งในปัจจุบันความเป็นปริศนาของอารยธรรมดั้งเดิมศรีสัชนาลัยบนแผ่นดินสุโขทัยร่องรอยที่ขุดพบใต้ผืนดินแห่งนี้อาจเป็นหลักฐานสำคัญชิ้นใหม่ที่ทาดาสุทธิเนตรนักโบราณคดีแห่งอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยค้นพบนี่คือหลุมขุดค้นทางโบราณคดีขนาดใหญ่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำยมของวัดชมชื่นภายในเป็นสิ่งใดกันแน่ซากโครงกระดูกมนุษย์จำนวน12โครงและซากอาคารอิฐที่ขุดลึกจากผิวดินประมาณ10เมตรเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญอันนำไปสู่การไขปริศนาแหล่งชุมชนเดิมของศรีสัชนาลัย
1: เราได้พบหลักฐานตั้งแต่ชั้นบนสุดเลยเนี่ยพบตั้งแต่ชั้นสมัยอยุธยาสุโขทัยลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งก่อนสุโขทัยนะเป็นช่วงที่ดินแดนแถบนี้รับอิทธิพลเขมรแล้วก็เลื่อยลงมาถึงรุ่นคิดว่าเป็นร่วมสมัยกับทวารวดีนะคะก็ในสมัยทวารวดีนี้เราก็ได้พบโครงกระดูกประมาณจำนวน12โครงก็ในโครงกระดูกบริเวณที่พบโครงกระดูกเนี่ยเราก็พบพวกเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องมือเหล็กแล้วก็เครื่องประดับเช่นลูกปัดนะคะแล้วก็แท่งดินเผาซึ่งอาจจะเป็นเครื่องรางของขลังโครงกระดูกนี่ก็อายุประมาณพบโครงกระดูกเนี่ยเราก็พบพวกเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทเครื่องมือเหล็กแล้วก็เครื่องประดับเช่นลูกปัดนะฮะแล้วก็แท่งดินเผาซึ่งอาจจะเป็นเครื่องราง

0: จากชั้นดินในระดับต่างๆของหลุมขุดค้นยังพบเศษกระเบื้องดินเผาฝังอยู่ใต้ผิวดินเป็นจำนวนมาก
1: พอถัดมาเนี่ยขึ้นมาตรงที่เป็นชั้นดินสีดำๆนั่นนะคะก็จะพบเครื่องถ้วยสังคโลกมากซึ่งเครื่องถ้วยสังคโลกเนี่ยเราก็พบว่าทำมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้วก็ก่อนหน้าสุโขทัยลงไปเราก็พบนะพบว่ามีการตั้งแต่ทำตั้งแต่พุทธศตวรรษที่16เพราะว่าเราพบที่แหล่งเตาบ้านก่อนน้อยเนี่ยกำหนดอายุได้ประมาณพุทธศตวรรษที่16แล้วก็มีการทำเรื่อยมาจนกระทั่งในสมัยสุโขทัยแล้วก็แพร่หลายมากที่สุดในสมัยอยุธยา
0: แหล่งเตาเผาเครื่องสังคโลกที่บ้านเกาะน้อยและบ้านป่ายาง2แหล่งในจำนวน500กว่าแหล่งที่กรมศิลปากรขุดพบในอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย

อันเป็นที่มาของแหล่งผลิตเครื่องสังคโลกแหล่งใหญ่ที่สุดที่มีชื่อเสียงในด้านความงดงามประณีตของสยามในเวลานั้นทั้งยังเป็นสินค้าส่งออกไปขายยังต่างประเทศอีกด้วย

มีการส่งทำกันมากถึงขนาดที่ว่าเป็นอุตสาหกรรมส่งออกไปขายต่างประเทศจะพบเครื่องถ้วยของศรีสัชนาลัยเนี่ยในแหล่งเรือสินค้าที่จมอยู่ในอ่าวไทยเนี่ยเป็นจำนวนมาก

0: ของที่พบในอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นของที่ร่วมสมัยกับอยุธยา
1: ในวันนี้ชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนในแถบนี้ยึดอาชีพช่างปั้นเพื่อสืบสานงานศิลปะหัตถกรรมเพื่อเป็นมรดกทางวัฒนธรรมแก่อนุชนรุ่นหลังด้วยความภาคภูมิใจดังเช่นบรรพชนได้กระทำมา

สถาปัตยกรรมของแหล่งโบราณสถานเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงความศรัทธาและยึดมั่นในพุทธศาสนาอย่างเหนียวแน่นในแหล่งพุทธสถานที่กระจายอยู่ทั่วไป

วัดช้างล้อมศาสนสถานใจกลางเมืองศรีสัชนาลัยโดดเด่นด้วยช้างศิลาแรง39เชือกรายล้อมเจดีย์ประธานอันเป็นการผสานรูปแบบทางสถาปัตยกรรมในศาสนสถานอย่างลงตัวในรูปแบบของศิลปะสุโขทัย

แปรลวดลายประติมากรรมปูนปั้นศิลปะเด่นอีกแขนงของสุโขทัยปรากฏเด่นชัดในวัดบางแห่งด้วยฝีมือรังสรรค์จากสกุลช่างในยุคก่อนล้วนมีความละเอียดเป็นเลิศวัดนางพญาเป็นวัดที่เหลือร่องรอยลวดลายปูนปั้นมากที่สุดของจังหวัดสุโขทัยในขณะนี้

ทธศักราช2534องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกประกาศให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วยคุณลักษณะ2ประการคือมีแหล่งโบราณวัตถุที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นเลิศในด้านสถาปัตยกรรมศิลปกรรมและเป็นประจักษ์พยานถึงความรุ่งเรืองของอารยธรรมในอดีตแม้ยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปอดีตราชอาณาจักรสุโขทัยก็ยังคงประกาศความยิ่งใหญ่เกรียงไกรแห่งอาณาจักรภายใต้ซากโบราณวัตถุเหล่านี้เป็นมรดกของประเทศไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะคณะกรรมการโรคติดต่อขอศึกษาไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายและรัฐบาลปิดรับสมัครรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยทะลุ 1,397 รายเดินหน้ากระจายของถึงชุมชนทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ
4: อะไรดีบุ

0: ดีสบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาร
4: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเผยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเห็นชอบศึกษาไวรัสทันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายหลังพบอัตราการตายสูง 30-40% คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
5: นายพระรามพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติครั้งที่1ประจำปี2569ว่าในที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการสำคัญเพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพของประเทศไทยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังโรคไวรัสฮันตาซึ่งจัดเป็นโรคอุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงสูงมีอัตราการเสียชีวิตถึง 40% โดยการของผู้ป่วยมักจะลุกลามไปยังระบบทางเดินหายใจจนเกิดปอดอักเสบหายใจล้มเหลวและมีภาวะไตวายเฉียบพลันได้แม้ว่าในปัจจุบันนี้ประเทศไทยจะยังไม่พบรายงานระบาดในคนแต่จากการสำรวจพบสัตว์ฟันแทะที่เป็นพาหะของเชื้อในธรรมชาติแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มอบหมายให้กรมควบคุมโรคเร่งศึกษาความเหมาะสมในการประกาศให้ไวรัสฮันตาเป็นโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพร้อมสั่งให้ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้งทางเรือและสนามบินเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองผู้เดินทางโดยเฉพาะกลุ่มที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงแถบมหาสมุทรแอตแลนติกใต้โดยในที่ประชุมเห็นชอบจัดตั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติมอีก3แห่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังชายแดนวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
4: ปิดรับสมัครรถพุ่มพวงไทยช่วยไทยทะลุ 1,397 รายรัฐบาลเดินหน้ากระจายของถึงชุมชนทั่วประเทศหนุนรายได้ฐานรากลดค่าครองชีพประชาชนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นางสาวลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงดำเนินการโดยกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และบริษัทไปรษณีย์ไทยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั่วประเทศอย่างคึกคักหลังปิดรับสมัครเมื่อวานนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 1,397 รายมีทั้งรถ3ล้อพ่วงข้างรถยนต์รถจักรยานยนต์สะท้อนความพร้อมของผู้ประกอบการรายย่อยและเครือข่ายค้าขายเคลื่อนที่ทั่วประเทศที่พร้อมร่วมเป็นกลไกสำคัญในการนำสินค้าราคาประหยัดส่งตรงถึงชุมชนและประชาชนในทุกพื้นที่โดยรัฐบาลพุ่งพวงให้เป็นมากกว่ารถขายของทั่วไปแต่เป็นโครงข่ายเศรษฐกิจเคลื่อนที่ที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนควบคู่ไปกับการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการฐานรากโดยรัฐบาลได้มีการสนับสนุนค่าน้ำมันสำหรับรถยนต์750บาทต่อสัปดาห์หรือ 3,000 บาทต่อเดือนรถสำรองพ่วงข้าง 1,500 บาทต่อเดือนและรถจักรยานยนต์ 1,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังได้รับชุดสินค้าเริ่มต้นสำหรับไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับชุมชนคาดการกำไรเฉลี่ยประมาณ400บาทสำหรับรถยนต์224บาทสำหรับรถสำรองพ่วงข้าง113บาทรถจักรยานยนต์สามารถรับออเดอร์สินค้าล่วงหน้าได้ด้วยผ่านกลุ่มไลน์ไปรษณีย์อำเภอเพื่อความสะดวกในการกระจายสินค้ามากขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: ติดตามสภาพอากาศประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนชาวเรือควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
7: การให้อภัยและมอบความเมตตาให้กับผู้อื่นคือหนึ่งในคุณธรรมที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นกนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: 1มิถุนายนเป็นต้นไปการประปานครหลวงปรับรูปแบบการส่งบินค่าน้ำทางไปรษณีย์เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับบริการสู่ยุคดิจิทัลรวดเร็วปลอดภัยและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสอบถามเพิ่มเติม MWA Call Center โทร1125หรือ LINE @MWA Thailand การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ช่วงนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของรฟม.กันครับรฟม.ประชาสัมพันธ์ปิดเบี่ยงการจราจรบริเวณแยกราชเทวีประตูน้ำและราชปรารภครับเพื่อก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยส่งผลให้การจราจรหนาแน่นบนถนนเพชรบุรีถนนราชปรารภโปรดเลี่ยงแนวก่อสร้างโดยใช้ถนนศรีอยุธยาถนนราชวิถีหรือทางด่วนยมราชทดแทนครับสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข063-217-6532และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและช่องทาง TikTok @online.pr ขออภัยในความไม่สะดวกครับ

0: ไหมครับพอโถยคนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: ่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: คุณตาที่เดินหลงทางอยู่คนนั้นอาจเป็นพ่อเป็นตาของหลานๆที่ครอบครัวกำลังตามหาหญิงสาวแต่งตัวมอมแมมที่เห็นอาจเป็นคนพลัดหลงที่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณไม่ว่าใครก็สามารถช่วยคนเหล่านี้กลับบ้านได้หากพบเห็นคนพลัดหลงที่ติดสัญลักษณ์ Forget Me Not เพียงสแกน QR Code บนสัญลักษณ์เพื่อติดต่อมาที่จสร้อยเราจะช่วยกันพาพวกเขากลับสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัยลงทะเบียนเพื่อขอรับสัญลักษณ์ Forget Me Not ให้แก่คนที่มีความเสี่ยงพลัดหลงได้ที่จสร้อยสอบถามเพิ่มเติมโทร1137หรือดอกจัน1808ตลอด24ชั่วโมง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ก็ทำงานก็มีไม่สบายเปล่าจ๊ะเป็นอะไรนะเดี๋ยวใช่คะ
1: สบายสบายดี
0: โอ้สบาย
1: ธรรมดามาก
0: บ้านวัดเขาพูดถึงได
2: ้แล้วนัดไว้กับโรงพยาบาล
3: จองโรงพยาบาลเป็นลูกคนที่เท่าไหร่เป็นลูกที่โตและสองคนนี่ของหนูขอให้ลูกให้ลูกสาวด้วยนะคะ
0: ตอนนี้ป่านนี้คุณรู้แล้วเวลาเขามาจุติแล้วมาเกิดเขาก็มีเพศแล้วล่ะเอาเธอเอางี้ดีกว่าว่าเป็นลูกสาวและลูกชายก็ตามให้เป็นลูกที่ดีดีไหมให้มีความเจริญ
3: คุณพระเจ้า

0: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 6นาฬิกา14นาทีนะครับอรุณสวัสดิ์ในเช้าวันเสาร์นะครับวันนี้เจอกันในวันที่9พฤษภาคมครับ2569ครับผมพัฒน์อภิธนการนะครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังจสร้อยทุกท่านนะครับที่รับฟังกันอยู่ทาง FM 100นะครับในทุกหน้าปัดวิทยุด้วยนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะรวมไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ติดตามกันอยู่ทั้ง YouTube นะฮะไลฟ์สดกันอยู่ทาง YouTube นะครับ JS 100 Radio Official นะครับแล้วก็ทางด้านของแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยนะครับแหมก็มีเริ่มทักทายกันเข้ามาแล้วนะทาง YouTube นะฮะสวัสดีทางคุณกู๊ดไมค์ด้วยนะครับบอกสวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงทุกวันนะครับเดินทางปลอดภัยครับผมขอบคุณมากสวัสดีทางพี่จุกระเบียบมาส่งกำลังใจให้ทุกวันนะครับอรุณสวัสดิ์คุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่ทั้งวิทยุ FM 100แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน JS 100ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเช้าวันเสาร์ครับนะวันนี้นี่มองท้องฟ้านี่ขมุกขมัวนะคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าฝุ่นหรือหมอกนะครับการเดินทางเป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ฟังช่วยกันเพิ่มเติมช่วยกันรายงานสภาพการจราจรเข้ามาได้นะครับในเช้าวันนี้ซึ่งภาพรวมก็ยังถือว่ารถน้อยคล่องตัวในทุกๆเส้นทางเลยนะครับบอกช่องทางกันก่อนในการติดต่อสื่อสารกันนะครับพบเจออุปสรรคการเดินทางหรือคุณผู้ฟังจะแจ้งอุบัติเหตุการขอความช่วยเหลือได้เลยนะครับหมายเลขโทรฟรีของเราดอกจัน1808ดอกจัน1808และ1137นะครับหรือช่องทางทางโซเชียลมีเดียก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลกันได้นะครับทั้ง X นะครับ @JS100Radio นะครับ @JS100Radio นะครับรวมไปถึงทางด้านของ LINE ครับเข้าไปเพื่อนๆในช่อง ID นะครับพิมพ์ค้นหา @JS100 @JS100 นั่นเองนะครับเช้าวันนี้การเดินทางบางจุดอาจจะยังมีเรื่องของการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของสุขุมวิทในฝั่งขาเข้าเนี่ยมีรถชะลอตัวนะครับช่วงก่อนถึงซอยวชิรธรรมสาธิตนะครับเนี่ยเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยมีการเบี่ยงการจราจรนะครับขาเข้าเนี่ยเขาจะเบี่ยงให้ไปใช้ฝั่งขาออก1ช่องทางนะครับ1ช่องทางระยะทางประมาณสัก300เมตรแล้วก็จะไปตัดเข้าตรงช่วงซอยสุขุมวิท 64/1 นะครับก็ทำให้รถเนี่ยชะลอตัวนะครับก่อนถึงแยกซอยวชิรธรรมสาธิตนะครับมีการทำงานอยู่ในฝั่งขาเข้านะครับตรงช่วงเลยซอยวชิรธรรมสาธิตมาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องปิดการจราจรช่วงปากซอยวชิรธรรมในฝั่งขาเข้าแล้วก็ให้รถฝั่งขาเข้าเนี่ยไปใช้รีเวิร์สเลนในฝั่งขาออก1ช่องทางแทนนะครับก็เริ่มมีรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับรถที่มาจากทางอุดมสุขมุ่งหน้าซอยวชิรธรรมสาธิตตรงนี้นะครับแต่ก็ยังไม่ยาวนะยังมีท้ายแถวยังไม่ยาวเท่าไหร่นะครับรถที่จะออกจากซอยนะฮะก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องติดตามเรื่องของการจัดการจราจรด้วยนะครับคือดูเหมือนฝั่งขาออกเนี่ยก็ยังวิ่งได้นะยังไม่มีปัญหาการจราจรนะครับหรือว่าจุดไหนที่อาจจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ในเช้าวันนี้ยังไม่ได้มีการคืนผิวการจราจรนะครับคุณผู้ฟังก็ช่วยเพิ่มเติมข้อมูลกันมาได้ที่จอสร้อยของเรานะครับการเดินทางในแต่ละจุดเท่าที่ดูในเช้าวันนี้เนี่ยก็ยังคล่องตัวนะครับเดี๋ยวขอไปติดตามสภาพอากาศกันก่อนนะครับในช่วงนี้กับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณเกวลีสารกิจพันธ์สวัสดีครับคุณเกวลีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมช่วงนี้ก็ยังมีเรื่องของการเตือนอากาศแปรปรวนใช่ไหมครับคุณเกวลี
2: ใช่ค่ะในช่วงนี้เราก็ยังเตือนของเรื่องอากาศแปรปรวนนะคะซึ่งเราก็ยังเตือนต่อเนื่องมีผลกระทบถึงวันที่10ก็คือวันพรุ่งนี้ค่ะ
1: นะครับเรื่องของสภาพอากาศนี่มีฝนจะเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานยังไงบ้างไหมครับ
2: แนวโน้มฝนวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยอาจจะยังใกล้ๆกันอยู่ค่ะก็คือตั้งแต่ประเทศไทยตอนบนขึ้นไปเนี่ยก็ยังเป็นฝนอยู่ที่ร้อยละ60-70%แต่ว่าจะมีบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคอีสานเนี่ยค่ะฝนก็อาจจะลดลงอะค่ะในช่วงวันสองวันนี้ก็คือวันนี้เนี่ยให้ฝนเลยอยู่ที่ประมาณ130%นะคะแต่ก็ยังเตือนของเรื่องลมกระโชกแรงอะค่ะในบางพื้นที่ได้อะค่ะแต่ว่าภาคเหนือภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลเนี่ยก็ยังฝนอยู่ที่60-70%นะคะ
1: ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูงเหมือนกันนะครับเนี่ย นะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างกรุงเทพถ้าเรามาเจาะทางกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยฝนร้อยละ60วันนี้น่าจะมาในช่วงเวลาไหนเป็นหลักไหมครับ
2: หลักๆเนี่ยวันนี้จริงๆสามารถมีฝนได้ตลอดวันเลยอะค่ะก็คือแนวโน้มเนี่ยฝนอาจจะมีได้ทั้งวันค่ะแต่ว่าถ้าเยอะเนี่ยก็อาจจะเน้นเป็นช่วงตั้งแต่บ่ายๆอะค่ะที่จะมีฝนค่อนข้างเยอะค่ะแต่ว่าถามว่าทั้งวันตอนเช้าตอนเย็นมีได้ไหมก็คือยังมีได้ค่ะอาจจะยังเป็นฝนเล็กน้อยอะค่ะ
1: ดูเหมือนเช้าวันนี้ความชื้นยังอยู่ในเกณฑ์สูงเหมือนกันนะคุณเกวลีในกรุงเทพเราอืมนะครับที่เห็นขมุกขมัวเหมือนกันนะเช้าวันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นฝุ่นหรือเป็นหมอกยังไง
2: ก็น่าจะเป็นหมอกค่ะขมุกขมัวค่ะวันนี้
1: ครับนะก็เดี๋ยวต้องติดตามด้วยฝนดูเหมือนก็จะมีเมฆค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะไม่แน่อาจจะมาหรือเปล่านะครับเพราะว่าความชื้นนี่อย่างที่บอกว่ายังสูงอยู่นะครับเรื่องของลมเนี่ยกระแสลมกันโชคแรงนี่มันมีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนในช่วงนี้ฮะที่เตือนถึง
2: ก็ยังมีได้ค่ะแนวโน้มวันนี้กับเมื่อวานเนี่ยก็คือยังใกล้ๆกันอยู่เลยค่ะก็คือมีลมแรงได้เป็นบางจุดอะค่ะ
1: ครับก็ยังคงต้องระมัดระวังนะเรื่องของสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาอะไรต่างๆด้วยในช่วงนี้หลังจากวันนี้ไปเนี่ยวันที่10ไปเนี่ยหลังจากพรุ่งนี้ไปเนี่ยแนวโน้มอากาศจะเป็นยังไงครับฝนจะลดลงไหมหรือว่าจะเพิ่มขึ้นยังไง
2: ถ้าหลังจากวันที่10เป็นต้นหลังจากวันที่10เนี่ยแนวโน้มของฝนของกรุงเทพบริเวณกรุงเทพภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก
1: ็
2: คือจริงๆทุกที่เลยเนี่ยก็คือแนวโน้มฝนลดลงค่ะกรุงเทพเนี่ยอาจจะเหลืออยู่ที่ร้อยละประมาณ 20-30% ค่ะแต่ว่าภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะยังมีเป็นบางส่วนทางตะวันตกของภาคอะค่ะก
1: ็
2: คือบริเวณจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนตรงช่วงนั้นอาจจะยังมีฝนตกหนักได้บางแห่งอยู่อะค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ต้องระวังด้วยนะภาคเหนือนี่ก็ยังมีเตือนหลายจังหวัดนะครับทั้งลมกันโชคแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักหลายจังหวัดเหมือนกันวันนี้พรุ่งนี้นะครับได้เลยติดตามกันเรื่องของการเดินทางก็ต้องวางแผนกันด้วยขอบคุณคุณเกวลีด้วยนะครับ
2: ค่ะขอบค
1: ุ
2: ณค
1: ่
2: ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเกวลีขอบคุณครับขอบคุณคุณเกวลีสารกิจพันธ์จากทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจากเรื่องของสภาพอากาศเดี๋ยวไปติดตามเส้นทางกันหน่อยทางคุณวิมลนี่อยู่ทางสุขุมวิทเหมือนกันที่มีการทำงานนะฮะคุณวิมลสวัสดีครับคุณวิมลสัญญาณหลุดใช่ไหมฮะหลุดไปนะครับเดี๋ยวคุณวิมลต่อเข้ามาอีกเพราะว่าอยากให้อัปเดตนิดนึงว่าล่าสุดเป็นอย่างไรเพราะเมื่อเช้าเนี้ยผมเดินทางมาด้วยไงเส้นทางของสุขุมวิทด้านขาเข้าจากอุดมสุขมาที่ซอยวชิรธรรมนะครับเพราะเจ้าหน้าที่ก็มีการเบี่ยงการจราจรเห็นฝั่งขาเข้าเลยซอยวชิรธรรมมาเนี่ยที่เขาปิดการจราจรเนี่ยมีรถเคลนนะฮะมีรถเคลนอยู่นะครับกำลังดำเนินการกันอยู่แต่ว่าล่าสุดเดี๋ยวยังไงคุณวิมลอัปเดตหน่อยคุณวิมลนะโทรเข้ามานะครับสัญญาณหลุดไปนะสัญญาณหลุดไปนะครับเข้ามาเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าเห็นมันมีท้ายนะยังมีท้ายสะสมเข้าแยกนะครับนะแต่ฝั่งขาเข้าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะเมื่อเช้านี่ยังไม่ได้ทันสังเกตว่าเอ๊ะมันจะต้องติดสัญญาณไฟหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่เดินทางมาด้วยตัวเองเนี่ยเหมือนเบี่ยงให้เราไปใช้ฝั่งขาออกหนึ่งช่องทางไม่ได้ติดสัญญาณไฟอะไรนะเมื่อเช้าแต่ผมไม่แน่ใจว่ารถที่ออกจากซอยเนี่ยนะจะต้องรอสัญญาณไฟอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าทีเนี้ยออกจากซอยวชิรธรรมถ้าจะเลี้ยวขวาเนี่ยน่าจะเลี้ยวขวาไปใช้ขาเข้าไม่ได้นะครับก็จะต้องใช้ช่องทางที่เจ้าหน้าที่เขามีการเบี่ยงนั่นแหละนะครับอ่ะคุณวิมลกลับมาอีกรอบนึงคุณวิมลสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัชครับ
1: ครับผม
3: เมื่อกี้ที่ประมาณสัก15นาทีที่ผ่านมานะผมผ่านมาก็ยังปิด
1: ใช่ไหม
3: ปิดการจราจรขาเข้าอยู่นะ
1: โอ้ครับ
3: ต้องมาเบี่ยงขาออกหนึ่งช่องนะฮะ
1: ใช
3: ่แต่ดูแล้วท่าทางอีกคงอีกจะนานนะฮะแต่รถเองก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็เริ่มเยอะแล้ว
1: คือตอนที่เบี่ยงเนี่ยก็ไม่ได้ติดสัญญาณไฟอะเนาะเหมือนกับว่าเจ้าก็ปัดให้เบี่ยงเข้ามาได้เลยอะเนาะใช่ไหมฮะ
3: ครับผม
1: ไม่แน่ใจว่าผมก็ไม่ทันดูว่าเออออกจากซอยเนี่ยเขาจัดการจราจรยังไง
3: ออกจากซอยมาก็ต้องมาเลี้ยวขาออกหนึ่งช่องเหมือนกัน
1: ก็คือเหมือนกับฝั่งขาเข้าที่จะต้องเบี่ยงนั่นแหละใช่ไหมก็ไปใช้รีเวิร์ส
3: ใช่ใช่ถูกต้องครับเป็นรถเคนขนาดใหญ่เลยนะ
1: โอ้ใช่ที่เห็นนะนะ
3: ไม่รู้ว่าทำอะไรเหมือนกัน
1: โอ้ยังทำงานอยู่
3: นะประมาณ300เมตรเองแล้วก็กลับเข้าได้เหมือนเดิม
1: ครับก็คือกลับมาตรงจุดยูเทิร์นอีกจุดนึงอ่ะตรงซอย64/1ตรงนั้นน่ะ
3: ครับผม
1: เนาะ
3: ใช่ครับ
1: อืมนะครับก็คือมีสัญญาณไฟปกตินั่นแหละแต่ว่าเบี่ยงให้ใช้ขาออกนะ
3: ถูกต้องครับ
1: ตามที่อัปเดตล่าสุดนะอืม
3: นะ
1: แล้วตอนที่คุณวิมลมานี่สะสมมียาวไหมท้าย
3: ไม่ไม่ยาวเท่าไหร่รถยังน้อยอยู่ฮะ
1: โอ้รถยังน้อย
3: แต่ตอนนี้ผมแต่ตอนนี้ผมคิดว่าเยอะแล้วล่ะ
1: ใช่ใช่
3: ถ้ายังไม่คืนถนนให้นะ
1: เออครับก็เดี๋ยวติดตามกันว่าจะยาวแค่ไห
3: น
1: ได้ครับขอบคุณมากคุณวิมล
3: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับขอบคุณนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดตามหลังอยู่มาจากแยกบางนามาจากเทพรัตน์จะเข้ามาใช้สุขุมวิทในฝั่งขาเข้าเขามีการเบี่ยงการจราจรนะครับช่วงซอยวัดชิรธรรมสาธิตนะครับก็คือขาเข้าเนี่ยเบี่ยงให้ไปใช้ขาออก1ช่องทางแบบ reverse lane นะครับรถที่อยู่ในซอยวชิรธรรมออกมาก็คือให้ใช้ขาออก1ช่องทาง reverse lane เช่นเดียวกันนะครับนะก็ฝั่งขาออกเนี่ยไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าขาเข้าเนี่ยมีเริ่มสะสมแล้วนะครับตามภาพที่เราขึ้นให้ดูเนี่ยฮะคุณผู้ฟังนะครับก็จะมีจุดเดียวเลยนะที่เป็นสีแดงเนี่ยนะครับด้านขาเข้าของสุขุมวิทนะครับก็เริ่มมีท้ายตามปริมาณรถในแต่ละช่วงเวลาเอาอย่างนั้นดีกว่านะครับก็คือจะให้ไปกลับเข้าทางปกติเนี่ยช่วงจุดยูเทิร์นต่อไปก็คือซอยสุขุมวิท 64/1 นะครับนะก็มีรถเคลนเนี่ยปฏิบัติงานกันอยู่ในฝั่งขาเข้าเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องปิดการจราจรไปก่อนเดี๋ยวอาจจะได้เพิ่มเติมกันว่าไอ้ตรงนั้นมีการทำงานอะไรแล้วจะทำงานไปถึงเมื่อไหร่เวลาไหนนะครับเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมเดี๋ยวจะอัปเดตให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยนะครับส่วนหลายๆเส้นทางในตอนนี้ก็ยังคล่องตัวก่อนหน้านี้ทางด้านของมอเตอร์เวย์สาย7ในฝั่งขาเข้ากิโลเมตรที่24+400มีรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ไปจอดเสียอยู่นะครับช่องทางด้านซ้ายเต็มๆ1ช่องทางเลยนะครับพยายามจะดูกล้องก่อนหน้านี้ที่ผมเปิดรายการมาเนี่ยก็ยังมีจอดอยู่นะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วเพราะว่าดูจากกล้องก็ไม่มีละเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เปิดรายการมาเนี่ยเห็นมีสัญญาณวับวาบมีเจ้าหน้าที่เขามาทำสัญญาณให้เห็นว่ามีรถจอดเสียอยู่นะครับแต่ก็น่าจะเคลื่อนย้ายไปแล้วแหละแต่พอมองดูกล้องอีกมุมนึงเนี่ยนะครับไหลทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะมีรถเทรลเลอร์นะครับหลายคันอยู่เหมือนกันนะจอดอยู่นะครับข้างทางเท่าที่เห็นเนี่ยโอ้มีแต่ผมเดี๋ยวดูก่อนนะว่าตรงนี้เป็นฝั่งด้านไหนนะครับก็จะมีรถเทรลเลอร์เนี่ยประมาณ2คันแล้วก็รถบรรทุกตู้ทึบอีก1คันมีรถนั่งส่วนบุคคลด้วยนะจอดอยู่หลายทางเนี่ยเรียงกันอยู่นะครับก็ไม่แน่ใจนะว่าจอดเสียหรืออย่างไรนะครับตรงช่วงใกล้เคียงกันเลยแถวๆกิโลเมตรที่23นะครับมอเตอร์เวย์สาย7นะครับช่วงแถวๆลาดกระบังเนี่ยตรงนี้นะครับยังไงก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังแต่รถยังไม่ติดยังเคลื่อนตัวได้นะครับส่วนกรณีของการทำงานนะครับที่ซอยวชิรธรรมสาธิตในฝั่งขาเข้าสุขุมวิทเนี่ยนะฮะก็เป็นการทำงานเปิดท่อร้อยสายไฟนะครับของการไฟฟ้านครหลวงนะครับอันนี้ก็เห็นเพิ่มเติมมานะบอกว่าทำทุกคืนนะครับแต่ปกติจะคืนพื้นที่ก่อนช่วง5 นาฬิกานะครับก่อนตี5นะวันนี้อาจจะคืนช้าหน่อยนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันว่าจะมีการคืนผิวการจราจรเมื่อไหร่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมให้กับคุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะครับนะติดตามกันต่อนะครับนะในช่วงนี้คุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยทางด้านของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับก็มีการสอบจัดให้เป็นศูนย์สอบนะครับวันเสาร์9 พฤษภาคมนะครับจะมีการสอบรอบบ่ายนะครับ14:00 น.ถึง 16:05 น.ย้ำนะครับ 14:00 น.ถึง 16:05 น.เป็นการสอบของสำนักงานอัยการสูงสุดจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 2,872 คนนะครับ 2,872 คนภาคบ่ายเท่านั้นนะวันนี้ภาคเช้าไม่มีเช่นเดียวกันพรุ่งนี้ด้วยนะครับก็เป็นการสอบของกลุ่มเดียวกันสำนักงานอัยการสูงสุดเขาสอบ2วันนะฮะจำนวนผู้มีสิทธิสอบจำนวนเท่ากันเลยนะครับพรุ่งนี้ก็เวลาเดียวกันนี่แหละ14:00 น.ถึง 16:05 น.นะครับ2วันนะครับ9 และ 10 พฤษภาคมในรอบบ่ายก็ให้วางแผนการเดินทางกันด้วยนะครับแต่รถก็ไม่น่าจะติดมากแต่ไม่แน่นะเพราะว่าช่วงบ่ายเนี่ยรถจะเยอะเหมือนกันนะครับช่วงบ่ายๆ2-3เนี่ยนะฮะก็ให้วางแผนการเดินทางด้วยส่วนวันพรุ่งนี้นะครับ มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะก็มีการจัดสอบของกรมยุทธศึกษาฐานบกนะครับจำนวนผู้มีสิทธิสอบ 1,155 คนพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.ที่อาคารกงไกรลาด KLB เนี่ยนะครับนะ 8:00 น.ถึง 17:00 น.พรุ่งนี้มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการสอบนะครับจำนวน 1,155 คนนะก็ฝากเป็นข้อมูลกันด้วยนะครับส่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครมีการมีพิธีประธานประกาศนียบัตรนะครับแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวันพรุ่งนี้นะครับ10ขออภัยอู้นี่อาทิตย์หน้าเลยนะนู่นเลย17พฤษภาคมก็คือสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราแจ้งล่วงหน้าเดี๋ยวใกล้ๆวันก็จะมาย้ำให้กับทุกท่านได้ทราบกันด้วยนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะฮะสำหรับข้อมูลนะครับเรื่องของการจัดสอบนะฮะในแต่ละพื้นที่ด้วยนะครับเดินทางกันอยู่เป็นอย่างไรกันบ้างเช้าวันนี้หลายคนอาจจะยังทำงานกันอยู่นะครับก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่ถนนแต่ละเส้นนี่ก็ยังโล่งๆคล่องตัวตามแยกต่างๆอาจจะเริ่มมีรถมารอสัญญาณไฟแต่ก็ไม่ได้ติดเป็นปัญหาอะไรนะครับก็เท่าที่ดูภาพรวมก็ยังคล่องตัวดีนะครับสุขุมวิทในด้านขาเข้าก็ย้ำนะคุณผู้ฟังเรื่องของการทำงานที่ยังไม่ได้คืนผิวการจราจรขาเข้าตั้งแต่ซอยวชิรธรรมสาธิตถึงสุขุมวิท 64/1 นะครับมีการเบี่ยงให้ผู้ที่ใช้ฝั่งขาเข้าไปใช้ฝั่งขาออก1ช่องทางแบบสวนเลนนะครับรถที่ออกจากซอยวชิรธรรมสาธิตก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าจะเลี้ยวขวาใช้ขาเข้าก็คือ reverse lane นะครับในฝั่งขาออกนะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่เขาจะคืนผิวการจราจรเมื่อไหร่ด้วยก็คือมีรถเครนอ่ะขนาดใหญ่อ่ะเป็นการเปิดท่อนะครับทำงานกันอยู่ในฝั่งขาเข้าด้วยนะฮะส่วนช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของธนาคารออมสินนะครับก็มีเรื่องดีๆนะครับมาฝากกันด้วยนะครับสำหรับคนอยากออมนะครับต้องฟังทางนี้เลยนะธนาคารออมสินนะครับเขาออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีนะครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนและรับอัตราดอกเบี้ยนะครับ 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีนะครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนครับอันนี้ก็รับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีก็จะเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีนะครับนะง่ายๆครับเพียงแค่เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทแล้วคุณผู้ฟังก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะครับไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดก็คือเปิดบัญชีขั้นต่ำเนี่ยนะกำหนดที่ 10,000 บาทหลังจากนั้นจะฝากเพิ่มก็คือฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทแต่จะฝากเท่าไหร่ก็ได้เขาไม่จำกัดยอดสูงสุดนะครับรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลนะครับสำหรับบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับฝากได้แล้ววันนี้ครับตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับก็สามารถที่จะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลกันได้คุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th นะครับหรือ GSB Contact Center นะครับ1115ก็ได้ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมนะครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีคุณผู้ฟังเลือกได้เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนหรือ7เดือนจากธนาคารออมสินนะครับครูฟังเมื่อช่วง 5:00 ที่ผ่านมานี่มีอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับถนนปู่เจ้าสมิงพรายนะครับในด้านฝั่งขาเข้าจุดเกิดเหตุเนี่ยตรงข้ามกับซอยเทศบาลสำโรงใต้21มีรถจักรยานยนต์ไปชนกับรถพ่วง18ล้อที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1คนนะรับแจ้งมาเมื่อช่วง 5:04 นาทีปู่เจ้าสมิงพรายนะครับตรงข้ามกับซอยเทศบาลสำโรงใต้ซอย21รถจักรยานยนต์ชนกับรถพ่วง18ล้อเสียชีวิต1รายจสร.ขอแสดงความเสียใจกับ ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนใครที่เดินทางกันอยู่ถนนปู่เจ้าสวิงพลายคุณผู้ฟังเพิ่มเติมได้นะครับว่าล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่เขามีการเคลื่อนย้ายหรือยังนะฮะสำหรับรถจักรยานยนต์กับรถพ่วง18ล้อตรงข้ามซอยเทศบาลสำโรงใต้21นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงตี4:56 ก็มีรับแจ้งเข้ามานะครับถนนบรมราชชนนีบริเวณ18ล้อตรงข้ามซอยเทศบาลสำโรงใต้21นะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยช่วงตี4 4:56 ก็

0: เช้ามืดที่มีการแจ้งมาที่จสร้อยนะครับใครที่ออกเดินทางกันในเช้าวันนี้นะก็อยากจะให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัยถนนคล่องตัวอย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะครับไม่ต้องรีบนะเพราะว่าการจราจรไม่ติดนะบางทีการใช้ความเร็วเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับเช้าวันนี้ฝนก็ยังไม่มีนะในพื้นที่กรุงเทพนะครับก็อุณหภูมิตอนนี้เนี่ยประมาณ27องศาเซลเซียสนะครับความชื้นสัมผัสยังอยู่ในเกณฑ์สูงนะครับ 91% นะฮะก็ฝนยังไม่มีแต่ว่าแถบทางด้านของสระบุรีเนี่ยมีฝนตกเล็กน้อยนะครับคุณผู้ฟังแถวๆทางด้านของเดี๋ยวดูนิดนึงนะฝนตกเป็นหย่อมเล็กๆทางเฉลิมพระเกียรติทางเนี้ยทางแก่งคอยสระบุรีตรงเนี้ยนะครับมีฝนตกเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าบริเวณโดยรอบกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานีเนี่ยยังไม่มีฝนนะครับแถบนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีก็ยังไม่มีฝนมาเยือนนะการเดินทางก็ยังเรียกได้ว่าไม่มีปัจจัยเรื่องของฝนที่มาเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งใช้ความเร็วนะ6:37 นะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
1: โทรคุยต่างประเทศแบบ international ใครว่ายาก
2: เขามีแต่อินเตอร์เปล่า
1: เออนั่นแหละเชื่อมต่อไม่พลาดทุกโอกาสระดับอินเตอร์ต้องกด009โทรไปต่างประเทศโทรไกลแค่ไหนก็เสียงชัดทุกมุมโลกบริการโทรต่างประเทศจาก NT ใช้ได้ทั้งเบอร์บ้านและมือถือทุกเครือข่ายสอบถามโทร NT Contact Center 1888 NT 009โทรชัดราคาประหยัดทั่วโลก
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
6: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
5: แล้วฤดูฝนเล่า
6: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายหนา
5: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
6: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าค่ะ
5: ถ้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
6: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
5: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
7: เสียงที่คุณได้ยินต่อไปนี้ทุกเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงลมหายใจที่กำลังหมดลมทุกคนสามารถช่วยต่อลมหายใจให้พวกเขาได้เพียงแสดงน้ำใจเล็กๆบนท้องถนนไม่ขับแซงหรือกีดขวางเส้นทางหลีกทางให้รถฉุกเฉินไปก่อนเพิ่มทางรอดให้พวกเขาได้ไปต่อร่วมรณรงค์ให้ทางรถฉุกเฉินโดยการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วน

อุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปคุยกับทางคุณราเชนนะครับคุณราเชนครับสวัสดีครับ
1: ครับผมครับผมคร
0: ับอยู่บนโทเวนะครับคุณราเชน
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับ
1: พอดีขับรถมาที่สนามบินพอดีพบน้องหมาอยู่ช่วงระหว่างเจนเล้งฮะเขาเดินสวนเลียนมุ่งหน้าไปทางผมขับขาออกครับแต่เขาน้องหมาเขาเดินสวนเลียนมุ่งหน้าไปทางดินแดงว่าจะให้ระวังกันนิดหนึ่งอะไรเง
0: ี้ยวิภาวดีนะครับช่องทางหลักหรือคู่ขนานนะครับ
1: ข้างบนเลยครับบนโทเวคร
0: ับ อ๋อบนอ๋อด้านบนนะหรือว่าด้านล่าง
1: ใช่ใช่ครับ
0: บนโทเวเลยโอ้สีอะไรครับ
1: น้องหมาดำขาวครับมีสายจูงติดคออยู่ด้วย
0: ตัวใหญ่ไหมคุณราเชน
1: น่าจะเป็นหมาพันทางฮะตัวหมาพันกลาง
0: เป็นสายจูงยาวติดคอมาด้วย
1: ใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับติดคอมาด้วย
0: คร
1: ับแล้วเขาหลุดน้องเขาหลุดมาอย่างไงไม่ทราบเหมือนกัน
0: ครับเขาเดินอยู่เลนไหนครับ
1: เดินอยู่เลนขวาสุดนะฮะ
0: ติดแบรีเออร์เลย
1: ใช่ใช่ครับติดแบรีเออร์ตรงกลางครับ
0: อาการเป็นยังไงเขาตื่นไหมเขาเดินหรือเขาวิ่งครับ
1: เขาวิ่งเหยาะๆไปเรื่อยๆนะครับเหมือนเขาน่าจะมายังไงไม่แน่ใจ
0: นี่เมื่อวานนี้ก็มีแจ้งเหมือนกันนะแต่ว่าเป็นด้านล่างวิภาวดีเมื่อวานนี้รู้สึกว่ามีสายจูงเหมือนกันเป็นตัวสีดำแต่อันนี้เป็นตัวสีดำขาวเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับได้เลยเดี๋ยวประสานเจ้าหน้าที่ให้เลยการจราจรยังคล่องตัวดีใช่ไหมครับ
1: ครับคล่องตัวดีครับรถยังโล่งครับ
0: ครับครับได้ขอบคุณมากเลยคุณราเชน
1: ครับผมครับครับผมครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับก็ฝากระวังด้วยนะครับคุณผู้ฟังด้านบนโทรเวย์ฝั่งขาออกนะครับมีสุนัขนะครับสีดำขาวแล้วมีเชือกลากจูงด้วยนะครับคือน้องเนี่ยวิ่งย้อนทางมาฝั่งขาเข้าด้านบนนะครับยกระดับโทรเวย์เมื่อวานนี้มีแจ้งมา2ตัวนะตัวแรกเนี่ยนะครับเป็นสุนัขสีดำมีโซ่ลากจูงด้วยนะครับวิ่งอยู่ในฝั่งขาออกย้อนมาทางขาเข้าแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งสีดำขาวแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าอยู่ทางด้านล่างวิภาวดีอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณถวันคุณถวันสวัสดีครับ
2: อ๋อสวัสดีครับ
0: คุณถวันไปเกิดอุบัติเหตุที่ถนนบรมเหรอครับ
2: อ๋อปะใช่ครับ
0: วันไหนเมื่อวานเหรอหรือว่าไง
2: เมื่อวานครับพี
0: ่ช่วงกี่โมงเหตุการณ์เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
2: ช่วง10:50ถึง11:05ครับ
0: ครับเหตุการณ์ยังไงครับเนี่ย
2: เหตุการณ์ผมก็ไปจอดรถแท็กซี่เขียวเหลืองของผมต่อคิวเพื่อจะรอรับผู้โดยสารหน้าปากซอยบรมราชชนนีซอย2ครับ
0: ครับ
2: ครับแล้วจอดได้สักแป๊บนึงก็มีรถ Honda CRV หรือ HRV สีดำมองทะเบียนไม่ทันครับเพราะเลี้ยวออกมาจากซอย2
0: ครับ
2: แล้วก็ชนท้ายแล้วก็ไปเลยครับ
0: ชนหนักไหม
2: ชนหนักจนบุบกันชนขวาด้านหลังนี่บุบแล้วก็ฉีกขาดไปเลยครับ
0: โออาการเหมือนตั้งใจเหรอหรือว่ายังไงครับ
2: ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเหมือนก็เลี้ยวแล้วทำมุมไม่พอเลยประมาณนี้ครับ
0: จุดที่เราจอดนี่เราจอดอยู่ตรงในซอยหรือว่าปากซอย
2: จอดปากซอยเลยมันนิดนึงเองครับ
0: เลยมานิดนึง
2: ปากซอยเลยมานิดนึงเขาก็ต้องเลี้ยวได้แต่น่าจะกะระยะผิดอะไรเงี้ยครับ
0: ชนหรือว่าเฉียวครับ
2: อ๋อชนบุบแล้วก็เฉียวไปด้วยอะไรเงี้ยครับ
0: การชนด้านขวาไหมของรถเรา
2: ใช่ด้านขวาครับด้านขวานี่บุบไปเลยแล้วก็ฉีกขาดออกไปเลยครับ
0: เขามีจอดดูอะไรยังไงบ้างไหมครับเนี่ย
2: อ๋อเขาก็มีเดินหน้าถอยหลังนิดนึงแล้วก็ขับไปเลยครับ
0: ได้เห็นสังเกตเห็นคนขับไหมครับรูปร่างหน้าตา
2: ไม่เคยสังเกตแต่ผมมองป้ายทะเบียนเขาแว๊บๆว่า8กไก่ยยักษ
0: ์8กไก่ยยักษ์มั่นใจไหมครับ
2: 3688กไก่ยยักษ์ครับ
0: แล้วก็แล้วก็
2: 3680กทมครับ
0: มั่นใจเลยไหมครับหรือว่าได้จดไว้ไหมตอนนั้น
2: เขาขับไปด้วยความเร็วผมก็มองเท่าที่จำได้
0: ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหม
2: ประมาณนี้ครับ
0: 8กไก่ยยักษ์3680โดนชนคันเดียวใช่ไหมครับก็คือรถคุณถวัน
2: อ๋อคันเดียวครับผมจอดต่อท้ายคันเหลืองแท็กซี่คันเหลืองข้างหน้า
0: ไม่แน่ใจระหว่าง CRV หรือว่า HRV อ่ะนะ
2: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: เป็น Honda แน่ๆ
2: ครับ
0: ก็เลยเห็นเลยว่าอยากจะขอคลิปกล้องหน้ารถใครที่ขับผ่านในช่วงเวลานั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ใช่พอพลเมืองดีพอจะมีกล้องมีทะเบียนรถอะไรเนี่ยครับช่วยขอความช่วยเหลือหน่อยครับพี่
0: ครับได้ไปแจ้งความอะไรได้กันคุณถวัน
2: อ๋อเมื่อวานนี้พอเกิดเหตุผมก็ไปแจ้งความสน.บางยี่ขันครับ
0: ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ขอหลักฐานเนี่ยแหละเป็นคลิปภาพนะครับถ้าใครมีช่วยเพิ่มเติมหน่อย
2: ครับ
0: ได้
2: ผมก็ลงมาจากรถไม่ทันก็ไปก่อนแล้ว
0: เดี๋ยวผมขอทวนเวลานะตอนนั้นที่เกิดเหตุคือ 10:50 ถึง 11:00 นใช่ไหมช่วงนั้น
2: ใช่ใช่ครับถึง 11:05 ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้นะ
2: ครับ
0: ถนนบรมราชชนนีปากซอยบรมซอย2นะครับ
2: ใช่ครับพี
0: ่รถของคุณถวันนี่เป็นรถแท็กซี่สีทะเบียนอะไรครับ
2: 1มม.คควายครับ
0: ครับ
2: 6159ครับ
0: 6159กทม.นะโอเค
2: กทม.ครับ
0: เผื่อทางผู้ขับข
2: ี่เขียวเหลืองนะครับพี่
0: เผื่อทางผู้ขับขี่คันนี้ฟังอยู่ยังไงก็มาช่วยโทรเข้ามาชี้แจงได้เหมือนกันนะ
2: ครับ
0: นะครับ
2: วันนี้ผมเมื่อวานผมก็ไปเอาใบแจ้งความไปสำนักงานเขตบางพลัดเพื่อขอดูกล้อง CCTV ครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้าง
2: แล้วเขตบางพลัดเขาได้กรุณาเปิดให้ดูแต่ว่าตรงจุดมันไม่มีกล้องครับพี
0: ่
2: วันนี้ผมก็เลยกะว่าจะไปเดินตามร้านค้าร้านตัดผมว่าแล้วเดินเข้าไปในซอย2ว่ารถคันนี้เขาออกมาจากซอย2
0: ครับ
2: ว่าหน้าบ้านใครมีกล้องบ้างอะไรเงี้ยไปขอความกรุณาเขาวันนี้กะว่าอย่างนั้นครับ
0: ได้เลยยังไงถ้ามีความคืบหน้าไปขอดูแล้วได้เพิ่มเติมหลักฐานอย่างไรทะเบียนรถอาจจะไม่ใช่ทะเบียนนี้ไหมยังไงเดี๋ยวเพิ่มเติมกลับที่จอสร้อยด้วยนะครับเน
2: า
0: ะ
2: ได้ครับพี
0: ่เอาใจช่วยเลยเสียหายเยอะเลยใช่ไหมคุณถวัน
2: ประกันมาก็บอกว่าเยอะเหมือนกันนั้นเนี่ยครับประกันก็บอกว่าเยอะนะไม่น่าจะว่าไม่รู้สึกตัวเลยนะโดนอ่ะเขาชนแล้วไม่รู้สึกตัวแล้วไปเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ประกันเขาบอกว่ามันก็เยอะนะ
0: ครับผมยังไงเดี๋ยวเราคืบหน้ากันเอาใจช่วยคุณถวันด้วยนะนะครับ
2: ครับครับขอความกรุณาจอสร้อยประกาศให้หน่อยนะครับ
0: ย
2: ิน
0: ดีครับยินดีนะคุณถวันยินดีเลยขอบคุณมากมากครับเอาใจช่วยคุณถวันนะครับได้ครับคุณถวันขอบคุณครับ
2: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณถวันเดี๋ยวผมมาทวนให้ข้อมูลนี้นะเดี๋ยวขอไปที่คุณเล็กเอกชัยก่อนมีอุบัติเหตุทางชัยนาทนะครับคุณเล็กสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัชครับผม
0: เป็นยังไงบ้างคุณเล็กทางชัยนาทเลยเหรอเดินทางไปวันนี
3: ้แต่เดินทางไกลเลยปลายทางอยู่ที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านครับคุณพัช
0: ครับ
3: พอดีวันที่10ก็ส่งมอบนักเรียนนะเปิดเทอมก็เลยมาส่งลูก
0: อ๋อเป็นยังไงแล้วไปเจออุบัติเหตุตรงไหนครับคุณ
3: ผมจะใช้ทางหลวงหมายเลข1ใช้340มานะ
0: ครับ
3: 340มาเรื่อยๆแล้วก็มาเข้าใช้นึกใช้ทางหลวงหมายเลข1ระหว่างกม.ที่280281เลยนะ
0: คร
3: ับ จุดเกิดเหตุก็เลยน่าจะเลยการไฟฟ้าชัยนาทมาประมาณสัก200เมตรโดยประมาณนะคุณพัชผมก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นอกพื้นที
0: ่
3: จะเป็นเหตุรถบรรทุกพ่วงเป็นแบบ18ล้อแม่ลูกอะนะ
0: ครับ
3: นั่นแหละลักษณะเหมือนรถพ่วงจอดเหมือนจอดนอนข้างทางอะนะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีรถ
4: ตู้ทึบใหญ่
3: 10ล้อที่เป็นตู้ทึบตู้เหล็กนะชนเข้าไปตรงท้ายตัวลูกอ
0: ่
3: ะก็ไม่กึ่งท้ายหรอกกึ่งระหว่างกึ่งท้ายกับกึ่งกลางตัวลูกของรถ10ล้อ11ล้ออีกคันนะ
0: ครับ
3: ใน
4: ฝั่งซ้าย
3: แต่ว่าไอ้รถตู้ทึบนี่เสียหายเยอะ
0: ครับ
3: กระจายเลยนะ
0: โอ้ขวางไปกี่ช่องทางตรงนั้นครับ
3: อยู่ขวางประมาณช่องทางซ้ายสุดกับไอ้ขึ้นช่องทางที่สองจากซ้ายนะ
0: ครับ
3: จุดนี้ผมไม่ทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเปล่านะคุณพัชเพราะว่าไม่เห็นมีรถฉุกเฉิน
0: ครับผม
3: มีแต่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้รถกระบะไซเรนเปิดไฟอยู่แล้วก็มีกลวยตั้งอยู่
0: ผ่านได้กี่ช่องทางครับคุณเล็กเหลือผ่านกี่ช่องทาง
3: อ๋อไอ้จุดนั้นมันเป็น5เลนน่ะนะก็คือวิ่งได้3เลนอยู
0: ่ครับ
3: เอาว่าจุดนั้นเป็น5เลนเป็นวิ่งเต็ม5เลน
0: ครับรถติดไหมครับ
3: การจราจรไม่มีปัญหาเลยทั้งไปและกลับไม่มีฝนเลยนะคุณบัส
0: อ๋อครับ
3: อากาศดีมากที่ชัยนาทวันนี
0: ้ได้เดินทางปลอดภัยนะคุณเล็ก
3: ครับผมขอบคุณมากครับคุณแพทย์ครับ
0: มีอะไรก็คื
3: บหน้าส่งต่อไปที่จังหวัดอื่นๆแล้วก็เดี๋ยวจะเพิ่มเติมเข้ามาให้นะคร
0: ับได้ครับคุณเล็กขอบคุณนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
0: ล่าสุดเห็นเพิ่มเติมจากทางสภ.ชัยนาทนะครับสภ.เมืองชัยนาทเพิ่มเติมว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ย้ายรถเข้าที่ปลอดภัยแล้วนะครับไม่มีคนเจ็บนะฮะจุดนี้นะครับเป็นพหลโยธินขาเข้านะครับเลยการไฟฟ้าจังหวัดชัยนาทมาประมาณสัก200เมตรแถวๆหน้าโรงพยาบาลชัยนาทนะครับขอบคุณคุณเล็กเอกชัยด้วยเดี๋ยวไปต่อกันที่คุณนิคมหนองแขมอยู่ทางเพชรเกษมนะครับคุณนิคมสวัสดีครับสัญญาณหลุดใช่ไหมคุณนิคมนะครับเห็นบอกว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยเพชรเกษมดูอึมครึมท้องฟ้าเหมือนจะมีพายุฝนว่าอย่างนั้นนะครับคุณนิคมหนองแขมนี่ใช้เพชรเกษมด้านขาเข้านะครับช่วงหนองแขมต่อเนื่องสาย3นะครับการจราจรยังไม่มีปัญหายังเคลื่อนตัวได้นะครับเดี๋ยวผมทวนให้กับคุณถวันนิดนึงข้อมูลที่คุณถวันขอความช่วยเหลือจากเรานะครับใครที่มีกล้องหน้ารถแล้วคุณเดินทางผ่านถนนบรมราชชนนีช่วงถนนบรมราชชนนีซอย2นะครับเมื่อวานนี้เกิดอุบัติเหตุรถของคุณถวันเนี่ยเป็นรถแท็กซี่1มม.คควาย6159เป็นเขียวเหลืองนะครับเขาจอดอยู่เลยปากซอยบรมซอย2มาเล็กน้อยนะครับก็คือจอดอยู่เลนซ้ายแล้วมีรถ Honda ไม่แน่ใจว่าเป็น HRV หรือว่า CRV แล้วก็ทะเบียนเนี่ยเท่าที่คุณถวันสังเกตได้ยังไม่แน่ใจนะว่าเป็นทะเบียนนี้หรือไม่ก็คือ8กไก่ยยักษ์3680กรุงเทพเขาออกจากซอยแล้วเหมือนจะเลี้ยวแล้ววงเลี้ยวมันไม่พ้นก็เลยไปชนด้านท้ายรถของคุณถวันได้รับความเสียหายแล้วไม่ลงมาดูไม่ลงมารับผิดชอบว่าอย่างนั้นนะครับก็เลยอยากจะฝากท่านใดที่ขับรถผ่านบรมราชชนนีซอย2เมื่อวานช่วง 10:50 นถึง 11:05 นประมาณนี้ครับช่วงเวลานี้ใครที่มีกล้องหน้ารถบันทึกภาพในช่วงเวลานั้นได้นะช่วยเพิ่มเติมนะครับช่วยแจ้งเข้ามาที่จสร้อยหน่อยนะครับอยากจะขอเป็นหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดีนะเพราะเจ้าตัวเนี่ยไปแจ้งความกับทางด้านของสน.แล้วไปขอดูกล้องจากสำนักงานเขตบางพลัดแล้วแต่ว่าตรงจุดนั้นเนี่ยกล้องของทางกรุงเทพกทม.เนี่ยก็คือไม่มีนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเจ้าตัวก็จะไปขอดูตามร้านต่างๆอาจจะมีกล้องวงจรปิดไหมเผื่อจะได้ภาพได้ข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงที่เกิดเหตุนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาท่านใดที่มีภาพในช่วงเวลานั้นช่วยเพิ่มเติมกันแจ้งมาก่อนได้ที่จสร้อยดอกจัน1808หรือ1137นะก็ฝากด้วยนะครับเอาใจช่วยคุณถวันนะคุณผู้ฟังมีอุบัติเหตุวิภาวดีนะครับด้านขาเข้าหน้าศูนย์เบนซ์ BKK วิภาวดีจักรยานยนต์ชนกัน2คันนะครับขวางช่องทางขวาของคู่ขนานนะครับจุดนี้เนี่ยบอกว่าเป็นจุดเบี่ยงที่จะออกช่องทางคู่ขนานด้วยมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนมีเสียชีวิตอีก1คนครับนะฮะหน้าศูนย์เบนซ์ BKK วิภาวดีด้านขาเข้านะครับช่องทางคู่ขนานเลนขวามีอุบัติเหตุนะจักรยานยนต์ชนกัน2คันมีผู้เสียชีวิต1รับบาดเจ็บ1การจราจรเริ่มเคลื่อนตัวช้านะครับจสร้อยขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับคุณผู้ฟังมีเพิ่มเติมจากทางสภ.เมืองชัยนาทกรณีที่คุณเล็กเอกชัยแจ้งอุบัติเหตุพหลโยธินในฝั่งขาเข้าช่วงเลยการไฟฟ้าจังหวัดชัยนาทมา200เมตรแถวๆหน้าโรงพยาบาลชัยนาทนะครับล่าสุดสภ.เมืองชัยนาทนะครับเพิ่มเติมมาว่าเจ้าหน้าที่ย้ายเข้าที่ปลอดภัยแล้วนะครับก็คือจุดนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บนะนะครับขอบคุณทางคุณเล็กเอกชัยด้วยขอบคุณทางสภ.เมืองชัยนาทด้วยนะครับส่วนทางคุณวิมลนะคุณวิมลแจ้งอุบัติเหตุวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับช่วงทางลงถนนสุขสวัสดิ์ก่อนถึงทางลงสุขสวัสดิ์ประมาณ200เมตรขาออกนะครับ มีรถเมล์ครีมแดงกับจักรยานยนต์นะครับชนกันอยู่ขวางช่องทางซ้ายการจราจรก็เริ่มมีผลกระทบนะวงแหวนอุตสาหกรรมนะครับช่วงทางก่อนถึงทางลงสุขสวัสดิ์200เมตรด้านขาออกนะด้านขาออกก็คือจะมุ่งหน้าไปทางปู่เจ้านะครับรถเมล์ครีมแดงชนกับรถจักรยานยนต์ขวางช่องทางด้านซ้ายนะครับขอบคุณทางคุณวิมลด้วยนะครับที่ช่วยเพิ่มเติมกันเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามเพิ่มเติมกันนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมโอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยวงเงินกว่า60ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได้
2: ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาส